0: การเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังธงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐาน เข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
5: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
7: ซึ่งคูปองเนี้ยครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเดิมทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทพรหมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีน และบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่านิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมวางเป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญด้วยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชนะนัดที่700ต่อไปด้านวิวกุลวุฒิวิชิตสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกับทันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสารวัตรดีคุปตะพงประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรตัว2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนาม

0: ากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรและเวลา 6:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรและเวลา 1:56 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อ

0: ที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัติ
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะลาสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้เชื้อประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราได้เรียนรู้กันมาจนกระทั่งถึงการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอยู่ที่นครมะดีนะห์และมีการตั้งรกรากมีการตั้งวางแผนต่างๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการทำสัญญาตอนที่สัญญากับบรรดาชาวยิวแล้วก็สร้างความพี่น้องกันให้กับชาวมุฮาจิรีนและชาวอันซอรแล้ววันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะดังที่เราได้เรียนรู้กันไปในก่อนอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าท่านนบีนั้นได้แต่งงานกับท่านหญิงคอดีจะห์ซึ่งเป็นภรรยาคนแรกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีไม่ได้แต่งงานกับใครเลยจนกระทั่งท่านหญิงคอดีจะห์นั้นได้เสียชีวิตท่านนบีได้แต่งงานกับนางตอนท่านนบีอายุ25และท่านหญิงคอดีจะห์นั้นอายุ40และท่านนบีได้เสียนางไปตอนนี้ท่านนบีได้ทำการดะวะห์ได้เป็นระยะเวลา10ปีก็คือตอนท่านนบีอายุได้50ท่านนบีเสียท่านหญิงคอดีจะห์ไปซึ่งปีนั้นเนี่ยนับว่าเป็นปีที่เรียกว่ามันเขาไปเห็นการเศร้าโศกเสียใจเพราะท่านนบีได้เสียคนที่เป็นคนที่ท่านนบีรักมากคนหนึ่งแล้วท่านนบีก็ได้เสียลุงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดเพราะนั้นพี่น้องอ่ะหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสร็จสิ้นการสร้างมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยท่านนบีก็ทำการอะไรฮะทำการดูทำบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ติดกับมัสยิดนะและได้มีบ้านของท่านหญิงอาอิชะห์ที่มีประตูติดกับทางมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ได้ให้ท่านหญิงซาอุดะห์เนี่ยอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้แต่งงานกับท่านหญิงอาอิชะห์แล้วก็แต่งงานกับท่านหญิงซาอุดะห์ทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ท่านนบีได้แต่งงาน ต่อจากหลังจากท่านนบีได้เสียหลังจากท่านนบีได้เสียท่านหญิงคอดีญะห์ไปที่นครมักกะแล้วพอท่านนบีได้อพยพมาที่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีก็ได้ทำบ้านให้กับนางนะฮัจรอตหรือว่าห้องนะของท่านนบีและห้องมารยาท่านนบีเนี่ยท่านนบีใช้คำว่าฮัจรอตคือบรรดาในซูเราะห์ฮัจรอตนะในซูเราะห์ที่พูดถึงบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแปลเพียงแค่เป็นห้องเพราะบ้านท่านนบีเนี่ยเป็นเพียงแค่ห้องสี่เหลี่ยมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนให้เราได้รู้ถึงความพอเพียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการที่ท่านนบีและบรรดาภรรยาเนี่ยได้อยู่กันอย่างที่มีความพอเพียงทั้งที่บรรดาภรรยาท่านนบีนั้นแต่ละคนนั้นเนี่ยคือมาจากอะไรฮะมาจากตระกูลที่ค่อนข้างจะดีบางคนก็เป็นกระทั่งลูกของอะไรฮะลูกของหัวหน้าเผ่าลูกของเจ้าเมืองเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่น้องนะได้มีรายงานจากท่านอับดุลลาห์บินอับบาสว่าอินฮุกานะอินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิดซิตติซะวะกานะกัสซิมุลิซะมานินวะลายุกัสซิมลิวาฮิดะท่านนบีนั้นได้อะไรฮะมีตอนท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยภรรยาท่านนบีเหลือ9คนนะก็คือคนที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยมีอยู่9คนก็คือมีซาอุดะห์อาอิชะห์ฮัฟซะห์อุมซะละมะห์ซัยนับบินติญะห์อุมมุฮะบีบะห์จุไวรียะห์แล้วก็ซอฟียะห์แล้วก็ไมมูนะห์นี่คือเรียงลำดับการแต่งงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาอุลามะห์ได้มีความเห็นตรงกันว่าการมีภรรยามากกว่า4คนนั้นเป็นสิ่งที่เฉพาะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าคอลิซอตันลักมินดูนิลมุอ์มินีนเป็นสิ่งที่เฉพาะตอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของบรรดามุอ์มินแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบรรดามุอ์มินเนี่ยบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยอนุญาตให้เขาแต่งงานกับสตรีได้เพียงแค่4คนเท่านั้นดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์ในซูเราะห์อิสรานะสำหรับหะดีษของอิบนุอับบาสที่ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แบ่งวันให้กับ8คนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้แบ่งวันให้กับคนนึงเนี่ยคนนั้นก็คือซาอุดะห์รอดิยัลลอฮุอันฮาโดยที่พี่น้องถามว่าสิ่งนี้เนี่ยทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงไม่ได้จัดตารางให้กับท่านหญิงซาอุดะห์ตรงนี้เป็นแบบอย่างที่งดงามของสตรีคนนี้หรือว่าของภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางนี้เนี่ยว่านางได้มอบวันของนางเนี่ยให้กับท่านหญิงอาอิชะห์ได้มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์นางได้บอกว่าอันนะซาอุดะห์บินตะซัมอะห์วะฮะบัตยามะฮาลิอาอิชะห์อาอิชะห์ได้เราบอกว่าซาอุดะห์บุตรของซัมอะห์เนี่ยได้มอบวันของนางเนี่ยวันของซาอุดะห์เนี่ยให้กับท่านหญิงอาอิชะห์ประการนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักษิมีอาอิชะห์มียอมิฮาวะยอมิซาอุดะห์แล้วท่านนบีเนี่ยได้จัดเวรเป็นวันของอาอิชะห์และอาอิชะห์เนี่ยได้2วันก็คือวันของนางวันของอาอิชะห์เองแล้วก็วันของซาอุดะห์เป็นวันของที่ซาอุดะห์ได้มอบให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ไปอยู่กับท่านหญิงอาอิชะห์ซึ่งตรงนี้นะพี่น้องฮะในด้วยกับการที่ท่านหญิงซาอุดะห์เนี่ยมีความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากนะแล้วก็นางนั้นเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่อายุมากแล้วแล้วก็มีเหมือนกับมีคุณลักษณะที่บรรดาอุลามะห์ได้บอกว่าอะไรฮะเหมือนที่มีอยู่ในซอฮีห์บุคอรีนะในซอฮีห์บุคอรีได้รายงานนะว่าอันนั้นมุมินในอาอิชะฮ์ตอนแรกบอกอันฮะกอลัตอิสตะซะนัตซาอุดะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไลลาตัจัมฟะอะซินะลาฮาคือซาอุดะห์เนี่ยได้ขออนุญาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่นางได้มีการเคลื่อนไหวช้าเพราะนางเป็นคนตัวใหญ่นางมีการเคลื่อนไหวช้าแล้วนางก็ได้มอบวันของนางเนี่ยได้ให้กับท่านหญิงอาอิชะห์ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความรักของท่านหญิงซาอุดะห์ที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าต้องการให้ท่านนบีนั้นได้มีความสุขและซาอุดะห์เนี่ยรู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นรักท่านหญิงอาอิชะห์อย่างมากนางก็เลยมอบวันของนางเนี่ยให้กับผู้หญิงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรักมากที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะพี่น้องฮะการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงออกถึงการรักท่านหญิงอาอิชะห์มากกว่าคนอื่นอันนี้ก็ธรรมชาติของมนุษย์นะซึ่งการความรักที่ไม่ได้เท่ากันเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดอะไรเพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์ความยุติธรรมนะพี่น้องบางทีเรามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของหลักการศาสนาของเราเนี่ยเรื่องของยุติธรรมระหว่างบรรดาภรรยาเนี่ยเพราะว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่บอกเองมีคนมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ว่าแล้วก็ถามท่านนบีว่าใครคือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากที่สุดนะท่านนบีบอกว่าอาอิชะห์ซึ่งคนนี้เนี่ยต้องการจะถามอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนไหนที่ท่านนบีรักมากที่สุดก็เลยถามต่อว่าบะมินัรริญาลแล้วก็ผู้ชายล่ะท่านนบีรักใครมากที่สุดท่านนบีก็บอกว่าอบูฮะก็คือพ่อของนาง นะเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะแบบอย่างที่ท่านหญิงซาวดาได้มอบให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแบบอย่างที่สวยงามที่ถึงแม้ว่านางนั้นเนี่ยจะมีความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นางก็เอาความสุขของท่านนบีเนี่ยให้ท่านนบีได้มีความสุขได้อยู่กับท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงซาวดาเนี่ยได้รับอิสลามนะมานานแล้วแล้วนางก็สามีของนางเนี่ยก็ได้รับอิสลามเกิดที่สักรอนเป็นอัมร์แล้วก็ทั้งสองเนี่ยได้อพยพไปที่ดินแดนฮาบชะในการอพยพครั้งที่สองซึ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะว่าการอพยพไปที่ดินแดนฮาบชะเนี่ยมีการอพยพไปสองครั้งด้วยกันและสักรอนเนี่ยได้กลับมาที่นครมักกะกลับจากดินแดนฮาบชะเนี่ยแล้วก็เอาซาอุดาเข้ามาด้วยพาซาอุดากลับที่นครมักกะด้วยแล้วเขาก็เสียชีวิตนะคือสามีของซาอุดาเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยทำการแต่งงานกับนางส่วนเรื่องของการแต่งงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านหญิงซาอุดาและท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยนะได้มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์นะที่อยู่ในมุสนัดอะห์มัดบินฮัมบัลว่าอันนะฮูลัมมาฮะละกัตคอดีญะฮ์ญาอะตคอละบินติฮะกีมเวลาที่ท่านหญิงคอดิญะห์ได้เสียชีวิตไปเนี่ยท่านคอลาบินติฮะกีมเป็นหนึ่งในซอฮาบียะห์นะเป็นภรรยาของอุซมานบินมักอูนนางได้บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์คือนางมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีว่าอะลาตะซาวัจถามท่านนบีว่าท่านทำไมท่านนบีไม่แต่งงานท่านนบีจะไม่แต่งงานเหรอคือเวลาท่านนบีเสียท่านหญิงคอดิญะห์ไปเนี่ยท่านคอลาก็มาหาท่านนบีแล้วก็ถามท่านนบีว่าท่านยังไม่แต่งงานเหรอกอละมันท่านนบีก็ถามคอลาว่าใครล่ะให้ฉันแต่งกับใครกอลัตอินชิบิกรอนอินชิตาไซบันท่านคาร์ลาบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านนบีต้องอยากจะแต่งกับสาวบริสุทธิ์ก็มีหนูอยากจะแต่งกับผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ก็มีกอลัตฟามิลบิกกอลัตอิบะตุอฮับบิคันติลลาฮิอัซซะวะจัลลาอิลัยกอาอิชะฮ์บินติอบีบักท่านนบีก็ถามว่าแล้วใครล่ะที่เป็นคนที่เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์เนี่ยนะท่านหญิงคาราก็ได้บอกว่าก็ลูกสาวของคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากที่สุดไงก็คือท่านหญิงอาอิชะห์ลูกสาวท่านอบูบักรซิดดีกกอลาวะมินัสซัยยิบท่านนบีถามคาราว่าแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนที่เป็นคนอะไรนะเป็นคนที่เป็นแม่ไม้กอลัตซาอูดะตุบินตุซัมมะคาราบอกว่าก็ซาอูดะไงซาอูดะบินตุซัมมะอามะนัตบิกวัตตะบะอะตกะอะลามาตะกูลซาอุดาเนี่ยได้ศรัทธาต่อท่านนะแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านได้พูดเพราะอะไรฟัตฮะบีฟัตกูรีฮิมาอะไรท่านนบีก็บอกกับเขานะว่าให้เธอก็ไปเรียกนางไปพูดนางถึงฉันไปเรียกนางให้ฉันนะฟัตคอนส่วนไปฟัตกูรีฮิมาไปบอกกับนางว่าเนี่ยให้มาหาฉันฟัตคอนตัวไปจะอบีบักรแล้วก็เขานะได้บอกว่าฉันก็เข้าบ้านของท่านอบูบักรฟะกอลัตยาอุมรุมานมาดาอัดคอลัลลอฮุอัซซะวะจัลอะลัยกะมินัลคอยริวัลบะเราะกะฮ์กอลัตมาดานางได้บอกว่าเขานะได้บอกว่ายาอุมรุมานโอ้แม่ของรุมานอัลเลาะห์ตะอาลาได้พาอะไรฮะได้พาความดีและพาบะเราะกะฮ์เข้ามาที่บ้านของท่านใช่หรือเปล่ากอลัตวะมาดานางก็ได้ถามว่ามันคืออะไรก็คือบารักะห์นั่นน่ะคืออะไรกอลัตอัรซะลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัคตุบุอะลัยฮิอาอิชะห์แล้วก็คาวละได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ส่งฉันมาให้ฉันมาสู่ขออาอิชะห์กอลัตอินตะซิรีอบาบักรฮัตตายะตีแล้วอุมรุมานเนี่ยก็ได้บอกว่าให้เธอรอท่านอบูบักรหน่อยเดี๋ยวอบูบักรมาฟะจาอบูบักรแล้วอบูบักรก็ได้มาได้กลับบ้านมาฟะกอลัตยาบาบักรคาร์ลาก็ได้คาร์ลาเนี่ยเป็นตัวแทนท่านนบีใช่ไหมที่ท่านนบีได้ส่งมาบอกให้มากล่าวถึงมาพูดกับที่บ้านของอาอิชะห์กับซาอุดาในถึงการที่ท่านนบีนั้นจะแต่งงานกับนางนะก็บอกว่ายาบาบักมาดาอัลลอฮ์มาดาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อุบักก็ได้ถามเขาแล้วว่าและอะไรล่ะกอลัตอัรซะลานีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัคตุบุอะลัยฮิอาอิชะห์เขาได้บอกว่าท่านนบีได้ส่งฉันมาสู่ขออาอิชะห์ให้กับตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลัตวะฮันตัสลิฮละท่านอุบักก็ได้ถามว่า แล้วนางจะเหมาะกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมอินนามาฮิยะอิบนะตุอะคีฮิแล้วมักได้บอกว่าอาอิชะห์เนี่ยเป็นลูกของใครเป็นลูกของน้องชายท่านนบีนะซึ่งอูบักเนี่ยรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับพี่น้องแล้วก็มองว่าเป็นพี่น้องกันในอิสลามฟะรัญญะตุอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซะกัรตุซาลิกะละท่านเขาลาได้บอกว่าแล้วฉันก็กลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังกอลอิรดิอีอิลัยท่านนบีบอกกับเขาลาว่ากลับไปหาอบูบักรฟะกูลีละฮูอานะอะคูกะวันตะคีฟิลอิสลามแล้วท่านนบีสั่งเขาลาว่าให้บอกกับท่านอบูบักรว่าฉันเนี่ยเป็นพี่น้องกับเขาว่าฉันเป็นพี่น้องกับท่านอบูบักรแล้วก็อบูบักรเนี่ยเป็นพี่น้องฉันเป็นพี่น้องทางด้านอิสลามวะบะนาตุกะตัสลุฮุลีแล้วก็ให้บอกท่านอบูบักรว่าลูกสาวของท่านเนี่ยเหมาะสมกับฉันนะคือนางเหมาะแล้วตอนนี้นางเหมาะกับฉันแล้วฟะรัจัตฟะซะกัรตุซาลิกะละท่านเขาลาได้บอกว่าฉันก็กลับมาหาท่านอบูบักรฉันก็มาบอกท่านอบูบักรแบบนี้เนี่ยกอลอินตะซีรีอบูบักรได้บอกกับเขาลาว่าให้เธอรอหน่อยวะคอรัจกอลวะคอรัจอบูบักรเข้าไปกอลัจอุมรุมานอุมรุมานนะที่เป็นแม่ของอาอิชะห์ได้บอกว่าอินนะมุฏอิมอิบนอาดีกอลกานะซะกะราฮาอะลาบดีฮีมุรมานได้บอกว่ามุฏอิมบินอาดีเนี่ยได้เคยมาขอนางให้กับลูกชายของเขาฟาวัลลอฮิมาวาอะดะวะอ์ดันกัตฟะอัคละฟะฮูลิอะบีบักรฟะคะดะอะบักรอะลามุฏอิมบินอาดีวะอินนะฮูอิมเราะตุฮูอุมมุลฟะตากาลัตยาบะนาอะบีกุฮาฟะลัลละกะมุสบิอุซาฮิบะนามุดคิลูฮูฟีดีนิกอัลลซีอันตะอะลัยฮิอินตะซาวะจะอิลัยกกาลบักรมุฏอิมบินอาดีอะกูลฮาซิฮิตะกูลقال إنها تقول ذلك فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عيدته التي وعده فرجع قال لخوله ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت فزوجها إياه عائشة يومئذ بنت ست سنين แล้วก็พอเวลาเกิดมีการสนทนากันระหว่างท่านอบูบักรแล้วก็ท่านหญิงขาวละท่านอบูบักรก็ได้บอกกับขาวละว่าอิดอีลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้ฉันเขาลาก็อีกท่านนบีมาและท่านนบวักก็ได้แต่งงานนะยกลูกสาวยกท่านหญิงไอชาเนี่ยให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในตอนนั้นเนี่ยท่านหญิงไอชาอายุ6ขวบนะซุมมะคอรัจฟะละคัมตุอะลาซาวดะนะเดี๋ยวเราดูนะว่าพี่น้องในตอนท่านนบีได้แต่งงานท่านหญิงไอชาตอนนี้เนี่ยท่านนบียังไม่ได้มีอะไรกับนางซึ่งจะมีอะไรกับนางในตอนที่หลังท่านนบีได้อพยพมาสู่นครมะดีนะห์การแต่งงานนี้เนี่ยเป็นการแต่งงานที่นครมักกะห์หลังจากท่านนบีได้เสียท่านหญิงคอดีญะห์ไปนะซุมมะคอรัจท่านหญิงคาลาได้เล่าต่อว่าแล้วฉันก็ได้ออกไปต่อนะฟะละคัมตุอะลาซาวดะบินติซัมอะแล้วฉันก็ได้ไปหาซาวดะบุตรของซัมอะฟะกอลัตมาซาอัดคอลัลลอฮุฟะกอลัตมาซาอัดคอลัลลอฮุอะลัยกุมมินัลคอยรุนบะเราะกะห์แล้วนางก็ได้บอกกับซาวดะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้พาความดีและบะเราะกะห์อะไรมาให้กับเจ้ารู้มั้ยกอลัตอุมาซาซาวดะถามว่าแล้วอะไรล่ะกอลอัรซะลานีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัคตุบุกิอะลัยคาลาได้บอกกับซาวดะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ส่งฉันมาสู่ขอเธอให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลัตวัตตุอุดคอลีอิลาอะบีฟันกุรีดากะละซาวดะได้บอกว่าฉันปรารถนาฉันต้องการนั้นให้เธอเข้าไปหาพ่อฉันแล้วก็บอกกับพ่อฉันในเรื่องนี้วะกานะชัยคอนกะมีรอนกอดอัดรอกัตฮุสซินว่าพ่อของซาวดะเนี่ยเป็นคนที่อายุมากแล้วนะมีคนเป็นคนที่เป็นคนสูงอายุแล้วนะเพราะแต่ตะคอลและฟาอานิลฮัจจ์ซึ่งเขาไม่ได้ไปทำฮัจจ์ฟาดะคอลตุอะลัยฮิฟะฮัยตุฮูบิตะฮียะตินญาฮิลิยะห์แล้วก็ท่านเขาลาได้บอกว่าฉันก็ได้ทักทายเขาเป็นการทักทายแบบญาฮิลิยะห์ฟะกอลัมมันฮาซีพ่อของซาวดะได้ถามว่าใครล่ะคนนี้เนี่ยฟะกอลัสเขาลาได้บอกว่าเขาลาบินติฮากีมเขาลาได้บอกว่าฉันเขาลาบินติฮากีมกอลามาชะนุกพ่อของซาวดะได้ถามว่าแล้วก็เธอมีเรื่องอะไรล่ะกอลัตอัรซะนะนีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดมะดูนอับดุลลาห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งฉันมาอัคตุบุอะลัยฮิซาวดะมาสู่ขอซาวดะให้กับตัวท่านกอลากุฟุนกะรีมพ่อของซาวดะได้บอกว่าช่างเหมาะอะไรขนาดนี้เป็นผู้ที่เหมาะสมและผู้ที่ทรงเกียรติผู้ที่มีเกียรติมาซาตะกูลุซอฮิบุกแล้วก็ได้ถามท่านขาวลาว่าแล้วก็เพื่อนเธอบอกว่ายังไงล่ะเขาว่าได้ถามซาวดะเลยนะซาวดะตอบว่าไงกอลัตตุฮิบบุซาคาวลาก็บอกว่าซาวดะบอกว่าซาวดะชอบอันนี้กอล أدعها إلعها أدعها لي ให้เรียกซาดามาหาฉันหน่อยฟาอัซฮาเขาละก็เรียกซาดามาหาพ่อของเขาฟะกอลไอบุนัยยะโอ้ลูกสาวที่รักนะพ่อเขาบอกโอ้ลูกสาวที่รักอินฮาดิตัซอุมอันมุฮัมมัดบินอับดุลลาห์บินอับดุลมุฏอลิบกอดอัรซะละยัคตุบุกวะฮุวะกุฟอุลกะรีมอะตุฮิบบีนอันอูซาวิจักบิพ่อของซาดาก็ได้ซาดามาแล้วก็บอกซาดาว่าโอ้ลูกรักโอ้ลูกสาวที่รักว่าผู้หญิงคนนี้นะก็คือคาลาเนี่ยได้มาแล้วก็บอกว่ามาบอกว่ามุฮัมมัดบินอับดุลลาห์เนี่ยท่านนบีเนี่ยได้ส่งนางมาเพื่อมาขอนางแล้วท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่เหมาะสมกับเธอมากซาดาถามว่าเธอชอบไหมที่ให้ฉันแต่งงานเธอเนี่ยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลัตนะอัมซาดาบอกว่าชอบสินะอัมได้เลยกอละอิดอีฮิลีฟะจาอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพ่อของซาดาได้บอกกับเขาแล้วว่าไปเรียกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาฉันหน่อยแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาฟะซาวะจาฮาอียาและท่านฟะซาวะจาฮาอียาพ่อของซาดาก็ได้แต่งงานซาดาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือยกซาดาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะจาฮาอะคูฮาอับดุบนุซัมอะห์มินัลฮัจญ์ในช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลฮัจญ์พอดีนะแล้วก็พี่ชายของซาดานะได้กลับมาจากฮัจญ์วะจาอะลายะห์ซีอะลาเราะซิฮิตตุรอบแล้วก็เอาฝุ่นเนี่ยเทใส่หัวของเขาวะกอละบะอ์ดันอัสลัมฟะกอละบะอ์ดันอัสลัมคืออันนั้นหนึ่งในวันที่ตอนที่เขายังไม่ได้อิสลามพอเวลารู้ว่าซาดาได้แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาก็เอาฝุ่นเนี่ยเทใส่หัวตัวเองมันก็เป็นการแสดงการคือเสียใจอ่ะเสียใจว่าเกิดเหตุนี้ได้ไงแต่พอเวลาเขารับอิสลามแล้วลาอัมรุกะอินนีละซะฟีฮิยะมุฮซีฟิรอซิตุรอบอันตะซาวะจะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาดะตะบินซะมะซาดะอิบินตะซันอินตะซันซะมะแล้วเวลาเขารับอิสลามแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ทึ่งจริงๆเลยในวันที่ฉันเอาฝุ่นเทใส่หัวตัวเองเนี่ยในการที่ท่านนบีได้แต่งงานกับซาดะเป็นคำพูดที่แสดงความดีใจว่าน้องสาวตัวเองหรือพี่สาวตัวเองเนี่ยได้แต่งงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในวันที่เขาได้ไม่พอใจในการที่ซาดะมาทั้งในตอนก่อนเข้าอิสลามเนี่ยเป็นวันที่เขาช่างอะไรฮะเป็นคนที่ทึ่งจริงๆคือไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะแล้วมาพบกันต่อนะพี่น้องในการแต่งงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการอยู่ท่านนบีกับบรรดาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
8: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัญชูโกตดานีสมัน
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
10: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองนางฟาติมะหรือนางเดะบู่ทองสกุลเดิมรัศมีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของนายอามีนนางมาริยารัศมีรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นภรรยาของนายยูซุฟบู่ทองจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดเนี่ยมัตุนมักบูลีนบ้านแบนใหญ่เชื่อมสัมพันธ์22เขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแจมะฮ์มูสลามเตะจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิตรไมตรีหนองจอก
11: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮ์นาวะบิกาอัมซัยนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
12: อัซกาอุสซอบาฮ์อัซกาอุสซอบาฮ์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
2: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: ทัพฟ้ายืนหยัดเพื่อชาติไทยอธิปไตยของไทยจะไม่ให้ใครย่ำยีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งครับไขมันพอกตับเป็นภาวะที่ผมว่าน่าสนใจมากนะเพราะมันมักจะเป็นแบบภัยเงียบเลยหลายคนไม่รู้ตัวว่าเป็นอยู่ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์คลิปเสียงแล้วก็มีข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลด้วยครับเป้าหมายคืออยากให้เข้าใจภาวะนี้กันมากขึ้นแล้วก็แนวทางการจัดการมันด้วยจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือ 1. ไขมันพอกตับระยะแรกๆเนี่ยมันมักไม่มีอาการอะไรเลย 2. คือมันไม่ใช่แค่คนที่ดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นนะที่จะเป็นได้ไอ้แบบที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์หรือ NAFLD ที่เรียกกันเนี่ยจริงๆพบได้บ่อยมากเลยครับ
5: ใช่เลยค่ะคือไขมันพอกตับเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการที่มีไขมันเข้าไปสะสมในเซลล์ตับมากเกินไปนั่นเองค่ะซึ่งทางการแพทย์เขาก็จะแบ่งกว้างๆเป็น2กลุ่มหลักๆเลยก็คือกลุ่มที่เกิดจากแอลกอฮอล์กับกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์หรือ NFLD ที่คุณว่าเมื่อกี้นี้ละค่ะถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะคะลองนึกว่าตับเราเนี่ยมันเหมือนแบตเตอรี่คอยเก็บพลังงานพอเรากินอาหารเข้าไปเยอะๆเกินความจำเป็นโดยเฉพาะพวกไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเนี่ยตับก็จะเปลี่ยนส่วนเกินพวกนั้นให้เป็นไขมันแล้วก็เก็บสะสมไว้ในตับพอมันสะสมมากๆเข้าก็เลยกลายเป็นไขมันพอกตับค่ะ
4: อ๋อครับครับเข้าใจครับเลยครับเหมือนเราชาร์จแบตเกินตลอดเวลาซึ่งไอ้เจ้า NFLD เนี่ยจากข้อมูลที่เราดูกันมามันเชื่อมโยงกับปัจจัยหลายอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องโรคอ้วนอันนี้ข้อมูลบอกว่าประมาณ 20% ของคนอ้วนเลยนะที่อาจจะมีภาวะนี้อยู่แล้วก็มีเรื่องน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ BMI 25-30เบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงอ้อแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากคือการดื่มเครื่องดื่มที่มันหวานจัดๆเป็นประจำอันนี้ก็เป็นตัวการได้เหมือนกัน
5: ถูกต้องเลยค่ะปัจจัยเสี่ยงพวกนี้สัมพันธ์กันชัดเจนมากแล้วภาวะนี้เนี่ยมันก็มีระยะของมันด้วยนะคะถ้าอิงจากข้อมูลของโรงพยาบาลเขาแบ่งเป็น4ระยะค่ะระยะแรกเลยก็คือมีแค่ไขมันไปสะสมเฉยๆยังไม่มีการอักเสบอะไรเกิดขึ้น
4: ครับแค่เริ่มมีไขมัน
5: ใช่ค่ะพอมาถึงระยะที่2อันนี้สำคัญละเพราะมันเริ่มมีการอักเสบของตับเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่าตับอักเสบจากไขมัน steatohepatitisถ้าปล่อยไว้นานๆไม่จัดการอะไรมันก็อาจจะเรื้อรังได้ค่ะ
4: ครับ
5: ต่อมาระยะที่3การอักเสบมันจะรุนแรงขึ้นเริ่มมีพังผืดก่อตัวในตับเซลล์ตับก็จะเริ่มเสียหายถูกทำลายไปเรื่อย
4: ๆโอ้โห
5: ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือระยะที่4อันนี้คือตับแข็งแล้วเซลล์ตับถูกทำลายไปมากการทำงานของตับก็ลดลงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุดค่ะ
4: ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
5: แต่ว่ามันก็ยังมีข่าวดีอยู่นะคะคือในระยะแรกๆเนี่ยถ้าเราตรวจเจอเร็วแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตับเรามันเก่งค่ะมันสามารถฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาเป็นปกติได
4: ้อ๋อยังพอมีหวังนะครับถ้าเจอเร็ว
5: ใช่ค่ะสำคัญคือต้องรู้ตัวเร็ว
4: โอเคครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรมีกี่ระยะคำถามสำคัญต่อมาเลยคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเป็นเพราะส่วนใหญ่บอกไม่มีอาการ
5: นั่นสิคะคือวิธีการวินิจฉัยเนี่ยก็มีหลายวิธีค่ะตั้งแต่การตรวจเลือดดูค่าการทำงานของตับหรือที่เรียกว่า liver function test การทำอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนอันนี้ก็เป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยให้เห็นภาพไขมันที่สะสมในตับได
4: ้ครับ
5: แล้วก็อาจจะมีการตรวจด้วยเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ในบางกรณีที่ต้องการรายละเอียดมากขึ้นหรือถ้าไม่แน่ใจจริงๆคุณหมออาจจะพิจารณาเจาะชิ้นเนื้อตับไปตรวจเลยก็มีค่ะ
4: ครับผม
5: อ๋อแล้วก็มีอีกเครื่องมือหนึ่งที่เดี๋ยวนี้นิยมใช้กันคือเครื่องไฟโบรสแกนค่ะ เครื่องนี้มันมีประโยชน์ตรงที่ช่วยวัดระดับความแข็งของตับได้ซึ่งมันจะบ่งบอกถึงปริมาณพังผืดหรือแผลเป็นในตับพร้อมๆกันนั้นก็วัดปริมาณไขมันที่สะสมได้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวจากการเจาะชิ้นเนื้อค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
4: อ๋อดีเลยครับไม่ต้องเจาะแต่ก็นั่นแหละครับที่น่าสังเกตคือส่วนใหญ่เลยคนมักจะเจอโดยบังเอิญจากการไปตรวจสุขภาพประจำปีมากกว่าเพราะถ้าจะมีอาการจริงๆมันก็มักจะคลุมเครือมากๆเลยเช่นแค่รู้สึกอ่อนเพลียผิดปกติหรือบางคนอาจจะรู้สึกตึงๆแน่นๆแถวใต้ชายโครงขวาแค่นั้นเอง
5: ใช่ค่ะอาการมันไม่ชัดเจนจริงๆทีนี้ถ้ามองในมุมของการจัดการล่ะคะอะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดคือจากข้อมูลที่เรามีทั้งจากคลิปเสียงทั้งจากเว็บโรงพยาบาลเนี่ยชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันเนี่ยล่ะค่ะคือคำตอบหลักเลย
4: อ๋อการปรับพฤติกรรม
5: ใช่ค่ะในคลิปเสียงถึงกับเน้นเลยนะคะว่าแบบสำคัญกว่ายาเสียอีกสำหรับภาวะนี้ในปัจจุบัน
4: โหชัดเจนมากครับงั้นเรามาลงรายละเอียดเรื่องปรับพฤติกรรมกันดีกว่าว่าต้องทำอะไรบ้างเรื่องอาหารก่อนเลยอันนี้ดูเหมือนจะเน้นมากๆเลยนะครับคือต้องปรับใหญ่เลยเน้นกินผักเยอะๆผลไม้ก็เลือกที่ไม่หวานจัดเกินไปกินปลาทะเลไขมันดีจากพืชอย่างพวกอะโวคาโดถั่วต่างๆธัญพืชก็เลือกแบบไม่ขัดสีแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ในคลิปเสียงย้ำมากๆๆเลยคือดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานอันนี้สำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่เลยค่ะสำคัญมากๆการลดน้ำตาลโดยเฉพาะจากเครื่องดื่มหวานๆเนี่ยมีผลอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ต้องเลี่ยงพวกน้ำอัดลมขนมปังหรือแป้งที่ขัดสีขาวของทอดของมันๆทั้งหลายแล้วก็แน่นอนแอลกอฮอล์นี่คือต้องงดเลยทุกชนิดค่ะ
4: ครับผมชัดเจนเรื่องอาหาร
5: แล้วก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการกินคือเรื่องการออกกำลังกายค่ะอันนี้ก็ต้องทำให้สม่ำเสมอเป็นประจำข้อมูลแนะนำว่าอย่างน้อยสัก5วันต่อสัปดาห์นะคะจะเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานหรือจะยกน้ำหนักเวทเทรนนิ่งก็ได้หมดเลยค่ะ
4: ครับออกกำลังกายสม่ำเสมอ
5: แล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือการควบคุมน้ำหนักตัวค่ะถ้าใครมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ก็ควรจะตั้งเป้าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่อยๆลดนะคะไม่ต้องหักโหมตั้งเป้าสักสัปดาห์ละประมาณ 0.25 ถึง 0.5 กิโลกรัมกำลังดีค่ะไม่เครียดเกินไป
4: ครับค่อยเป็นค่อยไปนอกจากเรื่องอาหารออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักแล้วก็ยังมีเรื่องการควบคุมโรคประจำตัวเดิมที่มีอยู่ด้วยใช่ไหมครับเช่นถ้าใครเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเลือดสูงก็ต้องดูแลตรงนั้นให้ดีๆควบคู่กันไปด้วย
5: ถูกต้องค่ะต้องคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
4: แล้วก็อีกอย่างคือการหลีกเลี่ยงยาหรือพวกอาหารเสริมต่างๆที่อาจจะไม่จำเป็นหรือไม่แน่ใจว่ามีผลต่อตับหรือเปล่าอันนี้ก็ควรระวัง
5: ใช่ค่ะควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาหรืออาหารเสริมใดๆเสมอทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องยาที่ใช้รักษาโดยตรงบ้างล่ะคะในคลิปเสียงเนี่ยเขามีการพูดถึงตัวยาหรือจริงๆต้องเรียกว่าสารสกัดชื่อซิลิมารินที่มาจากพืช milk thistle นะคะคือมีข้อมูลว่าสารตัวนี้อาจจะมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์ตับช่วยลดการอักเสบได้เพราะมันมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
4: อ๋อครับเคยได้ยินชื่ออยู่เหมือนกัน
5: ค่ะแต่ว่างานวิจัยในปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนหรือยืนยันผลได้ในผู้ป่วยทุกคนนะคะก็อาจจะมองเป็นแค่ตัวเสริมที่ปลอดภัยตัวนึงได้แต่ก็ยังเน้นย้ำว่าหัวใจหลักจริงๆก็คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ล่ะค่ะ
4: เข้าใจครับยาอาจจะเป็นตัวเสริมแต่หลักๆคือปรับตัวเอง
5: ใช่ค่ะแล้วถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ขึ้นนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ดีแค่กับตับอย่างเดียวนะคะแต่มันส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมทั้งหมดของเราเลยทั้งเรื่องหัวใจหลอดเลือดเบาหวานน้ำหนักตัวคือได้ประโยชน์รอบด้านเลยค่ะ
4: จริงด้วยครับเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพระยะยาวเลยโอเคครับงั้นสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันวันนี้ก็คือ1ไขมันพอกตับเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยเจอบ่อยมากแล้วก็มักจะไม่แสดงอาการในระยะแรกๆด้วย 2. มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็โรคทางเมตาบอลิกต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว 3. ถึงแม้จะดูน่ากังวลแต่ก็ยังมีความหวังเพราะในระยะต้นๆภาวะนี้สามารถฟื้นฟูให้กลับมาปกติได้และ 4. วิธีรับมือที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุด ก็คือการลงมือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรานี่เองทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนักตัวครับ
5: ค่ะครบถ้วนเลยค่ะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะอยากจะชวนให้ลองคิดตามกันสักนิดนึงค่ะคือในโลกปัจจุบันที่มันเต็มไปด้วยเครื่องดื่มเหมือนหวานอาหารแปรรูปต่างๆที่หาซื้อง่ายมากๆเลยแล้วภาวะไขมันพอกตับเองก็มักจะซ่องตัวเงียบๆไม่แสดงอาการจนกว่าจะเริ่มรุนแรงแล้วอยากจะถามว่ามีอะไรบ้างไหมคะที่เราทุกคนเนี่ยอาจจะเริ่มลงมือทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพตับของเราแบบเชิงรุกแม้ว่าเราจะยังไม่เคยตรวจเจอหรือยังไม่ได้รับการวินิจฉัยอะไรอย่างเป็นทางการก็ตามอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาหารการกินหรือการขยับร่างกายที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยลองนำคำถามนี้ไปขบคิดต่อยอดกันดูนะคะ
6: พี่น้องมุสลิมทุกท่านในช่วงเวลานี้โลกของเรายังคงเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยสูญเสียครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเป็นผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั้งเด็กสตรีและคนชราจำนวนมากต้องการอาหารน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลอิสลามสอนให้มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการมอบซะกาตและการบริจาคซอดาเกาะเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุลและมีความเอื้ออาทรดังนั้นความเมตตาและการแบ่งปันจากพี่น้องมุสลิมจึงมีความจำเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยในหลายสิบประเทศให้มีอาหารที่พักพิงการรักษาพยาบาลและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกและวิงวอนขอพรให้ทุกท่านได้รับความเมตตาและมีความจำเริญตลอดไป
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน

ใครที่ทำงานดุนยาเยอะๆเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้นบีขอดุอาอภัยโทษให้คนเหล่านั้นด้วยเอาดุนยานำหน้าอาคิเราะห์เนี่ยมันแย่นะเดี๋ยวพอตายเถอะสำนึกตัวแล้วกลัวกันหมดน่ะนะครับเอามาดูกุรอานนะครับอายะห์นี้อายะห์ที่62นะครับและซูเราะห์อันนูรนี่วันนี้จบแล้วนะจบซูเราะห์นูรนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องสังเกตซูเราะห์นูรเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเรื่องมารยาทหรืออัคลากทั้งหมดเลยมารยาทฉะนั้นอิสลามกับมารยาทเนี่ยมันของคู่กันนะฉะนั้นมุสลิมต้องมีมารยาทงามมุสลิมจะกินจะเดินจะนั่งต้องมีมารยาทหมดเลยนะเข้าห้องประชุมจะออกจากห้องประชุมร่วมประชุมกับท่านนบีต้องขออนุญาตท่านนบีทุกรายการวันนี้เอาไปใช้กันแต่มุสลิมเราไม่ได้ใช้แอบออกจากที่ประชุมโดยเงียบๆไม่บอกให้นบีรู้อัลเลาะห์โกรธนะอย่างนี้เป็นต้นนะเอามาดูกุรอาน

رسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وإذا كانوا معه على

رسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم الحمد لله القرآن เป็นน้องครับมาจากอัลลอฮ์มาจากชั้นฟ้าชั้นที่7น่ะตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาถึงวันนี้จราจรบนชั้นฟ้าเนี่ยปิดหมดไม่ให้ชัยฏอนยินขึ้นไปบนชั้นฟ้าไปขวางจราจรเขากุรอานจะลงมาเนี่ยญิบรีลจะขึ้นไปไม่มีอะไรมาขวางเลยแบบรถประธานาธิบดีออกถนนใหญ่นี่จราจรปิดหมดใช่หรือไม่ใช่เหมือนกันกุรอานก็เหมือนกันจราจรขึ้นลงบนชั้นฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์สงบเมื่อก่อนนี้จราจรไม่ปิดยินขึ้นข้างบนชัยฏอนขึ้นข้างบนเอาหนทวนเรื่องยินกับชัยฏอนนะเป็นศัตรูกับมนุษย์ที่มาอ่านกุรอานอ่านนมัสเนี่ยรักอัดแรกเนี่ยเป็นศัตรูกับมนุษย์ยินกับชัยฏอนเนี่ยมันเก่งกว่าเราอัลลอฮ์ให้มันเก่งกว่าเรานะ5-6รายการฉะนั้นเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์คุ้มครองยินชัยฏอนเนี่ยอย่าให้มีอิทธิพลเหนือเราข้อที่หนึ่งยินกับชัยฏอนนี่มันอะไรนะมันบินได้สองยินกับชัยฏอนนี่มันหายตัวได้มันแปลงร่างได้แล้วยินกับชัยฏอนนี่เราเห็นมันเห็นพวกเราแต่พวกเรามองไม่เห็นมันยินกับชัยฏอนนี่มันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์เวลามันวิ่งในเส้นเลือดนี่ใครเล่าให้ฟังอ่ะนบีเล่าให้ฟังระวังนะอัลลอฮ์ให้มันมีอิทธิพลเหนือเรานะเยอะนะวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์อ่ะแล้วยินกับชัยฏอนนี่มันสามารถกระซิบกระซาบที่หัวใจของมนุษย์อิทธิพลที่อัลลอฮ์ให้เห็นยังอ่ะต่อมายินและชัยฏอนเนี่ยมันทำอันตรายที่ร่างกายและก็ที่สมองของคนได้ทีนี้ก็หมายถึงเด็กๆเนี่ยนะมันทำอันตรายเนี่ย6-7รายการเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังผ่านท่านนบีมุฮัมมัดให้เราระวังตัวของเราอย่าให้อิทธิพลยินกับชัยฏอนนั่นมาคอนโทรลเราฉะนั้นเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้ห่างจากยินและชัยฏอนเนี่ยวิธีขอความคุ้มครองก็มีทั้งหมด8รายการ1อ่านกุรอานอายะห์ไหนก็ได้ซูเราะห์ไหนอ่านเยอะๆอีกอ่านทุกวันยิ่งดีใหญ่อ่านอูซุบิลลาห์อ่านบิสมิลลาห์อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์บะเกาะห์อ่านอายะห์กุรซีอ่านอีก3กุนอัลลอฮ์พี่น้องนี่แหละแม้แต่เราเองไม่สบายป่วยเนี่ยนบีเองก็ทำเป็นแบบไว้บอกให้ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยก่อนที่นบีจะเสียชีวิต2วัน3วันเนี่ยนางยกมือขึ้นแล้วก็เป่าแล้วก็อ่าน3กุนเนี่ยแล้วก็ลูบไปที่ตัวนบีตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเลยอ่ะทำอย่างนี้นะ3ครั้งนี่นบีทำเป็นแบบให้ดูอ่ะฉะนั้นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เนี่ยนะครับผ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับให้อัลลอฮ์ได้คุ้มครองตัวเรายิ่งเราแข็งแรงอยู่ตอนนี้นะมันต้องแข็งแรงด้วยการขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการอ่านอัลกุรอานเยอะเรารู้ความหมายของอัลกุรอานแล้วก็นำเอาความรู้ของอ่านเนี่ยมาอะไรมากำกับชีวิตของเราบนโลกดุนยาใบนี้ก่อนตายนะครับเอามาดูกุรอานวันนี้มีอยู่หลายประเด็นนะพี่น้องนะ

อัลลอฮฺอักบัรอินนามาแปลว่าแท้จริงอัลมุมินูนแปลว่าผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาต้องวงเล็บด้วยนะผู้ศรัทธาที่แท้จริงมันมีศรัทธาไม่แท้กับศรัทธาแท้มีหรือไม่มีมีพวกเรานี่แหละศรัทธาแท้นี่เคร่งครัดในหลักการของศาสนาอ่านกุรอานอยู่เป็นประจำนมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจำเรื่องไร้สาระไม่สนใจโมโหมาแรงๆก็ให้อภัยนี่มุมินที่แท้จริงหมดเลยนี่ต้องการจะเน้นนะมุมินที่แท้จริงเนี่ยคืออัลลาซีนาอามานูบิลลาฮิวะรอซูลิมุมินที่แท้จริงคือผู้ที่เขาศรัทธาอามานูบิลลาศรัทธาในอัลลอฮ์ทำไมเน้นไปเน้นเรื่องอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ตลอดเวลาเนี่ยเพื่อจะเตือนเรา

ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลายกเว้นที่ไม่ต้องนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่สองที่นะหนึ่งอยู่ในห้องน้ำสองให้ความสุขกับภรรยาสองที่ตรงนั้นแหละนั่นก็ต้องนึกถึงคำสั่งอัลลอฮ์เองอ่ะอาทิตย์นอนเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยมันต้องนึกแต่ไม่ให้วิกเก็ตถึงอัลลอฮ์เนี่ยขณะที่อยู่ในห้องน้ำแปลว่าในห้องน้ำละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ครับไม่ให้นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ให้ชมอัลลอฮ์ในห้องน้ำแล้วก็ไม่ให้ชมอัลลอฮ์เหมือนกันอะไรนะตอนร่วมหลับนอนกับภรรยาพอมาเลย์กาเนี่ยเปิดโอกาสอ้าวท่านอยู่ในสองที่นี่ฉันมาอยู่กับคุณเลยนะให้เกียรติน่ะมาเลย์กายังให้เกียรติเราล่ะแล้วเราจะไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์ล่ะไม่ให้เกียรติมาเลย์กาเลยทีนี้คนมุมินที่แท้จริงนะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยังไม่พอวะรอซูลิฮีและศรัทธาของใครนะต่อรอซูลของอัลลอฮ์ของผู้กันคำว่าศรัทธาต่อรอซูลมาถึงเรียนซุนนะห์นบีต้องเรียนซุนนะห์นบีต้องเรียนอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์เรื่องใหญ่มากครับพี่น้องฉะนั้นที่บ้านมุสลิมต้องมีหนังสือนะผมเนี่ยซื้อหนังสือเข้าบ้านเกือบทุกอาทิตย์เลยนะแต่ไม่เคยซื้อจากประเทศไทยผู้สั่งจากอินเดียมั่งปากีสั่งจากต่างประเทศหมดเป็นภาษาอาหรับบางอุรดูมั่งต้องอ่านนะไม่พอต้องอ่านต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาพี่น้องเอาเรื่องที่หนึ่งมุมินที่แท้จริงหรือเราเรียกว่าคนพิเศษของอัลลอฮ์น่ะหลายคนอยากได้รับตำแหน่งว่าเป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์คนพิเศษของอัลลอฮ์ก็คือข้อที่หนึ่งอามานูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิเขาจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์คำว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตั้งหกข้อนะอะไรบ้างอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อคัมภีร์อีมานต่อวันสิ้นโลกอีมานต่อวันกิยามะห์อีมานว่าตายแล้วต้องฟื้นขึ้นมาต้องมายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์มารับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ต้องอีมานหกข้อนะครับแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีก็ต้องศึกษาต้องเรียนต้องอ่านสม่ำเสมอแล้วก็ท่องจำปกป้องซุนนะห์นบีด้วยนะครับเอาต่อมาครับเรื่องที่อัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายเรื่องนี้ก็คือวะอิซากานูมะฮูอะลาอัมรินจามีอะและเมื่อเขาทั้งหลายอิซากานูอิซาแปลว่าเมื่อกานูเขาทั้งหลายมาฮูอยู่กับท่านนบีฮูเนี่ยหมายถึงอยู่กับท่านนบีถ้ารวมอยู่กับท่านนบีนั่งอยู่กับท่านนบีอาลาอัมรินอาลาเพราะเรื่องหนึ่งเรื่องใดทำงานหนึ่งทำงานใดยามีอินแปลว่ารวมอยู่ถ้ารวมอยู่กับท่านนบีในงานหนึ่งงานใดก็ตามถ้าอ่านอย่างนี้ไม่อาศัยตัฟซีรไม่รู้ว่าเองานอยู่ร่วมกับท่านนบีเนี่ยมีทั้งหมด5งานหรือ6งานก็ได้5งานหรือ6งานอีกตัฟซีรนะผมอ่านจากภาษาอุรดูแล้วอ่านจากภาษาอาหรับอาจจะภาษาอังกฤษสรุปแล้วนะมีประมาณ6งานด้วยกันงานที่1อะไรบ้างยามุลจุมอะห์วันนมาวันศุกร์เนี่ยร่วมกับท่านนบีเห็นไหม2นมาดอีดร่วมกับท่านนบีอันที่3ออกต่อแล้วนะต่อสู้ญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยนบีออกซอฮาบะห์ก็ออกข้อที่5ฟิลมุชาวะเราะห์ในการประชุมปรึกษางานเกี่ยวกับของท่านนบีเกี่ยวกับงานศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเวลานั่งประชุมกันเรื่องที่5เนี่ยเวลานบียืนปราศัยในพี่น้องเขาเรียกว่าฮิวเปิลอะไรนะพับลิกสปีชหมายถึงยืนพูดต่อหน้าประชาชนบางทีคนเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ร่วมกับท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์สั่งนี่เป็นงานศาสนาด้วยนะอย่ามองเรื่องนมาดอย่างเดียวงานศาสนาเรื่องประชุมกันก็เหมือนกันนั่งอยู่รวมกันกับท่านนบีก็เป็นงานศาสนาเห็นยังครับ

นี่กุรอานน่ะเรื่องมารยาทในที่ประชุมสำคัญที่สุดไปน้องพี่น้องก็ทราบแล้ววันศุกร์ทำตัวยังไงใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมวันศุกร์เอาเข้ามัสยิดทำตัวยังไงแต่งตัวยังไงใส่เครื่องหอมยังไงเข้ามัสยิดด้วยเท้าไหนสอนหมด ก่อนจะนั่งมัสยิดให้ทำไงให้นมาศก่อนสองละหมาดนี่เป็นมารยาทหมดเลย นมาศอีกกลางแจ้งกรรมการให้ออกมาแต่เช้ามาตอนนมาศให้เกียรติกับลานกว้างใช่ไหมอ้าวให้ตักบิดนึกสอนไปหมดเลยอ่ะวันนี้กำลังสอนว่าเมื่อเข้าประชุมร่วมกันกับท่านนบีก็เป็นงานศาสนาด้วยนะเอาวันนี้นบีไม่มีเราคุยกับใครอ่ะคุยกับอามิชเราแต่งตั้งอ่ะอามิชมีใช่ไหมอิหม่ามมัสยิดก็นั่งคุยกับเขาอ่ะอ้าวถ้ามาใช่เป็นมัสยิดเป็นชมรมก็หัวหน้าชมรมอ่ะหัวหน้าที่เราแต่งตั้งอ่ะก็ต้องฟังเขาน่ะต้องนั่งอยู่กับเขาน่ะพอนั่งอยู่เขานั่งแต่ท่าได้ไหมล่ะมันต้องนั่งแบบที่ท่านอัลลอฮ์นั่งกับบรรดารอซูลบรรดากับบรรดาซอบ้านนบีเขานั่งกันยังไงอ่ะแล้วก็จะออกไปไหนมาไหนไม่ใช่หนีออกเงียบเงียบไอ้คนที่หนีออกคือมุนาฟิกที่ต้องการจะเล่าหนีออกจากที่ประชุมเงียบๆอย่างมาสูบมาสูงเนี่ยแวบหนีออกไปกูไปนอนก่อนดีกว่านบีอ่านกุรอานยาวแล้วเกิดไม่ได้อีกก็เหมือนกันแวบนบียืนพูดต่อหน้า public speech เนี่ยคนเยอะๆเนี่ยต้องนั่งฟังอ่ะมันจะกูไม่พอใจอ่ะกูไปแล้ววันนี้ก็เหมือนกันถ้านบีไม่พูดก็หมายถึงอิหม่ามพูดอุลามะพูดก็ต้องนั่งฟังเขาอ่ะฉะนั้นในการนั่งร่วมกับท่านนบีท่านนบีไม่มีร่วมกับบรรดาอาเลมอุลามะต้องนั่งให้เกียรติเขานี่เป็นงานศาสนาหมดเลยพี่น้องเห็นยังครับนี่กูอ่านอายะนี้เราอ่านแล้วก็นึกคือเราเนี่ยบางทีก็ทำผิดเหมือนกันนะไม่เข้าประชุมนะครับว่าเองประชุมมาถึงงานกูไม่เกี่ยวได้แบบนั้นนะไม่ได้ยันงานศาสนามีประมาณ5รายการหนึ่งนมาร่วมกับนบีในวันนมาดวันศุกร์ในวันอีดแล้วก็ไปปกป้องศาสนาเขาเรียกว่าญิฮาดข้อที่5ในที่ประชุมงานใหญ่ข้อที่5ก็คือนบียืนพูดต่อหน้า public speech เนี่ยต้องนั่งอยู่กับเขาประชุมเล็กๆย่อยๆก็เหมือนกันก็ต้องนั่งประชุมกันอย่าแอบหนีถ้าแอบหนีแสดงว่าคนนี้เป็นคนมูนาฟิกเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกและเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเรื่องมารยาทสำคัญอินนามัลมุมินูนัลลซีนามะนูบิลลาฮิวะรอซูลิแท้จริงผู้ศรัทธาที่แท้จริงหรือคนพิเศษคือผู้ที่บรรดาผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์และศรัทธาในรอซูลของอัลลอฮ์งานที่จะต้องระวังก็คือว่าอิซากานูมะฮูอะลาอัมรินจามิอและเมื่อพวกเขาทั้งหลายเนี่ยอยู่รวมกับท่านนบีมุฮัมมัดมะฮูเนี่ยกับท่านนบีมุสลิมสลัมอะลาอัมรินในงานสำคัญสำคัญคืองานอิสลามเนี่ยสำคัญทุกข้อนะอย่าไปมองว่างานประชุมงานเล็กงานนมาศงานใหญ่ไม่ใช่งานประชุมก็งานใหญ่ท่านศาสนามันไม่เจริญวางแผนกันไม่ได้จะทำยังไงในงานศาสนาเนี่ยเด็กติดยาเสพติดอยู่ในหมู่บ้านมีอยู่5คนไปเช็คมาแล้วทำไงผู้ใหญ่ก็ต้องนั่งประชุมกันนี่ประชุมเพื่อจะแก้ไขนะครับมีในหมู่บ้านมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งมาอยู่ด้วยกันโดยทำซินามาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ของสุราด้วยมันต้องวางแผนกันหมดเลยอ้าวช่วยกันแก้ไขช่วยกันปรับปรุงเวลานั่งประชุมนี่แหละเป็นงานศาสนานะครับอาลาอัมรินจามีอินนะครับพี่น้องในงานที่สำคัญสำคัญอัลลอฮ์สั่งยังไงรู้ไหมลัมยาซาบูนะครับเขาทั้งหลายจะไม่ละจากไปจะไม่หนีแอบออกไปเวลานั่งประชุมกับท่านนบีนี่อัลลอฮ์สั่งนะอย่าแอบหนีออกไปลายัซฮาบูลัมยัซฮาบูพวกเขาจะไม่ได้นะจะไม่ละจากไป
จะไม่หนีออกไปฮัตตายัสตะซีนูจนกว่าเขาจะได้ขออนุญาตอิสตะซันแปลว่าขออนุญาตขออนุญาตใครครับขออนุญาตใครรอซูลของอัลลอฮ์ฮู้คำว่าฮู้ตัวเดียวเนี่ยขออนุญาตท่านนบีก่อนฝรั่งเอาไปใช้รัฐสภาเอาไปใช้ใช่ไม่ใช่อ่ะออกมาแล้วมายืนโค้งผมจะไปก่อนแล้วนะผมอยากฟังมึงพี่น้องนี่ไงกุรอานอัลลอฮ์เตือนซอบ้านนบีประทานอัลกุรอานลงมาให้ท่านนบีให้นบีอ่านเตือนซอบ้านนบีว่างานศาสนากำลังประชุมอยู่นี่อย่าห้ามออกไปไหนต้องนั่งประชุมฟังสองท่านนบีพูดจะพูดเรื่องอะไรจะได้นำมาปฏิบัติไปแก้ไขไปปรับปรุงเรื่องใหญ่มากนะซึ่งงานนี้พวกเราส่วนใหญ่ก็บางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นงานศาสนาผมเองก็เพิ่งรู้นี่แหละเราให้ความสำคัญมาก่อนเราให้ความสำคัญเหมือนกันแต่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นึกว่ามาฟะดูใหญ่กว่าตะฮัจญุดใหญ่กว่าใช่ไหมนะมามัสยิดใหญ่กว่าแต่ประชุมเท่าไหร่พออ่านกุรอานแล้วไม่ใช่ประชุมก็เรื่องใหญ่โอ้โหเห็นไหมพี่น้องการประชุมกันเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยล่ะฉะนั้นถ้างานศาสนาไม่มีการประชุมกันเนี่ยไปได้ไหมล่ะมันไปไม่ได้ต่างคนต่างทำมันไปไม่ได้มันต้องทำเป็นญะมาอะห์ความคิดเดียวกันคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันนี่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งในกุรอานนะครับเอาต่อมาครับอะไรนะอย่าอะไรนะทลายเนี่ยจะไม่ละไปจากท่านนบีจนกว่าจะได้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตจากท่านนบีก่อนฟาอินนัลลาซีนยัสตะซีนูนะกะอินนัลลาซีนยัสตะซีนูนะกะตรงนี้ดีมากนะครับพี่น้องแท้จริงบรรดาที่ได้ขออนุญาตจากนบีมุฮัมมัดใครที่จะออกจากที่ประชุมโดยไม่แอบออกโดยไม่มุดออกโดยพอเผลอก็แอบออกไปเลยนี่นะเขาไม่ทำแต่ทุกครั้งเนี่ยเขาจะขออนุญาตจากอามีก่อนจากท่านนบีก่อนถ้าขออนุญาตแล้วเป็นไงครับอุลาอิกัลลซีนยุมินูนบิลลาฮิวะรอซูลิดังนั้นพวกเขาเหล่านี้คือบรรดาผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์และศรัทธาในรอซูลของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนี่ไงอยู่ตรงนี้พี่น้องทั้งหลายไม่หนีออกจากที่ประชุมทั้งที่มีเรื่องจะเก็บปวดท้องจะเข้าห้องน้ำก่อนอย่างเงี้ยจะออกก่อนออกต้องขออนุญาตก่อนนี่เป็นคำสั่งอยู่ในคัมภีร์กุรอานเห็นยังครับพี่น้องเป็นงานศาสนาหมดเลยเข้าใจนะอ้าวต่อมาครับอูลาอิกัลลาซีนยุมินูนบิลลาฮิวะรอซูลิเหล่านี้คือบรรดาผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เห็นไหมเรื่องเข้าประชุมเป็นงานศาสนาก็สรุปนะงานของท่านนบีมีประมาณ6 7 5 6รายการกับรายการหนึ่งนมาวันศุกร์ร่วมกับท่านนบีเคยมีมาแล้วเนี่ยกองคาราวานมาใช่ไหมแล้วก็คนที่นมากับท่านนบีเนี่ยออกไปดูกองคาราวานหมดให้ท่านนบียืนกับซอบ้าประมาณ12คนอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาเลยيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أن يا พี่น้องอะละทีหลังห้ามออกจะงานธุรกิจค้าขายจะมากแค่ไหนก็ตามอย่าออกจากท่านนบีเพราะวันนั้นทำเป็นแบบเอาไว้คือเหลือนบีกับซอฮาบะห์12คนยืนนมาดวันศุกร์ทั้งหมดไปยืนมุงใช่นะมุมการค้าหมดเลยตำหนินั่นจะเรียกว่าเอาดุนยาใหญ่กับอาคีรอใช่หรือไม่ใช่เนี่ยถ้าหากคนที่ทำแบบนี้นึกแบบนี้เนี่ยนะแสดงว่าเอางานดุนยาใหญ่กว่างานอาคีรออัลลอฮ์สั่งให้นบีขอดุอาอภัยโทษนะครับพวกเขาด้วยเห็นไหมเรื่องดาไม่มีอ่ะเห็นไหมมีแต่ขอดุอาเตือนกันอย่าทำอย่างนี้นะให้ทำเป็นครั้งสุดท้ายนะ
ต่อไปอย่าทำนะอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์เตือนนะครับเป็นฉะนั้นคนเวลาในห้องนั่งในที่ประชุมเวลาออกต้องอะไรนะต้องขออนุญาตท่านนบีก่อนถ้าวันนี้ไม่มีนบีก็ขออนุญาตใครนะอามิดในที่ประชุมขออิหม่ามก่อนลีดเดอร์ก่อนผู้นำก่อนนะครับฟาอิซัสตะซานูกะลิบะอ์ดิชะนิฮิมفَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ ดังนั้นถ้าพวกเขาขออนุญาตต่อท่านนบีเพื่อกิจการบางอย่าง لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ เพื่อกิจการบางอย่างของพวกเขาอัลลอฮ์สั่งเลยนะฟะซัลดังนั้นจงอะไรนะจงอนุญาตให้เขาออกไปเถอะบางคนปวดท้องอ่ะจะเข้าห้องน้ำอ่ะอย่าออกเอ้าอย่างนี้ไม่น่ะอัลลอฮ์สั่งนะฟะซัลละจงอนุญาตให้เขาออกไปเถอะฉะนั้นเรื่องยาคือเรื่องขออนุญาตเห็นไหมในอิสลามนะต้องขออนุญาตก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ก่อนเรื่องขออนุญาตเข้าห้องใช่ไหมน่ะหลังละหมาดซุบฮ์ห้ามเข้าหลังอะไรอ่ะตอนกอยรูแล้วตอนกลางวันห้ามเข้าหลังนมาดอิชาห้ามเข้าต้องขออนุญาตก่อนเรื่อง ask permission เนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยนะเรื่องขออนุญาตคนฝึกลูกหลานเราให้เป็นคนที่ขออนุญาตนะครับนี่วันนี้ก็พูดเรื่องประชุมกับท่านนบีใครที่นั่งประชุมกับท่านนบีงานใหญ่สุดแล้วงานใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วเอาต่อมาครับลิมันชิตามินฮุมอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีทำไงนะก็จงอนุญาตผู้ใดก็ได้ในหมู่พวกเขาที่ท่านนบีประสงค์นบีสามารถยับยั้งไม่ให้ออกก็ได้จะให้ออกก็ได้สิทธิของท่านนบีก็มอบสิทธิจะอนุญาตไม่อนุญาตอยู่ที่ผู้นำให้ผู้นำสั่งนี่เป็นศาสนาเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายท่านผู้นำต้องมีต้องอ่านกุรอานจะได้รู้คนตามก็ต้องอ่านกุรอานจะได้รู้ว่าหน้าที่ของผู้นำกับผู้ตามไม่เหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับวัสตักฟิรลาฮุมมาอยู่ดีๆมาก็วัสตักฟิรลาฮุมุลลอฮ์และจงขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เพื่อพวกเขาทำมาต้องอธิบายตรงนี้นี่งานพี่น้องครับทำไมอาศัยตัฟซีรไม่รู้เลยว่าเอ๊อยู่ดีๆก็จงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้กับพวกเขาเรื่องอะไรอ่ะคือในการออกจากที่ประชุมไปมันมีงานอยู่สองอย่างไม่งานดุนยาก็งานอาคิเราะห์ถ้างานดุนยาเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับดุนยามากกว่าอาคิเราะห์ดีหรือไม่ดีไม่ดีครับคือทำตัวเป็นคนคาเฟ่น่ะคนกาเฟตเนี่ยเขาปฏิเสธอาคิเราะห์เขาเอางานดุนยาเนี่ยใหญ่กว่างานอาคิเราะห์ทั้งหมดเพราะเขาไม่เข้าใจเขาว่าอาคิเราะห์และเราอ่านกุรอานเนี่ยรู้ซุนนะห์นบีหมดน่ะแต่ยังให้ความสำคัญกับโลกดุนยามากกว่าอาคิเราะห์อีกเลยเช่นอย่างเงี้ยกำลังนมาดวันศุกร์อยู่เนี่ยหนีออกไปทำอะไรนะไปยืนมุงไปต่อราคาซื้อขายกันอยู่ปล่อยนบียืนอ่านคุณบ้าคนเดียวแสดงว่าหลงงานดุนยามากกว่างานอาคิเราะห์แล้วก็นบีก็เหมือนกันนะทำเป็นแบบไว้นะลูกสาวนบีเองท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮากับไซนาอาลีเนี่ยมาหาท่านนบีนะพนางเนี่ยทำงานบ้านเนี่ยมือเนี่ยแข็งกร้านหมดเลยอ่ะก็พอทราบข่าวว่านบีได้เฉลยศึกมาเยอะชนะสงครามมาไซนาอาลีกับฟาติมะห์ก็ไปเรื่องก็ไปคุยกับนบีก็ขอวันนั้นไม่พบแต่ภรรยาก็ไปขอร้องอยากได้คนช่วยงานนบีตอบไงรู้ไหมพ่อจะให้ของที่ดีกว่างานช่วยงานในบ้านอีกอันนี้ก็หูพึง ไม่จะฟังอะไรนบีบอกว่าก่อนนอนนะลูกนะให้อันซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาฮ์อีก33ครั้งอัลลอฮุอักบัรอีก33ครั้งแล้วก็ค่อยนอนเห็นไหม
พอลูกสาวนบีกับสนาลีเดินกลับบ้านเขาคุยกันสองคนดูในบันทึกฮะดีษอ่ะเรานะมาขอพ่อเรื่องดุนยาให้คนไปช่วยงานที่บ้านเพราะมันเหนื่อยพ่อกลับให้อาคือรอดแทนโลกดุนยาเห็นมั้ยนี่งานเดี๋ยวยังเนี่ยขนาดบ้านนบีเองบ้านหลานนบีเองบ้านลูกสาวนบีทำงานไปงานดุนยาใช่ไหมให้เหนื่อยไปนะคนช่วยไม่ต้องไปช่วยทำถึงความก็สามารถทำไม่ไหวกับพักพอนะเห็นไหมแต่ว่างานอาคือรอสำคัญกว่าทีนี้ฟัสตักฟิสละฮุมุลลออัลลอฮ์สั่งมุฮัมมัดจงขออภัยโทษให้แก่เขาเหล่านั้นต้องการจะอธิบายว่าคนที่เอาโลกดุนยาเนี่ยใหญ่กว่าโลกอาคิเราะห์นะเขามีความผิดนะฉะนั้นให้ท่านนบีขอแล้วนะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้อภัยโทษความคิดผิดเนี่ยเยอะไหมเยอะมากในสังคมมนุษย์เราเนี่ยนะคิดผิดมีไหมเยอะครับเป็นแขกไหมเป็นแขกเป็นมุสลิมนั่นแหละนมาท่าเวลานี่แหละอ่านกุรอานสม่ำเสมอแต่บางทีไม่ได้คิดนะเอาความคิดตะวันตกมาใช้เอาความคิดแบบคนจีนมาใช้เอาความคิดแบบประเพณีปฏิบัติมาใช้เอาความคิดของมะมาใช้ปัจจุบันมะที่สั่งเอาไว้มันของผิดๆศาสนาเต็มไปหมดเนี่ยท่านเดินตามมะหมดก็ไม่ได้เดินตามพ่อทั้งหมดก็ไม่ได้ต้องเอากุรอานเป็นที่ตั้งแล้วก็เดินตามอัลกุรอานบางทีก็ไปขวางกับมะก็มีบางทีขวางกับพ่อก็มีแล้วก็ต้องวางตัวให้ดีเพราะต้องการจะเดินตามอัลกุรอานเดินตามสุนนะท่านนบีอย่างเงี้ยถ้าหากว่าใครเอางานดุนยาใหญ่กว่างานอาคิเราะห์อัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีฟัสตัฆฟิรละฮุมุลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ให้ท่านนบีนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์อภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยเพราะคิดเรื่องดุนยาใหญ่กว่าเรื่องอาคิเราะห์พี่น้องนี่เป็นความรู้ทั้งหมดเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์นะกุรอานอายะห์เดียวสอนหลายเรื่องนะพี่น้องนะอาวักสุดท้ายอินนัลลอฮะกอฟูรุรรหีมแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยเห็นไหมกอฟูคิดผิดก็บาปนะอัลลอฮ์นี่พี่น้องแค่เดินออกจากบ้านมามัสยิดถ้าไม่อ่านฮะดีษนะการทำมือแบบนี้เราว่าไม่ผิดถ้าถามเรานะมือเราอ่ะเพราะอ่านจากฮะดีษผิดเดินออกจากบ้านอาบน้ำละหมาดมาจากบ้านต้องการจะมาละหมาดที่มัสยิดทำมือแบบนี้ผิดเป็นบาปความคิดเราไม่น่าจะบาปใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไม่อ่านฮะดีษเนี่ยไม่รู้เห็นอย่างครับเนี่ยฉะนั้นเราบางทีคิดผิดๆก็เยอะอยู่ในตัวเราเนี่ยฉะนั้นต้องเรียนครับต้องเรียนศาสนาทั้งหมดเลยคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์คิดแบบนบีคิดแบบตามอัลกุรอานอัลลอฮ์ชีวิตเขามีบารอกัตมากนะท่านพี่น้องนะวัสตัฆฟิรละฮุมุลลอฮ์อินนัลลอฮะกอฟูรแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้อภัยนี่นบีขอดุอาให้อภัยโทษนะครับแล้วก็ถ้าเราทำผิดเองขออภัยเองดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์นี่นบีขอดุอาเผื่อไว้แล้วเผื่อคนที่คิดอะไรโลกดุนยาเนี่ยใหญ่กว่าโลกอาคิเราะห์คิดเรื่องเงินใหญ่กว่านมาซกว่าพิษโอ้คิดเรื่องเงินอย่างเดียวเงินดันมีเงินมาก็ทำงานยังไงลืมจ่ายซะกาตผิดไหมผิดแบบนี้เป็นต้นเลยรอฮีมรอฮีมแปลว่าอะไรนะผู้ทรงเมตตาเสมอคำว่ารอฮีมนี่นะใช้ในโลกอาคิเราะห์อย่างเดียวบนดุนยาใช้รอห์มานอาคิเราะห์ใช้รอฮีมอัลลอฮ์เมตตาเสมอกับคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์คนที่คิดเหมือนความคิดของท่านนบีเหมือนกับอัลกุรอานคิดอย่าเอาชีวิตดุนยาเนี่ยใหญ่กว่าชีวิตในโลกอาคิเราะห์อย่างนี้เป็นต้นก็ขออธิบายเรื่องชีวิตดุนยากับอาคิเราะห์นิดนึงพี่น้องครับชีวิตอาคิเราะห์นี่นะให้มองดูน้ำทะเลน้ำทะเลนั่นคืออาคิเราะห์ทั้งหมดเลยนะเนื้อมัดในท้องทะเลเนี่ยชีวิตอาคิเราะห์อ่านนบีบอกเงี้ยให้เอามือคุณเนี่ยจุ่มลงไปในมหาสมุทรแล้วก็ยกมือขึ้นมาไอ้ติดอยู่ที่ปลายนิ้วก็คือเนื้อมัดดุนยาที่อัลลอฮ์ให้
ฉะนั้นอย่าหลงไอ้เนี่ยหมัดปลายนิ้วอยู่เนี่ยรอได้มานิดเดียวนะได้มานิดเดียวเนี่ยหมัดดุนยาอยู่ที่ปลายนิ้วมือแต่เนี่ยหมัดอาคิเราะห์อยู่ในมหาสมุทรนบีอธิบายให้เห็นชัดๆแบบนี้เออใช่จะไปหลงทำไมเนี่ยหมัดดุนยาเนี่ยมาดุนยามาเพื่อให้เราเนี่ยประคองตัวเองไม่ให้ทำบาปใช่เนี่ยมาดุนยาให้เป็นประโยชน์ให้พาตัวเราไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องต่อมาอายะที่เท่าไหร่นะอายะที่63อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องคือเป็นอย่างนี้คนมุนาฟิกนี่นะประชุมทีไรมันหนีทุกทีเลยแล้วคุตบายามันก็หนีนมาดอีดยาวมันกว่านี้อย่างพวกเราเนี่ยนมาตะระวียากูกระทืบพื้นสุราตึ้งทำไมอันชานั่นน่ะชีวิตพอๆกันคือมุนาฟิกสมัยนบีต้องนึกนะพี่น้องนะอันนี้สรุปจากอายานี้มีอยู่3ประเด็นประเด็นที่1มีการประชุมงานศาสนาเช่นนมาดอีดนมาดวันศุกร์นะครับpublic speech พูดกันต่อหน้าประชาชนพวกเราห้ามหนีออกจิฮาดต่อสู้ในสนามรบห้ามหนีที่ประชุมงานใหญ่ๆห้ามหนีต้องนั่งประชุมแล้วก็มีความคิดเหมือนกันนี่เป็นงานศาสนาทั้งหมดเวลาจะออกจากที่ประชุมต้องขออนุญาตท่านนบีซะก่อนอย่าหนีออกแบบลับๆเหมือนใครเหมือนมูนาฟิกที่หนีออกจากที่ประชุมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนบีอัลลอฮ์เนี่ยตำหนิคนมุนาฟิกชอบออกจากที่ประชุมแบบเงียบๆโดยไม่แจ้งให้ท่านนบีรับทราบเป็นความผิดครับพี่น้องแล้วข้ออีกข้อหนึ่งข้อที่4ก็คืออายะห์นี้สอนนะอย่าหลงโลกดุนยามากกว่าโลกอาคิเราะห์นะครับอย่าหลงดุนยามากกว่าโลกอาคิเราะห์นะครับให้หลงอาคิเราะห์มากกว่าหลงดุนยาอย่างนี้เป็นต้นนะต่อมาครับเรื่องที่อายะห์ที่63ลาตัจอาลูดุอาอัรรอซูลบัยนะกุมกะดุอาอิบะอ์ดิกุมบะอ์ดอ

0: لا
1: أكني قام
0: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الحمد لله พี่น้อง
1: นี่เรื่องมารยาทในการเรียกคนเรียกกันพี่น้องอัลลอฮ์สอนนะถ้าจะเรียกนบีเรียกยังไงฉะนั้นอย่าเรียกนบีเหมือนเราเรียกคนในบ้านของเราต้องให้เกียรติกันลาตะจาลูแปลว่าจงอย่าทำนะเรือจงอย่ากำหนดดุอาอัลรอซูลการร้องเรียกรอซูลหรือเรียกมุฮัมมัดเรียกรอซูลเรียกนบีเรียกมุฮัมมัดเรียกยังไงนบีสอนอัลลอฮ์สอนให้เรียกอย่างนี้อย่าเรียกว่ายามุฮัมมัดอย่าเรียกอย่างนี้อย่าเรียกชื่อนะอย่าเรียกชื่อว่ายาอะไรนะยามุฮัมมัดหรือว่ายาอับบัลกอซิมอย่าเรียกอย่างนี้โอ้พ่อของกอซิมเพราะคนอาหรับเนี่ยท่านลูกชายคนโตชื่ออะไรนะชื่อกอเซมก็จะเรียกว่าพ่อของกอเซมเอ๋ยนั่นเรียกกันในหมู่เพื่อนมนุษย์อยู่กันแต่จะเรียกนบีมูฮัมหมัดเรียกแบบเรียกคนทั่วไปไม่ได้ให้เรียกอย่างนี้ยานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์หรือยารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์นี่สอนซอฮาบะห์นบีอย่าเรียกนบีเหมือนกับที่ท่านเรียกชายบางคนลูกเขาลูกคนโตชื่อกอเซมก็เรียกว่าอับดุลกอเซมหรือว่าพ่อของมุฮัมมัดนูดอย่างเงี้ยอย่าเรียกเรียกว่าไงนะโอ้นบีของอัลลอฮ์หรือโอ้ยารอซูลุลลอฮ์นี่วิธีเรียกนบีต้องเรียกแบบนี้ต้องให้เกียรติแต่นี่วันนี้นบีไม่มีเราก็ต้องเรียกนบีเหมือนกันนะบางทีต้องขออะไรนึกถึงนบีก็ยารอซูลุลลอฮ์ยานบีอัลลอฮ์มันจะยามุฮัมมัดยามุฮัมมัดน่ะมันเรียกคนพวกเราเองใช่ไหมแต่ให้เกียรติกับท่านนบีมุฮัมมัดเหมือนกันวันนี้เรามีบุคคลมีอุลามะอย่าไปเรียกเขาชื่อตรงๆอ่ะท่านเอาอาเลมอุลามะครับมันก็ต้องให้เกียรติกันใช่หรือไม่ใช่อ่ะเราเป็นลูกชายของใครอ่ะลูกชายจุฬาต้องเรียกให้เกียรติกันหน่อยนะรอพ่อมีตำแหน่งเป็นจุฬาราชมนตรีเป็นสวสคก็ต้องให้เกียรติกันใช่ไหมนะถ้ามุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์สอนนะให้เกียรติอัลลอฮ์อักบัรยิ่งตำแหน่งอิหม่ามตำแหน่งเป็นผู้นำศาสนาก็ต้องให้เกียรติกันเรสเปคกันยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่สอนเรื่องมารยาทนะครับพี่น้องทีนี้อย่าเรียกนะเช่นมุฮัมมัดอบูกอเซมอย่าเรียกอย่างนี้นะให้เรียกอะไรนะให้เรียกดีๆเช่นยานบียัลลอฮ์ยารอซูลัลลอฮ์นะครับพี่น้องในตัฟซีรหลายๆเล่มท่านจัสซอสอธิบายอย่างนี้แล้วก็อิบนุญะรีรก็อธิบายอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ท่านจะรออธิบายบอกว่าใครที่เรียกรอซูลเนี่ยอย่าใช้เสียงแข็งอย่าใช้เสียงแข็งๆเรียกหรือว่าอย่าพูดจาแบบชาหยาบช้านะครับเรียกนบีแต่พูดเสียงแข็งก็ไม่ได้นี่บางตัฟซีรอธิบายอย่างนี้นะเรียกเสียงแข็งให้เรียกเสียงขอบนิ่มๆหน่อยหน่อยโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ครับต้องมีครับครับลงมาใช่ไหมไม่ใช่มุฮัมมัดอัลลอฮ์ซุลลอฮ์เสียงแข็งน่าดูโอ้โหมันพูดอัลลอฮ์จริงแต่เสียงมันกระด้างน่าดูแล้วต้องนึกเยอะๆนะครับต่อมาครับลาตัจอาลูดูอาอัลรอซูลท่านทั้งหลายอย่าเรียกนะครับรอซูลของอัลลอฮ์بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا เช่นเดียวกันกะดุอากะเนี่ยกะเนี่ยแปลว่าเช่นเดียวกันกับการเรียกบาดุกุมบาดิกุมบาดา บางคนเรียกหรือว่าตะโกนเรียกบางคนในหมู่สูเจ้าอีกบางคนเราเรียกเพื่อนเราบางทีเอ้ยมาไหนว่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมตะโกนดังๆหน่อยกับท่านนบีอย่าทำต้องยกเว้นเรียกนบีต้องเรียกเสียงดีๆเพราะเรามีหางเสียงด้วยนะเรียกเพื่อนกันอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาเรียกแบบไหนก็เรียกไปเถอะ
2: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของเจมะฮ์มูสลามเตะจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิตรไมตรีหนองจอก
3: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
2: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตฟาติมาเจมัดโตฟาติมาเจมัดอายุ74ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา10นาฬิกาหรือ4โมงเช้าณมัสยิดนาฟิอะห์ลำไนโซ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

وبشر الصابرين

0: صدق الله العظيم
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการนี้ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พบกันนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะห์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาข้อคิดศึกษาจากอัลกุรอานและกะซุนนะห์เพื่อมาเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตเราก็จะได้นำสู่การปฏิบัตินะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคนศรัทธานะว่าคนที่ศรัทธานั้นเขาจะต้องป้องกันตัวเขาครอบครัวของเขาผู้ที่อยู่ใต้การปกครองของเขาให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันโลกหน้านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเราเป็นผู้ศรัทธาเราก็ต้องไม่ใช่จะให้ตัวเรานะพ้นอย่างเดียวเราต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลภรรยาให้เขาเป็นผู้ที่ศรัทธาด้วยนะครับเพราะว่าไปอ่านในอัลกุรอานแล้วนี่เราจะเห็นว่าอัลลอฮ์ได้เรียกผู้ศรัทธาว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยนะกูอัมฟุสะกุมวะอะห์ลีกุมนารอนะจงป้องกันตัวของเจ้าครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกนะตรงนี้เป็นการกล่าวแล้วก็เป็นการบอกกับคนที่ศรัทธาอย่างไม่ได้บอกกับคนที่ปฏิเสธนะครับบอกกับคนศรัทธาว่าป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเพราะอะไรล่ะเพราะไฟนรกนั้นรุนแรงมากนะคนที่พ้นไฟนรกในวันกิยามะก็อัลฮัมดุลิลละแล้วก็จะพ้นไฟนรกในวันกิยามะก็จะต้องหนึ่งจะต้องศรัทธามั่นสองจะต้องปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้นบีสอนเป็นหลักใหญ่ๆนะครับวะกูดูฮันนาสุวันฮิจาร์นะเพราะว่าเชื้อเพลิงของไฟนรกนั่นคือมนุษย์และก็หินนะครับมนุษย์เนี่ยจะมนุษย์ที่ทรยศมนุษย์ที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละในวันกิยามะจะไปเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกนะครับส่วนหินในที่นี้มีคำอธิบายว่าหมายถึงเจเวตนะครับจะเป็นไปเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกในวันกิยามะนะครับอะไลฮามะลาอิกะตุนกิลาดุนชิดาดนะแล้วก็มีมาลาอิกะมาลาอิกะผู้แข็งกร้าวรักษาไฟนรกอยู่รักษานรกอยู่นะครับเขาจะคำอธิบายเขาบอกว่ามีมาลาอิกะ19ท่านมาลาอิกะ19ท่านจะคอยดูควบคุมไฟนรกนั่นนะครับหมายความว่าไม่ให้คนนี่ไม่ให้คนทรยศไม่ให้คนเนรคุณต่อล้อเนี่ยมันออกมาจากนรก พอมันจะหนีออกจากนรกก็ถูกจับตัวยัดใส่ไปในไฟนรกอีกอย่างนี้เป็นต้นเป็นการลงโทษนะเป็นการลงโทษของคนเหล่านั้นแก่คนเหล่านั้นที่เขาปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลนะครับนี่อัลลอฮ์ก็บอกตรงนี้ให้เป็นบทเรียนกับคนศรัทธาว่าเชื้อเพลิงของไฟนั้นก็คือมนุษย์และก็หินมีมาลาอิกะห์19ท่านคอยป้องกันไฟนรกอยู่คอยดูแลไม่ได้ป้องกันคือดูแลเฝ้าประตูนรกไม่ให้คนเข้าไปแล้วออกมาจากนรกอย่างนี้เป็นต้นลายะซูนัลลอฮมาอามารอฮุมและก็พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ใช้พวกเขานะครับคือความหมายความว่ามาลาอิกะห์19ท่านเนี่ยที่เฝ้าประตูนรกเนี่ยจะเข้มงวดกับชาวนรกไม่ให้ออกมาจากนรกเห็นไหมครับด้วยเหตุนี้แหละเราจึงจะต้องเอามาเป็นบทเรียนว่าโอ้ในวันนี้ตัวเราครอบครัวเรานะจะต้องทำยังไงก็ได้พ้นจากไฟนรกทำยังไงก็ได้นี่หมายถึงไงทำเรื่องที่ศรัทธาเรื่องที่เป็นความดีที่อัลลอฮ์ใช้นบีสอนแล้วก็มันเป็นไปตามสัญญาว่าจะอัลลอฮ์จะให้พ้นจากไฟนรกนั่นเองนี่อัลลอฮ์กล่าวกับใครกล่าวกับมุมินโดยใช้สำนวนว่าผู้ศรัทธาเอ๋ยนะครับเพื่อให้เป็นบทเรียนแก่ผู้ศรัทธาต่อไปจะกล่าวแก่บรรดาผู้ปฏิเสธนะอัลลอฮ์กล่าวกับบรรดาผู้ปฏิเสธว่าไงยาอัยยูฮัลลดีนากาฟารูโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธเอ๋ยปฏิเสธศรัทธาเอ๋ยลาตะตาดิรุนเยามาวันนี้พวกเจ้าแก้ตัวไม่ได้เลยไม่มีสิทธิ์แก้ตัวแล้วนะครับจะมาแก้ตัวว่าไม่ได้ทำนะจะมาสาบานเพื่อจะเอาตัวรอดหรือจะมาแก้ตัวว่าไม่ได้ทำไม่ได้อะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยอินนามาตุจซาวนามากุนตุมตะมาลูนนะพวกเขาจะถูกตอบแทนตามที่พวกเขาได้กระทำไว้อัลลอฮ์จะไม่อาธรรมต่อปวงบ่าวนะเขาปฏิเสธศรัทธาเขาก็ต้องโดนลงโทษไปตามนั้นเพราะสัญญามีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับสัญญามันมีอยู่แล้วว่าเพราะนบีก็สัญญาไว้แล้วว่าใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเอาไปสวรรค์ใครปฏิเสธอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเอาลงนรกมันมีสัญญาอยู่ถ้าเขาปฏิเสธเขาก็ต้องโดนลงโทษจะไปแก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้ในวันโลกหน้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ตัวใดๆโอ้ทุกสิ่งนี้อัลลอฮ์จะตอบแทนไปตามนั้นทุกประการนี่ก็มันก็เป็นบทเรียนอีกอัลลอฮ์กล่าวถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่มาเป็นบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธาอย่างกับเราเนี่ยเพื่อไม่ให้ไปเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนจะอะไรนะจะไปแก้ตัวบอกว่าไม่ได้เพราะในวันนั้นนะอัลลอฮ์จะให้มือเท้านะอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเกือบทุกส่วนในร่างกายของเขานะเป็นพยานเพื่อจะปรับปั๊มตัวเองตัวเขาให้ลงนรกนะถ้าหากว่าเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเขาจะปฏิเสธนะว่าไม่ได้ทำเอามือของเขาก็จะบอกว่าทำเท้าก็บอกว่าเดินไปทำนี่ถ้าทำเรื่องอะไรล่ะครับทำนี่มันหลายเรื่องด้วยกันทำความชั่วทำความผิดนะไม่ได้เราปฏิเสธพอโดนสอบเรื่องกินดอกเบี้ย ขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้กินดอกเบี้ยขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าไม่ได้กินไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะทีนี้เสร็จแล้วอวัยวะในร่างกายก็จะบอกว่ามันเขาไปเอาดอกเบี้ยมือไปรับดอกเบี้ยมาเท้าก็เดินไปเพื่อไปรับดอกเบี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วจะแก้ตัวตรงไหนถ้าสมมุติว่าเขาไปทำซีนาแหละปฏิเสธว่าไม่ได้ทำซีนาแล้วก็เขาก็รู้แล้วว่าอวัยวะอัลลอฮ์ให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายน่ะเป็นพยานนะเห็นไหมอวัยวะของเขาก็จะบอกเขาว่าทำอ่ะแล้วเขาจะแก้ตัวยังไงเขาก็ไม่มีทางที่จะแก้ตัวนะด้วยเหตุนี้แก้ตัวไม่ได้เลยนะครับศรัทธาก็ได้รับการตอบแทนไปปฏิเสธได้รับการตอบแทนไปทำความดีก็ได้รับการตอบแทนไปทำความชั่วก็ได้รับการตอบแทนไปนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้กล่าวไว้แล้วพอกล่าวถึงคนศรัทธากล่าวถึงคนปฏิเสธแล้วอัลลอฮฺหันมากล่าวถึงคนศรัทธาอีกอย่างกับพวกเราเนี่ยบอกว่าถ้าผิดไปแล้วนะให้สำนึกผิดได้นะผิดไปเพราะว่าคนเราเนี่ยไอความผิดพลาดเนี่ยมันผิดได้แต่คนผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่ผิดแล้วสำนึกผิดนะครับนะแม้แต่ไม่ศรัทธาก็เหมือนกันคนปฏิเสธศรัทธาก็สามารถที่จะกลับมาเป็นผู้ศรัทธาได้แต่ถ้าคนศรัทธาแล้วกลับมาเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยน่าเสียใจน่าเสียดายน่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับอัลลอฮ์บอกว่าตูบูอิลัลลอฮ์ตาวบะตันนะซูฮายาอัยยูฮัลละดีนาอามานูผู้ศรัทธาเอ๋ยจงเตาบะขอลูกแก่โทษต่ออัลลอฮ์นะให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เป็นการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อย่างจริงๆอย่างจริงใจไม่ได้ขออภัยโทษแล้วก็กลับไปทำอีกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทีนี้ไอ้การที่จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ที่เรียกว่าเตาบ้านะซูฮาเนี่ยนะเตาบ้านะซูฮาเราก็พูดกันว่าให้เตาบ้าอย่างจริงใจจริงใจก็คือเตาบ้าที่หนึ่งให้ถอนตัวออกมาจากความผิดความชั่วนั้นและก็สองไม่กลับไปทำความชั่วใหม่นะและก็สามให้เขาเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้วนะและก็สี่ให้เขาทำความดีเพื่อจะลบล้างความชั่วนั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนะถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนี่จะต้องเอาของแน่เนี่ยเอาของที่โกงเข้ามาทุจริตเข้ามาเอาไปคืนเจ้าของก็ก่อนนะเป็นข้อที่5นั่นคือเรียกว่าสำนึกผิดจริงๆนะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาอัสตัฆฟิรุลลอฮันอดีมขอฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมวะอะตูบุอิลัยฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ฉันขอสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์นี่นะก็พอขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้บอกไปแล้วนั่นก็คือที่บอกไปนะครับถอนตัวออกมาจากความผิดไม่กลับไปทำความผิดใหม่แล้วก็ต้องเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วก็ทำความดีเพื่อลบล้างความชั่วถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินก็ต้องเอาทรัพย์สินนั้นไปคืนเจ้าของเขาแล้วก็เราก็สำนึกผิดอย่างจริงใจนั่นแหละคือเตาบ้านาซูฮาถ้ามุมินผู้ศรัทธาเตาบ้านาซูฮาแล้วเนี่ยครับอาซารับบุกุมไออยู่กับฟิรออังกุมไซยีอาติกุมนะนี่ก็พระเจ้าหวังว่าพระเจ้าของพวกท่านนะจะลบล้างความผิดให้แก่พวกท่าน นี่ยหวังว่าอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าจะลบล้างความผิดให้กับพวกท่านที่พวกท่านสำนึกผิดอย่างจริงจังที่ว่าเมื่อกี้นี้วายุดิคีละกุมจันนาตินตจรีมินตาติฮันอัลฮาดแล้วก็ลบล้างความผิดแล้วในวันกิยามะจะเอาพวกท่านเข้าสวรรค์หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อย่างนั้นซึ่งเบื้องล่างของสวรรค์นั้นมีลำธารน้ำไหลผ่านก็คือได้เข้าสวรรค์นะสำหรับใครสำหรับ1คนศรัทธา2ไปพลาดทำความผิดและสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์เรียกว่าเตาบะฮ์นะซูฮาหวังว่าอัลลอฮ์จะอภัยให้และอัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์ในวันโลกหน้าเห็นไหมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกผู้ศรัทธาว่าผู้ศรัทธาเอ๋ยนะครับยาวมาลายุกซิลลาฮุนนบีวัลลดีนาอามานูมาวันที่นะวันที่อัลลอฮ์จะไม่ทำให้นบีของพระองค์และก็บรรดาผู้ศรัทธาต้องได้รับความอัปยศหมายถึงวันไหนครับหมายถึงวันกิยามะนะวันกิยามะนี่อัลลอฮ์จะไม่ให้นบีไม่ให้ผู้ศรัทธาต้องได้รับความอัปยศในวันนั้นนะครับเพราะว่านบีและผู้ศรัทธาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะในวันโลกนั้นนะส่วนคนที่ปฏิเสธต่างหากคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูต่อนบีปฏิเสธต่ออิสลามปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ต่างหากที่จะได้รับความอัปยศในวันกิยามะห์นี่อัลลอฮ์จะป้องกันอัลลอฮ์บอกว่าจะป้องกันผู้ศรัทธาและป้องกันนบีของพระองค์ให้พ้นจากความเลวร้ายในวันนั้นนะครับแล้วก็บอกว่านูรุฮุมยัสอาไบนาไอดีฮิมวะบิไอบาดีฮิม

0: คำอธิบายเขาบอกว่านบีเราเนี่ยแหละนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในวันกิยามะห์เนี่ยนบีและนบีจะนำคนเดินสะพานซิรอตนะนำคนเนี่ยอุมมะห์ของท่านเนี่ยนำเดินไปบนสะพานซิรอตสะพานซิรอตนี่ก็คือเป็นสะพานที่ทอดข้ามระหว่างนรกกับสวรรค์นะถ้าตกไปก็ตกนรกถ้าพ้นก็ไปสวรรค์ได้ทุกคนจะต้องไปเดินสะพานซิรอตนี่นะครับทุกคนจะต้องไปเดินนะในวันนั้นท่านนบีมุฮัมมัดจะเป็นผู้ที่นำเดินนะตามที่ในซอฮีหบุคอรีและซอฮีหมุสลิมเนี่ยได้บันทึกหะดีษไว้นบีจะนำเดินสะพานซิรอตนะครับแล้วก็จะมีตามที่อัลลอฮ์บอกไว้นี่แหละนูรุฮุมยัสอาไบนะไอดีฮิมวะบิไอมานีฮิมแสงสว่างจะส่องไปเบื้องหน้าของเขาและก็ทางขวาของเขาหมายความว่าเบื้องหน้าบนสะพานแต่มันมืดแต่จะมีแสงสว่างส่องให้เขาเดินสะพานซิรอตพ้นนะครับเดินสะพานซิรอตเนี่ยได้พ้นไอ้ส่วนคนที่ปฏิเสธถามว่าต้องเดินไหมต้องเดินครับคนที่ทำความชั่วต้องเดินไหมต้องเดินครับทุกคนจะต้องเดินไปตามสภาพของเขาแล้วก็ถ้าเดินมันก็ตกลงไปก็หมายความว่าตกลงไปในเหวลึกก็คือนรกยะฮันนัมส่วนมุมินนบีและบรรดาผู้ศรัทธาก็จับพ้นตรงนั้นและเดินสะพานซิรอตอย่างปลอดภัยแล้วเขาจะกล่าวว่ายากูลูนาร็อบบานาอัตมิมลานานูรอนาฟาฟิลลานานะครับเขาก็จะกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเราขอพระองค์ได้โปรดให้แสงสว่างเนี่ยนะฮะแสงสว่างหรือนูรเนี่ยมันอยู่กับพวกเราไปจนกระทั่งจนกว่าว่าเราจะข้ามสะพานพ้นนะครับแล้วก็โปรดอภัยโทษให้โปรดยกโทษให้แก่เรานะครับอินนากาลากุลลิชัยอิงกอดีแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเหตุการณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์แล้วก็นบีจะนำเดินจนกระทั่งพ้นสะพานเพราะมีแสงสว่างนำพาไปครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับสาระตรงนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่วะบิลลาฮิตาวฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลอฮ์มานะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบางบุคอรีสลามเตะบางบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของเจมะฮ์มูสลามเตะจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิดไมตีหนองจอก
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: ถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดวี
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมอะมาบะอ์ดอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรากลับมาพบกันนะครับในอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่จะได้เป็นช่วงเวลาของการที่เราจะได้มีโอกาสนะพูดคุยนะครับแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับครับพี่น้องเราเน้นย้ำกันทุกครั้งที่เรามีโอกาสพบเจอกันนะครับว่ากุรอานคือทางนำนะครับกุรอานคือทางรอดและกุรอานคือธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาตินะครับเมื่อสิ่งนี้ที่เราเข้าใจตรงกันสิ่งนี้ที่เรารู้เหมือนกันนะครับมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราควรจะต้องทำนั่นก็คือทำอย่างไรให้เรานั้นได้มีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับเพื่อนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เป็นวิสัยทัศน์เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนสตินะครับและเป็นข้อปฏิบัติของเราในการที่เราใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้นะครับอย่ามองว่าการอยู่ในโลกดุนยาหรือการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้จะต้องเป็นเรื่องของวัตถุเสมอไปจะต้องเป็นเรื่องของปัจจัยเสมอไปจะต้องเป็นในเรื่องของอะไรที่สังคมกำลังต้องการหรือกำลังที่จะหยิบยื่นให้กับพวกเรานะครับแต่เราต้องมองว่าเราคือมุสลิมเราคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคือผู้ที่ได้ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์นี่แหละครับพี่น้องเมื่อเป็นข้อนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรที่จะเรียกว่าโดดเด่นจะเรียกว่าพิเศษขึ้นไปนั่นก็คือการที่เราจะต้องผันตัวเองเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนะครับคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดแล้วก็ได้บอกได้เตือนพวกเราทั้งหลายนั่นก็คือศึกษาอัลกุรอานที่เราจะได้รู้และรับทราบรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในซูเราะห์อัซซาริยาตนะครับที่เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยในเรื่องของวิธีคิดหรือสิ่งที่บรรดากุฟาร์มักกะนะครับได้พูดแล้วก็ได้ใส่ร้ายกล่าวหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างๆนั่นนะครับโดยที่พวกเขาทั้งหลายนั้นลืมแล้วก็ไม่คิดถึงวันข้างหน้าไม่คิดถึงวันแห่งการตอบแทนไม่คิดถึงวันที่เขาจะต้องไปเจอกับวันแห่งการคิดบัญชีทั้งหลายนะครับต่อมาวันนี้นะครับเป็นอายะห์ที่12นะครับที่อัลลอฮฺสลาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยนะครับที่หลังจากที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้พูดง่ายพูดแล้วก็ทำตัวเหมือนก็ว่าไม่คิดว่าโลกหน้าจะมีจริงไม่คิดว่าวันอาคิเราะห์นะครับพูดง่ายว่าปฏิเสธนะฮะวันแห่งการตอบแทนนี่ไม่ยอมรับนะแล้วคิดว่าสิ่งที่ท่านนบีนำมาบอกมันเป็นแค่คำขู่ให้กลัวพูดให้รู้สึกว่าทุกคนจะต้องเชื่อท่านนบีอะไรต่างๆนานานะครับในอายะห์ถัดไปอัลลอฮฺสลาได้ให้เราได้รู้ว่าคนเหล่านี้กันแนะกันแหนถากถางท่านนบีอย่างไรซึ่งมันเป็นคำพูดที่เจ็บสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกนะครับได้นำอิสลามมาบอกพวกเขาบอกว่าอะไรยัสอาลูนอายานายามุดดีนพวกเขากล่าวบอกว่าแล้วไหนล่ะแล้วเมื่อไหร่ล่ะวันแห่งการตอบแทนเนี่ยอย่างไรถามถึงวันตอบแทนคุยถึงวันแห่งการตอบแทนหรือวันกิยามะฮ์นั่นเองนะพยายามพูดเชิงกันแนกันแหนเคยเชิงถากถางนะครับว่าถ้าวันนั้นยิ่งใหญ่จริงๆถ้าวันนั้นเป็นวันที่น่ากลัวจริงๆนะแล้ววันไหนเมื่อไรไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมาเลยนะพูดง่ายว่าทุกสำนวนในการที่จะถากถางทุกสำนวนในการที่จะพูดเพื่อให้ประชาชาติและคนที่รับทราบรับฟังนั้นดูหมิ่นเหยียดหยามท่านนบีดังนั้นพี่น้องครับข้อนี้จากอายะห์เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเตือนที่เราพูดคุยกันไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่นะฮะบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีคนที่ฟังไม่เปิดใจนะก็จะมีคำพูดต่างๆนานาขึ้นมานะครับคำค้านต่างๆนานาที่ขึ้นมาเหมือนกับว่ามันเป็นคำที่โต้แย้งประมาณนี้เหมือนอย่างที่ บรรดากุฟาริมักกะได้ถามท่านอุสสลัมนะครับยามะฮุมะอัลนาซยุฟตานทั้งที่วันนั้นหมายถึงวันแห่งการตอบแทนนะฮะเป็นวันที่พวกเขาทั้งหลายจะต้องถูกทดสอบนะหรือถูกกำหนดถูกให้อยู่ในนรกอยู่ในไฟนรกเขาจะต้องถูกลงโทษในไฟวันนั้นวันที่เขากำลังถามอยู่เนี่ยนะไหนละวันแห่งการตอบแทนไหนละวันพิพากษาไหนละวันฟื้นคืนชีพใช่ไหมทั้งที่วันนั้นวันที่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยที่ไม่เชื่อฟังที่ไม่ปฏิบัติตามที่ต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่พวกเขาทั้งหลายจะต้องอยู่ในไฟนรกถูกลงโทษในไฟนรกนะและทำไมครับซูกูฟิตนะตะกุมนะในวันนั้นพวกท่านทั้งหลายนะจะถูกลิ้มรสบทลงโทษนะบททดสอบบทลงโทษที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เคยได้เคยทำมานะฮาซัลลซีกุนตุมบิฮิตัสตาญิลูนนะและแน่นอนล่ะครับนะวันนั้นเนี่ยนะจะได้มีคำกล่าวและจะได้บอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายเร่งรีบอยากจะเจอไงนะอยากจะเจออยากจะเห็นนะครับแล้วเป็นยังไงครับอย่าลืมพี่น้องครับว่าวันนี้อะไรที่เราผิดพลาดถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะในโลกดุนยานี้นะพูดถึงโลกดุนยานะครับถ้าเราผิดพลาดในข้อใดเราหลงลืมในข้อใดนะครับมันถ้ายังไม่สิ้นชีวิตหรือเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะกลับตัวกลับใจเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ดีของเราสู่การกระทำที่ดีนั่นหมายถึงถ้าเรายังมีโอกาสในดุนยานี้แต่ถ้าในวันนั้นล่ะครับเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วครับย้อนกลับก็ไม่ได้จะทำอะไรที่มาทดแทนก็ไม่ได้ใครที่จะมาแบ่งเบาผ่อนปลนหรือมาทำแทนทดแทนให้ไม่มีแล้วครับไม่มีครับวันนั้นเป็นวันที่น่ากลัวครับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับเราทุกคนนะครับศรัทธาแล้วก็กลัวในวันนั้นถ้ามาดแม้นว่าวันนั้นนะใครที่ถูกลงโทษใครที่ถูกได้มีชื่ออยู่ในเรียกว่าอยู่ในนรกเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าอดสูอย่างยิ่งนะดังนั้นข้อนี้นะเป็นข้อที่เหมือนกับว่าตอกกลับไปนะครับโดยที่ไม่ต้องไปแก้ต่างอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอัลลอฮฺสลาได้ให้เราได้เห็นนะครับว่าซูกูฟิตนะตะกุมฮาซัลละซีกุนตุมบิฮิตัสตาญิลูนถึงวันนั้นแล้วเนี่ยนะท่านจะได้ริมรถการลงโทษนะจากอะไรครับจากสิ่งที่ท่านเร่งรีบอยากจะเจอไงอยากจะเจอนะครับพี่น้องครับในอายะบางอายะเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺสลาได้บอกว่าคนเหล่านี้จะกล่าวไงครับโอ้พระเวงกอลูรับบานาซามิอนานะอับซารนาวะซามิอนาฟารยะนานะมันซอลิฮันเห็นแล้วประจักษ์แล้วขอให้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะทำความดีเห็นไหมนี่แหละครับแต่วันนี้ทำไมฮะบนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ให้โอกาสอัลลอฮ์เปิดโอกาสนะครับให้เราได้พูดคุยให้ได้สติปัญญาคิดให้ได้พูดเจรจาทั้งหมดเนี่ยแต่ถ้าหัวใจเราปิดใครปิดฮะเราปิดตัวเราเองครับถ้าเราปิดตัวเราเองไม่ยอมรับทราบรับฟังในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเราจะขออะไรล่ะเพราะตัวอย่างก็มีนะอัลลอฮ์ก็บอกไว้นะครับว่าในวันนั้นเนี่ยนะจะได้ริมรถแห่งบทลงโทษการลงโทษอันแสนเจ็บปวดนะฮะวันที่พวกท่านทั้งหลายนั้นเร่งรีบอยากจะเจอมันไงเวลาเจอแล้วเป็นไงฮะอยากจะกลับมาขอเสี้ยววินาทีก็กลับมาก็ได้นะแต่มันไม่ได้แล้วไงมันไม่ได้แล้วนะครับมาดูครับนี่คือภาพนี่คือบรรยากาศแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่บรรดากุฟาร์มักกะนั้นได้มีการถากถางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดให้เกิดการดิสเครดิตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อย่างไรก็ตามนะครับอัลลอฮ์ซุลาก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกนะครับว่าไม่ใช่แค่เพียงท่านนบีนะครับเพราะว่าเราพูดนั่นหมายถึงบรรดาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็โดนด้วยนะครับดังนั้นบางครั้งในหัวใจอาจจะเกิดความจริงมั้งมันก็มีเพราะชัยฏอนไม่ได้อยู่นิ่งนะครับ นะก็พยายามกระตุ้นความรู้สึกพยายามกระตุ้นในความคิดต่างๆนะครับอัลลอฮฺสละให้กำลังใจกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจากอายะห์ถัดไปที่บอกว่าอินนัลมุตตะกีนฟีจันนาติวะอุยูนแท้จริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสตาลานั้นจะอยู่ในสวงสวรรค์ที่มีตาน้ำหลากหลายให้รู้ว่าวันนี้โดนถากถางวันนี้ลำบากขนาดนี้วันนี้หนักใจขนาดนั้นวันนี้โดนกลั่นแกล้งวันนี้โดนอะไรก็แล้วแต่ให้พึงรู้ว่าคนที่ศรัทธาใช้คำว่ามุตตะกินคนที่ยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ยำเกรงครับยังยืนหยัดในการศรัทธายังยืนหยัดในการที่อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่านะคำพูดคำกันแนะกันแหนคำถากถางนะฮะการทำร้ายนะครับหรือการบีบคั้นต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับนะถ้าเราฟังในประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่นิทานนะพี่น้องมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นเวลาเราฟังเราต้องฟังในหรือว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงกับคนจริงนะครับความรู้สึกจริงนะฮะและมันเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์บนดุนยาเนี่ยได้ทำขึ้นดังนั้นสิ่งที่ท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ฟันฝ่าแล้วก็ได้ทำให้สังคมได้ประจักษ์ถึงความสัจธรรมของอัลอิสลามนะเราวันนี้ก็ต้องน้อมเขาเรียกปฏิบัติแล้วก็ศึกษาเพื่อที่จะได้เดินในแนวทางที่บรรดารอซูลนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติไว้นะอัลลอฮฺสั่งบอกอินนัลมุตตะกีนฟีจันนาติวะอูยูนนะผู้ศรัทธาทั้งหลายจะได้อยู่ในสวงสวรรค์ที่มีตาน้ำหลากหลายนะฮะร่มเย็นไงสวนสวรรค์ที่ร่มรื่นร่มเย็นนะฮะไม่มีความกระหายไม่มีความแห้งแล้งนะครับพูดไงว่าสิ่งที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยไม่มีความทุกข์ในนั้นนะความเสียใจในนั้นก็ไม่มีนะครับมีแต่ความสุขความสนุกสนานความร่าเริงความยิ้มแย้มตลอดนะครับอาคิดีนามาอาตาฮุมรับบุฮุมอินนาฮุมกาโนกอบลาดาลิกะมุซินินพวกเขาเหล่านี้นั้นยินดีนะน้อมรับยินดีดีใจนะในสิ่งที่ในสิ่งที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาได้มอบให้นะให้อะไรมามอบอะไรมาก็ไม่ปฏิเสธไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่คิดนู่นคิดนี่แล้วครับนะทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับอัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จัดเตรียมสวงสวรรค์ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่นะไม่ได้มีบอกว่าโอ้ฉันทำมาต้องเยอะทำไมได้แค่นี้ไม่มีครับนะเราบรรดาชาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็พร้อมน้อมรับในสิ่งที่บอกว่าอินนะฮุมกานูกอบละดาลิกะเนื่องจากพวกเขาทั้งหลายเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่ปฏิบัติดีนะเขาเป็นคนที่สำนึกเขาเป็นคนที่เข้าใจเขาเป็นคนศึกษาเขาเป็นคนที่เปิดใจในการรับคำตักเตือนแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีกว่าเขาทำในสิ่งที่ศาสนาสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนได้บอกนะพร้อมที่จะทำในทุกประการเป็นคนที่ปฏิบัติดีนะก่อนหน้านี้แน่นอนแล้วครับเมื่อคนที่อยู่ในสวรรค์พวกเขาเหล่านี้ก็แน่นอนเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติดีมาก่อนก็คือในช่วงของที่อยู่ในดุนยานี้นะครับกาโนกอรีลำอะไรความดีที่เขาทำบ้างนะพี่น้องสิ่งที่กุรอานบอกมาเนี่ยคือบอกเขาเรียกบอกจุดใหญ่มานะครับนั้นไม่แปลกเลยว่าแล้วอย่างนู้นอย่างนี้เขาทำแน่นอนเมื่อจุดยากสุดเขาทำได้ง่ายๆเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งเลยไม่ได้ทิ้งเลยครับนะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าอุสลูปและสำนวนที่กุรอานได้บอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับกาโนกอรีลำมินัลไลลิมายะฮ์ญะอูนเนื่องจากพวกเขาทั้งหลายเนี่ยการหลับนอนเพียงเล็กน้อยของพวกเขาในยามค่ำคืนเนี่ยเขาก็ตื่นขึ้นมาในการที่จะได้นมาตาหยุดนะในการที่จะมาสรรเสริญในยามค่ำคืนในการที่จะขอบคุณอัลลอฮฺสุตลาในยามค่ำคืนอันนี้มันคือสุดยอดนะพี่น้องการได้ขึ้นมานมาตาหยุดท่ามกลางการง่วงนอนการหลับไหลแบบสบายๆนะฮะโดยเฉพาะก่อนฟัญญัตเนี่ยนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่ตอนนอนแรกๆอาจจะนอนไม่หลับนะโอ้ดิ้นไปดิ้นมาคิดนู่นคิดนี่นะแต่เวลาใกล้ๆวันใกล้ๆซุบฮีใกล้ๆอาซานซุบฮีแหมมันหลับได้แบบใครปลุกก็ไม่รู้สึกตัวเห็นไหมฮะแต่คนเหล่านี้ครับคนที่ได้รับชัยชนะความสำเร็จเขาทำไมครับกานูกอลีลัมมินัลไลลี มายะยอมก็คือในการหลับนอนของเขาในยามค่ำคืนเนี่ยไม่ได้หลับแบบยาวๆไม่ใช่เขาก็หลับเพื่อที่จะเอาแรงนะผ่อนพักผ่อนเพื่อเอาแรงตื่นขึ้นมาเพื่อนมาตาหยุดนะนมาตาหยุดนมาตาหยุดซึ่งยากสุดนะฮะขออนุญาตใช้คำว่ายากสุดแล้วกันยากไม่ใช่นมาตยากในการทำใจยากในการฝืนใจเมื่อตาหยุดเขาทำได้ถามว่าสุนนะต่างๆที่ตอนที่ไม่หลับเนี่ยทำได้ไหมอันนี้ไม่ต้องพูดกันเลยครับเมื่ออย่างที่เรียนกับพี่น้องแล้วว่าสุดยากสุดอะไรที่เขาทำได้ดังนั้นอะไรที่มันลองแล้วก็มันง่ายไปกว่านั้นหรือมันดรอปลงมานั้นเขาไม่ทิ้งอยู่แล้วนะครับไม่ทิ้งอยู่แล้วนะครับวะบิลอัซฮาริมาวะบิลอัซฮาริฮิมวะบิลอัซฮาริฮุมยัสตักฟิรุนและพวกเขาทั้งหลายในยามรุ่งสางเนี่ยนะพวกเขาก็ขออิสติกฟารนะขออิสติกฟารต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ทราบดีนะครับว่าในยามค่ำคืนก็นมาชุกรสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ในยามรุ่งสายก็มีการอิสติกฟารมีการขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือพฤติกรรมนี่คือการกระทำของคนที่สำเร็จในอดีตบุคคลที่อัลลอฮฺสัตละบอกว่าอินนัลมุตตะกีนฟีจันนาติวะอูยุนคนที่จะได้รับสวงสวรรค์เป็นการตอบแทนนั้นนี่คือพฤติกรรมของเขานี่คือการกระทำของเขานี่คือสิ่งหนึ่งที่เขามองถึงความสำเร็จของชีวิตในดุนยานะครับและอะไรอีกครับอย่างที่เรียนกับพี่น้องมาสักครู่นี้กุรอานจะบอกอะไรที่มันเป็นหลักๆใหญ่ๆอะไรที่รองลงมาเนี่ยมันไม่ต้องบอกแล้วฮะมันทำได้อยู่แล้วนะครับวะฟีอัมวาลิฮิมฮักกุลลิซาอิริวัลมะฮรูมและสิ่งสำคัญนะฮะของมนุษย์เนี่ยที่เราก็ทราบดีนะฮะว่ามนุษย์รักอะไรที่สุดนะฮะทรัพย์สมบัติครับและพวกเขาเหล่านี้ทำไมฮะวะฟีอัมวาในทรัพย์สมบัติของพวกเขาเนี่ยในเงินทองในทรัพย์สินต่างๆของพวกเขาเนี่ยนะเขาให้สิทธิกับบรรดาผู้ที่เขาเรียกยากจนผู้ที่ควรจะได้ควรจะได้รับการช่วยเหลือพูดง่ายว่าทรัพย์สินของเขาไม่ได้บอกคือของเขาห้ามแตะห้ามเอาห้ามไปให้ใครไม่เลยแต่พวกเขามีความตระหนักนะมีความตระหนักอย่างเป็นเอกฉันท์เลยว่าทรัพย์สินที่มีอยู่เงินทองที่มีอยู่ข้าวของที่มีอยู่ทั้งหมดเหล่านี้คนจนมีสิทธิ์คนที่ด้อยโอกาสมีสิทธิ์นั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะให้โดยที่ไม่ต้องมาให้ใครมาขอเขาพร้อมที่จะให้โดยที่ไม่ต้องการให้ใครมาวิงวอนไม่นะมันจะแตกต่างกันนะครับนะเพราะถ้าเรามีแล้วเราก็รอคนมาขอรอคนมายื่นจะแตกต่างกันนะฮะเพราะเราคิดว่านี่คือสิทธิของเราไงนี่คือทรัพย์สินของเราไงแต่คนเหล่านี้คนที่ยำเกรงคนที่ได้รับการบอกว่าเป็นผู้ที่ได้รับสูงสวรรค์เป็นการตอบแทนนั้นเขาเหล่านี้ทำไมฮะทรัพย์สินของพวกเขานั้นนะฮะมอบให้กับบรรดาผู้ที่ด้อยกว่ายากจนขัดสนมอบให้นะฮะพูดง่ายว่าคนจนมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเขานะมันเป็นวิธีคิดหรือมันเป็นอะไรที่เราน่าจะได้มามองนะครับว่าถ้าวันนี้นะวันที่เรามีความสามารถวันที่เรามีโอกาสวันที่เราได้รับเนี่ยมัดนะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็พยายามใช้เนี่ยมัดอันเนี้ยไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็จะเป็นสิ่งดีสำหรับเรานะครับในอายะที่20นะครับที่บอกว่าวะฟิลอัรฎิอายาตุลลิลมูกีดีนนี่เป็นข้อเตือนแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ได้ให้เราได้สตินะครับบอกว่าและในแผ่นดินเนี่ยมันเป็นสัญญาณต่างๆนะฮะมันเป็นสัญญาณต่างๆสำหรับบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นในอัลลอฮฺสุตะลาเราจะเห็นว่าทั้งหมดเหล่านี้นะครับในพื้นแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้ความมหัศจรรย์มันไม่ได้เกิดความแปลกประหลาดอะไรมันเป็นสัญญาณที่อัลลอฮฺได้เตือนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อเตือนสติข้อคิด ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมันเป็นสัญญาณที่บอกกับพวกเราว่าวันแห่งการตอบแทนวันที่เราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับครับพี่น้องครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอจากลาไปก่อนนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนโต๊ะกุหลาบเดชรัศมีโต๊ะกุหลาบเดชรัศมีหรือรอมะได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของครูฟารีดายะรังวงจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นณมัสยิดยามิอุนอิบาดาบ้านทางควายซอยอ่อนนุช59สอบถามโทร0899262545 0899262545ครูฟารีดาลูกสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานศิลฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานศิลสกุลเดิมยะรังวงอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญาซะดียะฮัจญีสุไลมานฮัจญีอาดัมสมานศิลและฮัจญาชารีฟาหวังพิทักษ์จะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดญะมียะตุลมุสลิมีนสุเหร่าแดงซอยเสรีไทย46เขตคันนายาวสอบถามโทร0895242114 0895242114ฮัจญีสุไลมานหรือคุณอนุวัฒน์หรือคุณสุสมานศิลบุตรชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณอดุลเจมินคุณอดุลเจมินหรือคุณกอเซมอายุ49ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจจิการีมเจมินจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีลุนอิสลามจระเข้ขบประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางปิบนาฏหรือคุณคอดียะจอมศรีอุสมานนางปิบนาฏหรือคุณคอดียะจอมศรีอุสมานได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของเจมาฮามูสลามเตะจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิตรไมตรีหนองจอก
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะยีซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอลเลห์อัชชามีซึ่งเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เราจะต้องยึดมั่นในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคำสั่งเสียคำสั่งใช้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเรานะครับมีอยู่ในหะดีษซึ่งรายงานโดยท่านอันนี้อิรบาดิบนีซาริยตากอละจากท่านอิรบาดบินซาริยะได้กล่าวว่าซอลลาบินารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะยอมินซุมมาอักบะละอะลัยนาท่านรอซูลนั้นได้นําละหมาดแก่พวกเราในวันหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นการละหมาดท่านรอซูลก็ได้หันหน้ามาทางพวกเราฟาวะอฎอนามาอิซะตันบะลีฆะตัน และท่านก็ได้สั่งสอนตักเตือนพวกเราด้วยกับคำตักเตือนที่ลึกซึ้งซะรอฟัตมินฮัลอุยูนซึ่งเป็นคำตักเตือนที่ทำให้ดวงตาของเรานั้นต้องหลั่งน้ำตาออกมาวะวะจิลัตมินฮัลกูลูบและก็ทำให้หัวใจของเรานั้นต้องสั่นไหวต้องสั่นสะท้านฟะกอละกออิลุนยารอซูลลอฮ์กะอันนะฮาซิฮิมาอิซะตุนมุวัดดิอินฟะมาซาตะฮะดูอิไลนาจนกระทั่งว่ามีคนนั้นได้กล่าวว่าโอ้ท่านอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์เอ๋ยเสมือนว่านี่คือ เป็นคำสอนสุดท้ายเป็นคำสั่งเสียอำลาฟะมาซาตะฮะดูอิไลนาท่านต้องการที่จะบอกอะไรกับเราท่านต้องการที่จะสอนอะไรกับเรากันนั้นหรือฟะกอละท่านรอซูลจึงได้กล่าวว่าอูซีกุมบิตักวัลลอฮ์ฉันขอสั่งเสียสั่งใช้แก่พวกท่านให้มีความตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสซัมอิวัตตออาติโดยการเชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามวะอินอับดันฮะบาชียันถึงแม้จะเป็นบ่าวทาสคนหนึ่งที่มาจากฮะบาชียันถึงแม้จะเป็นทาสผิวดำที่มาจากฮับบะชะก็ตามฟะอินนะฮูไมยาอิชมิงกุมบะดีฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอและแน่นอนใครในหมู่พวกเจ้าที่มีชีวิตหลังจากฉันนั้นเขาจะได้พบเจอความขัดแย้งอย่างมากมายฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลฟาอิลอันมะฮดียีนอัรรอชิดีนและดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงยึดซุนนะแบบฉบับของฉันรวมถึงซุนนะของบรรดาคุลฟะอัรอชิดีนอันมะฮดียีนด้วยตะมัสซะกูบิฮาวะอัดดูอะลัยฮาบินนะวาญิซจงยึดมั่นในซุนนะนั้นและจงกัดมันไว้ด้วยฟันกรามแน่นอนเหลือเกินครับว่าฟันกรามเป็นฟันที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นฟันที่เราจะใช้ยึดเป็นฟันที่เราจะใช้กัดเอาไว้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สั่งเสียนะครับให้มีความตักวาความยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วก็ให้มีการเชื่อฟังถึงแม้จะเป็นบ่าวนะครับเป็นทาสที่มาจากฮับบะชียันผิวดำก็ตามและแน่นอนนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้เตือนเอาไว้ว่าใครมีชีวิตหลังจากนี้จะพบเจอความขัดแย้งเมื่อพบเจอความขัดแย้งเมื่อเจอสิ่งที่มันเห็นแตกต่างกันออกไปสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนทางออกนั่นก็คือการยึดซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ซุนนะของบรรดาคุลฟะอัรรอชิดีนยึดนี่ไม่ใช่ยึดเอามาปฏิบัติแล้วปล่อยไปแต่ยึดมันไว้ด้วยกับฟันกรามอย่างแน่นแล้วก็อย่างเข้มแข็งและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยังได้บอกในท้ายหะดีษนี้ว่าวะอียะกุมวะมุฮดะซาตินอุมูรจงระวังในสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในศาสนาฟะอินนะกุลละมุฮดะซาตินบิดอะห์เพราะสิ่งใหม่ๆนั้นถือว่าเป็นเรื่องราวของบิดอะห์สิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นั้นถือเป็นอุตริกรรมที่เป็นบิดอะห์วะกุลละบิดอะห์ตินดอลาละและทุกๆบิดอะห์นั้นคือความหลงทางนี่คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือได้ว่าเป็นหะดีษที่สั่งเสียนะครับสั่งใช้จนกระทั่งว่าน้ำตานั้นหลั่งน้ำตานั้นมันได้ไหลออกมาจากดวงตานะครับหัวใจมันต้องสั่นสะท้านด้วยกับคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหะดีษนี้เราจะเห็นนะครับว่าท่านรอซูลนั้นมีความเป็นห่วงในอุมมะของท่านและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นรู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดความขัดแย้งอย่างมากมายและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังให้ทางออกแก่เรานะครับวันนี้เราอาจจะพบเจออะไรสิ่งที่เป็นความขัดแย้งต่างๆมากมายทางออกของเรานั่นก็คือซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็บรรดาคุลฟะอัรรอชิดีนยึดเอาไว้นะครับด้วยกับความเข้มแข็งด้วยกับความเชื่อมั่นและสิ่งที่เราจะต้องระวังนั่นก็คือสิ่งที่เป็นอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในศาสนา สิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องราวของศาสนานะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนำไปสู่ในเรื่องของบิดอะห์และบิดอะห์นั้นคือสิ่งที่ทำให้หลงทางนะครับสำหรับวันนี้คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
5: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะญีซฟิสซุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสรุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
6: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
5: วิทยุเสียงอิสลามสร้างความเชื่อมั่นสร้างปัญญาสู่ความศรัทธาของมุสลิมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: ซูเราะตุตะลากบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
8: ยาอัยยุฮันนบีอิซา

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.

يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه

0: أحاط بكل شيء علما
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เรื่องที่จะคุยนะครับให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องประสบนะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องประสบก็คือในเรื่องของการเดินทางคงไม่มีใครไม่เคยเดินทางอ่ะนะครับทุกคนต้องเคยเดินทางและการเดินทางเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาเองก็ส่งเสริมให้เราเดินทางนะครับเดินทางไปยังที่ต่างๆคือการเดินทางเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะการเดินทางไปทำฮัจญ์หรือเราะห์แน่นอนการไปทำฮัจญ์การเดินทางไปยังมักกะห์ไปยังมะดีนะห์หรือไปยังไบตุลมักดิสเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความประเสริฐอยู่แล้วการละหมาดที่มัสยิดฮารอมที่มักกะห์1เวลาได้รับผลบุญ 100,000 เท่าการละหมาดที่มัสยิดนบวีที่เมืองมะดีนะห์1เวลาได้ 1,000 เท่าการละหมาดที่มัสยิดอักซอ1เวลาได้500หรือ50 500หรือ50 500อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านอิหม่ามอัชชาฟีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านอิหม่ามอัชชาฟีของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ท่านจะเป็นเพียงแค่นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของนิติศาสตร์อิสลามอย่างเดียวแต่ท่านเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาอาหรับในเรื่องของกราบกรอนในเรื่องของการแต่งร้อยแก้วร้อยกรองต่างๆในบทกรอนบทหนึ่งพี่น้องจดได้จดนะครับจดเป็นความหมายนะถ้าจดเป็นภาษาอาหรับได้ก็ดีท่านอิหม่ามอัชชาฟีได้กล่าวนะครับว่าตากอรบอานินเอาตอนฟีตอลบินอุลาตากอรบแปลว่าอะไรฉันอยู่ห่างไกลจากบ้านเมืองเพื่อแสวงหาฉันห่างไกลจากบ้านเมืองเพื่อแสวงหาฟาซาฟิรพวกท่านทั้งหลายจงเดินทางท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงเดินทางฟาฟินอัสฟารีเพราะการเดินทางนั้นคอมซูฟาวาอิดินจะได้มาซึ่งผลประโยชน์อย่างน้อย5ประการพวกท่านทั้งหลายจงเดินทางเพราะเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเมืองของเราแต่เราจะไปเห็นสิ่งแปลกๆสิ่งใหม่ๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเมืองของเรายกตัวอย่างง่ายเวลาที่เราไปภาคเหนืออาหารการกินของชาวเหนือการแต่งกายของชาวเหนือความเป็นอยู่ของพวกเขาเหมือนคนกรุงเทพไหมไปที่ภาคใต้ไปจังหวัดสตูลเห็นไหมครับที่สตูลเนี่ยก็มีอาหารการกินที่ในกรุงเทพไม่มีได้เห็นธรรมชาติที่กรุงเทพไม่มีได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ในกรุงเทพไม่มีทำให้เราเนี่ยนะครับได้รับการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านอิหม่ามกล่าวนะครับว่าฟาซาฟิรพวกท่านทั้งหลายจงเดินทางเพราะการเดินทางเนี่ยมันจะได้มาซึ่งประโยชน์อย่างน้อย5ประการประการแรกตาฟัรรูยฮัมมินจะเป็นสิ่งที่ขจัดความรู้สึกอึดอัดความทุกข์ที่อยู่ในหัวใจเพราะเวลาที่เราเดินทางเนี่ยไปเห็นบ้านเมืองไปเห็นวิวเนี่ยไปสตูลเนี่ยเป็นอะไรนะทะเลภูเขานะทำให้ความรู้สึกอึดอัดเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมันดีขึ้นไหมดีขึ้นหลายๆคนเนี่ยนะครับเนี่ยบางคนเนี่ยรอแล้วจะปีใหม่เนี่ยเก็บวันหยุดเดี๋ยวจะไปเที่ยวทำงานมาทั้งปีเลยเดี๋ยววันหยุดเนี่ยจะไปเที่ยวเพื่ออะไรเพื่อให้การท่องเที่ยวทำให้เราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกปลอดโปร่งมีความรู้สึกสบายใจมีความรู้สึกนะว่าความทุกข์ที่ได้ประสบอยู่เนี่ยนะครับมันจะหายไปวักกิซาบูมาอีชาตินประการที่สองการเดินทางเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ได้มาในริสกีปัจจัยยังชีพการเดินทางจะเป็นสิ่งที่ได้มาในเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพในยุคสมัยอดีตเนี่ยนะครับอายะห์กุรอานบอกแก่พวกเราเอาไว้ลีอีลาฟิกุรอยชินลีอีลาฟิกุรอยชินพวกกุเรชจ จะมีความสงบอีลาฟิฮิมจะมีความปลอดภัยเรียฮละตัชชีตาอิวัสตอยในการเดินทางในฤดูหนาวและฤดูร้อนการเดินทางไม่เป็นการเดินทางและเป็นการเดินทางที่จะได้มาในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเกิดมาในสภาพของเด็กกำพร้ายากจนถามว่าอะไรคือสาเหตุนอกเหนือจากการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ท่านนบีเนี่ยกลายมาเป็นคนที่ร่ำรวยในขณะที่อยู่ที่เมืองมักกะจากนะจากการเดินทางท่านมอบได้รับมอบหมายจากท่านหญิงคอดียะห์ให้ทำหน้าที่ในการดูแลกองคาราวานสินค้าด้วยกับผลกำไรได้ด้วยกับมารยาของท่านนบีจากการเดินทางครั้งนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านหญิงคอดียะห์แต่งงานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นประการที่สองนะครับก็คือวักติซาบูมาอิชาตินการเดินทางจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับริสกีปัจจัยยังชีพเพราะถามว่าเรารู้ไหมว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดริสกีเอาไว้ใช่ไหมแต่ถามว่าเรารู้ไหมว่าริสกีที่พระองค์ได้กำหนดให้กับเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเอายกตัวอย่างผมเนี่ยสองหมายถึงภรรยาคนเดียวนะครับเกิดที่สงขลาเติบโตที่สงขลาก็คิดว่ายังไงก็คงทำงานที่แต่อัลลอฮ์กำหนดให้เดินทางมาเรียนมาศึกษาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จบมาก็ให้มีครอบครัวที่นี่ทำงานที่นี่ได้รับริสกีปัจจัยยังชีพในการงานที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ที่นี่ได้มาสอนให้ความรู้กับพี่น้องที่นี่เห็นไหมครับวักติซาบุลมาอิชะประการต่อมาวะอิลมุนในเรื่องของการแสวงหาวิชาความรู้นะครับการเดินทางนอกจากทำให้เรามีความปลอดโปร่งนอกจากเป็นหนทางในการแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพแล้วการเดินทางเป็นสิ่งที่นำมาในเรื่องของความรู้ความรู้ในที่นี้นะครับไม่ใช่ความรู้เพียงแค่เรื่องของศาสนาอย่างเดียวเวลาที่เราเดินทางไปยังที่ต่างๆไปเรียนที่มาเลเซียไปเรียนที่ยุโรปสิ่งต่างตอนนี้เป็นวิชาความรู้ที่เราสามารถที่จะนำมาต่อยอดและพัฒนาบ้านเมืองของเราได้ถ้าไม่ด้วยกับการเดินทางเนี่ยนะครับเราอยู่เฉพาะในประเทศไทยเราอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเราจะมีความรู้เหมือนกับที่เรามีทุกวันนี้ไหมไม่เราจึงเห็นนะครับว่ากษัตริย์หรือผู้นำที่ฉลาดเนี่ยเขาจะส่งคนของเขาเนี่ยไปเรียนรู้ในที่ต่างๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเช่นเดียวกันท่านได้ให้ท่านมุอาซนะครับเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆไม่ใช่เฉพาะภาษาอาหรับนะเรียนรู้ภาษาต่างๆเพื่อที่ว่าการเรียนรู้ภาษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะไปต่อยอดในเรื่องของการพัฒนานะครับในเรื่องของการพัฒนาวะอาดาบุนและมารยาทการเดินทางเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ถึงมารยาทวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับเขามีความเป็นอยู่อย่างไรเขามีการใช้ชีวิตแบบไหนถ้าไม่ด้วยกับการเดินทางพี่น้องถ้าชาวอาหรับพ่อค้านะครับในยุคสมัยอดีตนั้นไม่เดินทางมายังแหลมมาลายูเนี่ยอิสลามจะมาถึงพวกเราไหมไม่มาถึงพวกเขามาพวกเขาได้เห็นนะครับขนาดนั้นเนี่ยในแหลมมาลายูเนี่ยยังเคารพกราบไหว้กับพูดผีปีศาจเขาก็นำอิสลามเนี่ยมาสู่การเปลี่ยนแปลงมารยาทของคนแถวนี้เป็นยังไงเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเขาก็นำศาสนาอิสลามมาให้กับพวกเราจนกระทั่งถึงปัจจุบันวะซุฮบะตุนมาญิดและการเดินทางจะทำให้เรามีมิตรแท้ประการที่5การเดินทางจะทำให้เรานั้นมีมิตรแท้ท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะครับ ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้กล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งแล้วก็ถามว่ามีใครรู้จักคนคนนี้ไหมก็มีชายคนหนึ่งบอกว่ายาอุมัรฉันรู้จักคนคนนี้ดีคนนี้เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอุมัรถามคำเดียวท่านเคยเดินทางกับเขาไหมชายคนนั้นบอกฉันไม่เคยเดินทางถ้าท่านไม่เคยเดินทางกับเขาท่านไม่สามารถที่จะมาเป็นประจักษ์พยานให้กับเขาได้เพราะอะไรเพราะคำว่าซาฟาร์เนี่ยคำว่าซาฟาร์มาจากคำว่าอัสฟาร์คำว่าอัสฟาร์แปลว่าอะไรแปลว่ากระจ่างแจ้งเวลาที่เราเดินทางเนี่ยนะครับชีวิตขณะที่เดินทางรูปแบบของการปฏิบัตินะครับต่อเพื่อนร่วมทางเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่เราอยู่ที่บ้านการเดินทางจะเป็นสิ่งที่เปิดเผยตัวตนของคนออกมาคนบางคนเนี่ยนะครับเราอาจจะรู้จักเขาเพียงแค่ในมัสยิดเห็นละหมาดมัสยิดร่วมกันอยู่เฉพาะในมัสยิดเราก็บอกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนดีแต่บางครั้งเวลาที่เดินทางเนี่ยเขาจะเผยในสิ่งที่เป็นธาตุแท้ของเขาจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวจะเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นมันก็จะถูกเปิดเผยมาขณะที่เดินทางเพราะนั้นการเดินทางเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่จะเผยตัวตนของมนุษย์ออกมาทีนี้ในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยเวลาที่เดินทางเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลักเกณฑ์หรือหลักการปฏิบัติซึ่งจะแตกต่างจากขณะที่เราอยู่ที่บ้านเมืองของเราภาษาอาหรับเรียกว่าอะห์กามุสซะฟัรนะครับบทบัญญัติในเรื่องของการเดินทางเราจึงเห็นนะครับว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยเวลาพูดถึงการเดินทางมันจะมีบทบัญญัติของศาสนาที่เกี่ยวข้องเราจะไม่พบในหลักการของศาสนาอื่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอัสซะฟะรุกิดอะตุนมินัลอะซาบการเดินทางเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการอาซาบการถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนบอกอาจารย์ทุกวันนี้มันเดินทางสะดวกสบายนะพี่น้องยกตัวอย่างพี่น้องเดินทางไปมักกะไปทำอุมเราะห์เนี่ยกี่ชั่วโมง8ชั่วโมง6หรือ7ชั่วโมงบนเครื่องบินนะแต่พี่น้องต้องไปสนามบินตั้งแต่กี่โมงกว่าไปถึงสนามบินแล้วเนี่ยกว่าจะเข้าผ่านตม.ที่มักกะที่ยิดดาไปได้เนี่ยกี่ชั่วโมงเป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะเดินทางขึ้นรถจากยิดดาเข้าไปยังมักกะอีกกี่ชั่วโมงแล้วระหว่างนั้นเนี่ยอยู่บนเครื่องบินพี่น้องกินดื่มเหมือนกับอยู่ที่บ้านไหมไม่เหมือนเวลาในการนอนหลับพักผ่อนเหมือนกับอยู่ที่บ้านไหมทั้งที่การเดินทางในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นการเดินทางด้วยกับเครื่องบินมันน่าจะสะดวกสบายแต่จริงแล้ว สบายไหมมันอาจจะสบายจริงในเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางแต่ความรู้สึกพอไปถึงนู่นเนี่ยนะครับจะกินจะอยู่เหมือนกับที่เราอยู่ที่บ้านไหมไม่ท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าอัสซะฟะรุกิดอะตุมมินัลอะซาบการเดินทางเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการอะซาบนะครับยัมนะอูอะฮาดุกุมตออามะฮูเวลาที่เราเดินทางเนี่ยการเดินทางจะห้ามเราจากการกินวะชะรอบะฮูวะนอมะฮูการดื่มและการนอนหลับในสภาวะปกติหลายๆคนเวลาเดินทางเนี่ยจึงเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันจะอ่อนเพลียมันจะเพี้ยนไปหมดเลยมีคนไข้คนหนึ่งเดินทางมารักษาที่ประเทศไทยพอเดินทางมาถึงนะครับเข้ามาโรงพยาบาลหมอก็ตรวจพอตรวจเนี่ยโอ้โหเจอทั้งความดันเจอทั้งโรคประจำตัวเบาหวานก็สูงความดันก็สูงเขาบอกว่าไงเขาบอกที่บ้านเนี่ยทุกอย่างปกติหมดเลยความดันก็ปกติเบาหวานก็ปกติกินยาอยู่ปกติแต่ทำไมพอมาถึงเมืองไทยทุกสิ่งมันตึงผิดปกติเพราะอะไรเกิดจากการเดินทางความอ่อนเพลียในการเดินทางนะครับท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าการเดินทางเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการอาซาบเมื่อใดก็ตามเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ห้ามจากการกินการดื่มและการนอนหลับของพวกท่าน ทีนี้เวลาที่เราเดินทางเนี่ยนะครับเมื่อมันเป็นส่วนหนึ่งของการอาซาบเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงมีบทบัญญัติข้อผ่อนผันต่างๆสำหรับผู้ที่เดินทางสิ่งแรกนะครับก็คือการย่อการละหมาดสิ่งหนึ่งที่พวกเราหลายคนเข้าใจผิดคือระหว่างย่อละหมาดกับรวมละหมาดหลายคนเนี่ยนะครับเราเข้าใจว่าไงแม้แต่อาหรับนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยเขาบอกว่าเวลาที่เขาย่อละหมาดเขาจะรวมละหมาดไปเลยจริงๆแล้วไม่ใช่การย่อละหมาดกับการรวมละหมาดผู้กลมมันต่างกันการย่อละหมาดเป็นข้อผ่อนผันเฉพาะในการเดินทางแต่การรวมละหมาดเป็นข้อผ่อนผันสำหรับคนที่มีอุปสรรคต่างกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังหมายความว่าไงหมายความว่าการรวมการละหมาดแม้แต่เราไม่ได้เดินทางเราก็สามารถที่จะรวมได้อย่างเช่นเจ็บป่วยสมมติว่าเราผ่าตัดมาคนผ่าตัดเนี่ยนะครับอาบน้ำละหมาดลำบากไหมลำบากเดี๋ยวมีสายน้ำกงน้ำเกลือก็เวลาที่ไม่สามารถอาบน้ำละหมาดได้ก็สามารถตะยัมมุมได้มีสายนู่นสายนี่เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเวลาที่เราป่วยนะครับไม่ว่าจะป่วยที่บ้านหรือป่วยที่โรงพยาบาลเราสามารถที่จะรวมการละหมาดได้แต่ย่อไหมไม่ย่อจำไว้เลยนะครับย่อเฉพาะการเดินทางถ้าเราไม่เดินทางเราไม่สามารถจะย่อได้แต่เราสามารถที่จะรวมการละหมาดได้หนึ่งเจ็บป่วยสองเดินทางรวมได้3มีอุปสรรคอย่างเช่นอะไรมีอุปสรรคในกรุงเทพรถติดไหมครับรถติดสมมุติว่าเราจะออกจากอันอติกจะไปหนองจอกไกลไหมไกลถ้าเจอระหว่างทางเนี่ยนะออกสมมุติออกจากอันอติกเวลาบ่ายโมงนะครับจะไปที่หนองจอกพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกว่าจะออกบ่ายสองระหว่างเดินทางขึ้นบนทางด่วนรถติด

เลยยังเลยแล้วอ้าวทำไงอ่ะเดี๋ยวก่อนในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับในกรณีที่เราไม่รู้ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าว่าเราจะไปถึงที่หมายเนี่ยในเวลาของการทันเวลาของการละหมาดอิฟัรดูได้หรือเปล่าเราสามารถที่จะรวมละหมาดได้คือละหมาดดูรีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ละหมาดอัสรีต่อแต่ว่าจะย่อไหมไม่ย่อเพราะย่อเฉพาะการเดินทางนะครับเพราะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับสามารถทำได้แต่อย่าทำเป็นประจำทำเฉพาะเวลาที่มีอุปสรรคหรือความจำเป็นเราสามารถที่จะรวมการละหมาดได้ไม่ว่าจะเป็นการรวมก่อนหรือรวมทีหลังอย่างเช่นเวลาเราเดินทางเนี่ยนะครับเครื่องบินออก6โมงเย็นเข้าเวลามักริบแล้วแซ่บอกว่าให้ไปรวมตัวกันเวลา3โมงครึ่งพอต้องไปรวมตัวช่างกระโปรงกระเป๋าเราออกจากบ้านประมาณบ่าย2พอออกจากก่อนออกจากบ้านเข้าเวลาดูรี่ยังเข้าแล้วเราก็ละหมาดดูรี่4รอกะแล้วก็ละหมาดอัสรี่4รอกะแล้วก็ออกเดินทางพอไปถึงเนี่ยพอถึงที่สนามบินเราต้องละหมาดอัสรีอีกไหมไม่ต้องแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการย่อกับการรวมเนี่ยนะครับมันคนละฮุกมกันต้องแยกย่อเฉพาะการเดินทางทีนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราสามารถที่จะย่อการละหมาดที่มี4รอกะให้เหลือเพียงแค่2รอกะในการละหมาดดูรีในการละหมาดอัสรีในการละหมาดอิชาท่านหญิงอาอิชะฮ์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮา ได้กล่าวนะครับว่าเริ่มต้นของบทบัญญัติในการละหมาดเนี่ยนะครับการละหมาดถูกบัญญัติให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่เมื่อไหร่ในคืนอิสรอวันมิอรอดนะครับการละหมาดถูกบัญญัติให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านนบีละหมาดไม่ละหมาดแต่ไม่ได้ละหมาดเป็นเวลาเหมือนกับละหมาดห้าเวลาในปัจจุบันการละหมาดถูกบัญญัติให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคืนอิสรอและก็มิอรอดก่อนการอพยพเริ่มต้นของการละหมาดเนี่ยนะครับถูกบัญญัติทีละ2ซุบฮี2ดูฮรี2อัสรี2มักริบ3อิชา2เอ๊ะทำไมมักริบ3เพราะมักริบเนี่ยเรียกว่าอันวิตรุลไลลีเป็นการละหมาดเลขขี้ในยามกลางคืนนะครับเพราะนั้นมักริบจึงต่างจากละหมาดอื่นที่เริ่มต้นก็ถูกบัญญัติ3รอกะแต่ละหมาดอื่นๆถูกบัญญัติเพียงแค่2รอกะแต่เมื่ออพยพมายังเมืองมะดีนะห์ซีดะการละหมาดก็ได้ถูกเพิ่มในการละหมาดดูฮรีอัสรีแล้วก็อิชาจาก2เป็น4นะครับและก็ได้ถูกผ่อนผันให้เหลือ2ในขณะเดินทางเพราะนั้นการละหมาดเดินทางนะครับที่มี2รอกะจริงๆแล้วคือพื้นฐานเดิมที่การละหมาดได้ถูกบัญญัติขึ้นมาเพียงแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เพิ่มจาก2เป็น4ในละหมาดดูรีอัสรีแล้วก็อิชาแต่การเดินทางการละหมาดเหล่านี้ก็จะถูกย่อเลื่อนลงเหลือ2แต่มักริบย่อได้ไหมไม่ได้นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะอิซาดอรับตุมฟิลอัรฎ์ฟะไลซาอะลัยกุมยูนาฮุนอันตักซุรูมินัสศอลาห์เมื่อพวกท่านทั้งหลายท่องไปบนหน้าแผ่นดินฟะไลซาอะลัยกุมยูนาฮุนไม่เป็นที่ลำบากใดๆแก่พวกเจ้านะครับในการที่จะย่อการละหมาดมีนัสซอละให้เหลือ2รอกะนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าการละหมาดย่อนะครับในการเดินทางนั้นเป็นซอดอกอตุนเป็นซอดอกอเป็นของขวัญเป็นของกำนันเป็นข้อผ่อนผันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับอุมมะห์ประชาชาตินี้ฟักบาลูซอดอกอตุดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงรับซอดอกอนี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่า
ซอฮิบตูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

0: ฟิสซาฟารีฉันเนี่ยได้ร่วมเดินทางไปกับท่านนบีเนี่ยในการเดินทางต่างๆฟาลัมยาซิดอาลารอกอาไทนีท่านนบีไม่เคยละหมาดมากกว่า2รอกาเลยคำว่าไม่เคยละหมาดมากกว่า2รอกานี่คือหมายถึงละหมาดอะไรดูรีอัสรีแล้วก็อิชานะครับเพราะนั้นการละหมาด2รอกาหรือการละหมาดย่อในการเดินทางนักวิชาการจึงกล่าวว่ามันเป็นซุนนะห์มุอัคกะดะห์คำว่าซุนนะห์มุอัคกะดะห์คืออะไรคือสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติไม่เคยละทิ้งโดยที่สิ่งนั้นไม่ใช่วาญิบถ้าวาญิบหรือฟัรดูเนี่ยอันนี้ชัดเจนการละหมาด5เวลาเป็นวาญิบเป็นฟัรดูการถือศีลในเดือนรอมฎอนเป็นวาญิบเป็นฟัรดูแต่คำว่าซุนนะห์มุอักกะดะห์คือสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติโดยที่ไม่เคยละทิ้งเลยในสิ่งที่ไม่ใช่ฟัรดูและการละหมาดย่อในการเดินทางเป็นสิ่งที่ท่านนบีไม่เคยละทิ้งเลยนะครับซอฮิบตัวอบาบักรินฟะลัมยะซิดอาลารอกอะตัยนีฉันได้ร่วมเดินทางกับท่านอบูบักรท่านก็ไม่เคยละหมาดมากกว่า2รอกะห์เลยวะซอฮิบตุอุมัรเดินทางไปกับพ่อของฉันคือท่านอุมัรก็ไม่เคยละหมาดดูรีอัสริมมากกว่า2รอกะห์เลยท่านอุสมานเช่นเดียวกันนะครับวะกอดกอลัลลอฮุตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะและได้ปรากฏหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหน้าที่รอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในแบบอย่างที่ดีเพราะนั้นการเดินทางเราสามารถที่จะย่อการละหมาดประการที่2ระยะทางระยะทางที่เราสามารถที่จะย่อละหมาดได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งหรือมีความเห็นที่แตกต่างของนักวิชาการผมไม่อยากจะใช้คำว่าขัดแย้งเพราะเขาไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกมีความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของระยะทางที่สามารถจะละหมาดย่อได้เพราะอะไรเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกระบุอย่างชัดเจนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของระยะทางไม่มีหะดีษที่นบีบอกว่าต้องเดินทางระยะทางเท่านี้ถึงจะละหมาดย่อได้นะครับนักวิชาการเอามาจากไหนอย่างเช่น80กิโลเอามาจากนะครับการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านย่อการละหมาดแต่ถามว่าเป็นหลักฐานที่มาชี้ขาดไหมไม่ใช่นะครับก็เลยนักวิชาการส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่าการละหมาดที่อนุญาตให้สามารถย่อได้นั้นจะต้องเป็นการละหมาดที่มีระยะทาง4 บุรุษบุรุษมาจากคำว่าบริษบริษมาจากแปลว่าภาษาไทยว่าไปรษณีย์ไม่เกี่ยวอะไรกับไปรษณีย์คือในยุคสมัยอดีตเนี่ยนะครับเวลาที่มีการส่งสารเนี่ยไปยังที่ต่างๆเนี่ยเขาจะมีที่พักม้าและแต่ละที่พักเนี่ยนะครับก็จะมีระยะทาง4บุรุษก็คือ4ที่พักระยะทางเนี่ยนะครับถ้าเทียบปัจจุบันก็ประมาณ80กิโลเมตรเขาก็เลยบอกว่านักวิชาการเลยบอกว่าถ้าการเดินทางที่มีระยะทาง80กิโลเมตรเป็นต้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะย่อการละหมาดได้แต่ถามว่ามีหลักฐานที่มาจากหะดีษไหมว่าต้อง80กิโลไม่มีนักวิชาการบางคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องดูว่าระยะทาง80กิโลเป็นต้นไปให้ดูว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเรียกว่าการเดินทางหรือเปล่าสิ่งที่เราปฏิบัติเรียกว่าการเดินทางหรือเปล่าอย่างเช่นจากอนาติกไปคลอง19กี่กิโลแต่เวลาเราไปเนี่ยเราคิดว่าเป็นการเดินทางไหมคำว่าการเดินทางคืออะไรคือจะต้องมีการตระเตรียมตระเตรียมยานพาหนะตระเตรียมเสบียงนะครับถึงจะเรียกว่าการเดินทางบรรดานักวิชาการบางกลุ่มยังบอกว่าระยะทางไม่จำเป็นให้ดูว่าสิ่งที่มีการปฏิบัติถูกเรียกว่าการเดินทางไหมถ้าไม่ได้ถูกเรียกว่าการเดินทางก็ไม่อนุญาตให้ย่อการละหมาดทีนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูว่าที่สมมติเราไปอยุธยาเตรียมเสบียงเตรียมผ้าเตรียมผ่อนแต่ว่าเดินทางทั้งที่ระยะทางอาจจะไม่ถึง ไม่ถึง80แต่ทำไมเราละหมาดย่อได้เพราะเรามองว่านี่คือการเดินทางนะครับวันนี้ไงเราเรียกการเดินทางไหมล่ะเราก็ไปส่งอ่ะบางคนบอกว่าถ้าข้ามจังหวัดอะอย่างผมเนี่ยผมทำงานสมุทรปราการแต่ผมไม่เคยละหมาดย่อเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้มองว่าผมเดินทางผมบอกผมแค่ไปทำงานทั้งที่ระยะทางเนี่ยมากกว่านะครับเพราะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ให้เราดูตามความเหมาะสมถ้าเรามองว่าที่เราไปเนี่ยคือการเดินทางเราก็สามารถที่จะย่อละหมาดได้ถ้าเรามองว่ามันไม่ใช่การเดินทางเราก็ละหมาดเต็มไม่ได้มีความผิดอะไรทีนี้สมมุติว่าเป็นระยะทางแต่ถ้าระยะทางเกิน80กิโลอันนี้แน่นอนนะครับนักวิชาการทุกมัสฮับอนุญาตให้ย่อการละหมาดได้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าย่อกับรวมคนละฮุกกลมกันย่อเฉพาะการเดินทางรวมขึ้นอยู่กับอุปสรรคและการเดินทางก็เป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคเพราะนั้นเวลาที่เดินทางเราจึงสามารถทั้งย่อและก็ทั้งรวมทั้งย่อและก็ทั้งรวมทีนี้นิดหนึ่งถ้าเราเดินทางเนี่ยนะครับจำเป็นไหมคำถามที่เราจะต้องรวมการละหมาดเราบอกว่าการเดินทางเป็นอุปสรรคที่สามารถจะรวมการละหมาดได้คำถามต่อมาจำเป็นไหมที่ทุกครั้งที่เราเดินทางเราจะต้องรวมการละหมาดไม่จำเป็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเราเดินทางเราย่อไหมย่อแล้วเราดูว่าเรามีอุปสรรคไหมระหว่างที่เราเดินทางถ้าเรามองเราไม่มีอุปสรรคในขนาดนั้นการละหมาดในเวลาของมันเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐมากกว่าเพราะอะไรเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอินนัสศอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบันเมากูตาแท้จริงการละหมาดได้ถูกกำหนดสำหรับผู้ศรัทธาในเวลาของมันเพราะนั้นถ้าการละหมาดเดินทางโดยที่ไม่มีอุปสรรคการละหมาดในเวลามีความประเสริฐมากกว่าแต่ถ้าถามว่าจะรวมได้ไหมได้เพราะนั้นเราไปทีละขั้นระยะทางนักวิชาการบอกว่าอย่างน้อยต้อง80กิโลหรือถูกเรียกว่าการเดินทางประการที่3เราจะเริ่มย่อตั้งแต่เมื่อไหร่เราสามารถที่จะย่อเพราะการเดินทางเรามีสิทธิ์ที่จะย่อเราจะย่อได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลยไหมไม่ได้เรานักวิชาการบอกว่าเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการย่อการละหมาดหลังจากที่เราเดินทางออกจากที่พำนักของเราระหว่างทางสมมติว่าเดินทางไปอยุธยานะครับหรือเดินทางไปเชียงใหม่พอขับรถออกจากบ้านแวะปั๊มระหว่างทางแม้จะอยู่ในกรุงเทพเราย่อได้แล้วให้พ้นหมู่เก็บของเราก่อนให้วนบ้างเราก่อนบางคนบอกว่าไม่ได้ต้องไปถึงเป้าไม่จำเป็นนะครับให้ออกจากบ้านให้ออกจากหมู่เก็บของเราเนี่ยออกจากบริเวณของบางคอแหลมเนี่ยนะครับไประหว่างทางเนี่ยพี่น้องย่อได้เลยสามารถที่จะย่อได้เลยระหว่างทางคำถามมุมกลับสมมติว่าแล้วกลับมาจากการเดินทางอ่ะสมมติไปไหนดีไปประจวบพอไปถึงพระราม2ย่อได้ยังได้แล้วไม่ใช่เราไปประจวบไงเราไปประจวบแต่เราสามารถเริ่มย่อได้แล้วระหว่างทางใช่ไหมครับทีนี้เวลากลับมาจากประจวบกลับมาถึงบ้านเวลาของอัสรีลูรี่ยังไม่ละหมาดย่อได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เมื่อมาถึงที่พำนักเราสิทธิของการย่อหมดไปแล้วเพราะย่ออยู่ในระหว่างการเดินทางถ้าพี่น้องจะย่อพี่น้องต้องย่อระหว่างที่ยังไม่ถึงบ้านพอมาถึงบ้านแล้วย่อได้ไหมแต่ทำอะไรได้รวมได้เพราะยังไม่ได้ละหมาดเราย่อไม่ได้แล้วมาถึงบ้านนะครับรวมได้แต่อยู่ในมุกเก็บไงครับย่อไม่ได้แล้ว คำถามต่อไปละหมาดอะไรก่อนสมมติเดินทางมาจากประจวบเลยเวลาของซูรีมาแล้วนะครับเข้าเวลาอัสรีแล้วมาถึงบ้านในเวลาของอัสรีซูรียังไม่ละหมาดละหมาดอะไรก่อนซูรีก่อนนะครับละหมาดซูรีก่อนนะครับละหมาดซูรีก่อนแล้วละหมาดอัสรีต่อประเด็นต่อไปประเด็นที่4เป็นคำถามระยะเวลาที่ศาสนาอนุญาตให้สามารถย่อการละหมาดได้ประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นประเด็นที่ไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าต้องกี่วันเพราะบรรดาหลักฐานนะครับที่เราได้รับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการกระทำของท่านนะหลักฐานคำพูดไม่มีมีหลักฐานในเรื่องของการกระทำหลักฐานในเรื่องของการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีหลากหลายและหลักฐานจากความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ก็มีหลากหลายบางทัศนะจึงบอกนะครับว่า4วันบางทัศนะบอกว่า15วันบางทัศนะบอกว่า19วันบางทัศนะบอกไม่มีเวลาที่ตายตัวแล้วออกมาจากไหนทุกทัศนะมีหลักฐานนะแต่ไม่ใช่หลักฐานในเรื่องของคำพูดเป็นหลักฐานในเรื่องของการกระทำหลักฐานที่บอกว่า4วันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเอามาจากไหนเอามาจากเหตุการณ์ในการเดินทางมาทำฮัจญ์ของท่านนบีท่านนบีเดินทางจากมะดีนะห์มาถึงมักกะห์ในวันที่4ของเดือนดุลฮิจญะห์และในช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านนบีก็ละหมาดย่อพอถึงวันที่8กี่วันละ4 5 6 7 8 4วันวันที่8ไปไหนไปมีนาวันที่8เรียกว่าวันตัรวียะห์ก็ไปที่มีนาพอถึงมีนาเนี่ยท่านนบีก็ละหมาดย่อนักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่เดินทางและพำนักในที่หนึ่งในระยะเวลา4วันอนุญาตให้เขาย่อการละหมาดได้แต่ถ้าพำนักเกินกว่า4วันจะต้องละหมาดเต็มเพราะอะไรเพราะมองว่าท่านนบีอยู่ที่มักกะห์เพียงแค่4วันท่านนบีเลยไม่ละหมาดเต็มการตีความจากการกระทำของท่านนบีบางทัศนะบอกว่า19วันอนุญาตให้ย่อการละหมาดได้เอามาจากไหนเอามาจากเหตุการณ์ที่ท่านนบีเดินทางมาพิชิตเมืองมักกะห์ท่านนบีอยู่ที่มักกะเป็นระยะเวลา19วันท่านนบีก็ละหมาดย่อแล้วก็ท่านนบีเดินทางกลับนักวิชาการกลุ่มนี้จึงบอกว่าถ้าเดินทางด้วยกับระยะเวลา19วันสามารถที่จะย่อการละหมาดได้แต่ถ้าอยู่นานกว่านั้นก็ให้ละหมาดเต็มนักวิชาการบางกลุ่มบอกว่า6เดือนเหตุการณ์นะครับท่านอุมัรอับดุลลอฮ์อุมัรได้ออกเดินทางนะครับไปอาเซอร์ไบจันไปเรียกว่าไปทำสงครามปรากฏว่าพอไปถึงนู่นเนี่ยนะครับหิมะตกและเรือเนี่ยติดหิมะไม่สามารถที่จะเดินทางกลับอยู่ที่นู่นเป็นระยะเวลา6เดือนท่านละหมาดย่อตลอดแล้วเราจะเอายังไงนักวิชาการกลุ่มหนึ่งจะบอกว่าการกำหนดระยะเวลาในการละหมาดย่อเนี่ยให้มองอยู่ที่ว่ายังอยู่ในสภาพของการเดินทางหรือเปล่าคือเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นที่ท่านนบีอยู่ที่มักกะห์19วันอยู่ที่ระหว่างทำฮัจญ์4วัน หรือที่ท่านอุมัรอับดุลลอฮ์บินอุมัรอยู่ที่อาเซอร์ไบจาน6เดือนหรืออีกการรายงานของบรรดาซอบ้าบางท่านเนี่ยนะครับอยู่ในที่1เนี่ยเป็นเวลา9เดือนละหมาดย่อเพราะอะไรเพราะเขายังไม่รู้ว่าเขาสามารถที่จะกลับได้เมื่อไหร่คือมองว่าตราบใดก็ตามที่ยังอยู่ในสภาวะของการเดินทางก็สามารถที่จะย่อการละหมาดได้แต่มีทัศนะหนึ่งนะครับที่ผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับเป็นทัศนะของซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับได้กล่าวนะครับว่าพวกเราเนี่ยพวกเราก็คือท่านและเหล่าบรรดาซอบะเมื่อเราเดินทางไปยังที่หนึ่งที่ใดเป็นระยะเวลา19วันเราก็ละหมาดย่อไฟดาซิดนาแต่ถ้าเมื่อไรที่เราไปอยู่ที่หนึ่งที่ใดเนี่ยมากกว่า19วันอัตมัมนาเราจะละหมาดเต็มเพราะถามว่าทำไมแบบนี้เพราะว่าระยะเวลา19วันเนี่ยคือเหมาะสมในเรื่องของการเดินทางแต่ไม่ได้บอกทัศนะนี้เป็นทัศนะที่ถูกต้องที่สุดนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องที่มีทัศนะหลากหลายทัศนะพี่น้องจะยึด4วันก็ได้พี่น้องจะยึด15วันก็ได้พี่น้องจะยึด19วันก็ได้นะครับก็แล้วแต่ผมนั้นไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดหรือพี่น้องจะยึดว่าตราบใดที่ยังอยู่ในสภาวะของการเดินทางจะอยู่4เดือน6เดือนอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องแต่ทัศนะที่บอกว่า19วันเนี่ยมันเหมาะสมเวลาเราไปที่อย่างเช่นไปทำอุมเราะห์อะไรเนี่ยอย่างน้อยก็15หรือมากกว่าเพราะนั้นถามว่า19วันเนี่ยกี่สุกอ่ะ2สุกกว่า2สุกกว่าท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ละหมาดวันสุกติดต่อกัน3สุกผู้ชายใช่ไหมสามสุขจะถูกบัตทับตาว่าเป็นหมู่นาฟิกเพราะคนเวลาคนเดินทางวายิบต้องละหมาดวันสุขไหมไม่วายิบนะครับเพราะนั้นก็เป็น อีกทัศนะหนึ่งนะครับประเด็นต่อมาสมมติว่าเราเดินทางแล้วเราแวะที่มัสยิดขณะที่มัสยิดกำลังละหมาดกันอยู่กำลังละหมาดอยู่แล้วเราไปเป็นมะมูมให้เราทำไงตามนะครับละหมาดตามอิหม่ามนะครับเพราะอิหม่ามยังไงเขาก็ละหมาดเต็มอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ละหมาดเต็มพร้อมกับอิหม่ามเราจะย่อได้ไหมถ้าจะย่อเนี่ยก็ควรจะแยกออกมาละหมาดนะครับแต่ว่าเวลาเราไปถึงมัสยิดที่เขากำลังละหมาดญะมาอยู่การละหมาดพร้อมกับอิหม่ามละหมาดญะมาแน่นอนเราเป็นสิ่งที่ได้รับผลบุญนะครับมากมายจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการบริจาคนอกเรื่องมั้ยเนี่ยเอานี้เรื่องนี้ก่อนสมมติว่าเราอันนี้เรารู้ว่าอิหม่ามเนี่ยเขาเป็นมุกีมก็คือเป็นคนในพื้นที่นะครับเราก็ต้องเนียดละหมาดเต็มเพราะอินนามันอามาลูบินนิยาตสมมติว่าไปขณะที่เขาละหมาดอิชาอยู่เนี่ยเราก็เนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดอิชาสี่รอกะอ์เป็นมะมูมลิลลาฮิตะอาลาสมมติว่าเราไปในมัสยิดข้างทางเนี่ยซึ่งมันเลยเวลาของการละหมาดฟัรดูไปแล้วเห็นคนกำลังละหมาดอยู่เนี่ยเราจะเนียดยังไงเราจะไปตามเขาอ่ะนึกภาพพี่น้องนึกภาพออกไหมสมมติเนี่ยอย่างเช่นบัลูรี่เนี่ยประมาณเที่ยง15ใช่ไหมละหมาดฮะนั่นอาซานเที่ยง15ละหมาดเราเข้ามาเวลาเที่ยง15เรารู้แล้วว่าคนที่เป็นอิหม่ามอยู่เนี่ยคือเป็นคนมุกีมคือคนที่ไม่ได้เป็นคนเดินทางอยู่แล้วนี่พูดถึงมัสยิดไม่ใช่มัสยิดอันนาตีกนะมัสยิดระหว่างทางที่อยู่ข้างทางข้างถนนน่ะสมมติว่าเราไปเวลาบ่ายโมงไปถึงมัสยิดเวลาบ่ายโมงมีคนละหมาดแล้วเราไม่รู้ว่าเขาคนที่ละหมาดเป็นคนในพื้นที่หรือเป็นคนเดินทางเคยเจอไหมเออทำไงอ่ะไอ้จะเนียดยังไงอ่ะโดยที่เราไม่รู้ว่าเข คนที่กำลังละหมาดอยู่เนี่ยเป็นคนพื้นที่หรือเป็นคนเดินทางเพราะถ้าเขาเป็นคนพื้นที่เราต้องเนี่ยละหมาดเต็มถูกไหมถ้าเป็นมะมูมครับตามเขาเนี่ยแต่ถ้าเขาเป็นคนเดินทางเราก็เนี่ยละหมาดย่อเราไม่รู้ถูกต้องนะครับในกรณีที่เราไม่รู้เนี่ยนะครับการละหมาดอีกยามะหนึ่งหรือการละหมาดแยกโดยที่ไม่ละหมาดตามเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อนุญาตแต่ถ้าละหมาดตามเขาก็ได้แล้วก็เนี่ยว่าข้าพเจ้าละหมาดเนี่ยในใจข้าพเจ้าละหมาดดูรีนะครับมะมูมันลินไลตาละสมมติว่าถ้าเขาละหมาดสองรักษ์ให้สลามเราก็ให้สลามพร้อมเขาถ้าเขาละหมาดเต็มเราก็ละหมาดเต็มพร้อมเขามารวมกับละหมาดวันศุกร์ได้ไหมคือการเดินทางในวันศุกร์เนี่ยนะครับนักวิชาการบอกว่าเป็นสิ่งที่มักรูฟนะครับการเดินทางในวันศุกร์เป็นสิ่งที่มักรูฟมักรูฟคือในกรณีที่เจตนาที่จะเดินทางโดยที่ละทิ้งการละหมาดวันศุกร์มักรูฟแต่ถ้าเรามีความจำเป็นที่ต้องเดินทางอย่างเช่นเครื่องบินมันถูกจองไว้วันศุกร์การเดินทางก็เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้นะครับเวลาที่เราละหมาดวันศุกร์สมมติว่าเราเดินทางในวันศุกร์ระหว่างทางไปเจอมัสยิดกำลังละหมาดวันศุกร์อยู่ถามว่าเราจำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์พร้อมเขาไหมจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าเราจะไปละหมาดวันศุกร์พร้อมกับญะมาอะห์ก็เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ทีนี้หลังจากละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถละหมาดอัสรีสองรอกันแล้วก็ย้ำหรือรวมได้เลยไหมตรงนี้เป็นประเด็นที่นักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับนักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าสามารถกระทำได้เพราะการละหมาดวันศุกร์ก็คือละหมาดที่แทนจากละหมาดดูรีเพราะนั้นการละหมาดอัสรีหลังจากนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำเพราะอะไรเพราะการละหมาดวันศุกร์มันมีความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบจากการละหมาดดูรีเพราะดูรีมัน4แต่วันศุกร์มันแค่2สมมติว่าถ้าไปโดยที่ไม่ทันคุตบะแล้วละหมาดแค่2ละหมาดจะได้ไหมได้ก็แทนจากลูรีไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ทัศนะที่น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าก็คือสามารถที่จะรวมนะครับการละหมาดได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็ดูความจำเป็นของเราในการเดินทางว่าเรารีบเร่งที่จะต้องละหมาดอัสรีในเวลานั้นไหมนะครับถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะเดินทางไปถึงที่หมายนะครับถ้ายังอยู่ในเวลาของการละหมาดอัสรีค่อยไปละหมาดอัสรีย่อที่หมายจะเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐมากกว่านะครับวัลลอฮุตะอาลาอีกนิดนึงนะครับอีก2เรื่องสภาวะที่อนุญาตให้ย่อการละหมาดไม่ใช่ทุกการเดินทางศาสนาจะอนุญาตให้ย่อละหมาดสภาวะที่ศาสนาไม่อนุญาตให้ย่อการละหมาดคือการเดินทางมะซียะห์คือการเดินทางที่มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงอย่างเช่นคนๆ หนึ่งเนี่ยต้องเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งระยะทางนี่ได้เลยเกิน80กิโลเมตรสามารถที่จะย่อละหมาดได้แต่จุดประสงค์ที่เขาไปเนี่ยเป็นจุดประสงค์ที่ไม่ดีอาจจะเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการที่จะสร้างความขัดแย้งนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งนะครับหรืออาจจะเป็นพ่อค้าในสิ่งที่ขัดกับหลักการของศาสนาลักษณะแบบนี้ย่อไม่ได้ถ้าย่อการละหมาดนั้นก็ยังใช้ไม่ได้นะครับการละหมาดย่อที่เขาละหมาดใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นการละหมาดที่ศาสนาอนุญาตในเรื่องของการย่อจะต้องเป็นการละหมาดที่ต่ออะการละหมาดที่เป็นการเดินทางต่ออะเดินทางด้วยกับจุดประสงค์ที่ดีนะครับจุดประสงค์ที่ดีมีประเด็นตรงไหนอีกหมดเวลาแล้วด้วยโอเคแค่นี้การบริจาครักษาโรคได้หรือไม่นะครับมีฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านนบีได้กล่าวว่าดาวูมัรฎอกุมบิศศอดะกอตพวกท่านทั้งหลายจงรักษาความเจ็บป่วยของพวกท่านด้วยกับการบริจาคจริงๆแล้วผมมีตัวอย่างซึ่งเคยเล่าให้หลายๆที่ฟังที่เป็นผลของสิ่งที่ได้รับจากการบริจาคนะครับแต่ว่าด้วยกับเวลาที่จำกัดก็คราวหน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซัลลัมอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูน
1: ต๊ะกุหลาบเดชรัศมีโต๊ะกุหลาบเดชรัศมีหรือรอมะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของครูฟารีดายะรังวงจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นณมัสยิดยามีอุ่นอิบาดาบ้านทางควายซอยอ่อนนุช59สอบถามโทร0899262545 0899262545ครูฟารีดาลูกสาวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานศิลฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานศิลสกุลเดิมยะรังวงอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญาซะดียะฮัจญีสุไลมานฮัจญีอาดัมสมานศิลและฮัจญาชารีฟะหวังพิทักษ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดญะมีอะตุลมุสลิมีนสุเหร่าแดงซอยเสรีไทย46เขตคันนายาวสอบถามโทร0895242114 0895242114ฮัจญีสุไลมานหรือคุณอนุวัฒน์หรือคุณสุสมานศิลป์บุตรชายอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณอดุลเจมินคุณอดุลเจมินหรือคุณกอเซมอายุ49ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีกะรีมเจมินจะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีลุนอิสลามจระเข้ขบประเวศอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางปิบนาฏหรือคุณคอดียะจอมศรีอุสมานนางปิบนาฏหรือคุณคอดียะจอมศรีอุสมานได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของแจมะฮามูสลามเตะจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิตรไมตรีหนองจอก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์5สิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อท่านทานไข่ต้ม3ฟองต่อวันท่านจะได้โปรตีนดีวันละ18กรัมน้ำหนักลดแบบสุดเพราะในไข่มีโปรตีนและไขมันชั้นดีสูงมากๆสุขภาพของกระดูกดีขึ้นจากวิตามินดีฟอสฟอรัสแคลเซียมที่สูงมากๆในไข่สมองไข่จะมีโคลีนและวิตามินบีสุขภาพของเลือดสุขภาพของดวงตาจะดีมากในไข่มีลูทีนซีแซนทีนโอเมก้า3วิตามินเอและซิงค์ทำให้การมองเห็นดีขึ้นสดใสเทคนิคการเลือกไข่มี3หลักใหญ่ๆ 1. เลือกแบบออร์แกนิกไม่ฉีดยา2. ไก่ที่ถูกเลี้ยงในทุ่งกว้าง 3. ไข่ที่มีโอเมก้า3สูงการปรุงไข่ไม่ว่าจะต้มนึ่งตุ๋นได้หมดสถานีวิทยุเสียงอิสลามเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธาสารสรรสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: Learn and play.
6: ألعب وأتعلم.
7: هيا بنا.
8: Allah คือผู้สร้างทุกสิ่งใครสร้างฉันมา Allah ใครสร้างมนุษย์อัลลอฮ์ใครสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อัลลอฮ์ใครสร้างบรรดาสัตว์ต่างๆและบรรดานกอัลลอฮ
7: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
9: ตะบารอกัลลซีบิยัดฮิลมุลกวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรالذي خلق الموت

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 น.พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสเวลา 13:00 น.พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานับสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮัจญีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-929-9865 089-929-9865ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-782-7132 089-782-7132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักทางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังศาสนาทุกท่านพี่น้องครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรธนะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออีกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้กลับมาพูดเรื่องราวของศาสนาอีกครั้งนึงนะซึ่งเป็นครั้งที่2แต่โตเรียมนี่น่าจะหลายครั้งแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้วันศุกร์ก็คือไปพูดที่โรงเรียนอิสลามวนาลัยของคุณล้อคุณล้อไม่เป็นใครนะกีฉันเองก็ในบ้านป่านี่แหละครับผมก็คนบ้านป่าทำดีละอีกอย่างนึงต้องขอบคุณก็คือพี่น้องถือว่าอัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์เมตตามากเลยที่ให้มีโอกาสมาฟังเรื่องศาสนาหลายๆคนเนี่ยพี่น้องชวนมาฟังเรื่องศาสนานี่เขาก็จะบอกว่าไม่ว่างถ้าถามไปเยอะๆก็จะมีหลายเหตุผลหลายอย่างแต่ละคนก็มีเหตุผลของแต่ละคนพี่น้องครับถ้าเรารอว่างเนี่ยไม่ได้ฟังหรอกเรื่องศาสนาไม่ได้เรียนเจ้าที่ไหนคนที่ว่างก็ยุ่งกันทั้งนั้นแหละแต่ต้องเป็นไงจัดการบริหารเวลาแล้วพี่น้องรู้ไหมการมาฟังเรื่องศาสนาการเรียนศาสนาในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอัยมันใครก็ตามพี่น้องที่ซะละกะตอรีกอนแสวงหาออกไปแสวงหาความรู้ยัลตะมิซุฟีฮิอัยมันแล้วก็เป็นไงไปศึกษาเล่าเรียนหาความรู้วรรคต่อมาผลที่ได้รับก็คือซะฮาลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลลอฮ์จะทำให้เขานั้นสะดวกง่ายดายในการเข้าสวรรค์วันนี้อยากจะไปสวรรค์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเรียนศาสนาต้องขยันเรียนแล้วก็ผมให้เทคนิคอย่างนึงนะเวลาที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยบางอายะบางกุรอานหรือบางหะดีษเราเคยได้ฟังแล้วเราก็บอกว่าโอ้อาจารย์อันนี้ฉันฟังมา10รอบแล้วพอคิดแบบนี้เนี่ยมันทำให้ไม่อยากฟังเอาฟังมาแล้วไงบางทีไม่ตั้งใจละนั่นพี่น้องครับอันไหนฟังแล้วเนี่ยทำเป็นเหมือนยังไม่เคยฟังแล้วกันนะฟังเป็นการทบทวนถ้าอันไหนเป็นไงยังไม่ได้ฟังต้องตั้งใจมากๆวันนี้เนี่ยพี่น้องครับผมเตรียมเรื่องของยิ้มได้เมื่อภัยมานะท่านครูซันนะครับอาจารย์ฮัสซันเนี่ยก็โทรไปก็บอกว่าอาจารย์ช่วยหาหัวข้อหน่อยพอดีเพิ่งฟังบรรยายอยู่ไงฟังบรรยายอยู่ผมเนี่ยชอบฟังบรรยายก็มีซีดี MP3 ฟังอยู่ในรถเห็นมันขึ้นหัวข้อพอดีเลยยิ้มได้เมื่อภัยมาก็เอาอันนี้แหละแต่เนื้อหาจะไม่เหมือนกันแต่เอาหัวข้อเอาไว้และผมคิดว่าหัวข้อเนี่ยมันน่าสนใจคนเราเนี่ยพี่น้องคนที่ยิ้มบ่อยๆเวลาเจอคนรู้จักเจอพี่น้องแล้วยิ้มให้เนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นคนที่มารยาทดีนะอัลลอฮ์ไม่วะอะลัยฮิสสลามเราตัวอัลลอฮ์ไม่รักคนที่เอาข้างหน้าเนี่ยหันหน้าให้กับพี่น้องหมายถึงว่าไงหันแก้มให้กับพี่น้องของเขาก็คือยิงการที่ไม่มองหน้าคนเนี่ยพี่น้องเวลาเขาทักแล้วก็ทำเป็นมองสางตาเนี่ยก็ถือว่ายิงคนยิงเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รักคนที่ยิ้มได้แสดงว่าเป็นคนที่มีความสุขมีความสุขนะพี่น้องจงไปดูซิคนที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเวลาเขาให้อาหารตามสายอะความจริงเราเวลาได้กินอาหารเนี่ยเราต้องยิ้มนะเวลาเขาผัดอาหารเขาผัดมาอร่อยเนี่ยน่าจะยิ้มแต่ปรากฏว่าเวลาเขาให้อาหารตามสายเนี่ยพยาบาลเตรียมแล้ว
ใส่หลอดมาแล้วบางทีไม่ยิ้มหรอกหน้าบึ้งทำไมอ่ะมันเจ็บอัดอาหารเข้าไปอ่ะเข้าทางจมูกคนเคยกินข้าวทางปากกินทางจมูกคนที่ยิ้มได้แสดงว่าเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็คนที่ยิ้มได้เวลาที่เกิดเรื่องไม่ดีกับเขาแล้วเขายังยิ้มได้นี่อันนี้คือสุขที่มันเกิดจากภายในหัวใจต่างกันนะสุขภายนอกกับสุขในหัวใจสุขในหัวใจเนี่ยแม้ว่าร่างกายจะเจ็บป่วยแต่ก็ยังยิ้มได้แสดงว่ามันมีความสุขมาจากข้างในอย่างแรกเลยเอาแค่ยิ้มก่อนอย่าพึ่งไปตอนภัยพี่น้องเอาตอนยิ้มก่อนยิ้มเนี่ยเป็นซอดอกอทำไมเป็นซอดอกอเพราะการยิ้มเนี่ยทำให้คนเนี่ยรู้สึกดีท่านอัสลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นแบบอย่างให้เรานั้นเรียนแบบนะในอายะกุรอานนะพี่น้องที่หลายๆนักบรรยายหรือโต๊ะครูเวลาสอนศาสนาเนี่ยก็จะยกอายะนี้ละกอดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุลฮะซะนะแท้จริงแล้วในตัวของท่านศาสนทูตนั้นมีแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกเจ้าในการที่เราจะเป็นไงเรียนแบบหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องครับการยิ้มนั้นได้ผลบุญทำไมอ่ะก็มีหะดีษที่รายงานจากท่านอบูซาริน อัลกิฟารีรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าได้กล่าวกับฉันว่าลาตะฮกิรันนะมินัลมาอรูฟิชัยอาท่านอย่าได้ดูถูกต่อการกระทำความดีแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะวะลาอันตัลกออะคอกะบิวะจฮิตัลกินอย่าไปดูถูกนะไอความดีเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรว่าเราอันตันกอแม้ว่าแม้กระทั่งเรื่องอะไรเวลาที่ท่านเนี่ยตันกออาข้อก็หมายถึงแล้วกี้ยาไปว่าไปพบไปเจอคนที่เป็นพี่น้องของท่านคนที่เป็นสหายของท่านคนที่เป็นคนที่ท่านรู้จักบีวะจะให้ตันกินทำยังไงอ่ะเวลาไปเจอเนี่ยต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะไปอันนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับ2626แค่นี้ได้บุญแล้วเอาอยากได้บุญเพิ่มอีกทำยังไงยิ้มไม่พอพี่น้องต้องอะไรด้วยให้สลามด้วยใช่ไหมเอาอยากได้บุญเพิ่มอีกอยากจะให้บาปมันล่วงทำยังไงมุซอฟาฮะมุซอฟาแปลว่าอะไรนี่อย่างนี้สัมผัสมืออุลามะแนะนำนะให้จับ2มือหรือมือเดียวบ้านเราจะจับกี่มือเนี่ยฮะเออหอยเลยเวลาไปดูเนี่ยเอาให้เรียนแบบจับมือเดียวเนี่ยมุซอฟาก็คือจับมือนึงแต่ถ้าเกิดห่างกันไปนานเช่นบางยีไปอุมรอมาหรือบางยีเนี่ยเดินทางไปภาคเหนือนะอาจจะมีหลายบ้านนะบางยีนะมีบ้านตรงที่เหนือด้วยที่กรุงเทพด้วยที่ใต้ด้วยมีคนมีหลายบ้านนะห้ามดูแลรอให้ไม่ได้เจอบางยีนานหายไป3สัปดาห์มุซอฟาฮะเนี่ยไม่พอต้องให้อะไรด้วยมีการสวมกอดกันนะในยะวันอีดเนี่ยเขาเรียกยะบะกันนะแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยมุซอฟาฮะเจอกันทุกวันเนี่ยมุซอฟาฮะเนี่ยพอแล้วได้ผลบุญแต่ต้องมุซอฟาฮะสำหรับคนที่เป็นมะห์รอมมุอับบัดรู้จักมะห์รอมมุอับบัดมั้ยคนที่ห้ามแต่งงานกันตลอดกาลเพราะมันมีมะห์รอมมุอักกอดก็คือมะห์รอมที่ไม่ได้ห้ามแต่งงานตลอดกาลดูไม่ยากพี่น้องเช่นเมียของชาวบ้านเขาเนี่ยอันนี้ไม่ตลอดกาลหรอกถ้าผัวเขาตายเมื่อไหร่อ่ะเราก็มีสิทธิ์แต่ถ้าเขายังมีสามีอยู่ไปแต่งเขาได้ไหมไม่ซ้อต้องรอให้เขาตอลากันก่อนหมดอิดดาก่อนไอ้อย่างเงี้ยมะห์รอมไหมมะห์รอมเหมือนกันแต่มันมะห์รอมชั่วคราวมันไม่ได้ห้ามตลอดการอย่างนี้ไปจับมือเขาได้ไหมไม่ได้พวกเขยๆต่างๆนะพี่น้องอันนั้นก็ไม่ตลอดการนะดังนั้น
เรื่องที่ง่ายมากก็คือการยิ้มนบีบอกว่าอย่าดูถูกนะเวลาที่ท่านไปเจอพี่น้องของท่านแล้วก็ให้ท่านนั้นยิ้มนะครับแต่ถ้ายิ้มทั้งวันเนี่ยอันนี้ให้สงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะมีสารเด้งยิ้มหรือเปล่าลูกฉันเนี่ยจานอยู่ในห้องก็ยิ้มมองเพดานยิ้มอันนี้ไปดูนิดนึงเอาที่ตรวจมานิดนึงนะเดี๋ยวนี้เขาตรวจกัญชาได้ดูดกัญชาหรือเปล่ายิ้มทั้งวันอันนี้ยิ้มเนี่ยทีนี้อันนี้หมายถึงว่าโดยทั่วไปเวลาเจอพี่น้องก็ยิ้มหรือบางทีเนี่ยอาจจะยิ้มก็เกิดขึ้นได้เวลาผมนึกถึงเรื่องบางเรื่องอะนะนึกในใจเรื่องมันยิ้มมีนะพี่น้องครับเวลาเราจะสร้างความรักให้กับพี่น้องเนี่ยเขาบอกว่าอย่าซื้อด้วยเงินนะหมายความว่าไงพี่น้องเคยเห็นไหมแรงงานต่างด้าวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่มีลงทะเบียนสมัยนี้เขามีลงทะเบียนแล้วนะต้องมีบัตรมีอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีลงทะเบียนหรอกเวลาเอาแรงงานต่างด้าวมาเนี่ยบางทีทำอย่างกับหมูอย่างกับหมาโอ้โหด่ามันสารพัดสารเพให้ตังค์ไม่ให้แต่เป็นไงพูดจาไม่ดีด่าดูถูกเหยียดหยามวันหนึ่งไปน้องเขาจะกลับพม่าแล้วจะกลับกัมพูชาแล้วเอาอะไรอ่ะค้อนปอนมั่งค้อนปอนมั่งแหละไอ้ที่มันเป็นอะไรนะที่มันเป็นเหล็กใหญ่ๆแล้วมันมีเขาเรียกอะไรมันมีอันหนึ่งมันเป็นตีหวยแซ่ผมจำไม่ได้แล้วมันขับโบราณหน่อยมันจะเป็นเหล็กแล้วมีเงี้ยงมันหน่อยอันนั้นพวกนั้นแหละถอนปอนมั่งปาดคอมั่งอะไรมั่งพี่น้องเราไปถามดิไอ้ที่ปาดคอเพราะอะไรโอ้โหโดนกดขี่โดนเหยียดหยามก็แค้นบางทีเงินจ่ายไม่ครบด้วยงั้นนบีเนี่ยให้ข้อคิดเอาไว้แล้วก็ลองดูซิว่าจริงไหมเราใช้กับคนรอบข้างดูจากท่านอบูฮุรอยรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนากุมลาตะซะอูนันนาสบิอัมวาลิกุมนบีบอกว่าแท้จริงเนี่ยนะท่านทั้งหลายไม่อาจซื้อใจคนด้วยกับทรัพย์สินของพวกท่านหนึ่งในสิ่งที่ตามไปเนี่ยเขาบอกว่ามันมีทรัพย์สินด้วยที่ตามคนตายไป3อย่างใช่มั้ยมีอะห์ลูฮูมีคนครอบครัวเพื่อนฝูงมาลูฮูทรัพย์สินแล้วอีกอันหนึ่งคืออามาลูฮูการงานมีคนถามเชคมิมบาสรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาว่าทรัพย์สินน่ะตามไปยังไงเชคถ้าสมัยก่อนยังพอเข้าใจสมัยก่อนฟิรอูนตายฟาโรห์ตายบางทีแบกทรัพย์ฝังทรัพย์ไปด้วยจินซีฮ่องเต้นี่เอาลงไปเลยเอ๊ะแต่สมัยนี้ไม่เห็นมีสมัยเนี้ยไม่เห็นมีเลยใครแบกทรัพย์ไปอุลามะอธิบายแบบนี้พี่น้องอย่างแรกเลยเขาบอกว่าธาตุครับธาตุเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินธาตุนี่เขาไม่ได้เป็นคนนะเขาได้เป็นทรัพย์สินแปลว่าไม่มีสิทธิ์อะไรแม้กระทั่งจะไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยถ้าเป็นธาตุเนี่ยไม่วาญิบไม่วาญิบถ้าเป็นธาตุเพราะนั้นธาตุเนี่ยที่ไปตามส่งเจ้านายเนี่ยก็ถือว่านั่นแหละเป็นทรัพย์สินอีกอันนึงก็คือผลประโยชน์พี่น้องเวลาตายไปแล้วไอ้เคยทำดีกันอยู่เคยมีผลประโยชน์กันจบมันไม่ตามไปด้วยหรอกผลประโยชน์ที่จะตามไปเนี่ยนะนั้นการจ้างเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนจนไม่ค่อยจะถูกใส่ใจในเรื่องของการจัดการศพแปลว่าอะไรคนมาจะมาละหมาดเนี่ยน้อยคนมาจะละหมาดเนี่ยน้อยไม่เหมือนคนที่ดังคนดังคนรวยแต่ว่าคนที่เรียนศาสนาแต่คนที่สอนศาสนานี่อันนี้มีเหตุผลทำไมรู้ไหมเวลาครูบาอาจารย์เสียชีวิตแล้วคนไปละหมาดเยอะเขามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่บางทีคนรวยเนี่ย เวลาเสียชีวิตเนี่ย ทำไมมีคนไปละหมาดจะนาซะเยอะแปลกไหม เพราะว่าเขากระซิบมาว่าแบงค์แดง มากันกี่โรงเรียนมารู้เพียบไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น มาดูสมัยนบีนิดนึงสมัยนบีเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตจากท่านนบีรอฟิ

อัลชาบันนะปรากฏว่าครั้งนึงเนี่ยมีผู้หญิงคือเป็นคนผิวสีนะเขาก็อาศัยอยู่ที่มัสยิดนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่ดูแลความสะอาดสุราเป็นไงเสียชีวิตปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ตายตอนกลางคืนสมัยก่อนนะพี่น้องนะเวลาเสียชีวิตบ่านตอนไหนเนี่ยให้อะไรรีบฝังนั้นที่ใต้เนี่ยเวลาตายสัก5โมงเย็นเนี่ยเขาไม่เอาไว้ตอนเช้าเขาฝังเลย3ทุ่ม4ทุ่มเขาก็ฝังเอาแหละที่เมืองไทยเราเนี่ยไม่ใช่เมืองไทยเอาที่กรุงเทพเราเนี่ยมันต้องเอาข้ามเพราะอะไรเพราะหาคนขุดไม่ได้รอให้กูไปขุดตอน4ทุ่มเลย 2,000 แล้วกันธรรมดาขุด500ใช่ไหมแต่ขุด4ทุ่มอ่ะ 2,000 แล้วกันอ้าวไม่เป็นไรตรงนี้แต่ถ้ามีคนทำนะให้รีบทีนี้ขอหมายถึงว่ามีความสามารถเท่าที่ทำได้พี่น้องรู้ไหมมีคนอ้างมูฮัมหมัดอาลีที่เสียชีวิตไปแล้วนักมวยเขาไว้โอ้โหไว้ยาวอ่ะสาวว่าจะเป็นเกือบ 4-5 วันอ่ะเยอะมากเลยญาติเยอะเขาบอกเนี่ยที่เหตุผลเพราะว่าทำได้เขาบอกนะทำได้เพราะว่าอิสลามไม่ได้กำหนดนะ24ชั่วโมงเนี่ยแต่ให้รีบเนี่ยก็คือแล้วแต่อันนี้เป็นการตีความจนกระทั่งตกขอบเรื่องศาสนานะไม่ได้พี่น้องคือรีบตรงนี้ไม่ได้ว่ารอคนมาละหมาดพี่น้องครับรอคนมาเยี่ยมหมายถึงว่าคนที่จะจัดการ4ขั้นตอนเนี่ยเขาจัดการได้ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติไปประสบเรื่องของการฆาตกรรมและเขาต้องเอาศพไปชันสูตรอันนี้ก็ต้องรอเขาเจ็ดก่อนใช่ไหมถึงจะทำการจัดการได้ก็อยู่ที่ญาติด้วยเขาจะถามว่าญาติเนี่ยต้องการไหมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันเกี่ยวกับผลคดีความเนี่ยอันนี้มีเหตุผลแต่ไปรอคนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เหตุผลนะอันนี้อัลลอฮ์เอาโทษนะครับใครที่ทำให้ศพเนี่ยล่าช้าไม่เกี่ยวกับ24ให้เร็วที่สุดสมัยนบีเนี่ยฝังคืนนั้นเลยนะสมัยนี้ก็ทำได้นะถ้ามีความสามารถถ้าไม่มีก็รอเช้าหน่อยแต่อย่าให้มันนานๆไปอ่ะนะครับถ้าเกิดตายตอน5โมงเย็นเนี่ยผมว่านะหลังซูโบเนี่ยจัดการได้แล้วบอกอาจารย์ยังไม่ตื่นกันเลย จริงอะไรมาละหมาดญะนาซะห์ได้ละหมาดซูโบไม่ได้ตลกแล้วนี่มึงต้องละหมาดซูโบให้ได้ทีอ้าวฟาซาลันฮานบีถามถึงผู้หญิงคนนี้ก็รู้เขาก็บอกว่าตายแล้วมาผู้หญิงคนนี้ตายแล้วนบีถามว่าอาฟาลากุนตุมอาซันตุมูนีทำไมพวกท่านนั้นไม่บอกกับฉันเลยล่ะผู้หญิงคนนี้ตายไม่บอกบรรดาซอบะก็บอกว่าเห็นนบีกลางคืนแล้วฉันก็เลยจัดการกันเองนะฉันก็เลยจัดการกันเองเพราะไม่อยากให้ไปวุ่นวายอะไรนบีก็เลยเป็นไงครับก็เลยเป็นไงถามว่าดุลลูนีอะลากอบรีฮะท่านทั้งหลายบอกฉันหน่อยสิว่ากูโบนางอยู่ไหนเพราะฟังไปแล้วนบีก็เลยไปเป็นไงไปละหมาดให้ในกุโบนี่แหละหลักฐานนี่แหละที่เอามาตีกันอร่อยเลยสรุปในกุโบเนี่ยไม่ใช่ที่ละหมาดอันนี้ชัดเจนยกเว้นอย่างเดียวก็คือละหมาดญะนาซะห์เนี่ยอย่างตอนนี้นบีทำเอาไว้แต่เอาหลักฐานนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของการอ่านกุรอานในกุโบเอามายังไงอ่ะทำไมเอามาได้เพราะละหมาดญะนาซะห์มีกุรอานอยู่ในนั้นเพราะว่าตักเบสแรกมีฟาติฮะห์ในกุรอานเขาบอกเลยเนี่ยอ่านได้เอ้าก็ฟังเอาแล้วกันใช้สติปัญญาคิดเอาแล้วกันนะว่ามันตรงไหม มันตรงกันไหมเนี่ยคนละเรื่องเลยเอาไปคนไหนเนี่ยนี่เรื่องละหมาดนะครับนะสรุปแล้วอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยละหมาดที่กุโบเนี่ยได้นะถ้าเกิดมาไม่ทันน่ะทำยังไงรู้ไหมสมมติมาแล้วเนี่ยตักเบสเขาตักเบสไปแล้วหนึ่งตักเบสแล้วเนี่ยทำยังไงตักเบสขวด

0: วิ่งตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมาอิหม่ามตักเบสไปแล้ว3ตอนนี้เหลืออีก2เด้ทำยังไงมีวิธีเลือก2รายการ2อย่างหนึ่งสลามพร้อมไปเลยเหลือเท่าไหร่ได้เท่านั้นนับของเราเป็นตักเบสที่1เข้าไป3แล้วเนี่ยเรานับ1อย่างที่2ก็คือเพิ่มได้ให้ครบ4ทำได้ทั้งคู่หลักฐานพอกันนะแต่ไม่ใช่ว่าพอเขาเลยไปแล้วเฮ้ยกูไม่เอาแล้วกูรอตังแจกอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้อันนี้หมายถึงว่าอะไรไปละหมาดยะนาซะห์ผลบุญได้เท่าไหร่เท่ากับภูเขากีรอดภูเขาอูฮุดหรือว่ายะบะลุนอาซีมุนอ้าวเวลานบีละหมาดเสร็จเนี่ยหะดีษตรงนี้พี่น้องเนี่ยเป็นการยืนยันว่าในกุโบร์เนี่ยมันมืดอินนะฮาซิฮิลกุบูรแท้จริงกุโบร์บรรดาที่ฝังทั้งหลายเนี่ยมัมลูอะตุนซุลมาตันเต็มไปด้วยความมืดอาลาอะห์ลีอาลาอะห์ลีฮาวะอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลยูนาวิรุฮาละฮุมบิศอลาตีอะลัยฮิมอัลลอฮ์จะทำให้กุโบร์เหล่านี้เนี่ยสว่างด้วยกับสิ่งที่ด้วยกับการละหมาดของฉันก็คือนบีไปละหมาดเนี่ยทำให้กุโบร์ต่างๆเนี่ยสว่างเลยแล้วก็มีหะดีษพูดถึงอัศซอลาตุนูรุนการละหมาดนั้นเป็นรัศมีอุลามะห์อธิบายว่าเวลาอยากจะให้กุโบร์เนี่ยมันมีรัศมีเนี่ยต้องอะไรอยู่ในดุนยาต้องละหมาดให้ครบ5เวลาถ้าไม่มีละหมาดกุโบร์มืดครับแล้วก็ต่อให้คุณไม่ละหมาดในดุนยาเนี่ยและคุณเชิญคนมาละหมาด 3,000 4,000 มีประโยชน์มั้ยไม่มีประโยชน์เลยเพราะท่านไม่ละหมาดเองเนี่ยการละหมาดที่เป็นดุอานะการละหมาดยะนาซะห์เป็นดุอาเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องรับมันมีปัญหาเวลาจะส่งสัญญาณน่ะพี่น้องรู้มั้ยเขาส่งสัญญาณมาปรากฏว่าไอ้วิทยุเราเป็นไงไอ้ตัวรับเป็นไงพังเขาส่งมาเท่าไหร่ถึงมั้ยไม่ถึงนั้นการผลบุญของละหมาดยะนาซะห์ที่จะส่งผลถึงของอะไรของคนที่เสียชีวิตเนี่ยขึ้นอยู่กับการละหมาดของคนนั้นด้วยปรากฏว่าคนๆนั้นเนี่ยละหมาดไม่ได้ละหมาดฟัดดูเลยต่อให้คุณเชิญคนเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ถึงทำไมอ่ะเพราะคนคนนั้นไม่มีสถานีรับคือละหมาดศาสนาสอนให้เราเลือกละหมาดด้วยกับตัวเราก่อนที่จะถูกคนอื่นพาเราไปละหมาดนะแต่นบีเนี่ยเป็นไงให้ความสำคัญมากนะครับให้ความสำคัญมากกับอะไรกับเรื่องของคนแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรมีหน้าตาที่สวยนะมีตำแหน่งใหญ่โตแต่นบีเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของกุลูบก็คือหัวใจและก็การกระทำนะเดี๋ยวนี้พี่น้องครับแปลกไหมถ้าคนแบบมีสตางค์หน่อยก็จะเยอะแต่ถ้าคนจนๆตายเนี่ยแต่เขาเป็นคนดีนะมาละหมาดมัสยิดตลอดเนี่ยปรากฏว่าบางทีเป็นไงเฮ้ยไม่ต้องไปบอกมันหรอกจนแล้วก็เสือกตายเอาอีกสวยอีกนะเป็นแบบนี้นั่นก็บอกกับพี่น้องนะนบีเองเนี่ยสั่งเลยถ้าเกิดมีคนที่เสียชีวิตบอกฉันพี่น้องครับแต่ให้ซื้อด้วยกับอะไรรู้ไหมวะลากินลิยาซะฮุมมินกุมบัสตุลวะจะฮีวะฮุสนุลคุลุกีแต่ท่านทั้งหลายสามารถซื้อใจพวกเขาได้ด้วยใบหน้าที่แจ่มใสและมารยาทที่ดีงามนี่อยากจะซื้อใจคนเนี่ยต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ปฏิบัติมารยาทที่ดีหลายๆคนเนี่ยพี่น้องผมไปขึ้นเวทีหลายครูหลายโต๊ะครูเหมือนกันบางคนเนี่ยชอบแยกนะแยกยังไงเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดสมมุติอะกีดะห์ไม่ตรงแต่มารยาทดีเอายังไงผมก็ว่ามันเป็นเรื่องไปสิไอ้อากีดะห์ไม่ตรงก็ใช่แต่ถามว่าไอ้ที่เขามีมารยาทดีเขาได้บุญไหมล่ะหรือว่าไม่ได้เลยขี้แบบไม่ใช่ไหมอากีดะห์หมายถึงว่าไอ้นี่นะไม่ใช่แบบเรื่องแบบคนละเรื่องนะหมายถึงว่าบางอย่างที่มันอาจจะมีข้อไม่ตรงกันบ้างนะที่เป็นเรื่องของฟูรุเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆปีกย่อยแต่ไม่ได้แปลว่าทำอย่างอื่นแล้วมันไม่ได้เลยนี่แยกไปสิเป็นเรื่องนั่นเรื่องมารยาทเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะในเรื่องของความดีเหมือนกันนะเพราะนบีเนี่ยบอกสั่งใช้เห็นไหม เป็นไงให้ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็วะฮุสนุลคูลุกีเพราะประเด็นว่าคือว่าเวลาที่เราจะสอนศาสนาถ้าเราเอามารยาทที่ไม่ดีไปให้เขาบางทีเขาปิดเครื่องรับเลยงั้นก็ต้องเอามารยาทที่ดีไปให้นบีใช้มารยาทที่ดีซื้อใจท่านยารีดกล่าวว่าท่านยารีดเนี่ยไปเจอนบีแล้วก็บอกว่ามาฮะจาบานียันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยหลบหน้าฉันแปลว่าเวลาที่นบีมีคนมองหน้าด้วยเนี่ยบดีจะมองหน้าคือเป็นไงครับใช้สายตามองสบสายตากันมุซูอัสลัมตุจนกระทั่งฉันเนี่ยให้สลามนบีเนี่ยให้ความสำคัญนะวะมาวะลาอะรอวะลารออานีอิลลาตะบัสซะมาฟีวะจะฮีพอให้สลามกับนบีท่านมักจะส่งยิ้มให้ฉันเสมอเวลายิ้มเวลาใส่อะไรฮะแล้วสลามกันแล้วก็ยิ้มกันอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรี6089แล้วก็มุสลิมนะครับ2475นะ3คำพี่น้องอันนี้ใครคนบอกท่านอิบนุมุบารอกกล่าวไว้ในหนังสือเรียดุสซอลีฮีนนะครับตอลากุตุลวัจญ์ใบหน้าที่ยิ้มแย้มบัซลุลมะอรูฟแล้วก็คือการทำความดีแล้วก็กัฟุลอาดาการไม่ก่อกวนผู้อื่นนี่3รายการนี่ก็คือซุนนะในเรื่องของการยิ้มนะนั้นก็ยิ้มกันบ่อยๆแต่ก็ถ้าผู้หญิงผู้ชายยิ้มให้กันเนี่ยก็ดูนะเป็นเรื่องเกิดฟิตนะห์มั้ยถ้าหัดยาสวยๆเนี่ยมายิ้มเล็กยิ้มใหญ่เนี่ยนะแล้วเขาก็ยังโสดๆอยู่ด้วยเดี๋ยวบางทีนะเดี๋ยวต้องแลกเบอร์กันหน่อยซะแล้วนะเดี๋ยวมันไปเรื่องนั้นนะพูดถึงผู้หญิงผู้ชายนะครับได้พูดถึงผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงส่วนผู้หญิงผู้ชายจะยิ้มให้กันก็ต้องเป็นไงต้องไม่ให้มีฟิตนะห์เกิดขึ้นนะเอ้ามาดูอีกนิดนึงภัยมาแล้วคราวนี้ภัยมาแล้วนะจะยิ้มได้มั้ยอิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาทำไมต้องบอกรอดิยัลลอฮุอันฮุมาเพราะว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยพ่อของท่านก็เป็นมุสลิมด้วยอับดุลลอฮ์ก็เป็นด้วยก็เลยฮุมาก็แปลว่าท่านทั้งสองนะอีกคนนึงก็อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็รอดิยัลลอฮุอันฮุมานี่เป็นอาลุนเบสด้วยนะครับเป็นญาตินบีด้วย เล่าว่า มีสตรีคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วได้กล่าวว่าอินนีอุสรออูเขามาบอกว่าฉันน่ะเป็นโรคลมบ้าหมูรู้จักลมบ้าหมูมั้ยเป็นยังไงชักใช่มั้ยก็คือจะผมสาวว่าจะเคยเห็นไม่กี่ครั้งแต่ว่าต้องเอาสิ่งที่แข็งในยัดปากเพราะไม่งั้นจะกัดลิ้นนะวันนั้นเขาเจอพอดีรองเท้าคัชชูใส่เข้าไปในปากอ๋อเหรอพอเลิกเป็นลมบ้าหมูเท่านั้นแหละหน้าบึ้งเลยมึงก็หาดีๆให้หน่อยสิแหมรองเท้ายัดใส่ปากเขาบอกว่าตรงนั้นมันจังหวะนะบางทีนะพอดีฉันก็มีนี่แหละอีแต่นี่แหละนะบางคนก็เอาช้อนให้กัดนะครับมันก็จะกัดก็คือโรคชักแล้วก็ลมเกร็งว่าอินนีอัตกัฟฟุนะเพราะกลัวว่าเวลาเกิดอาการแล้วเนี่ยบางทีคุมตัวเองไม่อยู่เป็นไงเกร็งมากๆก็ฉีกเสื้อผ้าแปลว่าเปลือยเลยโอ้อันนี้อันตรายนะถ้าเกิดไปเกิดที่ตลาดยุ่งเลยเกิดที่ตลาดนี่ยุ่งเลยเป็นไงถ้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นไงมือถือดิถ่ายคลิปกันแน่ใช่ไหมสมัยก่อนนี่แค่ดูใช้ปะใช้ตาดูเดี๋ยวนี้เห็นอะไรปั๊บคว้ามือถือถ่ายเลยถ่ายพอไหมไม่พอหรอกเดี๋ยวมันไปลง YouTube ดังเลยวันนั้นมีฝรั่งมาแก้ผ้าสาวิเป็นคนอาหรับด้วยแหละมาร็อกโกหรืออะไรเนี่ยมาเดินแล้วก็มาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์โอ้โหดังนะไอ้ของไม่ดีเนี่ยพี่น้องอย่าไปส่งต่อนะอ้าวปรากฏว่าเป็นไง เวลาที่เกิดอาการเนี่ยจะเปื่อยกาย อันนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรอกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้รู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวผู้อาการนะเออแต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นลมบ้าหมูก็เปื่อยได้ลองไปถามดูสิไอ้หลังนี่มันต่างแต่เป็นลมบ้าหมูปะเนี่ยเราไม่เกี่ยวหรอกมีอยากโชว์นะอันนี้บาปนะเพราะฉะนั้นลูกหลานเราเนี่ยเวลาไม่คุมหัวเนี่ยใส่กระโปรงสั้นเนี่ยถามเลยเป็นลมบ้าหมูเหรอเออถ้าไม่เป็นเนี่ยไปใส่ซะปิดให้เรียบร้อยนะฟาดอัลลอฮ์ฮาลีก็มาขอให้ท่านนบีนะดูอาให้หายคือเขาก็ขอเองแหละแล้วก็มาให้นบีนะขอดูอาด้วยให้หายนบีบอกว่าอินชิติซาบาร์ติวะลากัลญันนะไอ้โรคที่เราเป็นอยู่นะเขาบอกว่าหากนางประสงค์ในโรคนี้ก็ให้อดทนเถิดวะลากัลญันนะอัลลอฮ์จะให้สวรรค์สำหรับวะลากินญันนะขอโทษทีวะลากินญันนะสำหรับนางนั้นจะได้รับสวรรค์เรื่องนะฮูซอรอบอย่ามาถามผมเยอะนะถามเรื่องฟิกแล้วกันอ่านผิดถูกๆเนี่ยวะลากินญันนะผู้หญิง หมายความว่าไงนบีจะขอก็ได้นบีให้ทางที่ดีกว่าก็หมายความว่าไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยถ้านางอดทนนะอัลลอฮ์จะให้สวรรค์วะอินชีติดาอูตุลลอฮะไออูอาฟีกะแต่ถ้าหากเธอต้องการให้ฉันดูอาให้ฉันก็จะขอต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องวัดใจเราเลยเราเอาอะไรอยากจะหายจากอาการหรือว่าอยากจะอดทนโออาจารย์หมดตังค์ไปเยอะแล้วขอนี้แล้วก็ได้หายขอให้หายอ้าวไม่มีปัญหานะได้ทั้งคู่แต่ผู้หญิงคนนี้พี่น้องรู้ไหมฟากอละอัสบิรูขออดทนไม่ต้องขอให้ฉันละรู้แล้วไอ้ที่อดทนที่เป็นโรคนี้นะอัลลอฮ์จะให้สวรรค์อดทนเลยฟากอละแต่นิดนึงอินนีอาตากัชชฟูยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่อยากหายจากโรคนี้หรอกนะคืออะไรคือการเป็นเนี่ยเป็นการทดสอบแต่อินนีอาตากัชชฟูแต่ขอเรื่องนึงได้ไหมขออย่าให้ฉันเปลือยได้ปะเพราะฉันอายคือไอ้ตอนป่วยเนี่ยมันก็เจ็บปวดแหละไอ้แต่ว่าไอ้ที่มันรู้สึกมันแย่มากก็คือตอนที่มันเปลือยกายแต่ฉันจะเปลือยกายเนี่ยฉันรู้สึกมันไม่ดีท่านขอดุอาตรงนี้ให้ฉันไม่ต้องเปลือยกายได้ไหมนบีก็ไปไงฟาดอุลลอฮะลีอัลลาอัตกัชชะฟะนะฟาดาละฮานบีก็ขอให้แต่ไม่ได้ขอให้หายนะขอให้ไม่ต้องมีอาการเปื่อยแปลว่าเป็นลมบ้าหมูธรรมดาไม่ต้องฉีกเสื้อผ้าให้เปื่อยเพราะผู้หญิงตรงนี้ต้องการสวรรค์มุตตะฟะกุนอะไรเป็นหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมนี่พี่น้องคนที่ป่วยนะคนที่ป่วยเนี่ยอย่ามองทำไมยังยิ้มได้เพราะเขาอดทนแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้สวรรค์เขาเป็นการตอบแทนมีเชคท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นครูผมด็อกเตอร์อุสมาน เฉลยไม่ต่ำอย่าโอ้ไม่ใช่นะด็อกเตอร์อุสมานคอมมิสนะครับอันนี้เป็นด็อกเตอร์ที่ประเทศคูเวตนะเมื่อกี้ผมเพิ่งแชร์ไปเขาถามว่าเขาบอกว่ารากฐานของคนมุสลิมเนี่ยก็คือการงานทุกอย่างเนี่ยเรามุ่งไปที่ไหนเรามุ่งไปที่อาคิเราะห์นะพี่น้องคิดตามนะการทำอามัลอิบาดะห์ทั้งหมดเนี่ยเรามุ่งไปที่อาคิเราะห์ส่วนแน่นอนครับดุนยานี่เราก็จะต้องแบ่งสรรเวลาในการหาริสกีแต่เป้าหมายสำคัญของเราคืออาคิเราะห์นี่สำคัญกว่าเป็นคนสองโลกกันแหละแต่โลกที่สำคัญกว่าคือโลกอาคิเราะห์เขาถามว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้กี่ปีกัมนาอิชฟิดดุนยาเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยากี่ปีเชคก็บอกว่า40 50 60 70 80 คนที่มีสติปัญญาชี้คิดเลยนะและเราจะมีชีวิตอยู่ในมัซซักกี่ปีในโลกบัซซักกี่ปีเอ้าเรายังไม่รู้หรอกแต่เอาประวัติศาสตร์สักนิดนึงท่านอุสมานบินอัฟฟานเสียชีวิตผมจำไม่ได้ปีไหนนะอ้าวถึงปัจจุบันเนี้ยยังไม่ถึงวันกิยามะห์เนี่ยท่านอุสมานบินอัฟฟานอยู่ในบัซซักกี่ปีละก็ตามฮิจรอห์เนี่ย 1,400 ปีนานไหมจ๊ะนานมากเลยนะ 1,400 ปีเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเอาสมมุติเราตายปุ๊บเราก็ไม่รู้วันกิยามะห์จะถึงเมื่อไหร่จะอยู่อีก 2,000 ปีอีกปีอีก 3,000 วัลลอฮุวะอาลัมแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับชีวิตที่เราอยู่ในดุนยาแล้วอาคิเราะห์ล่ะกี่ปีอันนี้ตลอดกาลและไอ้ที่อยู่ในดุนยาเนี่ยนอนไปเท่าไหร่แล้วกี่ปีละ20ปีมึงนอนเนี่ยระบวกกันดีวันนึงนอน7ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยบุคูณไปทุกวันเนี่ยยิ่งตอนเด็กๆนี่นอนตลอดไอ้นับตอนที่อาเกนบาเล็กแล้วเนี่ยบรรลุศาสนาภาวะแล้วเนี่ยกี่ปีทำชั่วมาอีกกี่ปีสนุกไปกี่ปีพอฉันฟังแล้วฉันคิดเลยนะโอ้ตอนวัยรุ่นนี่ฉันอร่อยกว่าขออย่าล้อขอให้ฉันมีชีวิตยาวหน่อยจะได้ทำความดีเพราะว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยมันหลายปีเหมือนกันนะตอนที่ฉันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นอัลลอฮ์ใช้ให้ทำอิบาดะห์เนี่ย ลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์ไม่บังคับในสิ่งที่มนุษย์ท่านทั้งหลายลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟอิลลาวุสอาฮาในสิ่งที่พวกท่านไม่มีความสามารถพี่น้องครับอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาด5เวลาพี่น้องไปดูกรรมกรนะเขาแบกปูนแบกทรายแบกหินน่ะสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยนะครับที่เขา เข้ามาเป็นแรงงานเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเจ้าสัวหมดแล้วสมัยก่อนเข้ามาเสือผืนหมอนใบนะแขกเราก็มามุสลิมเราก็มาเสือผืนหมอนใบแต่ว่ามีเสือแล้วก็มีหมอนแล้วก็นอนแล้วก็หายตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยของเขาเดียวไปลงทุนเขาขยัน เขาก็ทำหน้าที่แบกข้าวสารนะ100โลนะเดี๋ยวนี้ข้าวสารเมื่อก่อนข้าวสารเนี่ย100โลเดี๋ยวนี้ซอยมา50แล้วเพราะว่ากรรมกรไม่ไหวแล้วหลังจะหักเมื่อก่อนแบก100โลพอมายืนดูเนี่ยโอ้โหยกแค่3โลฉันก็เหนื่อยแล้วนี่500โลแบกเออเขาทำได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องการใช่ไหมต้องการปัจจัยในดุนยาอัลลอฮ์ใช้ให้เราละหมาด5เวลาแต่ตอนกี่อลุกลหนึ่งนะของการละหมาดคือการยืนมีบอกไหมยืนละหมาดก่อนตักบีรุตุนเนี่ยรอมแบกข้าวสารสัก20กิโลเออไม่มีเลยนะเรายืนตัวบิ้วเลยนะรูกัวเอาตุ้มน้ำหนักมารองที่คอไม่มีสุยุดสบายบางคนสุยุดหลับเลยบางทีผมมันเย็นผมแอร์เย็นผมมันหนานะเออใช้เบาๆแบบเนี้ยยังไม่อยากจะทำเนี่ยแปลงเออตกลงอัลลอฮ์ใช้ยากเหรอนะ ใช้ไปมัสยิดมีไหมคนบางคนพี่น้องนั่งมวยอ่ะเคยเห็นนั่งมวยเปล่าเวลาเขาวิ่งเอากำลังเนี่ยเขาต้องเอาเหล็กใส่ที่ขาบางคนนี่หนักกว่านั้นอีกเอายางรถยนต์เนี่ยผูกเอวแล้ววิ่งเอออัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เลยเวลาเดินไปมัสยิดเอายางรถยนต์ผูก2เส้นไม่มีไปตัวเปล่าเดินริ้วๆนี่แหละจ้า
1: ขอถามปัญหานิดนึงได้มั้ย
0: จ้า
1: สำหรับอาจารย
0: ์ครับ
1: ถามว่าเรียนคุณธรรมถ้าไม่มีในกุรอานไม่มีในหะดีษใช้หลักอิจติฮาดเอาอะไรเทียบเราอิจติฮาดเองเน
0: ี่ยอิจติฮาดยังไม่เข้าเรื่องเลยนะ
1: ถามว่าถ้าไม่มีกุรอานไม่มีหะดีษแล้วทำไง
0: ทำยังไงก็อิจติฮาดวินิจฉัย
1: อิจติฮาดนี่จะเทียบจากหะดีษหรือเปล่า
0: อิจติฮาดนี่ก็คือใช้หลักฐานแต่มันไม่ตรงไม่ตรงหมายถึงว่าอย่างสมมติอิจติฮาดเรื่องอะไรอิจติฮาดเรื่องของ ยาบ้ายาบ้านี่ไม่มีในกุรอานเนาะ
1: และมีไม่บอกผมเรียนเรียนพอเรียนแล้วมันยิ่งหน่อย
0: จ้ะ
1: แล้วหลักการวิชาเขาว่าถูกได้สองผิดได้หนึ่งเอาตรงไหนมาถูกตรงไหนมาผิด
0: คืออย่างนี้เรื่องของดาลีนนะครับดาลีนเนี่ยถ้ามีตรงๆเนี่ยไม่ต้องอิจฉาถูกไหมถูกป่ะมีชัดเจนอย่างคอมเนี่ยซูราเนี่ยต้องอิจฉาไห
1: ม
0: ไม่ต้องแล้วเน
1: า
0: ะอันนี้ชัดเจนถ้าไม่มีเช่นมุคอดรอสยาเสพติดประเภทต่างๆทุกวันนี้มันเยอะเนี่ยก็ต้องวินิจฉัยวินิจฉัยนะว่ามันยังไงว่ามันมีไหมถ้าไม่มีเนี่ยก็ดูว่าเขาจะใช้อุลามะจะใช้การเขาเรียกอะไรครับเรื่องของหลักฐานนั่นแหละที่ว่านะไอ้ละก็คือผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอามานะส่วนถูกผิดเนี่ยเขาเรียกว่ามุชตะฮิดมุตละกอนอย่างเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์แหละมุชตะฮิดมุตละกอนก็คือบรรดาอิหม่ามต่างๆอ่ะนะทั้ง4นะอยู่ในซะลาฟุสซอลแล้วซึ่งเวลาที่เราเรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องครับนิดนึงนะคือถ้าสมมุติตอนเรียนเนี่ยแล้วเราเรียนแค่เล่มเดียวเนี่ยสมมุติผมเรียนหนังสือฟิกชาฟีเอาเรียนเล่มเดียวเนี่ยเอาไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดวันนึงที่เราไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกฟิกมุกอรอนมุกอรอนแปลว่าเปรียบเทียบมัสอาลาเดียวกันเนี่ยแหละพี่น้องมีการวินิจฉัยหลายอย่างเขาก็ให้การรอเยะรอเยะแปลว่าให้น้ำหนักใครน้ำหนักอันไหนมีน้ำหนักมากกว่าเนี่ยออกไหมซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะรอเยะตามหลักฐานนะที่วินิจฉัยเวลาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับการงานเนี่ยจะมาเป็นเพื่อนเรานะในหะดีษนบีบอกว่าอินนะมัยยิตะอิซาวุดยาฟีกอบรีฮีอินนะฮูยัสมาอูอัลคอฟกอนีอาลีฮิมฮีนะยูวัลลูนะอันฮูนะแท้จริงเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเมื่อถูกวางลงนะก็คือเวลาจะเอาไปฝังเนี่ยจะได้ยินนะอันนี้ในหะดีษนะครับพูดถึงได้ยินเสียงกระทบของรอยเท้าประเด็นนี้ตัดไปเอาผมจะเอาตรงกันประเด็นนี้ฟาอินนะกานะมุมินันปรากฏว่าถ้าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ศรัทธากานัสซอลาตุอินดะรอซีฮีอัลลอฮ์จะให้ละหมาดเนี่ยมาอยู่ที่หัวเขายิ้มได้ยังยิ้มได้แล้วเนาะถ้าคนละหมาดเนี่ยละหมาดจะมาอยู่ที่หัววากานาซียามูอันยามีนีฮีการถือศีลอดจะมาดูเบื้องขวาเขานะวากานาติซะกาตุอันชิมาลีฮีนะแล้วก็การจ่ายซะกาตการบริจาคเนี่ยจะมาอยู่ด้านซ้ายวากานาฟิอลุลคอยรอติมินัสซอดะกอติวะซิลละติวัลมะอรูฟวัลอิห์ซานอิลันนาสอินดะริจลัยฮีแล้วก็เป็นไงครับทางด้านเท้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำซอดาเกาะห์อันนี้เรื่องของทำกับมดีกับมนุษย์การเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติมารูฟก็คือการทำความดีอิห์ซานก็คือเป็นไงฮะการคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมกับเพื่อนบ้านกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพี่น้องก็จะมาไหนจะมาอยู่รอบตัวเรานะเนี่ยนี่คือในตอนต้นของฮะดีษก่อนที่จะสอบสวนนะครับเรื่องดีๆอามันซอลและจะมาอยู่หมดเลยนะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยแล้วคนกาเฟสล่ะเกิดอะไรขึ้นคนกาเฟสเนี่ยแน่นอนเขาไม่ได้ละหมาดครับเขาไม่ได้จ่ายซะกาตเขาไม่ได้บวชปรากฏว่าเป็นไงไอ้รอบข้างเขาไม่มีอะไรตัวช่วยเลยนั้นเวลาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับมาเลกาจะมาบอกแจ้งข่าวดีเลยรายงานสุดท้ายนะครับสุดท้ายละนะมุมินผู้ศรัทธานะครับ เขาจะบอกว่าไงเมื่อใดที่มีความตายมาเยือนเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับการแจ้งข่าวดีว่าอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยแน่นอนครับอัลลอฮ์ก็จะเตรียมความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ไว้นะเพื่อมอบให้แก่เขาซึ่งไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะมีความต้องการมากกว่านี้ไปอีกแล้วแต่ถ้าคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยเมื่อเขาพบความตายนะครับเขาจะได้รับแจ้งข่าวร้ายแสดงว่าอันมีซานเนี่ยการช่างความดีความชั่วเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นหรอกแต่พอเสียชีวิตเนี่ยเราก็รู้แล้วนะว่าเราเนี่ยจะได้รับข่าวดีหรือข่าวร้ายด้วยกับสภาพของมาเลกาที่มานะครับอ่ะหมดเวลาพอดีนะความจริงแล้วเนี่ยครับเรื่องศาสนาเนี่ยต้องทำใจให้ร่มนะค่อยๆสอนไปนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ ูดไปแล้วนะทำให้ไม่สบายใจก็ขอมานะครับแต่ว่าเราเป็นนักวิชาการก็นี่แหละแต่บางอย่างเนี่ยพี่น้องผมไม่ใช่ว่าไม่นั่นนะแต่ว่ามันเวลามันไม่มีนะแต่อย่างเราก็เตรียมเรื่องมามันเรื่องของภัยยิ้มได้ถามสดเนี่ยถ้ารายละเอียดขออนุญาตนะครับเป็นวาระที่เป็นเปิดคำถามอะถามตอบนะแล้วบางอย่างเนี่ยคืออะไรกุ้มบินจะมาด้วยก็อีกส่วนหนึ่งมันจะมาเนี่ยเขาเตรียมมาฟังบางเรื่องนะถ้าเป็นคำถามเนี่ยเดี๋ยวถามส่วนตัวจะดีกว่านะครับอ่ะนะครับลาก่อนนะครับสุภานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
2: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ โต๊ะกุหลาบเดชรัศมีโต๊ะกุหลาบเดชรัศมีหรือรอมะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของครูฟารีดายะรังวงจะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นณมัสยิดยามีอุ่นอิบาดาบ้านทางควายซอยอ่อนุช59สอบถามโทร0899262545 0899262545ครูฟารีดาลูกสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานศิลฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานศิลสกุลเดิมยะรังวงอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญาซาดียะฮัจญีสุไลมานฮัจญีอาดัมสมานศิลและฮัจญาชารีฟะหวังพิทักษ์จะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดญะมียะตุลมุสลิมีนสุเหร่าแดงซอยเสรีไทย46เขตคันนายาวสอบถามโทร0895242114 0895242114ฮัจญีสุไลมานหรือคุณอนุวัฒน์หรือคุณสุสมานศิลป์บุตรชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณอดุลเจมินคุณอดุลเจมินหรือคุณกอเซมอายุ49ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีกะรีมเจมินจะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีลุนอิสลามจระเข้ขบประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางปิบนาฏหรือคุณคอดียะจอมศรีอุสมานนางปิบนาฏหรือคุณคอดียะจอมศรีอุสมานได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่12กันยายนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนบังบุคอรีสลามเตะบังบุคอรีสลามเตะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของเจมาฮามูสลามเตะจะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงณมัสยิดอันฮุสนาเจระดับมิตรไมตรีหนองจอก
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์ดุนยานี้ไม่แน่ว่าจะอยู่ได้อีกนานไหมอะไรที่ต้องบอกก็ต้องบอกหรือต้องพูดก็ต้องพูดส่วนจะขัดใจใครหรือไม่วิทยุเสียงอิสลามวิทยุสร้างปัญญา
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการพี่น้องที่ฟังรายการที่รักทั้งหลายครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺให้เราหายใจได้มาถึงวันนี้นี่อย่านึกว่าเนี่ยเป็นความสามารถของเรานะครับแต่เป็นเพราะอัลลอฮฺเนี่ยเมตตาฟักกอดรอฮิมตาฮูนะครับเพราะอัลลอฮฺเมตตาคนคนนั้นเมตตาผมเมตตาพี่น้องที่นั่งฟังรายการศาสนาพี่น้องครับบาปเนี่ยมีสองอย่างนะบาปเนี่ยบาปเล็กกับบาปใหญ่บาปเล็กเนี่ยทำแล้วไม่ตกนรกพี่น้องอย่าได้ใจแล้วโอ้โหงั้นทำกันเลยเอ้ามาช่วยกันทำให้เต็มที่ไม่ใช่เล่าให้ฟังถ้าหากว่าบาปเล็กเนี่ยหลายๆบาปมารวมกันกลายเป็นบาปใหญ่ได้เจ้าครับส่วนบาปใหญ่นี่เป็นนะครับบาปเล็กกับบาปใหญ่ไม่เหมือนกันบาปใหญ่นี่มีประมาณ100กว่าข้อหลอบนะผมยังกลัวแล้วครับพี่น้องเรื่องง่ายๆก็คือคนที่ไม่นมาดเนี่ยคนที่ไม่นมาดเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าคนนี้กำลังทำบาปใหญ่ถึงจะมีบ้านราคา30ล้านหรือ100ล้านก็เถอะถึงจะมีรถอะไรรถเบนซ์นะราคา4ล้าน5ล้านอะไรก็ตามแต่แล้วแต่งชุดยูนิฟอร์มวันนึง 3-4 ชุดเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอะคุณกำลังทำบาปใหญ่ทำตัวทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทิ้งนมาดขนาดนี้เนี่ยพี่น้องครับอาจจะไม่ได้นมาดเลยทั้งปีไปนมาดเฉพาะปีละ2ครั้งในวันอีดุลอัฎฮากับอีดุลฟิตรีเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ก็จะให้คุณกินอาหารได้นะยังอยู่กับภรรยาได้3คน4คนได้อีกนะพี่น้องเราหาเพิ่มได้อีกนะครับเป็นคนที่5ที่6นะครับพี่น้องทำได้หมดนั่นแหละพี่น้องด่าใครก็ได้ยิ่งห่างอัลลอฮ์ยิ่งห่างกับคำสั่งของอัลลอฮ์เท่าไหร่นะครับอัลลอฮ์ยิ่งให้เขาสบายแล้วก็สนุกแล้วก็อร่อยมากขึ้นทำไมรู้ไหมมีตัวอย่างเปล่าในโลกก็ฟาราโอนไงฟิรอูนไงพี่น้องฟิรอูนฮามานกอรูนเนี่ยอยู่ในคัมภีร์กุรอานพี่น้องกับคนเหล่านี้ไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์เลยนะยิ่งไม่สุญูดยิ่งอร่อยชีวิตวันนี้ผมจะมาพาท่านพี่น้องไปนะครับไปคนที่มีมารยาทเลวว่าง่ายๆก็แล้วกันนะคนมารยาทแล้วเนี่ยไม่ใช่ด่าพ่อแม่ตัวเองนะรักพ่อแม่ตัวเองแต่ไม่สูญอยู่กับอัลลอฮ์มีหะดีษนะครับอยู่บทหนึ่งบันทึกโดยเราว่าฮุบโนฮับบานหรือฮิบบานนะครับดังท่านนบีได้กล่าวบอกว่าอันอับดุลลาฮิบเนอัมริบเนลอาสรดิยัลลอฮุอันฮุมาอันอินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนะฮูซักะรัสศอลาเยามันมีวันหนึ่งนบีเนี่ยพูดเรื่องนมาดนบีจะพูดทุกเรื่องไปน้องวันนี้ก็พูดเรื่องภรรยาเรื่องลูกเรื่องถือบวชเรื่องฮัจญีก็บางวันก็พูดเรื่องนมาดนี่การเป็นผู้นำคนนี่ไปน้องก็ต้องสอนคนทุกเรื่องนี่เป็นการเตือนพ่อบ้านด้วยนะคนที่เป็นพ่อบ้านคนเนี่ยมันจะสอนลูกเฉพาะปลุกลูกไปโรงเรียนเอาโทรศัพท์มาเรียนออนไลน์ได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องก็ต้องปลุกลูกให้นมาซุบโบด้วยพี่น้องเอาละนบีสอนแล้วว่ามันฮาฟะซออะลัยฮากานัตละฮูนูรอนใครที่รักษานมาให้ครบวันละ5เวลาเขาจะได้1นูรอนได้รัศมี2บุรฮานันเขามีหลักฐาน3วันอาญาตันเขาปลอดภัยนี่นบีชี้ให้เห็นนะครับคนที่รักษานมาดได้3อย่าง1ได้รัศมีที่ใบหน้าเต็มหมดเลยครับที่มือที่แขนที่ขาที่ศีรษะรัศมีเดินนี่ทุ่งมาชาดพี่น้องสง่างามใครเห็นก็จำได้พี่น้องครับ2มีหลักฐานยืนยันว่า ป็นมุมินเป็นมุสลิมข้อที่3นะญาตเขาได้รับความปลอดภัยยาวมันกิยามะในวันกิยามะเห็นครับสบายใจไหมพี่น้องฉะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์รับรองว่าเป็นศาสนาของฉันนะถือกันซะไปเรียนกันซะไปศึกษากันซะพี่น้องว่ามัลลัมยูฮาฟิดผู้ใดที่ไม่รักษานามาดลัมยะกุลละหูนูรอนในวันเกียร์มะเขาไม่มีรัศมีหน้ามืดหน้าดำเชิญตามสบายพี่น้องเวลาบุรฮานไม่มีหลักฐานเวลานาญาตเรื่องปลอดภัยไม่มีครับแล้วอยู่กับใครรู้ไหมว่ากานายามันเกียร์มะในวันเกียร์มะเขาจะอยู่พร้อมกับกอรูนอัลลอฮ์พี่น้องอยู่กับกอรูนนะสองฮามานสามอยู่กับฟิรเอาน์ว่าอุบัยเนี่ยคอลับอยู่กับอุบัยเนี่ยเป็นนักค้าขายในสมัยนบีมูฮัมมัดที่ไม่เอาศาสนาที่แอนตี้นบีมูฮัมมัดไล่นบีมูฮัมมัดตำหนินบีมูฮัมมัดตำหนิอัลลอฮ์ด้วยพี่น้องครับในวันเกียร์มะฟื้นหมดแล้วเราก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้กี่คนเนี่ยหนึ่งกอรูนสองฮามานสามฟิรเอาน์สี่อุบัยเนี่ยคอลับอยู่กับนักธุรกิจนะพี่น้องนะวันไม่รู้ว่าได้กี่แสนแต่ว่าอยู่ในนรกก็เป็นน้องเอาละฉะนั้นขอดุอาต่อรองให้เรายืนหยัดในอิสลามอดีนศาสนาของอัลลอฮ์คืออิสลามฉะนั้นอิสลามสอนเรื่องนมาดเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นนมาดอย่าขาดบอกให้ภรรยานมาดด้วยให้ลูกๆนมาดด้วยแล้วคนงานในออฟฟิศท่านก็ต้องนมาดด้วยซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบอิลัยก
1: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ โต๊ะกุหลาบเดชรัศมีโต๊ะกุหลาบเดชรัศมีหรือรอมะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของครูฟาริดายะรังวงจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นณมัสยิดยามีอุ่นอิบาดาบ้านทางควายซอยอ่อนนุช59สอบถามโทร0899262545 0899262545ครูฟารีดาลูกสาวอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานสินฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานสินสกุลเดิมยะรังวงอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญาซะดียะฮัจญีสุไลมานฮัจญีอาดัมสมานสินและฮัจญาชะรีฟาหวังพิทักษ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดญะมียะตุมุสลิมีนสุเหร่าแดงซอยเสรีไทย46เขตคันนายาวสอบถามโทร0895242114 0895242114ฮัจญีสุไลมานหรือคุณอนุวัฒน์หรือคุณสุสมานสินบุตรชายอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณอดุลเจมินคุณอดุลเจมินหรือคุณกอเซมอายุ49ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีกะรีมเจมินจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีลุลอิสลามจระเข้ขบประเวศอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางปิบนาถหรือคุณคอดียะจอมศรีอุสมานนางปิบนาถหรือคุณคอดียะจอมศรีอุสมานได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายน
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี0341147796เลขบัญชี0341147796 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 น.พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสเวลา 13:00 น.พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1-2-2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮะยีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-929-9865 089-929-9865ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-782-7132 089-782-7132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถากถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810
3: เหตุใดคลื่นสมองจากการฟังบทอ่านอัลกุรอานจึงสูงเมื่อเทียบกับเสียงอื่นการที่คลื่นสมองอัลฟาเพิ่มขึ้นจากการฟังบทอ่านอัลกุรอานมากกว่าเสียงอื่นนั้นมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และเหตุผลทางสรีระวิทยาที่ชัดเจนหลายประการได้เปรียบเทียบผลของการฟังบทอ่านอัลกุรอานกับเสียงอื่นๆและพบผลลัพธ์ที่น่าสนใจคลื่นสมองอัลฟาเพิ่มขึ้นจากการฟังบทอ่านอายะห์อัลกุรอานมากกว่าเสียงอื่นเนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่ทำงานร่วมกันได้แก่ลักษณะเฉพาะของเสียงและจังหวะการกระตุ้นพื้นที่สมองที่เกี่ยวข้องกับความผ่อนคลายการลดกิจกรรมของระบบประสาทซิมพาเทติกและการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณซึ่งทำให้เกิดสภาวะผ่อนคลายและสงบที่ลึกกว่าการฟังเสียงอื่นๆทำให้บทอ่านอายะห์อัลกุรอานมีศักยภาพเป็นเครื่องมือบำบัดทางเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษา

0: ายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
1: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرونหลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

และยังพวกซามูดเราได้ส่งซอลิห์พี่น้องของพวกเขามาพร้อมกับสารว่าพวกเขาจะต้องเคารพภักดีอัลลอฮ์แต่พวกเขาได้แตกออกเป็นสองพวกที่โต้แย้งกันสำหรับการเปรียบเทียบดูกุรอานซูเราะห์ที่7อายะห์73ถึง79ซูเราะห์ที่11อายะห์61ถึง68ซูเราะห์ที่26อายะห์ที่141ถึง159ซูเราะห์ที่54อายะห์ที่23ถึง32ซูเราะห์ที่91อายะห์ที่11ถึง15นั่นคือทันทีที่นบีซอลิห์ปฏิบัติภารกิจของท่านคนของท่านก็ได้แบ่งออกเป็นสองพวกคือผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธและความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายนี้ก็เริ่มขึ้นดังที่กุรอานกล่าวไว้ว่าบรรดาหัวหน้าผู้โอหังของหมู่ชนได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาจากหมู่ชนที่ถูกกดขี่ว่าพวกท่านรู้แน่หรือว่าซอลิเป็นรอซูลจากพระผู้อภิบาลของเขาพวกเขาตอบว่าแท้จริงเราศรัทธาในสารที่ถูกส่งมากับเขาแต่บรรดาผู้โอหังกล่าวว่าเราปฏิเสธสิ่งที่พวกท่านศรัทธากุรอานซูเราะห์ที่7อายะห์ที่75ถึง76ผู้อ่านควรจะสังเกตว่าสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นในนครมักกะในตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านมาเผยแผ่อิสลามเพราะในตอนนั้นชาว

อาการได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายและเริ่มมีความขัดแย้งระหว่างกันดังนั้นเรื่องนี้จึงสามารถใช้ได้กับเงื่อนไขที่อายะเหล่านี้ได้ถูกประทานมา

0: น
1: ซอลิห์ได้กล่าวว่าหมู่ชนของฉันทำไมพวกท่านจึงรีบเร่งเพื่อความชั่วก่อนความดีเล่าทำไมพวกท่านจึงไม่ขออภัยต่ออัลลอฮ์เพื่อที่พวกท่านจะได้รับความเมตตานั่นคือทำไมพวกท่านจึงรีบเร่งขอการลงโทษแทนที่จะขอสิ่งดีจากอัลลอฮ์คำพูดต่อไปนี้ของพวกหัวหน้าหมู่ชนของนบีซอลิได้ถูกกล่าวไว้อีกในที่หนึ่งว่าซอลิเอ๋ยจงนำการลงโทษที่ท่านสำทับเรามาสิถ้าหากว่าท่านเป็นหนึ่งในบรรดารอซูลกุรอานซูเราะห์ที่7อายะห์ที่77

พวกเขากล่าวว่าเราถือว่าท่านและคนที่อยู่กับท่านเป็นลางร้ายซอลีได้กล่าวว่าลางร้ายของพวกท่านมาจากอัลลอฮ์ความจริงแล้วพวกท่านเป็นหมู่ชนที่กำลังถูกทดสอบความหมายหนึ่งของสิ่งที่พวกเขาพูดก็คือการเคลื่อนไหวของท่านเป็นลางร้ายสำหรับพวกเราเนื่องจากท่านและผู้ติดตามท่านได้เป็นกบฏต่อศาสนาของบรรพบุรุษความวุ่นวายหายนะเมื่ออย่างใดก็อย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่เราเกือบทุกวันเพราะเทวรูปของเราได้พิโรธเราตามความหมายนี้คำพูดนี้ก็เหมือนกับคำพูดของชนชาติบูชาเทวรูปส่วนใหญ่ที่ถือว่าศาสดาของพวกตนเป็นลางไม่ดีตัวอย่างเช่นในซูเราะห์ยาซีนชนชาติหนึ่งได้กล่าวแก่นบีของตนว่าเราถือว่าท่านเป็นลางร้ายสำหรับพวกเราอายะห์ที่18คนของฟาโรห์ก็พูดเกี่ยวกับนบีมูซาว่าแต่เมื่อสิ่งที่ดีมาอย่างพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่านี่เป็นคราวของเราและเมื่อความทุกข์มาประสบแก่พวกเขาพวกเขาจะอ้างว่าภัยพิบัติเหล่านี้มาจากมูซาและบรรดาผู้ที่อยู่กับเขาในขณะที่ความจริงแล้วเคราะห์ร้ายของพวกเขานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์แต่พวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้กุรอานซูเราะห์ที่7อายะห์ที่130คนในมักกะฮ์ก็พูดถึงท่านรอซูลุลลอฮ์เกือบจะเหมือนกับที่กล่าวมานี้ความหมายอีกอย่างหนึ่งของสิ่งที่พวกเขาพูดก็คือการมาของท่านได้สร้างความแตกแยกขึ้นในชาติของเราก่อนหน้านี้เราเป็นหมู่ชนที่สมัครสมานสามัคคีและปฏิบัติตามศาสนาเดียวกันพอท่านมาลางร้ายจากท่านก็ทำให้พี่น้องต้องขัดแย้งกันและทำให้พ่อลูกต้องแยกกันท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ถูกฝ่ายตรงข้ามกล่าวหาท่านเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากที่ท่านปฏิบัติภารกิจเชิญชวนผู้คนสู่ความศรัทธาได้ไม่นานตัวแทนของหัวหน้าชาวกุเรชที่ถูกส่งไปหาอบูตอลิบได้กล่าวว่าจงห้ามปามหลานชายของท่านเสียบ้างเขาต่อต้านศาสนาของท่านและของบรรพบุรุษของท่านและสร้างความแตกแยกขึ้นในหมู่คนของท่านและเขาถือว่าพวกเราทั้งหมดเป็นคนโง่อิบนุอิชามเล่ม1หน้า285ในตอนทำฮัจญ์เมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธแห่งมักกะฮ์กลัวว่าคนภายนอกที่มาทำฮัจญ์อาจจะหลงเชื่อท่านรอซูลุลลอฮ์คนพวกนี้ก็ปรึกษาหารือกันและตัดสินใจที่จะเข้าไปหาชาวอาหรับจากเผ่าต่างๆและบอกคนเหล่านั้นว่าคนผู้นี้เป็นนักเวทมนต์ที่ใช้วิชาเวทมนต์ทำให้พ่อลูกพี่น้องสามีภรรยาและคนในครอบครัวต้องแตกแยกกันอิบนุอิชามหน้า289นั่นคือสัจธรรมไม่ได้เป็นอย่างที่พวกท่านเข้าใจความจริงแล้วสิ่งที่พวกท่านไม่ได้ตระหนักก็คือว่าการมาของฉันนั้นเป็นการทดสอบพวกท่านก่อนหน้านี้พวกท่านปฏิบัติตามรอยทางแห่งความโง่เขลาพวกท่านไม่สามารถที่จะแยกความจริงออกจากความเท็จพวกท่านไม่มีเกณฑ์ตัดสินของจริงออกจากของปลอมคนแล้วที่สุดของพวกท่านกำลังปกครองคนที่ดีที่สุดของพวกท่านแต่ตอนนี้ได้มีเกณฑ์ที่จะถูกนำมาใช้ตัดสินพวกท่านทั้งหมดแล้วตาช่างได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่างทุกคนตามน้ำหนักแห่งความดีความชั่วที่แท้จริงของพวกเขาแล้วตอนนี้ทั้งความจริงและความเท็จได้ถูกทำให้เป็นที่แจ้งชัดแล้วใครก็ตามที่ยอมรับสัจธรรมจะมีน้ำหนักแห่งความดีในตาช่างไม่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ก็ตามและใครก็ตามที่ยังคงดึงดันอยู่ในความเท็จจะไม่มีน้ำหนักแม้แต่เพียงกรัมเดียวถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหัวหน้าของบรรดาหัวหน้าก็ตามตอนนี้การตัดสินจะไม่อาศัยเกียรติหรืออะไรในวงตระกูลหรือความมั่งคั่งในทรัพย์สินหรือความเข้มแข็งทางร่างกายมาเป็นพื้นฐานแต่จะขึ้นอยู่กับว่า
ใครยอมรับสัจธรรมหรือใครยังคงดึงดันอยู่ในความเท็จ

ในเมืองนั้นมีผู้นำ9คนที่สร้างความเสียหายในแผ่นดินและไม่ได้ทำสิ่งใดให้ดีขึ้นนั่นคือหัวหน้า9คนของเผ่าที่มีคนกลุ่มหนึ่งอยู่กับเขาด้วย

พวกเขากล่าวซึ่งกันและกันว่าขอให้พวกเราสาบานด้วยอัลลอฮ์ว่าเราจะโจมตีซอลิห์และครอบครัวของเขาในตอนกลางคืนแล้วหลังจากนั้นเราจะบอกผู้คุ้มครองของเขาว่าเราไม่ได้อยู่ในตอนที่ครอบครัวของเขาถูกฆ่าเราพูดความจริงผู้คุ้มครองหัวหน้าเผ่าของนบีซอลิห์ที่สามารถเรียกร้องให้มีการแก้แค้นได้ตามขนบประเพณีของชนเผ่าโบราณลุงของท่านนบีก็อยู่ในฐานะนี้ด้วยเช่นกันพวกกุเรชลังเลที่จะกำจัดท่านนบีก็เพราะพวกเขาเกรงว่าถ้าหากพวกเขาโจมตีและฆ่าท่านรอซูลุลลอฮ์อบูตอลิบหัวหน้าตระกูล นบีฮาชิมก็อาจจะมาเรียกร้องให้มีการแก้แค้นแทนคนในตระกูลของเขาด้วยนี่ก็เหมือนกับแผนการของหัวหน้าตระกูลต่างๆในมักกะห์ที่ต้องการจะขจัดท่านรอซูลุลลอฮ์และพวกเขาได้เริ่มลงมือที่จะสังหารท่านในตอนที่ท่านจะอพยพพวกเขาได้วางแผนให้ทุกตระกูลส่งตัวแทนมาร่วมกันในการสังหารท่านรอซูลุลลอฮ์เพื่อที่ตระกูลนบีฮาชิมจะได้ไม่สามารถอ้างว่าตระกูลหนึ่งตระกูลใดจะต้องรับผิดชอบต่อการสังหารและจะไม่สามารถจัดการกับทุกเผ่าได้พร้อมกันทีเดียวดังนั้นพวกเขาจึงได้วางแผนและเราก็วางแผนด้วยเช่นกันโดยที่พวกเขาไม่รู้นั่นคือก่อนที่พวกเขาจะลอบสังหารนบีซอลิในตอนกลางคืนตามเวลาที่ได้กำหนดไว้อัลลอฮ์ก็ได้ทรงลงโทษคนพวกนี้ด้วยการทำลายพวกเขาจนหมดสิ้นเสียก่อนคนพวกนี้วางแผนลอบสังหารนบีซอลิหลังจากที่พวกเขาได้ฆ่าอูตัวเมียตามที่ปรากฏในซูเราะฮูดอายะห์ที่65เมื่อพวกเขาฆ่าอูตัวเมียแล้วนบีซอลิได้แจ้งล่วงหน้าให้พวกเขาได้ทราบว่าพวกเขาจะสนุกสนานกับชีวิตในบ้านของพวกเขาได้อีก3วันแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็จะถูกลงโทษด้วยเหตุนี้พวกเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่นบีซอลิขู่ไว้อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้แต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็จะต้องเล่นงานนบีซอลิห์เสียก่อนดังนั้นบางทีพวกเขาอาจจะใช้เวลากลางคืนของวันเดียวกันนั้นทำการลอบสังหารในขณะเดียวกันกับที่อัลลอฮ์ก็ได้ทรงกำหนดเวลาการลงโทษไว้ในคืนเดียวกันนั้นด้วยดังนั้นพวกเขาจึงถูกอัลลอฮ์ทำลายก่อนหน้าที่พวกเขาจะได้แตะต้องนบีซอลิห์

0: และนั่นบ้านของพวกเขาได้พังทลายลงมาเพราะผลแห่งการทำชั่วของพวกเขาแท้จริงแล้วในนั้นมีสัญญาณสำหรับหมู่ชนที่มีความรู้นั่นคือพวกคนโง่เขาจะกล่าวว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันระหว่างนบีซอลิห์กับอูตัวเมียของท่านและแผ่นดินไหวที่ทำลายชาวสมุทรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความดีและความชั่วของคนในที่หนึ่งที่ใดมันเป็นเรื่องไร้สาระที่จะมากล่าวว่าเมืองนั้นเมืองนี้หรือแผ่นดินนั้นแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยความบาปและความชั่วดังนั้นมันจึงได้ถูกน้ำท่วมหรือเกิดแผ่นดินไหวหรือถูกทำลายด้วยภัยพิบัติอย่างฉับพลันแต่คนที่มีความรู้ว่าจักรวาลนี้ไม่ได้ถูกปกครองด้วยพระเจ้าที่ตาบอดหูหนวกแต่ถูกปกครองโดยพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้กำลังเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมการตัดสินของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสาเหตุทางกายภาพแต่สาเหตุทางกายภาพต่างหากที่ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระองค์การที่พระองค์จะตัดสินให้ชาติหนึ่งตกต่ำหรือสูงขึ้นนั้นมิได้กระทำไปด้วยความมืดบอดแต่กระทำด้วยเหตุผลและความยุติธรรมในคัมภีร์เตารอดก็มีหลักการลงโทษตอบแทนที่ระบุว่าคนชั่วจะต้องถูกลงโทษสำหรับความชั่วที่เขาได้ทำไว้ในโลกนี้ตามเหตุผลทางศีลธรรมคนที่รู้ความจริงเหล่านี้ไม่สามารถที่จะอธิบายการเกิดแผ่นดินไหวโดยการยกสาเหตุทางกายภาพและทางธรรมชาติได้แต่พวกเขาจะมองปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการลงโทษสำหรับคนเหล่านั้นและพวกเขาจะถือเอามันเป็นบทเรียนพวกเขาจะพยายามเข้าใจถึงสาเหตุทางศีลธรรมเหล่านั้นซึ่งอัลลอฮ์ได้ใช้เป็นสาเหตุแห่งการทำลายชาติที่เจริญรุ่งเรืองที่พระองค์เองทรงสร้างมันขึ้นมาพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติจากแนวทางที่นำไปสู่ความกริ้วของอัลลอฮ์ไปยังหนทางที่จะทำให้พวกเขาได้รับความเมตตาจากพระองค์
1: วะอันจัยนัลลซีนอามะนูวะกานูยัตตะกูน
0: และเราได้ช่วยบรรดาผู้ศรัทธาและสำรวมตนจากความชั่วให้รอด

0: ูน
1: และเราได้ส่งลูตมาจงนึกถึงเมื่อตอนที่เขากล่าวแก่หมู่ชนของเขาว่าพวกท่านทำสิ่งชั่วช้าลามกทั้งที่พวกท่านเห็นมันอยู่เพื่อการเปรียบเทียบดูกุรอานซูเราะห์ที่7อายะห์ที่80ถึง84ซูเราะห์11อายะห์74ถึง83ซูเราะห์ที่15อายะห์ที่57ถึง77ซูเราะห์ที่21อายะห์ที่71ถึง75ซูเราะห์ที่26อายะห์ที่160ถึง174ซูเราะห์29อายะห์28ถึง75ซูเราะห์37อายะห์133ถึง138และซูเราะห์ที่54อายะห์ที่33ถึง39คำพูดตรงนี้มีหลายความหมายและบางทีทั้งหมดอาจหมายความว่า 1. พวกเจ้ารู้อยู่แก่ใจว่าการทำเช่นนี้เป็นความชั่วร้ายแต่พวกเจ้าก็ทำมันทั้งที่รู้ว่ามันเป็นความชั่ว 2. พวกเจ้ารู้ว่าผู้ชายมิได้ถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงต่างหากและความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้แต่ถึงกระนั้นพวกเจ้าก็ยังทำความชั่วนี้ทั้งที่เห็นอยู่ 3. พวกเจ้ากระทำความชั่วนี้อย่างเปิดเผยทั้งที่มีคนเฝ้ามองพวกเจ้าอยู่ดังที่มีกล่าวไว้ในสุรอัลอังกะบูตอายะห์ที่29ว่าและพวกท่านทำสิ่งชั่วช้าลามกในที่ชุมนุมของพวกท่าน

0: ูน
1: แต่คำตอบของหมู่ชนของเขาก็ไม่มีอะไรนอกจากพวกเขากล่าวว่าจงขับไล่ครอบครัวของลูตออกไปจากเมืองของพวกท่านพวกเขาชอบทำตัวสะอาดมากนะ

นในที่สุดเราก็ได้ช่วยเขาและครอบครัวของเขายกเว้นภรรยาของเขาที่เราได้กำหนดให้นางต้องอยู่ข้างหลังนั่นคือนบีลูตได้ถูกสั่งไว้แล้วว่ามิให้นำนางไปด้วยเพราะนางจะต้องถูกทำลายไปพร้อมกับคนของนาง

0: โอ้นบีจงกล่าวเถิดบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์และความสันติจงมีแด่ปวงเบาของพระองค์ที่พระองค์ทรงคัดเลือกจงถามพวกเขาอัลลอฮ์ทรงดีกว่าหรือที่พวกเขาตั้งขึ้นมาเป็นภาคีกับพระองค์จากนี้ก็เป็นการเริ่มต้นคำพูดเรื่องที่สองและประโยคนี้เป็นประโยคเริ่มต้นการเริ่มต้นนี้สอนมุสลิมให้รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นการพูดอย่างไรนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่มีจิตใจอิสลามมักจะเริ่มต้นการพูดของเขาด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์และกล่าวคำแสดงความเคารพต่อบรรดาเบาผู้ทรงคุณธรรมของพระองค์แต่ปัจจุบันนี้การกระทำดังกล่าวถูกถือว่าเป็นเรื่องที่ล้าสมัยนักพูดมุสลิมจึงมักจะไม่เริ่มต้นการพูดของตัวเองด้วยถ้อยคำเหล่านี้หรือไม่ก็รู้สึกอายที่จะทำเช่นนั้นถ้ามองอย่างผิวเผินคำถามที่ว่าอัลลอฮ์ดีกว่าหรือพระเจ้าจอมปลอมดูเป็นคำถามที่แปลกความจริงแล้วมันไม่น่าที่จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นพระเจ้าในพระเจ้าจอมปลอมดังนั้นพวกพระเจ้าจอมปลอมจึงไม่อาจที่จะนำมาเปรียบเทียบกับอัลลอฮ์ได้สำหรับบรรดาผู้บูชาเทวรูปนั้นถึงแม้พวกเขาจะไม่มีความเข้าใจผิดว่าอัลลอฮ์สามารถเปรียบเทียบกับพระเจ้าของพวกเขาได้แต่พวกเขาก็ถูกตั้งคำถามนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการเตือนถึงความผิดของพวกเขาเป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีผู้ใดในโลกนี้ที่จะทำสิ่งใดถ้าหากเขาไม่เห็นว่าการกระทำนั้นมีอะไรดีบางอย่างทีนี้ถ้าหากพวกบูชาเทวรูปสักการะเทพเจ้าของพวกเขาและวิงวอนพระเจ้าเหล่านั้นแทนอัลลอฮ์และนำเครื่องเส้นมาถวายการทำเช่นนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าหากพวกเขาไม่เห็นว่ามีอะไรดีในการทำเช่นนั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาจึงได้ถูกขอให้พิจารณาว่าอัลลอฮ์นั้นดีกว่าหรือสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะนั้นดีกว่าเพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะเผชิญและตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมานี้ได้แม้แต่คนที่หัวแข็งที่สุดก็ไม่กล้าที่จะตอบว่าสิ่งที่พวกเขาสักการะบูชานั้นดีกว่าแต่ถ้าพวกเขายอมรับว่าอัลลอฮ์ดีกว่ามันก็จะทำลายความเชื่อของพวกเขาทั้งหมดเพราะหลังจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปปฏิบัติตามความเชื่อที่ต่ำกว่าดังนั้นกุรอานจึงได้ทำให้ผู้คัดค้านจนแต้มเสียตั้งแต่ทีแรกหลังจากนั้นกุรอานก็ตั้งคำถามครั้งแล้วครั้งเล่าเกี่ยวกับปรากฏการแห่งอำนาจการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์ถึงขนาดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานของใครยังมีใครอื่นนอกไปจากอัลลอฮ์ที่มีส่วนในงานเหล่านี้อีกกันนั้นหรือถ้าไม่แล้วทำไมพวกเจ้าจึงได้ตั้งสิ่งอื่นๆเหล่านี้ขึ้นมาเป็นที่เคารพสักการะตามหะดีษเมื่อใดก็ตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์อ่านอายะห์นี้ท่านจะกล่าวตอบโดยทันทีว่าไม่อัลลอฮ์นั้นดีกว่าและพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงควรค่าแก่การได้รับการสรรเสริญและทรงสูงส่ง
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้เป็นบทเรียนก่อนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบหนังสือเล่มนี้กันในค่ำคืนพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้มีหัวข้อว่ามินจาวามิอัดดุอานะครับหนึ่งจากดุอาที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมในที่นี้หมายถึงครอบคลุมการขอสิ่งที่ดีงามและการขอความคุ้มครองจากสิ่งที่ไม่ดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและเป็นอีกหนึ่งดุอาที่พวกเราควรจะต้องจดจำนะครับซึ่งเป็นดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยสอนท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาให้อ่านดุอาบทนี้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยท่านรอซูลสอนให้กล่าวบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลูกะมินัลคอยริกุลลิฮิโออัลลอฮ์แท้ที่จริงข้าพระองค์เนี่ยวิงวอนขอสิ่งที่ดีงามทุกอย่างจากพระองค์ด้วยเถิด อาจิลิฮิวะอาจิลิไม่ว่าสิ่งที่ดีนั้นมันจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้หรือจะเกิดขึ้นในระยะเวลาหลังจากนี้มาอาลิมตุมินฮุวะมาลัมอาลัมสิ่งที่ดีที่ข้าพงอยากจะได้นี้ที่มันเป็นสิ่งที่ดีนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ตัวข้าพงเนี่ยรู้ว่าสิ่งนั้นมันดีสำหรับข้าพงและสิ่งที่ฉันอาจจะไม่รู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีข้าพงขอทุกอย่างเลยวะอูซุบิกะมินัชชัรริกุลลิฮิอาจิลิฮิวะอาจิลิฮิและข้าพงขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นทั้งที่มันจะเกิดขึ้นไวๆนี้หรือจะเกิดขึ้นในระยะเวลาหลังจากนี้มาอะลิมตุมินฮุวะมาละมาอะอะลัมทั้งความชั่วนั้นทั้งสิ่งที่ข้าพงรู้และสิ่งที่ข้าพงไม่รู้اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك โอ้ Allah ข้าพระองค์วิงวอนขอสิ่งที่ดีจากพระองค์สิ่งที่ดีนั้นคือสิ่งที่นบีของพระองค์และบ่าวของพระองค์ได้ขอต่อพระองค์ขอเหมือนใครพี่น้องให้ขอเหมือนที่ท่านรอซูลเคยขอเรารู้ไหมท่านรอซูลขออะไรบ้างเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ท่านรอซูลสอนให้แต่หญิงไอชะขอดุอาบทนี้เนี่ยต่ออัลลอฮ์ว่าให้ขอความดีเหมือนกับสิ่งที่บ่าวของพระองค์และนบีของพระองค์เคยขอหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอวะอูซุบิกะมินัชชัรริมาอาซะบิฮิอับดุกะวะนบียุกะและฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายหรือความชั่วเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่นบีของพระองค์และบ่าวของพระองค์เคยขอนั่นคือดุอาที่ท่านรอซูลเคยขอต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีนะอะไรก็ตามเนี่ยฉันเนี่ยขอเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่ท่านรอซูลเคยขอต่อพระองค์อะไรทุกอย่างเลยอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลญันนะโออัลลอฮ์ประการที่3นะโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ตัวฉันเนี่ยขอสวรรค์ต่อพระองค์ได้เถิดวะมากอรบะอิลัยฮามินกอูลินวะอามันและขอทุกสิ่งที่จะทำให้ฉันทำไปแล้วเนี่ยจะทำให้ฉันใกล้กับสวรรค์มากยิ่งขึ้นแปลว่าจะทำให้ฉันได้เข้าใกล้สวรรค์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคำพูดและการกระทำวะอูซุบิกะมินันนาร และข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกวะมากอรบะอิลัยฮามินกอลินวะอามันและทุกสิ่งที่ทำไปแล้วจะทำให้ฉันเข้าใกล้กับการลงโทษในไฟนรกไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นเถิดวะอัสอะลุกะอันตะจะอะลากุลละกอฎออินกอฎอยตะฮูลีคอยรอและประการที่4ประการสุดท้ายฉันขอต่อพระองค์เถิดขอพระองค์ได้โปรดทำให้การกำหนดของพระองค์ทุกอย่างที่พระองค์กำหนดให้แก่ฉันเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ดีงามทุกอย่างเลยโดยเถิดฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับโดยเหตุนี้เชคซอลาห์ฟาวซานท่านจึงบอกว่านี่เป็นหนึ่งในดุอาที่ครอบคลุมถึงทุกสิ่งที่ดีและครอบคลุมถึงทุกสิ่งที่เป็นการขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเชคจึงอธิบายบอกว่านี่เป็นดุอาที่ยิ่งใหญ่เป็นดุอาที่สำคัญที่ท่านรอซูลสอนท่านหญิงอาอิชะรอดิยัลลอฮุอันนะให้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออะไรพี่น้องขอความดีทุกอย่างเลยใช่ไหมครับและก็ขอการคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วทุกอย่างเลยฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นมนุษย์เป็นคนที่มีอีมานเนี่ยเชคบอกว่าเราจะต้องขอสิ่งที่ดีจากอัลลอฮ์วะลายักตัซิรุอะลาชัยอินมุอัยยันอย่าขอแต่เรื่องบางเรื่องเป็นการเฉพาะนะไม่ใช่ขอมา5ปี10ปีก็ขออยู่อย่างนี้นะขอดุอาบทเดิมไม่ขออย่างอื่นอีกแล้วเชคบอกอย่าขอแบบนั้นบัลยูฟาวิดุลอัมรออิลัลลอฮ์แต่เราจะต้องมอบหมายทุกเรื่องให้กับอัลลอฮ์จะต้องฝากการงานทุกอย่างไว้กับอัลลอฮ์ฝากยังไงพี่น้องฉันขอความดีทุกอย่างด้วยเถิดทั้งที่ฉันรู้และสิ่งที่ฉันไม่รู้แต่มีอะไรนะพี่น้องจะมีใครรู้ว่าอะไรที่ดีสำหรับเราไม่รู้อัลลอฮ์รู้ฉะนั้นเราฝากไว้กับอัลลอฮ์ว่าหากว่าสิ่งใดมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันอัลลอฮ์ประทานให้แก่ฉันด้วยเถิดใช่ไหมครับดีกว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอบ้านหลังหนึ่งฉันขอบ้านหลังหนึ่งสองปีผ่านไปสามปีห้าปีสิบอัลลอฮ์ฉันขอบ้านฉันของานฉันขออยู่อย่างเนี้ยเนี่ยทั้งที่อาจจะมีสิ่งอื่นที่มันดีสำหรับเราไม่รู้ฉะนั้นเราฝากไว้กับอัลลอฮ์เลยพี่น้องฉันขอความดีทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงรู้นะสิ่งที่ฉันรู้และสิ่งที่ฉันไม่รู้ถามว่าพระองค์อัลลอฮ์ตรัสรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันขออัลลอฮ์ได้โปรดประทานสิ่งนั้นให้แก่ฉันโดยเถิดฉะนั้นเชคจึงบอกว่ายัสอัลลอฮ์มินัลคอยริกุลลิให้เราขอสิ่งที่ดีทุกอย่างจากอัลลอฮ์ขอทุกอย่างเลยลิอันนัฟัดลลอฮิอะซีมเพราะความโปรดปรานของอัลลอฮ์นั้น
2: ยิ่งใหญ่ยิ่งนักหมายความว่าเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งใดที่มันดีสำหรับเราและสิ่งใดที่มันดีที่สุดสำหรับเราเพราะในบางครั้งเราคิดว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันดีสำหรับเราแล้วแต่สำหรับอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์รู้ว่าสิ่งนี้มันไม่เหมาะสมสำหรับเราอัลเลาะห์ตะอาลามีความโปรดปรานมีความเมตตาพระองค์จึงให้สิ่งที่ดีกว่าสำหรับเรานั่นเองฟะยะดออัลลอฮุมินัลคอยริกุลลิลคอยรฉะนั้นเราจะต้องขอสิ่งที่ดีขอแบบไหนขอทุกๆความดีงามเลยและบะอ์ดัลคอยรฟะกอดไม่ใช่ขอแค่ความดีงามบางอย่างเพียงเท่านั้นวะยัสตะอีดุมินกุลลิชัรและในเวลาเดียวกันก็จะต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากทุกสิ่งที่ไม่ดีลิอันนัชชัรดารรุนกอลีลุฮุวะกะซีรุนเพราะสิ่งที่เป็นความชั่วนั้นมันจะเป็นอันตรายแก่พวกเราทั้งหมดพี่น้องไม่ว่าความชั่วจะมีมากหรือมีน้อยก็ตามฉะนั้นเราจะต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วอย่ามีอันทุกชนิดวะลายะตะซาฮะลุบิชัยอ์มินฮุอย่าละเลยนะอย่าคิดว่าไอเนี้ยความชั่วอันเนี้ยมันเล็กๆมันน้อยๆเองอย่ามองแบบนั้นเชคบอกว่าอันตัสอัลลอฮ์มินัลคอยรินมาซะอะละฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการถัดมาเราจะต้องขอในสิ่งที่ดีจากอัลลอฮ์ขอในสิ่งที่ดีให้เหมือนกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขอต่ออัลลอฮ์แต่เราไม่รู้เนี่ยว่าท่านรอซูลเคยขออะไรบ้างให้เราขอดุอาแบบนี้เนี่ยสำนวนนี้แหละที่ท่านรอซูลเคยสอนท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาวะตัสตะอีดะบิลลาฮิมินชัรริมัสตะอาดะมินฮุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์พ้นจากความชั่วให้เหมือนกับสิ่งที่ท่านรอซูลเคยขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งนั้นลิอันนัรรอซูละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาลัมบิร็อบบิฮิเรากับท่านรอซูลใครรู้จักอัลลอฮ์มากกว่ากันพี่น้องเชคบอกคนที่รู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอาลัมบิมายันฟะอูและเรากับท่านรอซูลใครกันที่รู้ว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากกว่ากันก็ต้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมายะดุรรุและใครกันคือคนที่รู้ว่าอะไรที่มันเป็นผลร้ายและเป็นอันตรายมากกว่ากันก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเชคจึงบอกว่าฟะฮียะตะดออัลลอฮ์บิมาดะอาบิฮิรเราะซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินัลคอยรฉะนั้นเราจะต้องวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่ท่านรอซูลขอความดีงามจากอัลลอฮ์และขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้เหมือนกับสิ่งที่ท่านรอซูลขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายเหล่านั้นและประการที่3วะตัสอัลลอฮัลญันนะห์ให้เราขอสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอการงานที่ทำไปแล้วจะทำให้เราเข้าใกล้สวรรค์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำเพราะจะมีอะไรที่มนุษย์ปรารถนาอยากจะได้สูงสุดยิ่งไปกว่าสวรรค์มีอย่างอื่นอีกไหมพี่น้องอยากได้อะไรอย่างอื่นนอกจากสวรรค์อีกไหมที่มันสูงที่สุดแล้วไม่มีแล้วฉะนั้นสวรรค์เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนอยากจะได้แต่ถ้าว่าเชคบอกว่าวะลากินนันจันนะลาตะนาลุอิลลาบิลอามาลิศอลิฮะแต่สวรรค์จะไม่ได้นอกจากจะต้องมีการงานที่ดีด้วยลิฮาดาโดยเหตุนี้ท่านรอซูลสอนให้เราขอบอกว่าขอการงานที่จะทำให้ฉันก้าวใกล้สวรรค์หมายถึงการงานที่ดีเป็นคำพูดหรือเป็นการกระทำเพราะสวรรค์จะไม่ได้เข้านอกเสียจากเราจะต้องมีการงานที่ดีและประการถัดมาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากนรกและสิ่งที่จะทำให้เข้าใกล้ชิดกับนรกนั่นก็คือคำพูดหรือการกระทำแสดงว่าเชคบอกว่าฟาดัลล่ะตรงนี้ทำให้เรารู้ว่านรกนั้นมีสาเหตุที่จะทำให้เราถูกลงโทษในไฟนรกนั่นก็คือคำพูดและการกระทำหมายถึงคำพูดที่ไม่ดีและการกระทำที่ไม่ดีและประการสุดท้ายขอให้อัลลอฮฺตะอาลาทำให้การกำหนดของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงกำหนดตัวฉันเนี่ยอะไรทุกอย่างที่พระองค์กำหนดให้แก่ฉันเนี่ยขอให้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันด้วยเถิดแปลว่าอะไรเพราะในบางครั้งเราอาจจะมองว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีแต่สำหรับอัลลอฮ์มองว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราฉะนั้นให้เราขออะไรพี่น้องเชคจึงบอกว่าให้เราขอการกำหนดที่ดีจากอัลลอฮ์อายุกัดดิรุลลอฮะละฮัลคอยอายุกัดดิรุลลอฮุละฮัลคอยให้อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยให้มันเป็นการกำหนดที่ดีวะยักดีละฮาบิลคอยแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตัดสินแล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราลิอันนัลอัมรบิยะดิลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทุกๆกิจการที่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้อยู่ในมือของใคร อยู่ในมือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราจะต้องวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้นี่เป็นดุอาอีกบทหนึ่งที่พวกเราควรที่จะต้องจดจำให้ขึ้นใจและขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นประจำและสม่ำเสมอเพราะนี่คือทุกๆความดีงามและทุกๆความชั่วที่เราจะขอและจะขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนโต๊ะกุหลาบเดรัสมีโต๊ะกุหลาบเดรัสมีหรือรอมะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของครูฟารีดายะรังวงจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นณมัสยิดยามิอุนอิบาดาบ้านทางควายซอยอนุช59สอบถามโทร0899262545 0899262545ครูฟารีดาลูกสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะห์นาฟิซะห์หรือคุณฟีซะห์สมานศิลป์ฮัจญะห์นาฟิซะห์หรือคุณฟีซะห์สมานศิลป์สกุลเดิมยะรังวงอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญะห์ซะดียะห์ฮัจญีสุไลมานฮัจญีอาดัมสมานศิลป์และฮัจญะห์ชะรีฟะห์หวังพิทักษ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดจะมีตุนมุสลิมีนสุเหร่าแดงซอยเสรีไทย46เขตคันนายาวสอบถามโทร0895242114 0895242114ฮัจญีสุไลมานหรือคุณอนุวัฒน์หรือคุณสุสมานศิลป์บุตรชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอดุลเจมินคุณอดุลเจมินหรือคุณกอเซมอายุ49ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีกะรีมเจมินจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีลุนอิสลามจระเข้ขบประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางปิบนาฏหรือคุณคอดียะห์จอมศรีอุสมานนางปิบนาฏหรือคุณคอดียะห์จอมศรีอุสมานได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายน
2: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
3: บทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารอกมะมา
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมاللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความกรุณาปราณีจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ผู้ประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีโอกาสมาพบกันในช่วงของการเรียนรู้ในช่วงของการศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวของอัลอิสลามนะครับวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาต่อเนียมัตอันนี้ให้มากซึ่งสิ่งที่เรานั้นจะมาเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอันอิสลามซึ่งถ้าเราได้เรียนได้ศึกษานะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งนั้นเราได้เรียนสิ่งต่างๆเข้าใจหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สวยงามอิสลามเป็นศาสนาที่ใส่ใจกับมุสลิมเป็นศาสนาที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของคนคนหนึ่งเพราะอิสลามบอกไว้ทุกอย่างด้วยกับอิสลามนี่แหละครับทำให้คนหนึ่งประสบความสำเร็จด้วยกับอิสลามนะครับทำให้คนหนึ่งนั้นเนี่ย สามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาด้วยกับความสำเร็จได้ด้วยกับอิสลามครับไม่ใช่ด้วยกับสิ่งอื่นใดทำไมวันนี้ด้วยกับอิสลามทำไมนี้ผมถึงบอกว่าด้วยกับอิสลามทำให้คนสำเร็จเพราะวันนี้เรามีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างแบบอย่างที่ไม่มีแบบอย่างใดไม่มีคนใดสามารถเทียบได้ไม่มีใครสามารถเทียบได้ครับต่อให้เขาคนใดในโลกดุนยาในโลกนี้ที่เราเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จทั้งด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นสำเร็จทางด้านของธุรกิจสำเร็จทางด้านของเงินทองสำเร็จทางด้านของสิ่งต่างๆที่เรามองว่าสำเร็จเนี่ยเทียบไม่ได้กับท่านนบีเทียบไม่ได้ครับแต่วันนี้ทำไมเรามองไม่เห็นถามว่าทำไมเรามองไม่เห็นเรากลับไปมองคนต่างๆเหล่านั้นว่าเขาสำเร็จทำไมเรามองไม่เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราไม่ให้ความสำคัญเราไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนการศึกษาชีวิตของท่านศึกษาหะดีษเราไม่เรียนเราไม่มองเราไม่สนใจไม่สนใจประวัติศาสตร์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรเอาไว้วันนี้ถ้าเราเรียนลงไปให้ความสำคัญกับแบบอย่างของท่านนบีเราจะพบเลยว่าคนต่างๆเหล่านั้นที่เขานั้นสำเร็จคนต่างๆที่เรามองว่าเขาสำเร็จในโลกดุนยานี้เนี่ยมีอยู่ในตัวของท่านนบีทั้งสิ้นเหลือเพียงแค่เราครับว่าเราจะเห็นหรือเปล่าว่าท่านนบีเป็นอย่างไรนี่แหละครับคือความบกพร่องในตัวของเราเองนะครับนี่แหละครับคือความบกพร่องในตัวของเราเองว่าเราไม่ศึกษาเราไม่เรียนดังนั้นวันนี้เราจึงต้องกลับมาครับมาให้ความสำคัญกับคำว่าอิสลามให้ความสำคัญกับคำว่าแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มาลำดับแรกและเราจะเห็นว่าชีวิตของเรานั้นไม่ต้องการแบบอย่างอื่นเลยเว้นแต่แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันครับวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เรากำลังพูดถึงอยู่คือคำพูดดุอาบทวิงวอนบทรำลึกบทขอพรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นที่ให้เราได้ทำดุอาเมื่อจะรับประทานอาหารดุอาเมื่อต้องการจัดการกับสิ่งใดมีดุอาทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับต่อเนื่องที่วัตตัสลีมหนึ่งเลยเมื่อเรานั้นทำการศอลาวาตให้กับท่านนบีให้เราหนึ่งทำการศอลาวาตกล่าวศอลลาศอลาให้กับท่านนบีและอย่าลืมทำการกล่าวสลามให้กับท่านนบีด้วยคู่กันโดยกล่าวคู่กันนะครับลำดับต่อมานะครับในหนังสือบอกต่อไปว่าเมื่อเขาได้กล่าวชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือไม่ใช่ยกดังเกินไปไม่ต้องหมู่บาแล้วก็ไม่ต้องทำเกินดังเกินไปไม่เอากล่าวเพียงยกเสียงขึ้นมากล่าวตรงนี้ออกมานะครับลำดับต่อมานะครับถ้าเราพูดถึงการศอลาวาตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยในช่วงของที่เราขอดุอาในฟอลาตบินีอุบัยท่านฟาดอลาบินอุบัยรอดิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ได้กล่าวว่าซามีอารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอจูลันยะดออูฟีศอลาติฮิลัมยุมัจญิดิลลาฮิตะอาลาวะลัมยุศ็อลลิอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ยินได้เห็นชายคนหนึ่งได้ขอดุอาโดยที่เขานั้นไม่ได้ทำการกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ตะอาลาในตอนต้นและไม่ได้กล่าวศอลาวาตให้กับท่านนบีในตอนต้นหมายถึงขอดุอาเลยฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะจีลฮาซาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าชายคนนี้เขาได้รีบชายคนนี้เขาได้เร่งรีบซุมมะดาอาฮู นะครับเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นอย่างนั้นเนี่ยกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านนบีก็ได้บอกเรียกชายคนนั้นมาฟะกอลาละฮูอิซาศอลลาอะฮัดอะฮัดุกุมฟัลยับดะบิตัมจีดร็อบบิฮิซุบฮานะฮูวัสซะนาอิอะลัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เรียกชายคนนั้นมาแล้วก็ได้สอนนะครับสอนว่าเมื่อพวกท่านจะทำการศอลาวาตให้กับท่านนบีนะครับหรือทำการขอดุอาเนี่ยนะครับพวกท่านทั้งหลายจงทำการเริ่มด้วยกับการสรรเสริญอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์ก็ได้นะครับซุมมายุศอลลีอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นให้ทำการศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมายะดูบะดูบีมาชะหลังจากนั้นค่อยเริ่มขอดุอาตามที่เขานั้นต้องการหลังจากนั้นให้เริ่มขอดุอาหมายความว่าเมื่อคนหนึ่งจะทำการขอดุอาอย่ารีบเร่งขอเลยให้เริ่มด้วยกับสรรเสริญอัลลอฮ์ศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและก็เริ่มขอดุอา ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้บรรดาอุลามะนะครับได้ผู้รู้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยได้บอกนะครับว่าซึ่งท่านอิหม่ามนาววีนะครับได้บอกไว้ในหนังสือของท่านเนี่ยอัลอัซกัรเนี่ยได้บอกว่าอัจมะอัลอุลามะอูอะลัสติฮบาบีอิบตีดาอิดดุอาบิลฮัมดีลิลลาฮิตะอาลาวัสซะนาอิอะลัยบรรดาอุลามะมีอิจมาอ์มติเอกฉันท์เลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนคนหนึ่งนั้นเนี่ยเริ่มการขอดุอาของเขาด้วยกับการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์ตะอาลาซุมมัสศอลาตีอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นให้ทำการศอลาวาตให้กับท่านนบีเริ่มด้วยกับการอัลฮัมดุลิลลาห์และทำการศอลาวาตให้กับท่านนบีวะกะซาลิกะยัคติมุดดุอาอะบิฮิมวัลอาซาร์ฟีฮาซัลบาบกะซีเราะตุนมะอ์รูฟะและเช่นเดียวกันในตอนท้ายของดุอาในตอนท้ายของดุอาเนี่ยก็ให้ปิดท้ายด้วยกับการสรรเสริญอัลลอฮ์และการศอลาวาตให้กับท่านนบีนี่เป็นแบบอย่างนะครับที่บรรดาอุลามะได้ศึกษาจากหะดีษของท่านนบีแบบอย่างของท่านนบีและต่อมาได้นำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราจึงทำให้เห็นว่านะครับบรรดาอุลามะเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับคำว่าศอลาวาตของท่านนบีซึ่งในท้ายนี้เนี่ยผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าคำว่าศอลาวาตให้กับท่านนบีเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ได้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาอัมบิยะคนอื่นๆบรรดานบีท่านอื่นๆนะครับหรือเราจะใช้คำว่าอะลัยฮิสสลามก็ได้กับบรรดานบีท่านอื่นๆนะครับอะลัยฮิสสลามก็ได้แต่ไม่ควรนะครับถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ใช่บรรดานบีไม่ใช่นะครับไม่ใช่บรรดาอัมบิยะเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งที่จะกล่าวคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออะลัยฮิสสลามไม่ควรนะครับแต่ทีนี้สำหรับอย่างซอฮาบะหรือตาบีอีนหรือคนยุคหลังที่เป็นผู้รู้ผู้มีความรู้เนี่ยนะครับบรรดาอุลามะต่างๆเนี่ยเราสามารถกล่าวคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮูหรือคำว่ารอฮีมาฮุลลอฮ์ได้นะครับเราสามารถกล่าวได้ตรงนี้นะครับเราสามารถกล่าวใช้คำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮูหรือรอฮีมาฮุลลอฮ์ก็ได้ ทีนี้เนี่ยมีบางคนนะครับบอกว่าคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮูจะเจาะจงเฉพาะซอฮาบะเนี่ยและคนอื่นๆที่ไม่ใช่ซอฮาบะเราจะใช้คำว่ารอฮิมาฮุลลอฮ์นะครับคำพูดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮูกับคำว่ารอฮิมาฮุลลอฮ์นั้นเราสามารถใช้ได้กับซอฮาบะและตาบิอีนและคนผู้มีความรู้อุลามะหลังจากนั้นได้นะครับแน่นอนแล้วครับบรรดาซอฮาบะเราคุ้นชินกับคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮูรอดิยัลลอฮุอันฮารอดิยัลลอฮุอันฮุมานะครับอันนี้เราคุ้นชินอยู่แล้วแต่สำหรับอย่างคนผู้รู้อย่างในตาบิอีนอย่างเช่นท่านอิมามอัชชาฟิอีเนี่ยปกติเราใช้คำว่ารอฮิมาฮุลลอฮ์นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เรายังสามารถใช้คำว่ารอฮิมาร์ดิยัลลอฮุอันฮุก็ได้นะครับสำหรับบรรดาตาบีอีนหรือผู้รู้ในยุคหลังๆมานะครับร์ดิยัลลอฮุอันฮุกับรอฮิมาอุลลอฮ์เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนเสริมให้กับท่านพี่น้องได้รับฟังกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับร์ดิยัลลอฮุอันฮุกับรอฮิมาอุลลอฮ์ใช้กับบุคคลที่เป็นซอฮาบะห์ตาบีอีนและคนที่มีความรู้ในยุคต่อมาแต่เราไม่ควรใช้รอฎิยัลลอฮุอันฮุหรือรอฮิมาฮุลลอฮ์กับบรรดานบีไม่ควรอย่างยิ่งเลยถือเป็นสิ่งไม่ถูกต้องนะครับข้อสุดท้ายนะครับสำหรับซอฮาบะห์ที่เป็นลูกของซอฮาบะห์นะครับหมายถึงพ่อก็เป็นซอฮาบะห์ตัวท่านเองก็เป็นซอฮาบะห์ให้เราใช้คำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับอย่างเช่นใครอย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรหรืออิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหรือท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุซุเบรวับนุอิบนุจาฟัรหรืออุซามะบินเซดและคนอื่นๆนะครับที่ตัวท่านเองเป็นซอฮาบะห์และพ่อของท่านก็เป็นซอฮาบะห์เราจะใช้คำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเพื่อเป็นการให้เกียรติกับตัวท่านนะครับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นเป็นความรู้สำหรับพวกเราเกี่ยวข้องกับการศอลาวาตกับท่านนบีและการกล่าวดุอาให้กับบรรดาซอฮาบะห์นะครับคำลงท้ายให้กับบรรดาซอฮาบะห์สิ่งนี้ก็อยากจะฝากกับพวกเราเอาไว้ดังนั้นหลังจากนี้นะครับฝากพี่น้องติดตามนะครับว่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวข้องกับดุอาจะเป็นดุอาบทใดจะเป็นดุอาในส่วนใดนะครับที่เรานั้นสามารถมาเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติได้ฝากพี่น้องติดตามตอนต่อไปวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
2: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนโต๊ะกุหลาบเดชรัศมีโต๊ะกุหลาบเดชรัศมีหรือรอมะได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของครูฟาริดายะรังวงจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นณมัสยิดยามีอุ่นอิบาดาบ้านทางควายซอยอ่อนนุช59สอบถามโทร0899262545 0899262545ครูฟาริดาลูกสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานสินฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานสินสกุลเดิมยะรังวงอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญาซะดียะฮัจญีสุไลมานฮัจญีอาดัมสมานสินและฮัจญาชารีฟาหวังพิทักษ์จะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดญะมียะตุลมุสลิมีนสุเหร่าแดงซอยเสรีไทย46เขตคันนายาวสอบถามโทร0895242114 0895242114ฮัจญีสุไลมานหรือคุณอนุวัฒน์หรือคุณสุสมานสินบุตรชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางคอดียะอุสมานนางคอดียะอุสมานหรือคุณปิยะนาจอมศรีอายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรี

0: 2จอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0869759571 0869759571คุณอามัดพี่ชายอินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอจีอูนฮัจญะไมมุนะหรือคุณสำอางนะรวยลาภฮัจญะไมมุนะหรือคุณสำอางนะรวยลาภได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของคุณตอยยิบนะรวยลาภจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามอรัญยิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0818235587 0818235587
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: หะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานะบียินัลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัตตอยยิบีนอัจมะอีนอามาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านสิ่งที่เราอาจจะตั้งคำถามกับตัวเองก็คือเวลาเราไปถามผู้รู้นะครับเวลาเราไปถามผู้รู้ในเรื่องราวของศาสนาซึ่งบางทีอาจจะถามหลายท่านหลายคนและคำตอบที่ได้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับคำถามเดียวกันนี่แหละแต่โทรไปถามคนนี้ตอบอีกอย่างหนึ่งโทรไปถามอีกท่านหนึ่งตอบอีกอย่างหนึ่งหรือเราเองอาจจะสามารถอ่านภาษาอาหรับได้อ่านภาษาอังกฤษได้เราก็อาจจะค้นคว้าตามช่องทางอินเทอร์เน็ตต่างๆพอไปเจอที่หนึ่งบอกแบบนี้อีกที่หนึ่งบอกแบบนี้ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกันถามว่าเราจะทำอย่างไรเราจะเอาส่วนไหนไปปฏิบัติคือคำไหนไปใช้จะเรียกว่ายึดถือแล้วก็ปฏิบัติซึ่งหนึ่งที่เราเคยคุยกันก็คือว่าคำฟัตวาของนักวิชาการบางคนไม่เหมือนกันคำวินิจฉัยของนักวิชาการบางคนไม่เหมือนกันมันก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับเราว่าแล้วเราจะทำยังไงทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนะอย่างผมยกตัวอย่างเช่นบางทีเราไปถามอาจารย์คนนี้เรามีลูกคนนึงอยากจะตั้งชื่อลูกใช่ไหมครับอาจารย์ท่านนี้เราอาจจะมีชื่อในใจแล้วล่ะไปถามอาจารย์ตั้งชื่อนี้ได้ไหมพอไปเจออาจารย์ท่านนี้บอกไม่ได้นะห้าเหตุผล 3-4 อะไรก็ว่ากันไปแต่พอเจอคนบอกตั้งได้เลยนะครับไม่เป็นไรเราก็จะเกิดความสับสนว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งดีซึ่งเขาเรียกว่าเป็นมัสอาละที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศาสนาโดยตรงเป็นเรื่องที่

0: ควรจะหรือไม่ควรเท่านั้นเองตั้งแล้วไม่บาปนะตั้งชื่อแล้วไม่บาปเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ดีหรือบางทีอาจจะดีแต่ไม่ดีที่สุดอะไรก็แล้วแต่ถามว่าเราจะทำยังไงเราจะเอาเราจะยึดถือหรือให้น้ำหนักกับใครดีกับผู้รู้คนไหนดีในภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าในภาษาของวิชานี้เรียกว่าเป็นการตักลีดตักลีดก็คือเรียนแบบเพราะเราเป็นคนไม่มีความรู้อยู่แล้วฉะนั้นเมื่อมีความรู้เราเอาคำพูดเข้ามาแล้วก็คือเราไปเรียนแบบไปคัดลอกคำพูดเข้ามาหรือคำชี้แนะเข้ามาปัญหาก็คือนักวิชาการนะครับเช่นชาติบีเนี่ยได้เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเราจะเรียนแบบคำชี้ขาดในเรื่องราวของศาสนาซึ่งเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเราจะทำยังไงท่านได้กล่าวว่าอัชชะรีอะห์แน่นอนว่าหลักรูปแบบของศาสนาลาตะดออูอิลัลอิคติลาฟส่วนใหญ่แล้วศาสนาไม่ได้เรียกร้องเราให้ไปสู่การเห็นต่างหรือขัดแย้งกันก็คือตัวบทกฎหมายบทบัญญัติส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่ไม่มีใครขัดแย้งกันฉะนั้นเราอย่าไปขัดแย้งกับคนอื่นหรือมีความเห็นต่างกับคนอื่นแต่เนื่องจากเราอาจจะเป็นคนไม่รู้ต้องอาศัยการใช้หรือการเดินตามคนอื่นที่ภาษาบ้านเราที่ภาษาของวิชาฟิกบอกว่าเป็นคนตักลีดก็คือเรียนแบบเขาเนี่ยเขาท่านชาติบีบอกว่าอันนั้นโมกอลิดใครก็ตามที่เป็นโมกอลิดก็คือชาวบ้านธรรมดาไลซาลาหูอายะตะคอยัตฟิลกีลาบเราไม่สามารถที่จะไปเลือกอะไรครับความคิดเห็นหนึ่งความคิดเห็นใดได้คนนี้บอกซ้ายคนนี้บอกขวาใครบอกเอาขวาเลยเราบอกเอาซ้ายเลยท่านชาติบีบอกว่ายังไม่ได้فَإِذَا إِخْتَلَفَتْ الْفَتْوَى عَلَى الْمُقَلِّدِ ฉะนั้นถ้าเราไปเจอโจทย์ที่คำวินิจฉัยของผู้รู้ไม่เหมือนกันเนี่ยท่านมีทัศนะบอกว่าอันนะฮูไลซะละฮูอัยยะตะคอยัตเราจะยังไม่สรุปกับความเห็นของคนหนึ่งคนใดก็หมายถึงยังต้องยืนอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับยังไม่ต้องยืนก็คือยืนตรงนั้นยังไม่จะอย่าเพิ่งดำเนินตามความเห็นของความคิดเห็นของคนหนึ่งคนใดเพราะคนบางคนคิดว่าเขาเลือกช่องทางหนึ่งช่องทางใดก็ตามหรือข้อเสนอแนะของคนหนึ่งคนใดก็ตามนะจะเป็นเหตุทำให้เขาหลุดพ้นจากสิ่งที่ตัวเองมีปัญหาอยู่นั่นหมายความว่ายังไม่สามารถที่จะประมวลผลแล้วเลือกผลไปปฏิบัติได้ยังต้องคงรออยู่ก่อนเพราะถ้าเราเลือกปุ๊บนั่นหมายความว่าเรากำลังเลือกตามอารมณ์ของเราเองถูกไหมครับเราตรงใจคำตอบนี้เราก็เลือกคำตอบนี้ของนักวิชาการเราไม่พอใจคำตอบนู้นเราก็ไม่เลือกนั่นก็เท่ากับว่าเรากำลังเดินตามอารมณ์ของเราก็เรียกว่าอารมณ์นำหน้าหลักการเพราะถ้าเรายืนขืนไปเลือกข้อหนึ่งข้อใดโดยไม่มีความรู้เรากำลังเอาอารมณ์ของเราไปเลือกไปจับในสิ่งนั้นเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นฮุกมอะไรครับอิตบาอุลฮาวาแปลว่าเราเลือกตามอารมณ์ของเราเราอยากได้อะไรเราก็จะเอาคำตอบนั้นมาชูประเด็นดังนั้นต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะในการที่จะเลือกโดยใช้อารมณ์แต่จงเลือกด้วยกับการที่เขาบอกเหตุผลด้วยนะครับฉะนั้นเลือกใน เหตุผลที่เขาอ้างมาอย่าเลือกด้วยกับสิ่งที่เราอยากจะเอานั่นหมายความว่าถ้าฝั่งนี้มีหลักฐานที่แน่นหนากว่านะครับมีเหตุผลมีหลักฐานที่แน่นหนากว่าเนี่ยเราต้องเลือกตามสิ่งนั้นนะเช่นคุณบอกว่าทำได้เพราะไม่มีหะดีษมารองรับนะครับแต่นี้บอกว่าทำได้เพราะมีหะดีษมารองรับซึ่งอาจจะไม่ใช่หะดีษโดยตรงแต่มีหะดีษประกอบอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะเลือกทำแบบไหนบอกว่าให้เลือกตามคนที่บอกเราแล้วมีหลักฐานที่ดีกว่าเยอะกว่าเพียบพร้อมกว่าเพื่อที่จะอะไรหลีกเลี่ยงการที่เราทำตามคนอื่นโดยเลือกตามอารมณ์ของพวกเราฉะนั้นจุดยืนของพวกเรานะครับในการเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าเช่นเรื่องของการเลือกชื่อเนี่ยให้ลูกเราเนี่ยนะครับเลือกชื่อให้ลูกเราบางคนตั้งชื่อโดยที่ไปถามผู้รู้มาบอกว่าแปลไม่ได้นะเขาไม่มีความรู้เรื่องของชื่อนี้เนื่องจากเขาแปลไม่ได้อีกคนนึงบอกแปลได้มาจากคำศัพท์นี้มาจากคำนี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องดูครับว่าเราควรจะตั้งไหมหรืออีกคนนึงบอกว่าเปลี่ยนชื่อนี้เป็นชื่อนี้เพราะเนี่ยเป็นภาษาอาหรับแท้ๆซึ่งมันอาจจะไม่ตรงใจเราแต่เราเลือกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเขามีคำตอบให้เราบางทีเราก็ต้องยอมเปลี่ยนใจแต่เพียงแต่ว่าเรายึดคำนี้แล้วเราจะหาคนที่ตอบให้ได้เรากำลังวิ่งเข้าสู่การหาคำตอบโดยการใช้อารมณ์ของเราเป็นหลักแห่ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการที่จะยึดปฏิบัติตามความคิดของคนอื่นฉะนั้นการที่เราจะเลือกปฏิบัติคำตอบของใครก็แล้วแต่ให้ยืนอยู่บนหลักฐานที่เขานำมาอ้างอิงถึงแม้ว่าจริงอยู่ว่าหลักฐานตรงๆมันไม่มีอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่ที่เขามีความเห็นไม่ตรงกันเนื่องจากไม่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนมาชี้ชัดแต่ให้ดูหลักฐานประกอบของแต่ละคนของแต่ละท่านของแต่ละผู้รู้ที่เขาเอานำมาประกอบฉะนั้นเขาจึงบอกว่ายะฮุดบินอาชัดวัลอะฮวัดฉะนั้นเอาสิ่งที่เราจะยึดจะต้องเป็นสิ่งที่มันเรียกว่าใกล้เคียงที่สุดกับหลักการกับซุนนะห์ท่านนบีและถือว่าทำแล้วโอกาสที่จะกลับไปหากิตาบุลลอฮ์และซุนนะได้ใกล้เคียงมากที่สุดเหมือนกับเราเวลาจะตั้งชื่อลูกเราเนี่ยนะครับเอาชื่อที่คนแนะนำแล้วว่าเนี่ยมีหลักฐานแน่นอนไปถามใครคนก็แปลได้กลับไปถามชื่อนี้กับอีกคนนึงเขาต้องเปิดเขาต้องหานั่นหมายความว่าถ้าเราจะเลือกเนี่ยเราเลือกชื่อที่มันเรียกว่าแพร่หลายดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าจะเลือกในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้เลือกสิ่งที่มันอะคอฟแปลว่าบาปน้อยที่สุดแหละนะเช่นเรื่องนี้เราอาจจะต้องทำแหละแล้วไม่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนในการห้ามแต่ว่านักวิชาการก็แนะว่ามันเสี่ยงอยู่นะถ้าจะทำแล้วมันจะบาปเนี่ยให้เอานักวิชาการที่เขาบอกว่ามันบาปน้อยกว่าหรือบาปน้อยที่สุดในการเลือกทางออกของเราหรือถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของหุกคมศาสนาที่ไม่มีตัวบทให้เอาสิ่งที่ไอซัดที่สุดง่ายที่สุดในการทำเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดในการทำอย่าเอาของยุ่งยากเพราะถ้าของยุ่งยากเราจะทำได้แค่ครั้งหรือสองครั้งนะทำได้แค่ครั้งหรือสองครั้งบางเรื่องในศาสนาอาจจะไม่มีตัวบทชัดเจนเช่นเวลาฉี่เปื้อน กางเกงเนี่ยนะจะต้องทำยังไงบางคนบอกต้องเปลี่ยนเลยชุดเนี่ยใช้ไม่ได้อีกคนนึงบอกผมได้ใช่ไหมครับหรือล้างหรือบางทีฉี่เราไม่สุดเนี่ยนะที่เราประกันฉี่ไม่อยู่เนี่ยจะต้องทำยังไงเนี่ยเราดูคำตอบของคนที่ก็ให้แล้วทำให้เราสามารถละหมาดได้ครบ5เวลาคนหนึ่งบอกไม่ต้องเราไปละหมาดทบๆเลยที่บ้านใช้5เวลาเลยอีกคนหนึ่งบอกละหมาดได้เลยนะครับทำความสะอาดและละหมาดได้เลยถ้าในกรณีที่มันไม่มีตัวบทชัดเจนเนี่ยให้เราเลือกสิ่งที่มันง่ายในการที่เราจะไม่ทิ้งศาสนาอย่าเอาตามอารมณ์เราเราคิดบอกว่าเดี๋ยวเราไปละหมาดที่บ้านเลยเราก็เลือกเอาฝั่งที่บอกว่าไปกอดอใช้เลยไม่ได้นะครับในฐานะของคนที่ไม่มีความรู้ในการที่จะปฏิบัติศาสนานะครับฉะนั้นทั้งหมดถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะบอกกับพวกเราว่าการที่เราเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีความรู้เราต้องเรียนเราต้องศึกษาเพราะเหตุการณ์บางทีมันมาไม่พร้อมกันมันมาไม่เหมือนกันบางเหตุการณ์มันมากับคนอื่นที่เรายังไม่มาเราก็อาจจะยังไม่สนใจเขาหรอกเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับเหมือนกันยกตัวอย่างอย่างเช่นคนข้างบ้านเราไม่สบายป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้เนี่ยบางทีเขามาถามเราเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกเราใช้กินยาตัวไหนดีใช้ยาตัวไหนทาดีเพราะมันยังไม่เกิดกับเราแต่วันหนึ่งวันใดกับกลายเป็นลูกเราเนี่ยใช่ไหมครับเราเองก็ต้องมาหาแล้วลูกเราจะต้องรักษายังไงใช้ยาแบบไหนยาตัวไหนดีเพราะมันเกิดขึ้นกับเราหลักการของศาสนาก็เหมือนกันช่วงหนึ่งเราอาจจะยังไม่ได้สนใจกับมันฉะนั้นการหยุดการเรียนรู้ไม่ได้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะเราไม่รู้ว่าในช่วงเวลาเราจะเจอกับอะไรที่อัลเลาะห์ทดสอบเราบางทีถูกทดสอบเรื่องของถือศีลอดทั้งๆที่คนอายุเท่าเราเขาบวชกันได้เราบวชไม่ได้แล้วถูกไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาของเราในช่วงเวลาที่คนอื่นเขายืนละหมาดได้แต่เราเผอิญอัลลอฮ์ทดสอบให้รถคว่ำยืนละหมาดไม่ได้เข้าเฟือกเราก็ต้องศึกษาของเราฉะนั้นการเรียนรู้อันอิสลามจึงเป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่าไม่มีคำว่าพออยากจะมาบอกว่าเราเรียนเยอะแล้วเราอ่านกุรอานมาเยอะแล้วเราศึกษาอัลกุรอานอิสลามมาเยอะแล้วไม่ได้ครับต้องไปตลอดต้องเรียนตลอดต้องศึกษาตลอดเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้เอาสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมาปฏิบัติในหลักการของศาสนาดังนั้นเองสิ่งที่พวกเราจะต้องใส่ใจนะครับแล้วก็ต้องเลือกในการเรียนในการศึกษาในการปฏิบัติก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจบริบทพอเราเข้าใจบริบทแล้วเนี่ยเราจะไม่ว่าใครนะครับเราจะไม่ว่าใครสองเราจะไม่คิดว่าความคิดของเราดีที่สุดเพราะในศาสนามันมีทางออกให้กับเขาเราเข้าใจว่าที่เขาทำไม่เหมือนเราในบางเรื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอิจติฮาดียะแปลว่าอะไรครับมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนในการห้ามในการสั่งใช้ฉะนั้นเขาก็อาจจะสะดวกในแบบนั้นเขาก็ทำแบบนั้นเราสะดวกแบบนี้ก็ทำแบบนี้เราก็จะไม่มีประเด็นในการที่จะมาบอกว่าทำไมถึงทำไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจในทฤษฎีหรือในกฎที่นักวิชาการได้วางเอาไว้เราก็จะยอมรับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นบางเรื่องเราจึงบอกว่าคำถามที่บอกว่าทำไมเขาทำไม่เหมือนเราพี่น้องครับดูซิว่าที่มาเขาไม่เหมือนเราในเรื่องอะไรในเรื่องที่เป็นอะกีดะห์หรือเปล่าเพราะอะกีดะห์มันมีตัวบทชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของอิบาดะห์หรือเปล่าถ้าอิบาดะห์มันมีตัวบทชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของภาคสังคมเนี่ยภาคส่วนรวมอันนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนกันได้บ้างเพ พราะมันไม่มีตัวบทที่ชี้ชัดเจาะจงว่าจะต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้นบีเคยทำแบบนั้นนบีเคยทำแบบนี้นบีเคยห้ามแบบนั้นนบีเคยห้ามแบบนี้เพราะมันเป็นภาคสังคมฉะนั้นภาคสังคมเราดูที่อะไรครับส่วนรวมเป็นหลักให้มัสลาฮะก็คือให้สังคมสามารถเดินต่อไปได้นั่นแหละครับคือช่องทางของนักวิชาการที่เขาถูกวางมาตรฐานเอาไว้เพื่อให้สังคมสามารถเดินได้เป็นญะมาอะห์แล้วก็ไม่ต้องมีความขัดแย้งเห็นต่างกันแล้วก็นำไปสู่การทะเลาะนำไปสู่การบาดหมางนำไปสู่การแบ่งแยกกันถ้าเราเข้าใจแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราจะอยู่ในสังคมด้วยกับสิ่งที่อันอิสลามต้องการและเราก็จะเป็นบุคคลที่มีความสุขในสังคมเช่นเดียวกันครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
2: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโต๊ะกุหลาบเดชรัศมีโต๊ะกุหลาบเดชรัศมีหรือรอมะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของครูฟาริดายะรังวงจะละหมาดญะนาซาห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นณมัสยิดยามิอุนอิบาดาบ้านทางควายซอยอนุช59สอบถามโทร0899262545 0899262545ครูฟารีดาลูกสาวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานศิลป์ฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานศิลป์สกุลเดิมยะรังวงอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญาซะดียะฮัจญีสุไลมานฮัจญีอาดัมสมานศิลป์และฮัจญาชารีฟาหวังพิทักษ์จะละหมาดญะนาซาห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดญะมีอะตุลมุสลิมีนสุเหร่าแดงซอยเสรีไทย46เขตคันนายาวสอบถามโทร0895242114 0895242114ฮัจญีสุไลมานหรือคุณอนุวัฒน์หรือคุณสุสมานศิลป์บุตรชายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอดุลเจมินคุณอดุลเจมินหรือคุณกอเซมอายุ49ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีกะรีมเจมินจะละหมาดญะนาซาห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีลุนอิสลามจระเข้ขบประเวศอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางปิบนาฏหรือคุณคอดียะจอมศรีอุสมานนางปิบนาฏหรือคุณคอดียะจอมศรีอุสมานได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซาห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางคอดียะอุสมานนางคอดียะอุสมานหรือคุณปิยนาฏจอมศรีอายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของครูฮาซันอุสมานรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซาห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นณมัสยิดอันฮูดาหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0869759571 0869759571คุณอามัดพี่ชายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ไมมูนะห์หรือคุณสำอางณรวยลาภฮัจญะห์ไมมูนะห์หรือคุณสำอางณรวยลาภได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของคุณตอยิบณรวยลาภจะละหมาดญะนาซาห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามอรัญยิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0818235587 0818235587
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์ วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786
1: เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวี
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลอฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลซีอะรซะละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักลิยุซฮิรอะลัดดีนิกุลลิฮิวะลาวกะฮิลมุชริกูนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาคุยกันเรื่องของคนที่มุสลิมที่พยายามสร้างตัวเองให้เข้มแข็งคือมุสลิมเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราเป็นมุสลิมแต่ถ้าเรายังไม่เข้มแข็งโปกเปียกโปกเปียกอ่อนแออย่างนี้นะครับเป็นมุสลิมที่ค่อนข้างจะ ด้อยค่านะค่อนข้างจะไม่มีค่าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะวันนี้เราเป็นมุสลิมเนี่ยต้องเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งนะครับลุกขึ้นยืนขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยนะครับและอวด ความเป็นมุสลิมได้ด้วยนะให้คนได้มองเห็นว่าคนเป็นมุสลิมเนี่ยเขามีสง่าราศีแบบไหนนะครับว่าทำไมเพราะเขามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไงเขามีพระเจ้าองค์เดียวครับอันนี้ก็เป็นความสง่าราศีของเรานะเพราะการที่มีพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยนะจะทำไงให้เหลือพระเจ้าองค์เดียวให้ได้เพราะว่าการมีพระเจ้าหลายองค์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของความคิดมนุษย์เท่านั้นเองนะครับแต่การจะรวมทั้งหมดให้เหลือพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอย่างมุสลิมเราเนี่ยมีอยู่แล้วก็ออกไปอยากจะมีพระเจ้าหลายองค์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดและอันตรายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจึงไม่พอใจกับคนที่ตั้งภาคีกับพระองค์ด้วยวันนี้การนมาดเป็นการเรียกร้องสู่พระเจ้าแต่ถ้าเรานำสิ่งอื่นมาใหญ่กว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺการที่เราไม่เร่งรีบในการนมาดนะครับเมื่อได้เวลาการจัดเวลาของการนมาดอัลลอฮ์เป็นผู้จัดเวลานะครับเวลาซุฮูร อัสร มักริบอิชาทั้งหลายพวกอัลลอฮ์มาเป็นวางเวลาไว้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนนี่ก็ไม่ได้ใช้นาฬิกาแต่เขาใช้เงาในการวัดเพื่อจะเข้าสู่เวลาของการนมาดต่างๆหรือว่าดูแสงอาทิตย์นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยว่า ได้เวลาของเวลาอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคนในอดีตเขาจะวันนี้เราผ่านมาเรามีเวลาเรามีนาฬิกาในการที่จะควบคุมหรือว่าบอกกล่าวถึงเวลาของการนมาดที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อได้เวลานมาดนะครับเราก็เข้าสู่การนมาดบางคนเนี่ยนะมีนาฬิกาที่ตั้งเวลาได้ด้วยนะครับตั้งเวลาบางทีก็ตั้งเวลาอาซานครับในเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการทำให้เรากระตุกตัวเราเนี่ยนะครับให้สนใจกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากๆนี่คืออีหม่านอย่างซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยว่าเวลาเข้าเวลาแล้วก็จะล่าไปสักนิดนึงนะครับหรือว่าบางทีก็ถอยไปเนื่องจากการงานต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อเราละหมาดอาจจะท้ายๆวันถัดมาต้องขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่าให้ล่านะครับถามทำไมต้องกระทบก็เพราะว่าเราจะกระทบเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับเราพยายามจะปัดสิ่งอื่นเนี่ยให้เล็กลงแล้วเอาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นใหญ่ให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเงินเดือนจะแพงสักแค่ไหนไม่ว่า เราอยู่ในตำแหน่งใดนะครับหรือเวลาใดเมื่อเสียงเรียกร้องสู่การอิบาดะห์ต่อการนมาดเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ทุกคนจะวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะครับแล้วก็เข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อะไรคือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังอยากจะผลักดันและสร้างความเข้าใจว่าการนมาดอย่างล่าช้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้สังคมแย่ลงแล้วก็อีหม่านเราถดถอยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าคนที่มาละหมาดเนี่ยนะครับจะมาแบบล่าๆที่ท่านพูดไว้แล้วเมื่อ 1,400 กว่าปีนะครับคนจะมาละหมาดนอกจากจะมาแบบล่าๆมาเหมือนกันแต่มาช้ามาไม่ทันจะมาบ้างมาแบบไม่ได้รีบเร่งหรือให้ใส่ใจต่อการละหมาดจะมาสนองต้นเพราะว่าอย่างบ้านเราพอมาไม่ทันก็ตั้งยะมาอ์ใหม่นะครับตั้งยะมาอ์ใหม่ไม่เป็นไรเราสามารถตั้งยะมาอ์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เราเห็นในบ้านเราแต่ถ้าเป็นในสายของอบูฮานิฟะห์แล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่ตั้งยะมาอ์ใหม่เพราะถือว่ายะมาอ์แรกสำคัญที่สุดนะครับและผลบุญ27เท่าที่พูดถึงเนี่ยก็คือผลบุญกับยะมาอ์แรกเราเห็นว่าคนเหล่านั้นก็จะกระตือร้นนะครับเมื่อได้ยินเสียงนะฮะแล้วก็เวลาก่อนการอิกอมาก็จะมีช่วงเวลาที่เขาจะได้รีบเร่งนะครับทำงานอยู่ก็จะได้วางงานนะครับหรือว่าเรากำลังทำภารกิจส่วนตัวก็จะรีบในการให้เสร็จสิ้นในภารกิจเหล่านั้นเพื่อไปสู่การละหมาดอีหม่านมันจึงเป็นมันไต่เต้าอีหม่านมันเกิดอีหม่านมันทำให้มีความกระตือร้นมากขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสำคัญที่สุดครับจะไม่เป็นอย่างที่เราเป็นเหมือนทุกวันนี้ที่เราจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเวลาของการละหมาดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของญะมาอะห์ด้วยมันก็เลยทำให้เรามองความรู้สึกมองภาพเราเนี่ยเป็นทีหลังไปนะครับคือว่าไม่ค่อยใส่ใจนะครับแต่วันนี้เราจะกลับมาใส่ใจกันใหม่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเหมือนที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้เคยสร้างความรู้สึกเหล่านี้มาแล้วกับเรื่องการละหมาดแล้วก็เรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ความสำคัญมากกับชีวิตของเขาเลยทีเดียวว่าอัลลอฮฺรอซูลต้องมาก่อนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะพบได้ในหะดีษอีกหลายบทด้วยกันที่พูดถึงอีหม่านความศรัทธาแล้วอัลลอฮฺรอซูลมาก่อนนี่คือความสำคัญที่อยากให้พี่น้องหลายๆท่านนะครับลองมาดูกันในสภาพการเหล่านี้ว่าเราจะไม่ล่าช้าหรือว่าปล่อยปละละเลยเรื่องการละหมาดอีกต่อไปแต่จะเร่งรีบสู่การละหมาดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันในครั้งหน้าครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
8: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวี
9: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
10: เหน็ดเหนื่อยกับริสกีที่ฮาลาลดีกว่าสุขสำราญกับริสกีที่ฮารอมด้วยความรักและความห่วงใยจากวิทยุเสียงอิสลาม
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนโต๊ะกุหลาบเดชรัศมีโต๊ะกุหลาบเดชรัศมีหรือรอมะได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของครูฟาริดายะรังวงจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงเย็นณมัสยิดยามีอุ่นอิบาดาบ้านทางควายซอยอ่อนนุช59สอบถามโทร0899262545 0899262545ครูฟารีดาลูกสาวอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานสินฮัจญานาฟิซาหรือคุณฟีซาสมานสินสกุลเดิมยะรังวงอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของฮัจญาซะดียะฮัจญีสุไลมานฮัจญีอาดัมสมานสินและฮัจญาชารีฟาหวังพิทักษ์จะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดญะมียะตุลมุสลิมีนสุเหร่าแดงซอยเสรีไทย46เขตคันนายาวสอบถามโทร0895242114 0895242114ฮัจญีสุไลมานหรือคุณอนุวัฒน์หรือคุณสุสมานสินบุตรชายอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางคอดียาอุสมานนางคอดียาอุสมานหรือคุณปิยะนาจอมศรีอายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของครูฮาซันอุสมานรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นณมัสยิดอันฮูดาหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0869759571 0869759571คุณอามัดพี่ชายอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะไมมุนนะหรือคุณสำอางณรวยลาบฮัจญะไมมุนนะหรือคุณสำอางณรวยลาบได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของคุณตอยิบณรวยลาบจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามอรัญยิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0818235587 0818235587
1: พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ทุกท่านครับพึงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเพราะแท้จริงแล้วการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือเสบียงที่ดีเลิศคือสิ่งที่จะมาช่วยให้เรานั้นได้รับความผาสุกทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ที่รักทุกท่านถ้าพูดถึงเรื่องฮัจญ์เราทุกคนในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็จะรู้จักกันดีนะครับว่ามันเป็นรุกลหนึ่งมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอันอิสลามองค์ประกอบที่ห้าที่มีความสำคัญนะครับเหมือนกับองค์ประกอบอื่นๆแต่ทีนี้ในเรื่องของฮัจญ์เนี่ยมันมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับว่าลิมานิสตะตออะอิลัยฮิซะบีลาสำหรับคนที่มีความสามารถเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรู้ดีนะครับว่าไม่ใช่บ่าวของพระองค์ทุกคนที่จะมีความสามารถครบทุกองค์ประกอบในการที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์หรือที่นครมักกะฮ์เพราะต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองนะครับมากมายในยุค ปัจจุบันแล้วก็บวกกับสุขภาพร่างกายต้องมีความพร้อมในทุกด้านให้ครบทุกองค์ประกอบนะครับจึงจะจำเป็นสำหรับเขาและเรื่องของฮัจญ์เนี่ยนะครับก็คงไม่มีมุสลิมคนใดอีกเช่นกันนะครับที่จะปฏิเสธถ้าเราไปไม่ได้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องแต่ถ้าใครปฏิเสธรุกลหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบใดของอิสลามทั้ง5ประการปฏิเสธว่ามันไม่มีความสำคัญปฏิเสธว่ามันเป็นเรื่องของคนว่างฉันไม่ว่างฉันก็ไม่ละหมาดฉันไม่ว่างฉันก็ไม่ทำฮัจญ์หรือว่าปฏิเสธฟัรดูของมันนั้นสภาพของเขาก็คือสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมและผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราได้รับจากการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นนะครับมีมากมายมหาศาลในหะดีษก็ได้บอกเอาไว้ในกุรอานก็ได้บอกเอาไว้ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดเอาไว้ว่าอัลฮัจญ์ยะฮดีมุมากานะกับละฮัจญ์เนี่ย มันจะมาทำลายความผิดบาปที่เราเคยทำไปก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าคนที่ไปประกอบพิธีฮัจจ์นะครับแล้วก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำอย่างดีงามทำอย่างดีเยี่ยมเขาจะได้รับภาคผลบุญอันยิ่งใหญ่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดบาปที่เขาได้กระทำมาและยังมีหะดีษนะครับอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ว่ามันฮัจจะฟะลัมยัรฟุซวะลัมยับซุกใครก็ตามที่เขาไปทำฮัจจ์นะครับแล้วเขาไม่กล่าววาจาที่ไม่ดีงามนะครับไม่ยับซุกก็คือไม่ทำสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่ด่าทอกันมีความอดทนอดกลั้นในการประกอบพิธีฮัจจ์ตลอดระยะเวลาจนกระทั่งเสร็จพิธีฮัจจ์เนี่ยรอจะอากะเยามีวะลาดะตุอุมมุเขาจะกลับมาจากการประกอบพิธีฮัจจ์กลับมาสู่ภูมิลำเนาของเขาเหมือนกับเด็กที่เพิ่งคลอดใหม่นั่นหมายถึงผ้าสะอาดที่ไม่มีบาปใดๆติดตัวเขามาเลยจนกระทั่งว่าหะดีษทั้งหลายที่พูดถึงเรื่องของการลบล้างบาปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหะดีษอีกบทหนึ่งที่บอกว่าอัลฮัจญุลมับรูรไลซะละฮุจะซาอุนอิลลัลจันนะและฮัจญ์ที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮ์จะไม่มีผลตอบแทนใดๆเลยนอกจากสวรรค์ด้วยกับตัวบทหลักฐานหะดีษต่างๆเนี่ยทำให้นักวิชาการนะครับมีความเข้าใจต่างกันว่าแล้วบาปใหญ่ล่ะจะถูกลบล้างหรือไม่บาปเล็กเนี่ยอิจมะเลยนะครับบาปเล็กเนี่ยเป็นอิจมะเป็นมติเอกฉันท์ของนักวิชาการว่าถ้าใครไปทำฮัจญ์บาปเล็กต่างๆอัลลอฮ์ลบล้างแน่นอนแต่มีการขัดแย้งกันถกเถียงกันว่าแล้วบาปใหญ่ล่ะอัลลอฮ์จะลบล้างหรือไม่นะครับก็มีหลายทัศนะด้วยกันแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดนั้นนะครับบาปใหญ่จะไม่ถูกลบล้างนอกจากเขาจะต้องเตาบัตเสียก่อนมีคนถามเชคมุฮัมมัดบินซอลิห์อัลอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ว่าท่านครับเราได้อ่านหะดีษมามากมายเกี่ยวกับเรื่องของการลบล้างบาปในพิธีฮัจญ์เนี่ยบาปใหญ่จะถูกลบล้างด้วยไหมเชคอุซัยมีนนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านตอบว่าบาปใหญ่จะถูกลบล้างก็ต่อเมื่อคนที่เขาไปทำฮัจญ์นั้นเขามีเจตนาว่าต่อจากนี้ไปฉันจะเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเคยฝ่าฝืนอัลลอฮ์มาในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ที่ฉันเคยทิ้งละหมาดฉันจะไม่กลับไปทิ้งมันอีกที่ฉันเคยทิ้งการละศีลอดฉันจะไม่กลับไปทำมันอีกที่ฉันเคยทำนั่นทำนี่มาที่เป็นแบบบาปใหญ่ฉันจะเลิกมันทั้งหมดเขาจะกลับมาเหมือนกับเด็กที่คลอดใหม่เพราะเขาได้เตาบัตแล้วแต่บาปที่เป็นการริดรอนสิทธิการละเมิดสิทธิพี่น้องมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่เราจะไปขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเราในบาปที่เป็นสิทธิระหว่างเรากับพระองค์นั่นหมายถึงเรื่องละหมาดคนหนึ่งเตาบัตกับเนื้อกับตัวเขาจะกลับมาละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เขาจะกลับมาถือศีลอดเขาจะกลับมาทำฮัจญ์เขาจะกลับมาจ่ายซะกาตในสิ่งที่เขาละเลยไปในอดีตเนี่ยอัลลอฮ์ลบล้างให้ได้ง่ายมากเพราะมันเป็นสิทธิระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่ระหว่างสิทธิเรากับเพื่อนมนุษย์ไปทำร้ายใครเอาไว้นะครับไปจับจ้วงใครเอาไว้ไปนินทาว่าร้ายป้ายสีใครเอาไว้ไปละเมิดใครเอาไว้ไปโกงใครเอาไว้ไปยึดทรัพย์สินใครเอาไว้ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ได้เพราะอัลลอฮ์จะเปิดสิทธิ์ให้กับเจ้าของสิทธิ์ที่แท้จริงที่เขาถูกอาธรรมเนี่ยในการที่จะร้องทุกข์กับอัลลอฮ์และจะรับสิทธิ์นั้นนะครับในวันกิยามะฮ์ด้วยกับตัวของเขาเองคือเอาผลบุญไปให้กับเขาถ้าไม่ขออภัยโทษและไม่ขอโทษซึ่งกันและกันเมื่อเรารู้นะครับว่าฮัจญ์เนี่ยมันมีผลบุญยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าพี่น้องมุสลิมของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนต่างทวิญหาทุกคนต่างมีความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งฉันจะต้องไปยืนอยู่ที่บัยตุลลอฮิลฮารอมฉันอยากจะไปยืนอยู่หน้ากะบะห์ฉันอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดนบีนะครับตอนนี้พี่น้องมุสลิมของเราหลายล้านคนที่เขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นช่างเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาเหลือเกินอิจฉาในเรื่องนี้อนุญาตให้อิจฉาได้นะครับเพราะว่าเขามีทรัพย์สินเงินทองและเขาใช้จ่ายไปในหนทางอัลลอฮ์เนี่ยเราอิจฉาได้เราอยากจะมีเหมือนเขาและฉันอยากจะไปทำฮัจญ์บ้างอิจฉาแบบนี้อิจฉาได้นะครับการละหมาดที่มัสยิดฮารอมมักกะละหมาดหนึ่งเวลาได้มากกว่าที่อื่นถึงแสนเท่า ละหมาดที่มัสยิดนบีละหมาดหนึ่งเวลามากกว่าผลบุญมากกว่าที่อื่นถึงพันเท่าละหมาดที่มัสยิดอักซอมากกว่าที่อื่นถึง500เท่าใครไม่อยากไปบ้างครับมีแต่คนอยากไปในชีวิตหนึ่งของเขาแต่ทุกคนสามารถจะไปได้ไหมบางคนตลอดชีวิตไปได้แค่ครั้งเดียวบางคนอัลลอฮ์ให้ความสามารถเขาไปได้ทุกปีบางคนตลอดชีวิตไม่มีโอกาสได้ไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงรู้ถึงสภาพของบ่าวของพระองค์ว่ามีบ่าวของพระองค์อีกมากมายที่ไม่มีโอกาสที่ได้ไปทำฮัจญ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยนะครับได้วางบทบัญญัติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยประทานความดีงามให้กับพวกเราอย่างมากมายให้พวกเราได้ผลบุญนะครับจากการทำฮัจญ์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทำฮัจญ์วันนี้นะครับฮัจญ์จบแล้วก็จริงแต่ผลบุญของการทำฮัจญ์จะยังไม่จบจะอยู่ตลอดไปจนถึงวันกิยามะห์สำหรับคนที่ไปทำฮัจญ์และคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์จะได้สิ่งนั้นตั้งคำถามคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยเราจินตนาการได้ว่าเขาไปทำฮัจญ์แล้วเขาจะได้ความดีในเรื่องของการทำฮัจญ์แล้วคนไม่ได้ไปทำฮัจญ์เขาจะได้รับผลบุญของการทำฮัจญ์ได้อย่างไรนี่คือคำถามแน่นอนครับมันมีการงานบางอย่างการงานบางประการที่ใครก็ตามที่ทำมันเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับคนไปทำฮัจญ์อย่างสมบูรณ์ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยังไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์และสำหรับบางคนก็คงมานั่งคิดในใจว่าในชีวิตนี้ฉันคงไม่มีโอกาสแต่อย่าเพิ่งหมดหวังครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสพวกเราสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปถ้าพวกท่านได้ทำความดีต่างๆที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยท่านจะได้ผลบุญเหมือนกับทำฮัจญ์ตามมะอย่างสมบูรณ์ประการที่หนึ่งให้เรามีเนียดมีเจตนาที่มั่นคงที่จริงใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับวันนี้บางคนน่ะมีเจตนาว่าถ้าฉันมีเงินฉันอยากจะไปทำฮัจญ์สักครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะฉันอยากจะได้ชื่อนำฉันอยากจะได้ตำแหน่งนำหน้าชื่อฉันเหมือนกับคนอื่นบ้างเรียกว่าฮัจญีฮัจญะแบบนี้ไม่ได้จริงใจเพราะการทำฮัจญ์เป้าหมายไม่ได้เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งหน้าชื่อเราไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใครไม่เรียกเราก็ไม่จำเป็นจะต้องคิดมากบางคนคิดมากใครกลับมาจากฮัจญ์แล้วใครไม่เรียกฮัจญีโกรธใครไม่เรียกฮัจญะโกรธเหมือนกับมันเป็นตำแหน่งพระราชทานอะไรอย่างนั้นนะครับหรือใครไม่เรียกแล้วเหมือนกับฮัจญ์ไม่สมบูรณ์ไม่เกี่ยวฮัจญีเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยมันเป็นคำนามที่ใช้กับคนทำฮัจญ์หลังจากฮัจญ์แล้วไม่ต้องเรียกก็ได้แต่ประเพณีไทยนะครับนะใครไม่เรียกบางคนถึงขั้นโกรธถ้าเราเจตนาแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่อิคลาสไม่ใช่ความบริสุทธิ์ใจลองมาดูครับแค่เจตนาดีเนี่ยเราจะได้ผลบุญเหมือนคนทำฮัจญ์จริงหรือดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนะครับได้บอกว่าอินนามัดดุนยาลิอัรบะอตินนะฟัรดุนยาเนี่ยมีให้กับคน4จำพวกดุนยามีให้กับคน4จำพวกหนึ่งในนั้นก็คือและนบีก็บอกว่าวะอับดุนรอซากอฮุลลอฮุอิลมาวะลัมยัรซุกฮุมาลาบ่าวคนหนึ่งจำพวกนี้นะครับก็คือบ่าวกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความรู้ศาสนาให้ความรู้ศาสนานะครับความรู้ศาสนาถ้ามีความรู้ศาสนาชีวิตปลอดภัยชีวิตมีแต่ความสุขมีแต่ความดีถ้าบ่าวกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์ให้ความรู้ศาสนาเขาแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ประทานทรัพย์สินเงินทองให้กับเขาฟะฮุวะซอดิกุนนียะแต่เขาเป็นคนที่เจตนาดีเสมอคิดดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกเรื่องยากูลูแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าลาอันนะลีมาลันละอามินตูบิอามะลิฟูลานถ้าหากว่าฉันมีเงินนะครับเขาพูดขึ้นมาว่าฉันถ้าฉันมีทรัพย์สินเงินทองมีเงินเหมือนกับคนที่เขาไปทำฮัจญ์ฉันก็จะเอาเงินก้อนนั้นไปทำฮัจญ์เหมือนกันถ้าวันนี้ฉันมีเงินอัลลอฮ์ให้ฉันมีเงินฉันก็จะซอดาเกาะเหมือนกับคนรวยคนรวยๆทั้งหลายที่เขานั้นได้ซอดาเกาะในหนทางของอัลลอฮ์แต่ถามว่ามีไหมยังไม่มีแต่ถ้าฉันมีฉันจะทำความดีเหมือนกับคนรวยๆที่เขาทำกัน เนียดแบบนี้แสดงว่านี่เริ่มต้นเนียดที่ดีละถ้ามีฉันจะทำฟะฮูวะบินียะติฮีฟะอัจรุฮูมาซะวะด้วยกับเจตนาที่ดีของเขาคนที่ไปทำความดีคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์คนที่เขาทำอิบาดะต่างๆคนที่เขานั้นได้ซอดาเกาะในหนทางของอัลเลาะห์อย่างมากมายคนเหล่านี้ได้ผลบุญเท่าไรคนที่เนียดดีอยากจะทำเหมือนเขาได้ผลบุญนั้นเหมือนกันเริ่มต้นตั้งแต่เจตนาที่ดีก่อนวันนี้ฉันยังไปไม่ได้ฉันยังไม่มีความสามารถแต่ถ้าวันไหนฉันมีขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะทำเหมือนกับพวกเขาฉันจะไปทำฮัจญ์เหมือนกับพวกเขาแต่ต้องเจตนาดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าฉันอยากจะได้โพสต์รูปลงเฟซบ้างรูปที่เขาถ่ายกันหน้ากะบะฉันอยากจะมีรูปแบบนั้นบ้างฉันอยากจะไปดูสักทีซิว่าซาอุดีมันเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยเจตนาไม่ดีครับเจตนาที่ดีก็คือฉันจะไปทำรุกลอิสลามที่อัลลอฮ์ได้วางบทบัญญัติเอาไว้ว่าสำหรับคนมีความสามารถฉันอยากจะมีความสามารถตรงนั้นฉันอยากจะทำมันดังนั้นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้ขอให้เรามีเจตนาที่ดีก่อนถ้าเรามีเจตนาที่ดีเรายังไม่ได้ไปอัลลอฮ์จะให้ผลบุญนั้นกับพวกเราแม้กระทั่งว่าคนบางคนนะครับเขาอยากจะไปทำฮัจญ์แต่เขาสุขภาพไม่ดีบางคนเนียดละปีนี้ฉันจะไปปีหน้าฉันจะไปแต่อัลลอฮ์ทดสอบเขาด้วยกับเรื่องของสุขภาพถามว่าเจตนาเขามีหรือยังมีแล้วและเขาไม่ได้ไปเขาได้ผลบุญไหมเขาได้ผลบุญนั้นเพราะอะไรครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซามาริดัลอับดุเอาซาฟะรอเมื่อบ่าวคนหนึ่งเขาป่วยหรือเขาเดินทางกุติบะละฮูมินัลอามะลีเขาจะถูกบันทึกการงานอัลลซียะมะลูฮูวะฮุวะซอฮีฮุนมุกีมุนเขาจะถูกบันทึกการงานนั้นเหมือนกับเขามีสุขภาพดีและไม่ได้เดินทางไปไหนแสดงว่าอุปสรรคที่มันมาขวางกั้นไม่ให้เราทำความดีที่เราอยากจะทำหรือเคยทำมันแต่วันหนึ่งอุปสรรคมาขวางกั้นไม่ให้เราได้ทำมันอัลลอฮ์จะให้เราได้ผลบุญนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคให้เราไม่ได้ไปทำมันคนหนึ่งป่วยแต่เขาถือบวชอะเราะฟะห์มาตลอดคนหนึ่งเขามาป่วยในวันที่เดือนมุฮัรรอมมาถึงจะต้องมีบวชอาชูรอนะครับแต่เขาเคยถือมาตลอดแต่ไปถึงวันนั้นเขาป่วยขึ้นมาเขาจะประสบอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเจตนาที่ดีเขามีในใจแล้วอัลลอฮ์ให้ผลบุญไหมอัลลอฮ์ให้ผลบุญท่านนบีได้รับรองเอาไว้ประการต่อมาครับคนที่มาฟังศาสนาคนที่มามัสยิดแล้วก็ได้ฟังศาสนามาเรียนรู้ศาสนาอัลลอฮ์จะให้เขาได้ผลบุญเหมือนกับคนทำฮัจญ์ฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าจากอบีอุมามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกอดาอิลัลมัสญิดลายูรีดอิลลาอัยยะตะอัลลัมคอยรออาวยะลัมฮูกานะละฮูกะอัจริฮาจินตามันฮัจฮัจจะตุฮูคนที่เขาเดินไปมัสยิดเดินทางไปมัสยิดเจตนาอะไรครับอยากจะไปเรียนอัลกุรอานอยากจะไปฟังบรรยายอยากจะไปฟังเรื่องราวของศาสนาแม้กระทั่งว่าหลังละหมาดฟัรดูเสร็จเขานั่งรอนะครับซิกุรุลลอฮ์เสร็จแล้วเขาก็นั่งอยู่แล้วอิหม่ามหันหน้ามานะซีฮัตเพียงแค่5นาทีนั่นก็เข้าข่ายหะดีษบทนี้และแม้กระทั่งการที่เรามาฟังคุตบะห์วันศุกร์วันนี้ก็ได้ผลบุญนั้นเช่นเดียวกันเข้าข่ายหะดีษนี้เหมือนกันนั่นหมายความว่าเจตนาเราต้องดีมาฟังคุตบะห์วันศุกร์ฉันอยากจะได้ผลบุญของการฟังคุตบะห์ฉันอยากจะได้ผลบุญของวันศุกร์และฉันอยากจะได้ผลบุญของการเก็บเกี่ยวความรู้ที่มัสยิดท่านก็ได้รับผลบุญเหมือนการทำฮัจญ์ที่สมบูรณ์ดังนั้นนะครับการมาฟังคุตบะห์อย่าได้พูดกันเพราะการที่เราได้พูดกันผลบุญถูกทำลายทั้งหมดเลยเราจะได้เพียงแค่ฟัรดูที่มาละหมาดวันศุกร์เราไม่บาปที่เราไม่ทิ้งวาญิบแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้รับผลบุญอะไรเลยถ้าเราคุยกันถ้าเรายังเขี่ยมือถืออยู่เล่นมือถืออยู่ถึงแม้เราจะไม่คุยกันแต่การที่เรานั่งเล่นมือถือผลบุญก็ถูกลบล้างทันทีนักวิชาการพูดถึงว่าไม่ควรให้สลามกันด้วยซ้ำตอนอิหม่ามคุตบะห์แล้วไม่อนุญาตให้สลามกันเดินเข้ามานั่งได้เลย เขาคุตบะอยู่ไม่ต้องหันไปสลามขวาไม่ต้องหันไปสลามซ้ายนะครับเพราะการพูดสิ่งอื่นพูดคำพูดหนึ่งขึ้นมาในขณะที่อิหม่ามคุตบะเนี่ยไม่เป็นที่อนุญาตแม้แต่กระทั่งการสลามบางคนบอกว่าก็ฉันมาแล้วมารยาทสอนให้ฉันต้องสลามแล้วทำไมมาบอกว่าให้ฉันไม่สลามใช่ครับมารยาทนั้นใช้กับเวลาอื่นถ้าเจอกันที่อื่นแล้วไม่สลามน่ะเสียมารยาทแต่ถ้าในวันศุกร์มารยาทคือให้ฟังคุตบะแม้กระทั่งสลามไม่ต้องสลามนะครับไม่ใช่การเสียมารยาทแต่อย่างใดและทุกคนจะต้องเข้าใจตรงจุดนี้บางคนบอกว่าฉันสลามแล้วยิง

การมานั่งรวมตรงนี้เนี่ยเนตให้ดีนะครับวันนี้หลังละหมาดวันศุกร์ถ้าเราเจตนาที่ดีในการฟังคุตบะในการที่เรามาฟังศาสนาที่มัสยิดนบีบอกว่ายังไงครับเขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับคนถัดไปทำฮัจจ์อย่างสมบูรณ์ด้วยแล้วผลบุญฮัจจ์อย่างสมบูรณ์ได้อะไรตอบแทนไลซะละฮูจะซาอุนอิลลัลญันนะห์นะครับจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนแล้วก็ประการต่อมานะครับนั่นก็คือการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดการละหมาด5เวลาที่มัสยิดใครที่มีความสามารถนะครับใครที่อยู่ใกล้มัสยิดใครที่สามารถจะไปมัสยิดได้จงไปนักวิชาการมีการถกเถียงกันนะครับว่าการมาละหมาดมัสยิด5เวลานั้นเป็นวาญิบหรือซุนนะนะครับมีการถกเถียงกันจุมฮูรอุลามะบอกว่าเป็นวาญิบนะครับวาญิบต้องขนาดไหนบางคนบอกว่าในยุคก่อนเนี่ยเมื่อมีการอาซานแล้วโดยไม่ใช้ไมโครโฟนเนี่ยแล้วเสียงมันไปสุดที่ไหนนะครับนั่นแหละจำเป็นจะต้องมาถ้าได้ยินอันนี้ก็เป็นการพิจารณาของทัศนะนี้นะครับแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นซุนนะแต่เป็นทัศนะที่น้ำหนักอ่อนกว่าทัศนะที่หนึ่งแล้วการมาละหมาดที่มัสยิดนั้นนะครับได้ผลบุญอย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันมัชาอิลาศอลาตินมักตูบะตินฟีฟินญะมาอะติฟะฮุวะกะฮัจญะตินใครก็ตามที่เขาได้เดินทางมาละหมาดฟัรดูที่มัสยิดเป็นญะมาอะผลบุญเหมือนกับการทําฮัจญ์วะมันมัชาอิลาศอลาติตะตะวะอินฟะฮิยะกะอุมเราะตินนาฟิละและใครก็ตามที่มาเดินทางมามัสยิดมาเพื่อละหมาดซุนนะยังไม่ได้ละหมาดฟัรดูเลยละหมาดซุนนะที่มัสยิดก็ผลบุญเหมือนกับการทําอุมเราะห์หะดีษบทนี้ฮัสซันฮูอัลบานีเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษฮัสซันบันทึกโดยอัตตะบรอนีละอิหม่ามอะห์มัดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนักวิชาการบอกว่าช่างเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินสําหรับคนที่มีความรู้และความเข้าใจถ้าวันนี้เรารู้ขนาดนี้แล้วนะครับเราจะพลาดกันได้อย่างไรเราจะมีความพยายามหรือไม่ในการที่จะมารวมตัวกันละหมาดที่มัสยิดในการที่เราจะละหมาดแม้กระทั่งละหมาดซุนนะห์เราได้ผลบุญขนาดนี้เนี่ยทำไมเราจึงไม่นะครับเดินทางมามัสยิดกันให้บ่อยทำไมเราปล่อยให้มัสยิดหลายที่นั้นล้างทำไมเราปล่อยให้มัสยิดเป็นที่ของการชุมนุมของคนอาวุโสแล้ววัยรุ่นของเรามันหายไปไหนหมดในยุคปัจจุบันมัสยิดเนี่ยนะครับเป็นสถานที่แข่งขันกันสร้างให้ใหญ่โตแต่คนละหมาดแต่ละเวลานั้นมีน้อยเหลือเกินเขาไม่ใช่ว่าไม่เห็นคุณค่าของมัสยิดแต่เขาไม่เห็นคุณค่าของการละหมาดด้วยซ้ำในยุคปัจจุบันครับผู้คนเริ่มจะไม่ให้คุณค่ากับการละหมาดกันแล้วทั้งที่ละหมาดคือเสาหลักละหมาดคือจิตวิญญาณละหมาดคือการพบปะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทำไมเป้าหมายของการละหมาดมันจึงห่างหายไปจากหัวใจของผู้ศรัทธาจนกระทั่งว่าบางคนละหมาดไม่เป็นบางคนไม่รู้เลยว่าตื่นซุบฮ์ให้มาเขาเรียกชื่อละหมาดว่าอะไรวันนี้ลองไปตรวจสอบนะครับว่าลูกหลานของเรารู้จักไหมเวลาเช้ามืดเนี่ยเขาเรียกชื่อละหมาดนั้นชื่ออะไรตอนบ่ายเรียกชื่ออะไรตอนเย็นชื่ออะไรลองไปถามดูนะครับถ้าไม่รู้วิกฤตแล้วครับถ้าชื่อละหมาดยังไม่รู้เนี่ยวิกฤตกันแล้วในสังคมเรากำลังจะเป็นอะไรกันไปนะครับในเมื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดกำลังจะหายไปจากสังคมแล้วจะเหลือความดีอะไรในสังคมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วต่อมานะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่บอกว่าผลบุญที่เราทำไปแล้วจะได้ผลบุญเหมือนกับฮัจญ์เนี่ยถ้าพูดข้อนี้ไปทุกคนจะมาชาอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ฉันทำทุกวันเลยหรือแต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันได้ผลบุญขนาดนี้และบางคนที่ไม่ค่อยได้ทำก็ฟังเอาไว้นะครับว่ามันง่ายเหลือเกินกินเวลาของพี่น้องไม่ถึง3นาทีกินเวลาของพี่น้องไม่ถึง5นาทีแต่พี่น้องได้ผลบุญเหมือนกับคนไปทำฮัจญ์สมบูรณ์แบบเนี่ยพี่น้องอยากจะทำมันต่อไปไหมหรืออยากจะทิ้งมันต่อไปไหมลองฟังกันดูหะดีษบทนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้และถูกบันทึกในซอฮีห์บุคอรีนะครับจากอบีฮุเรรอได้กล่าวว่าจาอันฟุกรออิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาคนจนเขารวมตัวกันมาหานบีลองนึกภาพดูนะครับคนจนในยุคของเราถ้าหากไปหาคนผู้นำคนหนึ่งก็จะไปขอซะกาตก็จะไปขอความช่วยเหลือก็จะไปขอนู่นก็จะไปขอนี่แต่ดูคนจนในยุคของท่านนบีแน่นอนครับคนจนในยุคนบีคือซอฮาบะห์เขาคือซอฮาบะห์หะดีษบทนี้ถึงแม้ไม่บอกว่าเป็นซอฮาบะห์แต่เป็นก็ความหมายก็รู้ดี

0: ก็ว่าเขาคือซอฮาบะแล้วเขามาเพื่ออะไรนะครับเขาก็บอกว่าซะฮะบะอะห์ลุดดุซูรมินัลอุจูรคนรวยเอาผลบุญไปหมดแล้วครับนบีครับคนรวยๆเขาเอาผลบุญไปหมดแล้วละหมาดก็ละหมาดซอบเดียวกับเราถือศีลอดก็ถือวันเดียวกับเราถือศีลอดก็เหมือนกันเดือนรอมฎอนแต่เขามีเงินไปทำฮัจญ์เขามีเงินไปซอดาเกาะห์พวกเราสู้เขาไม่ได้แล้ววันนี้คนจนเหล่านี้นะครับไม่ได้มาขอเงินนบีครับแต่อยากจะมีเงินเพื่อไปทำความดีแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจที่สู้ความดีเขาไม่ได้วันนี้ไม่ได้สู้ที่ฐานะครับเขาสู้ที่ใจอีมานแข่งขันในเรื่องความดีเขาก็ไปหานบีแล้วก็บอกว่านบีครับผมสู้คนรวยเหล่านี้ไม่ได้เลยเขามีตังค์ที่ทำความดีมากกว่าผมแต่เรื่องอื่นนี่เราไม่แพ้อยู่แล้วละหมาดเหรอเราไม่แพ้ถือศีลอดเราไม่แพ้แต่เราแพ้เรื่องตังค์เราไปทำฮัจญ์ไม่ได้เราซอดาเกาะห์เหมือนพวกเขาไม่ได้นบีก็บอกว่าอัลลอฮุฮัดดิสุกุมอินอัคฮัสตุมอัดรักตุมมันซะบะกะกุมเอาไหมฉันจะบอกพวกคุณว่าถ้าพวกคุณปฏิบัติตามนี้พวกคุณทันพวกเขาแน่นอนพวกคุณทันพวกเขาแน่นอนและที่สำคัญคนที่มาหลังพวกคุณไม่สามารถทันคุณและไม่สามารถแซงคุณได้เว้นแต่เขาจะทำเหมือนคุณหรือทำมากกว่าคุณเอาไหมฟังดูแล้วมันเหมือนน่าจะยากนะมันยากหรือเปล่าลองมาฟังนบีบอกนะครับนบีก็บอกว่าตุซับบิฮูนวะตะห์มะดูนวะตุกับบิรูนคัลฟะกุลลิศอลาตินซะลาซันวะซะลาซีนคนรวยเขาไปทําฮัจญ์ใช่มั้ยได้ผลบุญฮัจญ์ใช่มั้ยเขาซอดาเกาะห์มากมายใช่มั้ยผลบุญยิ่งใหญ่ใช่มั้ยแล้วคุณอยากได้ผลบุญเหมือนเขาใช่มั้ยอ่ะทําตามนี้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งหลังละหมาดคุณได้ผลบุญเหมือนกับคนที่เขาไปทําฮัจญ์คนได้ผลบุญเหมือนกับคนที่เขาซอดาเกาะห์มากมายมหาศาลและคุณมีเจตนาอยากจะทำเหมือนพวกเขาทำแค่นี้พวกคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้อัลลอฮฺอักบาร์หลายต่อหลายคนครับพอหลังละหมาดปุ๊บรีบครับรีบออกจากละหมาดไปทำธุระบางคนรีบที่จะคุยกันเมื่อกี้ในละหมาดมันอั้นไม่ได้คุยกันพอหลังละหมาดปุ๊บสลามปุ๊บคุยกันทันทีไม่กล่าวเลยซุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรบางคนตลอดชีวิตแทบจะไม่ได้ทำเลยเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องหลังละหมาดแล้วนะหลังละหมาดแล้วบางคนตลอดชีวิตไม่ได้ทำเลยเพราะอิหม่ามจะยกมือละหมาดอุดูอาทันทีไม่เปิดโอกาสให้มะมูมได้ซิกุรุลลอฮ์เลยแล้วพอซุนนะทิ้งถูกทิ้งไปบิดอะห์ก็เข้ามาแทนที่นะครับบิดอะห์ก็เข้ามาแทนที่หลังละหมาดทุกเวลาจะต้องยกมือพร้อมกันแล้วซุนนะไม่ได้ทำสุนนะที่มีตัวบทชัดเจนให้ซิกุรุลลอฮ์เนี่ยชัดเจนไม่ได้ทำแต่สิ่งที่ไม่มีตัวบทก็คือยกเป็นกลุ่มเนี่ยถูกทำอย่างละทิ้งไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าถ้าไม่ทำแล้วเนี่ยละหมาดจะไม่สมบูรณ์เห็นไหมครับแล้วสุนนะนบีก็จะหายไปสุนนะที่ยิ่งใหญ่ผลบุญที่ยิ่งใหญ่มันก็จะหายไปจากสังคมเพราะเมื่อไรก็ตามที่บิดอะห์มาแทนที่สุนนะจะหายไปชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับดังนั้นนี่คือประการที่5และประการสุดท้ายนะครับนั่นก็คือใครก็ตามที่มีความสามารถแล้วเขาไปทำอุมเราะห์แล้วเขาเลือกนะครับทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนท่านนบีบอกว่ากะฮัจจะตินมะอีคนที่ทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเหมือนกับการทำฮัจญ์กับฉันผลบุญยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนะครับผลบุญเหมือนกับการทำฮัจญ์กับนบีบางรายงานก็บอกว่าเหมือนกับการทำฮัจญ์บางรายงานก็เพิ่มมาว่าทำฮัจญ์กับนบีอัลลอฮุอักบัรซึ่งช่างเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทุกท่านผลบุญเหล่านี้นะครับมันเป็นผลบุญที่อัลลอฮ์จะประทานให้กับคนที่เขายังไม่มีความสามารถนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังไม่มีโอกาสและคนที่เขากลับมาจากทำฮัจญ์ถ้าเขาทำแบบนี้เขาก็ได้ผลบุญนั้นเช่นเดียวกันแต่นะครับถ้าวันนี้เราได้รับผลบุญเหล่านั้นอัลลอฮ์ประทานผลบุญขนาดนี้ไม่ได้หมายความว่าวันหนึ่งที่เรามีความสามารถจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้ฟัรดูนี้จะตกไปไม่ใช่ แค่ได้ผลบุญเหมือนแต่ฟัรดูไม่ตกไปนะวันหนึ่งมีเงินก้อนหนึ่งที่จะไปทำฮัจญ์ได้ก็ต้องไปนะครับเพราะว่าฟัรดูนี้สำหรับคนมีความสามารถแต่ถ้าไม่มีความสามารถอินชาอัลลอฮ์เราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะรับผลบุญนั้นมีคนถามเชคบินบาซรอฮีมะฮุลลอฮุตะอาลาว่าหะดีษมากมายที่พูดถึงเรื่องการมาละหมาดที่มัสยิดของผู้ชายเป็นญะมาอะห์ของผู้ชายละหมาดฟัจรีของผู้ชายละหมาดต่างๆที่ญะมาอะห์เนี่ยผูกพันอยู่แต่กับมัสยิดแล้วผู้หญิงล่ะคะได้ไหมผู้หญิงได้ไหมเชคบินบาซรอฮีมะฮุลลอฮ์บอกว่ายุดจะหวังว่าบรรดามุสลิมะของเราทั้งหลายจะได้รับผลบุญนั้นถ้านางปฏิบัติตามเนื้อหาของหะดีษเช่นวันนี้ผู้หญิงไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดเขาละหมาดที่บ้านเขาละหมาดฟัจรีเสร็จนะครับเขาละหมาดฟัจรีเสร็จนั่งซิกุรุลลอฮ์อ่านอัลกุรอานรอจนดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับพอดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วผ่านไปสักประมาณ20นาทีแล้วเขาก็ละหมาดอิชรอกหรือละหมาดดูฮาเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญเหมือนการทำฮัจญ์ผู้หญิงทำที่บ้านก็ได้ผลบุญนั้นอินชาอัลลอฮ์ผู้หญิงทำที่บ้านก็ได้ผลบุญนั้นและสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้ผู้ชายผู้หญิงอยู่ที่บ้านนางก็ทำได้นางไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดเพราะการละหมาดที่บ้านของนางนั้นประเสริฐกว่าการละหมาดที่บ้านของนางนั้นประเสริฐกว่าดังนั้นการที่นางได้ทำอิบาดะห์ต่างๆเหมือนกับที่ในหะดีษได้บอกนางก็จะรับผลบุญนั้นเช่นเดียวกันความดีมากมายครับมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเห็นคุณค่าของมันไหมเรามานั่งคิดเสมอนะครับเราต้องทบทวนหัวใจตัวเราเองเสมอว่าเรานั้นอ่อนแอความดีที่เรามีอยู่รับประกันได้ไหมว่ามันจะรอดในวันกิยามะห์บางทีความดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราได้ทำไปเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวช่วยสำคัญในวันที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาการงานของเราไปชั่งแล้วมันเหลืออีกนิดเดียวที่เราพลาดไปที่เราไม่ได้ทำมันไปเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ววันนั้นเราพลาดมันไปแล้วเราจะเสียใจไหมดังนั้นนบีบอกว่าลาตะกิรอนนามินันมะรูฟิชัยอาจงอย่าดูถูกความดีแม้กระทั่งเรื่องเล็กบางคนบอกว่าเรื่องเก็บขยะเหรอไม่ใช่หน้าที่ของฉันหรอกฉันนี่ต้องไปนู่นต้องบริจาคเงินล้านหน้าที่ของฉันอยู่ตรงนู้นฉันจะต้องไปนั่งแถวหน้านะงานศาสนาฉันอยู่ตรงนั้นแต่ไปดูถูกการงานเล็กๆน้อยๆซึ่งท่านนบีว่าอย่าดูถูกว่าเราอันตัลกออะคอกะบิวัจฮินตะลิกถึงแม้ว่าท่านจะพบกับพี่น้องของพวกท่านด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มมันก็คือซอดะกะมันก็คือซอดะกะเป็นการซอดะกะที่คุณไม่ต้องใช้ตังค์แต่มันผลบุญยิ่งใหญ่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์บอกว่ามันอามิลัซอลิฮันฟะลินัฟซิใครก็ตามที่ทําความดีก็ประสบกับตัวเขาว่ามันอาซาอาฟะอะลัยฮาและใครก็ตามที่ทำความผิดเขาก็ได้รับการตอบแทนนั้นด้วยกับตัวเขาเองว่ามารับบุกาบิซอลลามินลินอาบิดและอัลลอฮ์จะไม่อาธรรมบ่าวของพระองค์แม้แต่นิดเดียวดังนั้นวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความดีกับเราอย่างมากมายใครที่ทำก็เป็นความดีที่กลับมาหาตัวเขาใครที่ละทิ้งและไม่ทำมันเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวของเองในวันที่กลับไปหาอัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบะฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีม
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์การลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่บ่าวของพระองค์นั้นไม่ใช่การสูญเสียลูกไม่ใช่การสูญเสียสุขภาพหรือการสูญเสียทรัพย์สิน พราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการทดสอบและการทดสอบนั้นคือพระเมตตาที่ซ่อนเร้นและรางวัลอันยิ่งใหญ่ได้ถูกเขียนไว้สำหรับผู้ที่อดทนการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดและน่ากลัวที่สุดคือเมื่อพระเจ้าทรงพรากการละหมาดไปจากท่านเมื่อพรต่างๆล้อมรอบท่านโลกยิ้มแย้มให้ท่านและปัจจัยยังชีพมาถึงท่านจากทุกทิศทุกทางแล้วหัวใจของท่านก็ถูกปิดผนึกและท่านก็ไม่ลุกขึ้นเพื่อละหมาดนี่คือจุดสูงสุดของการลงโทษที่แท้จริงเพราะการละหมาดไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวแต่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างบ่าวกับพระเจ้าของเขาเป็นจิตวิญญาณที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่และเป็นความใกล้ชิดที่ทำให้เขาพบความสุขหากท่านถูกพรากการละหมาดไปก็เหมือนกับท่านถูกพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในการควบคุมของท่านก็ตามหากท่านได้รับพรมากมายแต่ใจของท่านกลับหนักอึ้งจนไม่อาจภาวนาได้จงรู้ไว้ว่าท่านได้มาถึงจุดสูงสุดของการลงโทษจากพระเจ้าแล้วและพระองค์ในพระสิริของพระองค์ได้ทรงเริ่มที่จะพรากพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากท่านนั่นคือพรแห่งความใกล้ชิดกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงพรากการภาวนาของเราไปและอย่าทรงทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกพรากความสุขแห่งการสนทนากับพระองค์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: ระหว่างการละหมาดกับการที่เราไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยสิ่งไหนเนี่ยเราจะถูกสอบสวนก่อนกัน
5: ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดผมเชื่อว่าที่ถามอย่างเนี้ยเพราะมันมีหะดีษที่พูดถึงเรื่องการถูกสอบสวนเป็นเรื่องแรกเนี่ยใน2สิ่งทั้งในเรื่องของดิมะในเรื่องของเลือดแปลว่าการไปละเมิดในชีวิตนะครับหรือทำร้ายบุคคลอื่น
4: ครับ
5: กับกรณีในเรื่องของการละหมาดซึ่งในเมื่อเปิดประเด็นนี้มาเนี่ยก็จะได้เห็นว่าที่หะดีษพูดเนี่ยมันแปลว่ามีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องไปรับผิดชอบต่อการกระทำของเราซึ่งคุณนาอีมเห็นจะพิจารณาเห็นว่าในสองเรื่องเนี้ย
4: มันเป็นเรื่องระหว่างเราม
5: ันเป็นประเด็นที่เราจะต้องรับผิดชอบทั้งสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องละหมาดมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องระหว่างเรากับ
4: พระเจ้าใช่
5: แต่ถ้าในระหว่างในฮะดีษใช้คำว่าดิมะเลือดนั่นแปลว่าเรื่องชีวิตเรื่องการทำร้ายมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั่นแปลว่าในสองส่วนเนี่ยเป็นสองส่วนที่มีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องแรกๆที่ถูกเอาไปตัดสินเห็นไหมนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ
4: ครับ
5: เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักเลยต้องตระหนักแปลว่าในสิทธิที่พึงมีที่เรามีต่ออัลลอฮ์ในรูปแบบของการละหมาดแล้วสิ่งที่เราควรต้องระมัดระวังคือการละเมิดในชีวิตของบุคคลอื่นที่เพราะว่าถ้าไม่สำคัญเนี่ยไม่เป็นสิ่งแรกที่ถูกระบุในหะดีษในการที่จะเอาไปไต่สวน
4: ครับ
5: ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าอันไหนมันก่อนกันเอามาดูอย่างแรกเลยหะดีษได้บอกอย่างนี้ครับว่าหะดีษอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเราบอกสัมมิอัตุรอซูลอัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอินนะอัวละมายุฮาซะบุบิฮิลอับดุยะมัลกิยามะมินอามะลิฮิศ็อลาตุฮ์ฟะอินศ็อลาฮัตฟะกอดอัฟลัฮวะอันญะฮ์วะอินฟะซะรัตฟะกอดคอบะวะคอซิระฟะอินตะกอซะมินฟะรีดะติฮิชัยอ์นกอลร็อบอัซซะวะญัลانظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك อันนี้เป็นหะดีษสุนันติรมิดีอัลบานีถือเป็นหะดีษซอฮีฮ
4: ์ครับ
5: หะดีษว่าอย่างไรหะดีษจากอบีฮุรอยเราะห์ได้บอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า อินนาอัลวะลามายูฮาซับบิฮิลอับดุยามัลกิยามะมินอามะลิฮิศอลาตุสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกไต่สวนถูกสอบสวนในวันกิยามะจากการงานของเขาที่ปฏิบัติในดุนยาเนี่ยสิ่งแรกที่จะเอาไปถูกไต่สวนนั่นคือศอลาตุฮูคือเรื่องละหมาดของเขาจากหะดีษบทเนี่ยแปลว่าละหมาดเป็นเรื่องแรก
6: ครับ
5: ละหมาดเป็นเรื่องแรกฟาอินซาลูฮัดแปลว่าเมื่อดังนั้นหากละหมาดของเขาเป็นละหมาดที่ใช้ได้ซาลูฮัดฟากอดอัฟละวะอันยะแปลว่าคนคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบชัยแล้วก็ประสบความสำเร็จแปลว่าถ้าผ่านละหมาดก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห
6: ์
5: วะอินฟาซะดัตแต่ถ้าหากว่าละหมาดนั้นถือเป็นโมฆะเสียหายฟากอดฮอบะวะคอซิรอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือขาดทุนแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่น่าอัศวะแล้วหะดีษพูดไม่ได้พูดแค่นี
6: ้ครับ
5: ฟะอินตะกอซะมินฟารีดะติฮิชัยอ์นหากว่ามีสิ่งที่เป็นฟัรดูมันได้บกพร่องไปในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามอัลลอฮฺตะอาลาด้วยความเมตตานะอัลลอฮฺบอกว่าอุนซุรูฮัลลีอับดีมินตะตะวินบอกว่าดูสิดูที่บ่าวของฉันสิว่ามีอะไรที่เป็นซุนนะห์บ้างฟะยุกัมมัลบิฮามันตะกอซะมินัลฟารีดะมีสิ่งที่เป็นอะไรที่ทำเป็นซุนนะห์บ้างเพื่อที่จะเอาไปเติมเต็มในส่วนที่เป็นความบกพร่องของฟัรดูซุมมายะกูนุซาอิรุอามะลิฮิอะลาซาลิกแล้วหลังจากที่ดำเนินการเรื่องละหมาดแล้วก็ดำเนินการในเรื่องอามัตอื่นๆเชกเช่นเดียวกับเรื่องของการดำเนินการในเรื่องละหมาดสรุปความเข้าใจอย่างนี้สิ่งแรกอามัตแรกที่จะถูกไต่สวนในวันกิยามะนั้นคือเรื่องของการละหมาด
6: ครับ
5: จะหะดีษนี้แปลว่าการละหมาดเป็นเรื่องแรกที่อัลลอฮ์จะเอาไปอยู่ห้าสับจะเอาไปไต่สวนพระองค์จะเอาไปไต่สวนทีนี้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องฮะตรงเนี้ยที่เราบอกว่าให้ทำสิ่งที่เป็นสุนัขมากๆอัลลอฮ์ประกาศว่าดูซิว่าบ่าวของฉันเนี่ยมันมีสุนัขอะไรขึ้นมาอีก มันมีอะไรที่เป็นคำว่าสุนัขในที่นี้มินตะตะวินเนี่ยแปลว่าพูดถึงเรื่องละหมาดนะ
6: ครับ
5: แปลว่าละหมาดที่เป็นสุนนะอะไรอีกที่คนเหล่าคนคนเนี้ยทำ
6: ไม่ใช่เงินบริจาคอะไรนะจ๊ะ
5: เรื่องอื่นเรื่องอื่นไม่เกี่ยว
6: ไม่เกี่ยวนะ
5: เดี๋ยวจะบอกว่าเรื่องอื่นมันไปอยู่ตรงไหน
6: อ
5: ันนี้กำลังพูดถึงเรื่องละหมาดเพราะเติมเต็มละหมาดต้องเรื่องละหมาด
6: อย่างอื่นแน่นไม่ได
5: ้ยังไม่ได้ถ้าอยู่กัมมันบิฮาเพื่อที่จะเอามันไปเติมเต็มมันตะกอซะมินัลฟารีดะในข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นฟัรดูนั่นแปลว่าสมมติว่าคือความละเอียดของปาฏิหาริย์เวลาไปดูอธิบายดูสิเนี่ยเขาตีความถึงกระทั่งที่บอกว่าไอ้ฟาซาดัตในที่นี่แปลว่าอะไรละหมาดเสียหายเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าบกพร่องไม่สมบูรณ
6: ์
5: หรือเป็นโมฆะละหมาดใช้ไม่ได้แล้วไอ้คนที่มันทิ้งละหมาดเลยเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยไอ้สิ่งที่เป็นซุนนะห์เนี่ยมันไปเติมได้ไหมมันเอาไปทดแทนได้ไห
6: ม
5: ในกรณีที่ทิ้งฟัดดูอย่างเงี้ยและเป็นการทิ้งโดยเจตนาด้วยแล้วก็ทำซุนนะมากๆเนี่ยกรณีเนี้ยได้ไหมเขาวิเคราะห์ถึงขนาดนั้นเลยนะเวลาเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวเขาว่ากันแต่ว่าอันนี้ดำเนินไปทีนี้แปลว่าในเรื่องละหมาดดูส่วนที่เป็นฟัรดูถ้าบกพร่องเอาละหมาดที่เป็นซุนนะมาเติมเต็
6: ม
5: แล้วหะดีษที่บอกว่าซุมมายะกูนุซาอิรุอามะลิฮิอะลาซาลิกสำนวนเนี่ยมันแปลว่าและอามานอื่นๆก็จะถูกดำเนินการเช่นเดียวกับเรื่องละหมาดหมายถึงไงรู้ไหมไปดูซิว่าในเรื่องนั้นน่ะฟัดดูเขาสมบูรณ์ไหม
6: ครับ
5: เช่นซะกาตฟัดดูของซะกาตที่ทำเนี่ยสมบูรณ์ไหม ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ไปดูว่าและไอ้ส่วนที่เป็นซุนัตในหมวดของซะกาตคือซะดะเกาะห์ใช่มั้ยมาเติมเต็มในความบกพร่องของส่วนที่เป็นซะกาตที่เป็นฟัรดู
6: ครับ
5: อันนี้คือสำนวนที่บอกว่าซุมมายะกูนูซาอิรุอามาลิฮิอะลาซาลิกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการงานอื่นๆก็ถูกดำเนินไปตามรูปแบบในการที่ดำเนินของการละหมาดแปลว่าทุกอิบาดะห์ที่เราต้องรับผิดชอบกับตัวเราเนี่ยส่วนที่ต้องถูกมานำเสนอก่อนคือส่วนที่เป็นฟัรดูครับละหมาดก็คือ5เวลาถ้าเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่จะต้องจ่ายก็คือหมวดซะกาต
6: ครับ
5: ส่วนที่เป็นตะตะวะเกี่ยวกับซะกาตก็คือเรื่องซอดะเกาะห
6: ์
5: จริงไหมต่อมาคือถือศีลอดสิ่งที่เป็นฟัรดูคือถือศีลอดในรอมฎอนส่วนที่เป็นซุนัตก็นี่ไงถือศีลอดชะอ์บานถือศีลอดชะวานถือศีลอด3วันใน1เดือนอัยยามุลบิดถือศีลอดยามัลอิทนานวัลคามิสวันจันทร์กับวันพฤหัส
6: ครับ
5: อันนี้คือตะตะวะอะไรอีกล่ะฮัจญ์เป็นฟัรดูไอ้ส่วนที่มาเติมเต็มก็คือซุนนะหรือการถือการไปทำพัดที่เป็นซุนนะที่เป็นซุนัตในรอบที่2 3 4 5ที่ท่านได้ทำฟัรดูแล้วไปดูซิว่าส่วนเหล่านี้ไอ้ตัวฟัรดูที่ทำครั้งแรกเนี่ยมันมีความบกพร่องอะไรบ้างก็จะเอาส่วนที่เป็นซุนัตนี้เป็นอะไรไปเติมเต็มฟะยุกัมมัลเอาไปเติมเต็มในส่วนที่เป็นฟัรดูฉะนั้นในสำนวนที่บอกซุมมายะกูนูซาอิรุอามะลิอะลาซาลิกเนี่ยแปลว่าหลังจากละหมาดแล้วเนี่ยก็เอาในส่วนที่เป็นอิบาดะห์อื่นมาเรียงว่าแล้วเอาฟัรดูเป็นตัวตั้งก่อน
6: ครับ
5: ส่วนที่เป็นฟัรดูเนี่ยสมบูรณ์หรือบกพร่องถ้าบกพร่องไปดูซุนัตในหมวดนั้นน่ะมีอะไรมั้ยตรงนี้แหละที่ปราถึงบอกกับเราว่าให้ทำซุนนะห์มากๆในทุกๆเรื่องที่อยู่ในหมวดของมันชาติละหมาดก็ละหมาดซุนนะห์มากๆถ้าถือศีลอดก็ถือศีลอดซุนนะห์มากๆถ้าซะกาตก็ทำซอดะเกาะห์มากๆถ้าฮัจญ์ก็ทำฮัจญ์ในส่วนที่เป็นซุนนะห์มากๆเพื่อที่จะให้เอาไอ้ส่วนที่มันเป็นซุนนะห์ที่เราทำหรือซุนนะห์ที่เราเรียกติดปากกันเนี่ยมาเติมเต็มในส่วนที่เป็นความบกพร่องของส่วนที่เป็นฟัรดูที่เราอาจจะบกพร่องไปในการกระทำ
6: อ
5: ันนี่คือความหมายของฮะดีษ
6: ครับ
5: และหะดีษบทนี้เชคอัลบานีถือว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์ซึ่งไปดูในซูนันติรมิซีบันทึกในซูนันติรมิซีดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แปลว่าสิ่งแรกจากการงานของเราที่จะถูกไต่สวนเป็นสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของการละหมาดต่อมาหะดีษที่พูดถึงในส่วนที่มีเรื่องที่ต้องนำมาไต่สวนก็คือเรื่องที่มีปัญหากันระหว่างมนุษย์แล้วก็มันเกิดการละเมิดในชีวิตของคนคนหนึ่งฮะดีษนบีพูดว่าอย่างนี้เขาอวัลูมายูฮาซาบูบีลอัมดูอัสซาลาวะอวัลูมายุกดาไบนันนัสฟิดดิมะ
6: ครับ
5: อันนี้ก็ถือว่าเป็นฮะดีษซอฮีฮ์อัลบานีบอกว่าหะดีษนี้ซอฮีฮ์ซึ่งท่านเอาไปไว้ในหะดีษซอฮีฮ์ของซุนันนะซาอีหะดีษว่าอย่างนี้ว่าสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนคือเรื่องของการละหมาดและสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกตัดสินในระหว่างมนุษย์คือดิมะคือเรื่องของเลือดแปลว่าการไปละเมิดชีวิตของคนอื่นเขา
6: ครับ
5: นั่นแปลว่าเอาวันทั้งคู่เลยเอาวันทั้งคู่เลยหะดีษใช้คำว่าเอาวะลูทั้งคู่เลยละหมาดก็เอาวะดีมะก็เอาวะ
6: ครับ
5: คำถามคือเอาวะกับเอาวะเนี่ยอันไหนมันอยู่ก่อนคำอธิบายเชคอิบนุซัยมีนได้บอกว่าเอาวะลูมายูฮาซาบุอะลัยฮิลอับดุมินอามาลิฮิยอมัลกิยามะติอัศศอลาห์เชคซะลาห์อุซัยมีนบอกว่าสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกไต่สวนจากการงานของเขาในวันกิยามะนั้นคือเรื่องของการละหมาดวะฮาซาบินนิสบะติลิฮักกิลลาฮิอัซวะญัลเขาบอกในประเด็นเนี้ยมันคือสิทธิที่บ่าวมีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาฟะอินซอลิฮัตฟะกอดอัฟลาห์วะนะญะห์วะอิลลาฟะอะลัลอักซ์คอบะวะคอซิระวะลัยยะซบิลลาห์ท่านบอกว่าถ้ ถ้าหากว่ามันสมบูรณ์ถูกต้องก็แปลว่าเขาคนนั้นก็สอบผ่านว่างั้น
6: ครับ
5: อัปลาวานาจาวะอิลลาแปลว่าถ้าสอบตกแปลว่าละหมาดของเขาเสียหายประเมินแล้วไม่ผ่านขอบอกว่าข้อสิรอก็ถือว่าเป็นคนที่ขาดทุนอัมมาบินนิสบาติลิฮุกุกิลอาดามียีนส่วนสิ่งที่มันเป็นสิทธิของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฟาอัวลูมายุกดอใบนันนัสฟิดดิมาสิ่งแรกที่จะเอามาไต่สวนเพราะสิ่งที่มันอยู่ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองมีเยอะนะมันไม่ใช่เรื่องเลือดอย่างเดียวนะ
6: นินทา
5: ในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองใช่ไห
6: ม
5: มันมีหลายประเด็นที่มันเป็นการละเมิดระหว่างกันแต่ในบรรดาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอะไรที่เป็นสิ่งแรกที่เอามาถูกไต่สวนเรื่องเลือดเรื่องชีวิตเรื่องการละเมิดในเรื่องนี
6: ้ทำร้าย
5: ถูกต้อง ฉะนั้นท่านเลยบอกว่าฟาอาวาลูมายุกดอใบเนนาสปิดดิมะลิอันนาฮาอัซมุลฮุกูกเขาบอกที่เอาเรื่องนี้มาก่อน เพราะมันเป็นสิทธิที่ใหญ่หลวงที่สุดในระหว่างมนุษย์ที่มีต่อกันชีวิตคนอะไม่ใหญ่ได้ไงอะฉะนั้นระหว่างบ่าวกับพระเจ้าละหมาดระหว่างบ่าวกับบ่าวเรื่องชีวิตที่เอามาไต่สวนก่อนแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับมันก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นทั้งสองอย่างที่อยู่ในหมวดแรกๆที่ถูกเอามาไต่สวนณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ความดีนำพาสู่สวรรค์รายงานจากท่านอานัสบุตรของมาลิกขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยท่านด้วยเถิดท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซูเราะห์1ที่มี30อายะจะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่อ่านจนกระทั่งช่วยให้เขาได้เข้าสวรรค์ซูเราะห์นั้นก็คือซูเราะห์อันมุนบันทึกโดยอิหม่ามอัตตอบรอนีและเชคอัลบานี
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วิทยุบริการสาธารณะเพื่อความสันติสุขและความมั่นคง

0: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله
1: إنا لله وإنا إليه راجعون นางคอดียาอุสมานนางคอดียาอุสมานหรือคุณปิยะนาจอมศรีอายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคูฮาซันอุสมานรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นณมัสยิดอันฮูดาหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0869759571 0869759571คุณอามัดพี่ชายอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะไมมุนนะหรือคุณสำอางณรวยลาบฮัจญะไมมุนนะหรือคุณสำอางณรวยลาบได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของคุณตอยิบณรวยลาบจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาณมัสยิดนูรุนอิสลามอรัญยิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามโทร0818235587 0818235587ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา11นาฬิกาพบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา13นาฬิกาพบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนและสัมมนาวิชาการสำหรับผู้ใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามซอยรามคำแหง2สวนหลวงอาจารย์ชาฟีอีนภากรประธานจัดงานนายวัชรพลโกมลตะเมธีประธานพิธีฮัจญีสมานสุขประเสริฐประธานร้านค้าในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศลและร่วมฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899299865089929865ฮัจญีฟูอาร์ตอาริยเดชขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมอาหารฮาลาลงานให้เพื่อดีนุนร่วมบริจาคยาริยะสร้างมัสยิดเพื่อให้มัสยิดดีนุนปทุมธานีในวันศุกร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนณถนนเลียบคลอง1คลอง1คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักทางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญได้โปรดประสบดำดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของอามานะความรับผิดชอบซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็ตรงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอามานะนั่นก็คือการคดโกงหรือการที่ไม่รักษาความรับผิดชอบและหน้าที่ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงอาคิรุซซะมันอาคิรุซซะมันหมายถึงก่อนวันอวสานโลกนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาดุยอะตินอามานะฮ์ฟันตะซิรุสซาอะห์เมื่อใดก็แล้วแต่ที่อามานะฮ์ทั้งหลายได้ถูกคัดได้ถูกละเลยก็คือความรับผิดชอบเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกปฏิบัติไม่ได้ถูกเป็นคำสั่งใช้หรือว่าไม่ได้ถูกให้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์เนี่ยท่านนบีบอกว่าฟันตะซิรุสซาอะห์จงรอคอยเลยว่ากิยามะห์คงจะใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีมากมายเราจะเห็นว่าคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในแวดวงสังคมหรือว่าอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนของเราไม่ว่าจะเป็นตัวของเราเองอามานะของเราระหว่างกับเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถูกละเลยอามานะระหว่างเราในฐานะพ่อบ้านก็ถูกละเลยอามานะระหว่างเราในฐานะหัวหน้าครอบครัวก็ถูกละเลยอามานะในฐานะที่เรานั้นเป็นครูสอนศาสนาก็ถูกละเลยอามานะในทุกภาคส่วนที่มีอยู่ที่ได้รับมอบหมายกันมาเนี่ยนะครับเราก็ถูกละเลยเช่นเดียวกันเหมือนดังเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในเรื่องราวในอายะที่เกี่ยวกับอามานะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในท้ายอายะว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ในสภาพที่ยะฮูลาก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ละเลยเป็นคนที่เผลอเรอแต่เขาจะรับอามานะดังกล่าวเอาไว้กับตัวของเขาเองนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกเป็นพืชธรรมชาติของมนุษย์นะครับหะดีษในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับจะพูดถึงเรื่องของอามานะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมได้บอกกล่าวบอกว่าอัดดินอามานะตะท่านจงคืนอามานะจงมอบอามานะจงให้ความสมบูรณ์กับความรับผิดชอบที่ท่านได้รับมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจึงมีคุณสมบัติหนึ่งที่ใครไม่สามารถที่จะปฏิเสธท่านได้นั่นก็คืออันอามีนอันอามีนแปลว่าอะไรบุคคลที่รักษาปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์อันอามีนก็คือคนมีอามานะคนมีความรับผิดชอบและจะปฏิบัติด้วยความสมบูรณ์ด้วยความครบถ้วนนี่คืออามานะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็สิ่งที่เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นคนที่พูดจริงเป็นคนที่ทำจริงเป็นคนที่มีความจริงใจในการทำอะไรก็แล้วแต่ท่านนบีจึงบอกว่าอัดดินอามานะท่านจงมอบอามานะดังกล่าวจงมอบอามานะดังกล่าวนั้นให้สมบูรณ์จงปฏิบัติจงคืนอามานะดังกล่าวให้ครบถ้วนและก็สมบูรณ์อีลามันอีลามันอีลามานิตามานะกะกับคนที่ไว้วางใจท่านเวลาเราได้รับความไว้วางใจหนึ่งความไว้วางใจใดมาเนี่ยนะครับเราต้องไปคืนให้กับเขาอย่างสมบูรณ์อย่าไปคดโกงเขาเมื่อเขานั้นมาให้ความไว้วางใจกับเรานะครับวะลาตะคุนมันขอนะกะท่านนบีบอกว่าและท่านอย่าได้คดโกงอย่าได้ทำให้บกพร่องมันขอนะกะกับคนที่อะไรกับคนที่บกพร่องกับท่านแม้ว่าเขาจะทำไม่ดีกับเราท่านนบียังไม่ใช้ให้เราคดโกงเป็นการตอบแทนนะท่านนบีใช้ให้เราทำให้เรามีความสมบูรณ์ของเรารักษาอามานะของเราให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์แม้ว่าคนคนนั้นจะบกพร่องก็ตามนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่ามาชาอัลลอฮ์ท่านนบีใช้คำพูดหรือว่าใช้วิธีคำสอนเนี่ยอย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์จริงๆนะครับประการหนึ่งท่านนบีบอกว่าอัดดินอามานะท่านจงให้ทำให้สมบูรณ์จงคืนอามานะดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์กับคนที่ไว้วางใจท่านและท่านอย่าได้คดโกงคนที่คดโกงท่านมิได้หมายความว่าอิสลามให้เรานั้นสามารถคดโกงกับคนที่คดโกงเราได้ไม่ว่าเราจะมีปลายทางไปเป็นอย่างไรเราจะเป็นโจรในสภาพที่ต่อไปจะไปเป็นพ่อพระก็ตามคือปล้นเข้ามาแล้วเราก็ไปคืนให้กับคนยากจนอันนั้นก็ไม่ใช่วิธีของอิสลามเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือ ภาพรวมของอันอิสลามและน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องในการที่จะรักษาอามานะของตัวเองเพราะทุกอามานะพี่น้องเราจะได้รับการสอบสวนเราจะถูกสอบสวนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทนึงนะครับกุลลุกุมมัสอูลินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮิทุกๆคนมีหน้าที่รับผิดชอบทุกๆคนมีคนที่อยู่ภายใต้การดูแลการบังคับบัญชาและถ้าเขาจะถูกสอบสวนในความรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาในบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขานะครับหวังว่าคลิปสั้นๆแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
3: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์การลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่บ่าวของพระองค์นั้นไม่ใช่การสูญเสียลูกไม่ใช่การสูญเสียสุขภาพหรือการสูญเสียทรัพย์สินเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการทดสอบและการทดสอบนั้นคือพระเมตตาที่ซ่อนเร้นและรางวัลอันยิ่งใหญ่ได้ถูกเขียนไว้สำหรับผู้ที่อดทนการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดและน่ากลัวที่สุดคือเมื่อพระเจ้าทรงพรากการละหมาดไปจากท่านเมื่อพรต่างๆล้อมรอบท่านโลกยิ้มแย้มให้ท่านและปัจจัยยังชีพมาถึงท่านจากทุกทิศทุกทางแล้วหัวใจของท่านก็ถูกปิดผนึกและท่านก็ไม่ลุกขึ้นเพื่อละหมาดนี่คือจุดสูงสุดของการลงโทษที่แท้จริงเพราะการละหมาดไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวแต่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างบ่าวกับพระเจ้าของเขาเป็นจิตวิญญาณที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่และเป็นความใกล้ชิดที่ทำให้เขาพบความสุขหากท่านถูกพรากการละหมาดไปก็เหมือนกับท่านถูกพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในการควบคุมของท่านก็ตามหากท่านได้รับพรมากมายแต่ใจของท่านกลับหนักอึ้งจนไม่อาจภาวนาได้จงรู้ไว้ว่าท่านได้มาถึงจุดสูงสุดของการลงโทษจากพระเจ้าแล้วและพระองค์ในพระสิริของพระองค์ได้ทรงเริ่มที่จะพรากพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากท่านนั่นคือพรแห่งความใกล้ชิดกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงพรากการภาวนาของเราไปและอย่าทรงทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกพรากความสุขแห่งการสนทนากับพระองค์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
7: อัลลอฮฺพระเจ้านบีสั่งอย่างนี้อาฟูอันฮากุลลายามินซาบะอีนัมรัตันให้อภัยนี่สั่งสามีนะให้อภัยภรรยาถ้าคุณแม่อยู่อภัยคุณแม่ด้วยอภัยลูกสาวด้วยทุกคนที่อยู่ในบ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะอาฟูอันฮากุลลายามินซาบะอีนัมรัตันให้อภัยภรรยากับคุณแม่พวกผู้หญิงทั้งหมดจะเป็นพี่สาวน้องสาวเนี่ยวันละเท่าไหร่นะ70ครั้งฮัมดุลิลลาห์เนี่ยนำมาไปใช้พี่น้องนี่คือความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์แล้วก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์มีรางวัลเยอะมากครับพี่น้อง
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกาฟฮายาอัยذكر رحمة ربك

0: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: Doctor
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ตอบทุกไลน์คลายทุกปัญหากลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้นะครับท่านพี่น้องครับมีพี่น้องนะครับที่ใช้ชื่อว่านะครับใช้ชื่อ ID ไลน์ว่ามานาฟนะครับมานาฟนะครับคุณมานาฟนะครับสอบถามมาว่าผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานนะครับท่องจำแล้วก็ลืมมีบาปมากไหมนะครับมีบาปมากไหมเพราะไม่มีเวลาทวนนะครับมีบาปมากไหมเพราะไม่มีเวลาทวนอยากจะใช้ระยะเวลาสั้นๆตรงนี้นะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องว่าคนที่ท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วนะครับต้องตระหนักให้มากๆเลยนะครับว่าเขาคือบุคคลซึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานพระเมตตาให้ได้มีส่วนในการที่จะช่วยรักษาศาสนาของพระองค์เอาไว้นะครับเป็นเนี่ยมะเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นเขาก็จะต้องพยายามทบทวนนะครับให้มีความจำที่แม่นยำนะครับไม่หลงลืมพยายามทบทวนบ่อยๆเพราะวิธีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้แนะนำกับบรรดาซอฮาบะเอาไว้ก็คือท่านแนะนำให้เอามาอ่านในขณะละหมาดซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ปฏิบัติกันแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของโรงเรียนท่องจำอัลกุรอานนั่นนะครับก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหานักเรียนที่ท่องจำกุรอานเนี่ยเอาไปอ่านในละหมาดตะฮัจญุดบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับอ่านในละหมาดหรือแม้กระทั่งละหมาดฟัรดู5เวลาก็อิหม่ามก็จะอ่านกันยาวๆดีนะครับอย่างในหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอิหม่ามบุคอรีได้บันทึกเอาไว้นะครับบอกว่าฟะอิซากอมาซอฮิบุลกุรอานนะครับฟะอิซากอมาซอฮิบุลกุรอานفقرأه بالليل والنهار ذكره คนที่ท่องจำอัลกุรอานเอาไว้แล้วเนี่ยถ้าเขาเอามาอ่านในละหมาดยามกลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่ذكره เขาจะจำกุรอานของเขาได้เพราะเขาเอามาอ่านในละหมาดเป็นประจำใช่ไหมครับ ذكره รอซูลบอกเลยเขาจะจำกุรอานของเขาได้ว่าอิซาลัมยะกุมบิฮินะซิยะฮูแต่ถ้าเขาไม่หมั่นรักษาเอามาอ่านในละหมาดของเขานะนะซิยะฮูเขาลืมหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเลยผมเองก็ลืมอัลกุรอานไปพอสมควรทีเดียวเพราะเราไม่มีเวลาที่จะเอามาอ่านในละหมาดเวลากระชั้นชิดละหมาดก็ไม่ได้จะยืนยาอะไรกันก็เลยทำให้ห่างจากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานไปโดยปริยายนั่นเองรอซูลบอกเอามาอ่านในละหมาดสิแล้วจะจำได้ถ้าไม่อ่านในละหมาดจำไม่ได้ตอนนี้การอ่านกุรอานเนี่ย หรือกุรอานที่เราท่องเนี่ยมันลืมง่าย รอซูลบอกตะอาฮัดุลกุรอานเพราะหลายพยายามที่จะทำให้คุ้นสนิทกับอัลกุรอานนะครับอยู่กับอัลกุรอานตลอดเวลาเลยเพราะอัลกุรอานเนี่ยมันเตลิดหรือมันหลุดจากมือเราง่ายยิ่งเสียกว่าอูฐที่เราผูกขามันไว้แล้วนะครับอาชัดดุตฟันลุตันมันหลุดไปง่ายมากกว่าอูฐที่เราผูกขาล่ำเอาไว้ซะอีกฉะนั้นถ้าจำอัลกุรอานแล้วลืมเนี่ยพี่น้องครับเป็นเรื่องที่อันตรายนะ เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเคยบอกไว้ว่าคนที่ลืมอัลกุรอานเนี่ยเป็นคนที่มีความผิดหรือเป็นคนบาปหนาเลยก็ว่าได้ลืมอัลกุรอานโดยตั้งใจนะไม่ทบทวนไม่อะไรทั้งที่มีความสามารถที่จะทบทวนได้แต่ไม่ทบทวนถือเป็นบาปใหญ่ในหะดีษของท่านอิหม่ามอบีดาวูดท่านอิหม่ามอัตติรมีซีนะครับระบุเอาไว้บอกว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษของท่านอานัสนะครับท่านรอซูลกล่าวว่าอูริดอตอะลัยยะซุนูบุอุมมะติบาปต่างๆหรือความผิดต่างๆของประชาชาติของฉันเนี่ยได้ถูกนำมาเสนอตีแผ่ต่อหน้าฉันให้ฉันได้เห็นทั้งหมดเลยฟะลัมอะระซัมบันอะซัมมินซูเราะตินอูติยะฮาอะรอจุลข้าพเจ้าดูมาหมดเลยไม่เห็นเลยว่ามีบาปไหนจะยิ่งใหญ่หรือจะร้ายแรงเท่ากับบาปของชายคนหนึ่งที่เขาได้มีโอกาสท่องจำอัลกุรอานเอาไว้สักหนึ่งซูเราะซุมมานาซียะฮาต่อมาเขากลับลืมซูเราะนั้นสนิทเลยพี่น้องเห็นไหมครับรอซูลบอกว่าบาปของประชาชาติเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยฉันเห็นมาหมดแล้วแต่นั่งที่ดูมาเนี่ยไม่เคยเห็นบาปไหนจะร้ายแรงหรือมีความผิดสาหัสกันเท่ากับบาปของชายคนหนึ่งที่อุตส่าห์ท่องอัลกุรอานจนจำแล้วแต่เขากลับอะไรเขากลับทิ้งอัลกุรอานลืมอัลกุรอานอันนี้ก็เป็นที่น่ากังวลสำหรับคนที่จำอัลกุรอานแล้วลืมแต่พี่น้องครับบรรดานักวิจารณ์การหลายคนเขาก็ไปสำรวจนะครับหะดีษบทนี้โดยพิจารณาตามมาตรฐานทางวิชาการก็ปรากฏว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษดออีฟดังนั้นก็ทำให้เราสบายใจไปเปาะหนึ่งแล้วครับว่า
การท่องจำอัลกุรอานที่ระบุเกี่ยวกับเรื่องโทษว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงเนี่ยหะดีษบทนี้นักวิชาการบางท่านวิจารณ์ว่าหะดีษดออีฟแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่เหมาะสมเลยนะครับไม่เป็นความดีเลยนะครับการที่เราท่องจำอัลกุรอานแล้วเราลืมต้องพยายามทบทวนให้ได้มากๆนะครับหรือถ้าจะลืมก็ให้อย่าให้ลืมจนหมดเกลี้ยงนะครับเพราะถือว่าเราเนี่ยละเลยเพิกเฉยตอนนี้อามะที่ยิ่งใหญ่ลืมอะไรไม่ลืมไปลืมคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมอะไรไม่ลืมไปลืมหลักการศาสนาตัวบทหลักฐานศาสนานะครับอัลกุรอานเนี่ยคือชีวิตของเราเลยดังนั้นก็อยากจะให้พี่น้องที่มีโอกาสท่องจำอัลกุรอานแล้วนะครับได้พยายามท่องจำและนี่ที่คุยแบบนี้หะดีษบทเนี่ยนะครับหลายคนนำไปเป็นเหตุผลแบบไม่อยากจำอัลกุรอานขี้เกียจท่องกลัวท่องไปแล้วลืมเดี๋ยวจะบาปอันนี้มันไม่ใช่นะครับต้องพยายามท่องนะครับแล้วก็พยายามทวนเราได้มีส่วนในการท่องจำอัลกุรอานถือว่าเราเนี่ยพยายามความพยายามของเราก็จะทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนสนิทของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความแม่นยำอัลกุรอานนบีบอกเป็นอะไรเป็นอัลลอฮิวะคอสตูฮูเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์นะครับได้อยู่กับมาลาอิกะกิรอมิมบารอรอที่อัลกุรอานระบุเอาไว้น่าภูมิใจนะครับ แต่ถ้าตัวเราเนี่ยไม่มีกุรอานเลยนะครับไม่เคยจำเลยไม่เคยอ่านเลยไม่เคยท่องเลยนะครับในสมองไม่เคยจดจำอะไรกุรอานเลยรอซูลบอกกัลไบติลคารบีเหมือนกับบ้านร้างเหมือนกับบ้านพังอาศัยอะไรไม่มีอะไรดีเหลือดีเลยอย่าเป็นแบบนั้นนะครับวันนี้นะครับตอบทุกลายคลายทุกปัญหาก็คงจะคลายความกังวลความสงสัยให้กับพี่น้องนะครับที่ชื่อคุณมานาฟนะครับให้ได้เข้าใจคำตอบแล้วนะครับก็คงกลับมาพบกันได้ในครั้งต่อไปนะครับกับตอบทุกลายคลายทุกปัญหาพี่น้องที่มีข้อสงสัยนะครับสอบถามผ่านมาทางไลน์นะครับหรือจะสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วก็พี่น้องทีมงานเขาก็จะจัดคำถามเอาไว้ให้ผมมีโอกาสมาก็จะได้มาตอบทำความเข้าใจให้กับพี่น้องสำหรับวันนี้จากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق

وتقول هل من

هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتهولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮ์ได้ให้เราได้มีโอกาสมาหาความรู้กันในวันนี้อัลลอฮ์ได้ประทานให้พี่น้องสองอย่างชัดๆเลยสำหรับคนที่ได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในวันนี้ประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพประการที่สองก็คือเรื่องของเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับนี่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับพี่น้องนะครับอัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานกับพี่น้องทำให้สุขภาพแข็งแรงเมื่อสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนได้และสิ่งที่เราตั้งใจเหลือเกินว่าเราสุขภาพดีแล้วนั้นก็คือเราจะได้มาเรียนรู้ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่ก็คือการใช้เนียมัตของอัลลอฮฺให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเองทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ประการที่สองคือเมื่อเรามีเวลาพี่น้องครับเราก็ใช้เวลาที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราวันนี้เราสละเวลาเราใช้เวลาของอัลลอฮ์ให้คุ้มค่าที่สุดกับชีวิตของเรานั่นก็คือใช้เวลามาหาความรู้ใช้เวลามาหาความเข้าใจสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์ที่มีในอัลกุรอานสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์ที่มีในหะดีษซึ่งเป็นวจนะหรือคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นสรุปได้ความว่าสองประการที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้เนี่ยวันนี้ถือว่าพี่น้องได้ใช้สองประการนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดออกจากบ้านมาหาความรู้ในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับอยากให้พี่น้องตระหนักไว้สองประการให้ตระหนักไว้สองประการแล้วให้คิดทบทวนแล้วก็ให้นึกถึงสองประการนี้เป็นประจำสองประการที่ว่าดังกล่าวนั้นก็คืออัลลอฮ์จะไม่ตัดสินเรื่องอันใดเลยยกเว้นสองประการนี้ประการที่หนึ่งอัลลอฮ์จะตัดสินไปที่หัวใจของพี่น้องทั้งหลายประการที่สองอัลลอฮ์จะตัดสินไปที่การงานของพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ดูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พิจารณาในทรัพย์สินเงินทองของพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาไปที่หน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ที่เรามีอยู่แต่อัลลอฮ์สอบสวนพี่น้องสองประการนั่นก็คือหัวใจของพี่น้องทั้งหลายแล้วก็การงานของพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นในสองประการนี้เนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยเราได้ใช้หรือยังเราตั้งใจมาอัลลอฮ์เห็นความตั้งใจของเราแล้วเมื่อคืนนี้เราตั้งใจแล้วว่าเช้าวันนี้เนี่ยเราจะได้มาเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนของศาสนาเราจะได้มาฟังสิ่งที่เป็นกิตาบุลลอฮ์คำสอนที่มีในอัลกุรอาน
เราจะได้มาเรียนรู้สิ่งที่เป็นวจนะคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในความตั้งใจตรงนี้อัลลอฮ์จะตอบแทนให้พี่น้องแล้วก็ประการที่สองคืออัลลอฮ์จะพิจารณาไปที่การงานของเราเราไม่ได้มาในวันนี้เพื่อดุนยาแต่เรามาในวันนี้เพื่อโลกอาคีรอห์เพราะฉะนั้นหนึ่งในการงานที่ประเสริฐที่สุดของชีวิตผู้ศรัทธาก็คือการที่เราสละเวลาเพื่อแสวงหาความรู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสองประการเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับสรุปให้พี่น้องฟังในตอนต้นนี้ก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยในเนื้อหากับพี่น้องในวันนี้นะครับสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้ที่เป็นเนียมัตสองประการพี่น้องใช้อย่างมีประโยชน์คือหนึ่งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 2. อะไรครับเวลาว่างแล้วพี่น้องใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์2อันนี้ถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่แล้วก็ประการต่อมาพี่น้องมีจิตสำนึกอยู่ในตัวเองสร้างจิตสำนึกอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อฉันตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเนี่ย2ประการเท่านั้นนะที่อัลลอฮ์จะดูเราอะสองประการเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะตัดสินเราอัลลอฮ์จะมองไปที่หัวใจของเราและอัลลอฮ์จะมองไปที่การงานของเราว่าหัวใจของเรามีความบริสุทธิ์ให้กับอัลลอฮ์ไหมเรามาเรียนศาสนาเรามาเรียนเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมเรามาเรียนศาสนาเรามีความตั้งใจแล้วเรายกหัวใจของเราให้กับอัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะประทานความดีให้กับเราและประการที่สองก็คือเรานั้นนะมีอามันที่ดีที่จะเก็บสะสมกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์สองประการนี้พี่น้องพยายามประคับประคองพี่น้องพยายามเก็บสิ่งที่เป็นความบริสุทธิ์ใจเก็บสิ่งที่มันเป็นอามันอิบาดะห์ต่างๆให้มากที่สุดก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้เรื่องที่อยากจะคุยกับพี่น้องนะครับโดยเวลาอีกประมาณ40นาทีเนี่ยก็อยากจะคุยถึงเรื่องการเสียสละนะครับถึงการเสียสละนั้นเป็นเรื่องใหญ่การเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานการเสียสละมีแบบอย่างการปฏิบัติของซอฮาบะห์การเสียสละมีการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างให้กับเราและเราสามารถที่จะได้นำเอาสิ่งที่นบีทำเอาไว้เนี่ยมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของเราสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เขาทำไว้เนี่ยพี่น้องนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของเราถือว่าการเสียสละนั้นเป็นเรื่องที่สังคมทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายการเสียสละมันค่อยๆจางหายลงไปเพราะว่ามันเป็นสังคมแห่งวัตถุนิยมมันเป็นสังคมที่ความเจริญมันเข้ามาเมื่อความเจริญมันเข้ามามันเจริญในทุกๆด้านและด้านต่างๆที่มันเป็นความเจริญที่เข้ามาในสังคมประเทศเราบ้านเมืองของเราเนี่ยมันพยายามทำมันกำลังเป็นตัวทำให้การเสียสละการหยิบยื่นการรู้จักให้เนี่ยมันค่อยๆลดน้อยลงไปพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ผมได้พูดให้พี่น้องเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ขับรถมาจากบ้านเมื่อขับรถมาจากบ้านเนี่ยพี่น้องการเสียสละที่เราเห็นบนท้องถนนเนี่ยเป็นไงครับมันน้อยลงหรือมันมากขึ้นบางคนเนี่ยนะครับเขาตอดติดสี่แยกติดไฟแดงอยู่คนที่มาข้างหลังเนี่ยไม่รู้จักที่จะมีการอะไรครับไม่รู้จักในการที่จะต่อคิวต่อบูธเขาต่อแถวเขาความเห็นแก่ตัวมันเข้ามาในสังคมมนุษย์เนี่ยมาก
คนทุกวันนี้เนี่ยมันเห็นแก่ตัวมากความเสียสละมันจึงน้อยลงเป็นไงครับพี่น้องก็ขับมาใกล้ๆสี่แยกไฟแดงก็ไปจอดๆพอไฟเขียวก็แซงขวาเข้าไปเห็นไหมหรือแม้กระทั่งตอนจะขึ้นสะพานเนี่ยคนที่ใช้รถใช้ถนนเห็นไหมครับพอเวลาเขาขึ้นสะพานเขาก็จะต่อคิวกันขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปแต่ปรากฏว่าคนที่มาข้างหลังเนี่ยแทนที่จะต่อแถวตามไปตามระเบียบของรถข้างหน้าแต่ปรากฏว่าไงครับก็ขับซ้ายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตบไฟเข้าขวาเข้าตรงคอสะพานสิ่งต่างๆเราเนี่ยทำให้เราได้เห็นนะครับมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีมากขึ้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเสียสละมันจึงเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำว่าการเห็นแก่ตัวและการแล้งน้ำใจที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราอิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้นะครับอิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้อิสลามสอนให้เรารู้จักเสียสละอิสลามสอนให้เรารู้จักที่จะหยิบยื่นให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแข่งขันที่เกิดขึ้นในทุกๆด้านพี่น้องบางคนไปขายของตามงานมัสยิดร้านค้าที่ไปจองตามร้านงานมัสยิดร้านบางร้านทะเลาะกันเรื่องอะไรครับเรื่องการจองล็อกเคยได้ยินไหมเขาจองล็อกคนที่เป็นมือเก่าๆก็อาจจะสนิทกับคนที่เป็นคนฝ่ายร้านค้าของมัสยิดสนิทกับคนจัดล็อกร้านค้ากับมัสยิดก็พยายามจะเลือกเอาที่นะครับที่ที่น่าจะขายดีที่สุดทั้งที่ตัวเองลืมไปว่าการค้าขายคนที่จะให้กำไรคนที่จะให้ขายดีคือใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราก็ยังมีจิตใจบอกว่าถ้าฉันมาแล้วเนี่ยฉันขออยู่ตรงนี้เลยนะฉันไม่ต้องจับฉลากเหมือนคนอื่นเขาแต่คนอื่นเขามาเขาจับฉลากใช่ไหมจับฉลากจะได้ล็อกตรงไหนก็ต้องเป็นไปตามการจับฉลากใช่ไหมเนี่ยพี่น้องทั้งหลายแม้กระทั่งการจัดงานคนที่มาลงร้านค้าเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันอยากจะได้ล็อกดีๆอยากจะได้ทำเลดีๆในการค้าขายเกิดขึ้นไหมครับเนี่ยเกิดขึ้นพี่น้องครับการรู้สึกแบ่งปันให้กับคนอื่นการรู้สึกหยิบยื่นที่อยากจะให้คนอื่นมันไม่มีแล้วเนี่ยมันเพราะอะไรครับเพราะมันห่างไกลจากคำสอนของอิสลามมันห่างไกลจากการเรียนรู้อัตชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีน่ะเสียสละแค่ไหนห่างไกลจากการเรียนรู้ชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์ว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาเป็นคนที่เสียสละในเรื่องอิสลามแค่ไหนแต่เราเองเนี่ยเป็นมุสลิมด้วยกันเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันแต่เรายอมให้กันไม่ได้แม้กระทั่งการมาค้าขายในที่ที่เดียวกันในงานเดียวกันสาเหตุมันเพราะอะไรครับสาเหตุมันเพราะเรื่องเงินมาเรื่องที่หนึ่งเรื่องพี่น้องเรื่องความเป็นอิสลามเอาไว้ทีหลังอย่างนั้นเหรอครับถ้าหากว่าเรื่องเงินมาก่อนเรื่องความเป็นพี่น้องมาที่หลังที่ไหนๆก็ตามแต่เอาเรื่องเงินมาก่อนเรื่องความเป็นพี่น้องมาที่หลังไปสังเกตดูพี่น้องที่ที่นั่นก็จะมีความขัดแย้งที่ที่นั่นก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งอยู่ด้วยกันไม่ลงตัวกันเพราะอะไรเพราะเอาเรื่องผลประโยชน์เอาเรื่องสิ่งที่เป็นเงินมาเป็นตัวตั้งแต่เรื่องความรักความเป็นพี่น้องการปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานการปฏิบัติตามคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไปไว้ทีหลังพอเราทำอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราก็เป็นคนที่แล้งน้ำใจเมื่อเราเป็นคนที่แล้งน้ำใจสิ่งที่ตามมาก็คือความโลภความอยากจะได้แม้กระทั่งพี่น้องเราเองที่คานตามกันมาเราก็แบ่งให้ไม่ได้แม้กระทั่งพี่น้องที่คานตามเรามาเราก็ไม่อยากจะช่วยเหลือใช่ไหมครับ
สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วด้วยการทำงานของชัยฏอนมันยิ่งผสมประสานทำให้เราเกิดรอยร้าวระหว่างพี่กับน้องทำให้เราเกิดความรอยร้าวระหว่างคนที่ค้าขายด้วยกันทำให้เกิดความรอยร้าวระหว่างเรากับเพื่อนบ้านข้างๆกันเพราะเราไม่รู้จักเสียสละเราไม่รู้จักที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเรื่องเสียสละเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินผมยกตัวอย่างนะพี่น้องทั้งหลายช่างกล้องเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาเสียสละไหมครับนี่แหละเป็นการเสียสละเรื่องเวลานี่แหละเป็นการเสียสละความสุขส่วนตัวแทนที่จะเอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นแต่เขากลับเสียสละเวลาของเขามาตั้งกล้องเพื่อจะอัดเทปแล้วนำเปิดเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตให้พี่น้องไกลๆได้รับรู้ในเรื่องราวของอิสลามเป็นการเสียสละชนิดหนึ่งเสียสละเวลาและเสียสละเงินทองตัวเองมาต้องเติมน้ำมันรถไหมเหมือนกันพี่น้องนี่แหละเป็นการเสียสละคนจัดบรรยายเขาต้องเสียสละต้องเตรียมตัวต้องมีการวางแผนว่าสัปดาห์นี้เขาจะเอาใครมาบรรยายจะเอาใครมาให้ความรู้กับพี่น้องพี่น้องครับการทำงานในเรื่องอิสลามทุกองค์ประกอบถือว่าเป็นเรื่องเสียสละหมดไม่ว่าเขาจะอยู่ในหน้าที่ใดๆก็ตามถือว่าเป็นเรื่องที่เสียสละเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มาฟังพี่น้องอาจารย์พูดว่าคนช่างกล้องเสียสละคนจัดเสียสละแล้วฉันน่ะมาจากบ้านไม่เสียสละเหรอเสียสละสิฉันน่ะเสียสละอะไรเสียสละเรื่องเวลาฉันให้เวลากับอัลลอฮ์ฉันเสียสละเงินทองนะครับขึ้นรถมาเนี่ยบางคนไม่ได้ขับรถมาก็ต้องขึ้นรถมาคนขับรถมาก็ต้องเติมน้ำมันมาพอมาที่นี่แล้วก็ซื้อข้าวปลาอาหารกินสตังในวันนี้ใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายการเสียสละตรงนี้ที่พี่น้องเสียสละทั้งเรื่องเวลาเสียสละเรื่องส่วนตัวบางคนนี่เดี๋ยวกลับไปนี่งานบ้านยังไม่เสร็จเลยนะเสื้อผ้ายังกองเบ้อเร่อเลยนี่ยังไม่ได้ซักเลยเนี่ยเดี๋ยวกลับไปนี่เสื้อผ้าของลูกอีกเสื้อผ้าของสามีอีกเนี่ยต้องกลับไปทำเนี่ยแต่เอาไว้ทีหลังมาเอาเรื่องของอัลลอฮ์ก่อนไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาเนี่ยถามว่าเสียสละไหมเสียสละอย่างมโหฬารเลยพี่น้องงานที่เป็นงานส่วนตัวที่บ้านเอาไว้ทีหลังแต่มาให้กับอัลลอฮ์ก่อนเพราะสัปดาห์หนึ่งมีเพียง1วันเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องคิดสรตะแล้วลบบวกลบคูณหารแล้วอีก6วันเนี่ยเราให้กับดุนยาเยอะแยะให้หมดเลยวันเนี้ยถึงจะมีเสื้อผ้าอยู่ถึงจะมีเรื่องงานบ้านอยู่เดี๋ยวเอาไว้ทีหลังให้กับอัลลอฮ์บ้างถ้าอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายจำไว้เลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูท่านอยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะสอบสวนท่าน2ประการหัวใจและกับการงานของท่านที่ท่านมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นที่เอ่ยมาในวันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องการเสียสละพี่น้องคนที่เป็นไอดอลของคนในสังคมบ้านเราแล้วเรามองว่าเขาเสียสละที่เราพูดเนี่ยไม่ได้เจาะจงคนที่เป็นมุสลิมนะพูดถึงคนทั่วไปที่เราเห็นตามทีวีถ้ารายการโทรทัศน์ตอนนี้นะเราอาจจะเห็นรายการหนึ่งเจ้าของรายการเขาเสียสละจริงๆรายการของปัญญาปันสุขใช่ไหมโอ้โหเอาคนยากคนจนมาเสร็จแล้วก็มาทำไมก็ให้มาทำความสามารถที่ตัวเองถนัดให้เวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มอบของให้แล้วก็เอาไปตั้งตัวทำมาหากินใช่ไหมนั่นแหละคือเราเห็นอยู่ว่าเขาสละเอาพอเราไปดูในทีวีพอมีน้ำท่วมที่ไหนก็จะมีดาราบางคนที่เป็นที่รู้จักน้ำท่วมที่ไหนไฟไหม้ที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนไปกันเต็มไปหมดเลยเราเห็นใช่ไหมใช่นั่นคือคนทั่วไปที่เราเห็นแต่พี่น้องทั้งหลายมันจะน่าเสียดายที่สุดถ้าหากว่าเรารู้จักแต่บุคคลเหล่านี้รู้จักแต่คุณปัญญานิรันดร์กุล
รู้จักได้ไม่ผิดอะไรพี่น้องถ้าท่านรู้จักบินบรรลือฤทธิ์รู้จักได้ไม่ผิดอะไรแต่มันจะไม่สมกับความเป็นมุสลิมของเราถ้าหากว่ารู้จักแต่คนเหล่านี้แต่คนที่เขาเสียสละนะครับแล้วเขาประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เรากลับไม่รู้จักคนเหล่านี้เลยเนี่ยหรือเรารู้จักเหมือนกันแต่เรารู้จักเพียงผิวเผินไม่รู้จักในรายละเอียดไม่รู้จักในจุดเด่นของเขาที่เขาเสียสละมันเป็นเรื่องที่น่าอัปยศสำหรับชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุป่านนี้แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักบุคคลสำคัญในอิสลามพี่น้องครับไอดอลของเราถ้าผมจะเอ่ยชื่อต่อไปนี้อัลอาชรอตุอัลมุบัชชะรูนบิลญันนะห์สิบคนที่ได้รับประกาศข่าวดีได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่อยู่ในดุนยามีความร่ำรวยแต่ในขณะเดียวกันในโลกอาคิเราะห์เขาได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺไม่สอบสวนเขาเลยเราน่าจะรู้จักคนอย่างนี้เนี่ยมากมากกว่าคนซึ่งที่อยู่ในสังคมทั่วๆไปพี่น้องครับผมเคยถามเด็กนักเรียนไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่ถามย้อนกลับไปบ้านลองถามลูกนะรู้จักคนสำคัญในอิสลามที่เขาประสบความสำเร็จในดุนยาและอาคิเราะห์บ้างไหมลองถามถามแบบให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะรู้จักว่าคนคนนี้มันเป็นใครพี่น้องทั้งหลายเราลองถามดูเราลองตั้งคำถามดูหรือถ้าผมตั้งคำถามกับพี่น้องตรงเนี้ยคนสำคัญที่อยู่ในอิสลามที่เขาเสียสละเพื่ออัลลอฮ์และเขาได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนเลยเนี่ยใครบ้างพี่น้องทั้งหลายฟังศาสนามาหลายปีแล้วก็อาจจะยกมือตอบได้นะหลายคนเนี่ยนะ

ลท่านปกป้องท่านรอซูลในการดะวะในการเผยแพร่อิสลามและผลงานชิ้นโบแดงของท่านและเป็นตัวอย่างแก่พวกเราที่พวกเราจะต้องนำเอาตัวอย่างแห่งการเสียสละนั้นมาใช้ในสังคมถ้าเรานำมาใช้ในสังคมคำว่าการแล้งน้ำใจในหมู่มุสลิมจะหมดไปคำว่าตระหนี่คำว่าละโมบมันจะหมดไปนั่นก็คือผลงานของการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในการออกสงครามหนึ่งบอกว่าไงครับขอให้บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายร่วมกันบริจาคเพื่อสงครามนี้ปรากฏว่าคนที่นำทรัพย์สินมาให้หลายคนพี่น้องท่านอุมัรอิบนุลคอตอบนำทรัพย์สินมาให้สละทรัพย์ของท่านครึ่งหนึ่งให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีถามท่านอุมัรว่าท่านอุมัรท่านเหลืออะไรให้ครอบครัวของท่านบ้างท่านอุมัรตอบว่าฉันเหลืออีกครึ่งหนึ่งจากทรัพย์ให้กับครอบครัวของฉันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ซอฮาบะคนหนึ่งที่ได้รับประกาศข่าวดีเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เขาทำผลงานในเรื่องของการบริจาคไว้ให้ท่านอุมัรอิบนุลคอตอบกลางคืนท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนท่านทำตามแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านดูแบบอย่างของคอลิฟะท่านที่หนึ่งก็คือท่านอบูบักริสิดดีกท่านออกตรวจเดินยามค่ำคืนในนครมาดีนะอะไรก็ตามแต่ที่คนในนครมาดีนะเดือดร้อนท่านอุมัรกลับไปหลับไปนอนไม่ได้พี่น้องท่านต้องช่วยเหลือด้วยการมาดูแลว่าเขาขาดตกบกพร่องในเรื่องอะไรนี่คืองานของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องเคยฟังมาแล้วท่านอบูบักริสิดดีกนำเอาทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวท่านมาสละให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบริจาคนบีถามว่าอบูบักเหลืออะไรให้กับครอบครัวบ้างอบูบักตอบบอกว่าฉันเหลืออัลลอฮฺและรอซูลให้กับอัลลอฮฺและรอซูลฉันไม่เหลืออะไรให้กับครอบครัวของฉันเลยฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลให้กับครอบครัวของฉันพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่สองคนที่เรารู้จักแต่ผมจะหยิบอีกคนหนึ่งมาให้พี่น้องรู้จักคือท่านอับดุลรอห์มานอิบนีอาฟอับดุลรอห์มานอิบนีอาฟเนี่ยเป็นคนหนึ่งใน10คนที่ได้รับประกาศข่าวดีได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องฟังเรื่องของอับดุลรอห์มานอิบนีอาฟแล้วพิจารณาดูพยายามใคร่ควรดูว่าวันนี้พฤติกรรมของเราเนี่ยมีใครบ้างไหมในสังคมของเราที่มีหัวจิตหัวใจได้อย่างท่านอับดุลรอห์มานอิบนีอาฟพี่น้องครับซอฮาบะห์หลายคนรู้ว่าอับดุลรอห์มานอิบนีอาฟเนี่ยตอนอยู่ที่นครมักกะห์เนี่ยเป็นคนร่ำรวยอย่างมากเลยแต่ปรากฏว่าเมื่อท่านอพยพจากนครมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์เสร็จแล้วนบีให้เป็นพี่น้องกับท่านซาอิบนีรอบีอะเป็นพี่น้องกันท่านซาอิบนีรอบีอะบอกฉันมีภรรยาอยู่4คนเลือกเอาเลยจะเอาคนไหนเดี๋ยวฉันยาให้อับดุลรอห์มานอิบนีอะบอกฉันไม่ต้องการฉันมีสัตว์จำนวนมากฉันจะแบ่งให้ท่านครึ่งนึงอับดุลรอห์มานอิบนีอะฟังดังนั้นบอกว่าฉันไม่ต้องการฉันมีทรัพย์สินเงินทองมากมายฉันจะแบ่งให้ท่านครึ่งหนึ่งเพราะท่านซะอิบนุรอบีอะห์เป็นคนรวยในขณะนั้นของชาวอันซอรที่อยู่ในนครมะดีนะห์ปรากฏว่าอับดุลรอห์มานถามว่าตลาดอยู่ไหนต้องการแค่นี้พี่น้องเขาจะแบ่งให้อ่ะแต่ไม่เอาอ่ะคำถามก็คือว่าถ้ามีคนจะแบ่งให้เราอ่ะทุกวันเนี้ยถ้ามีคนรวยมาแบ่งให้ท่านเอาไหมท่านเอาไหมครับตอบด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์นะตอบด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์นะท่านไม่เอานะท่านอย่าลงทะเบียนคนละครึ่งนะอย่าลงนะเพราะท่านบอกไม่เอาไงแต่นี่เห็นเดี๋ยวลงกันใช่ไหมก็แสดงว่าอยากได้ไหมนะก็อยากได้มันเป็นสิทธิ์ที่เขาให้เราอะในเมื่อมันเป็นสิทธิ์ที่เขาให้เราก็อยากจะได้เราก็จะได้ลงแต่อับดุลรอห์มานอิบนีอาฟนี่ท่านไม่ได้อยากจะได้ของพี่น้องซึ่งที่เป็นของฮาลาลถ้าจะเอาพี่น้องทั้งหลายครับสุดท้ายอับดุลรอห์มานค้าขายจนกระทั่งร่ำรวยผมเล่าสรุปว่าซอฮาบะห์ถามอับดุลรอห์มานว่าอับดุลรอห์

0: ท่านเอ๋ยท่านค้าขายยังไงจนกระทั่งท่านร่ำรวยอับดุลละมานตอบว่าฉันทำสองประการต่อไปนี้ฉันทำสองประการต่อไปนี้อัลลอฮ์ถึงประทานริสกีและความมั่งมีให้กับฉันประการที่หนึ่งฉันจะค้าขายอะไรก็ตามแต่ฉันจะค้าขายอะไรก็ตามแต่ฉันจะบอกตำหนิของสินค้าที่ฉันค้าขายทุกประการพี่น้องทั้งหลายขายไข่อย่าโกหกเป็นช่างเข้าไหมลองบอกซิว่าเป็นช่างยนต์เนี่ยเข้าไหมเป็นช่างแอร์เข้าไหมอย่าโกหกพี่น้องครับไม่ใช่เอารถมาทิ้งพอลูกค้าเอารถมาทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าเดี๋ยวฉันเปลี่ยนอะไหล่แท้ให้เลยทุกอย่างคอมแอร์เดี๋ยวฉันเปลี่ยนของแท้ให้ทุกอย่างเลยปรากฏว่าพอเวลาลูกค้ามารับลูกค้าก็รับไปโดยที่ไม่รู้ว่าคนคนนี้ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนที่เป็นเจ้าของรถใส่ของอะไหล่เทียมให้พี่น้องครับนี่เป็นการโกหกชนิดหนึ่งเป็นการโกหกชนิดหนึ่งไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามแต่ใครก็ตามแต่ที่นะไม่บอกจุดที่มันเป็นของตำหนิที่เรานำให้กับเขาเนี่ยการค้าของท่านจะไม่ได้รับบารอกัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอับดุลรอมานนี่จะไม่ปิดบังสิ่งที่เป็นตำหนิใดๆเลยของสินค้านั้นพี่น้องจำตรงนี้แล้วก็นำไปใช้แปลว่าอย่าโกหกต้องบอกให้หมดนะครับในสิ่งที่เราค้าขายในสิ่งที่เราทำธุรกิจอัลลอฮ์จะให้ความมั่งมีความจำเริญแก่ท่านเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับท่านอับดุลรอมานอิบนีอัลฟ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประการเนี่ยทำได้ไหมครับประการนี้ทำได้ไม่ยากเลยแต่สิ่งที่มันอยู่ในใจเราสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นเราให้เราชอบโกหกให้เราชอบอยากจะได้ผลประโยชน์ในดุนยามากก็คือชัยฏอนมันบอกเอาตังค์ไว้ก่อนเอากำไรไว้ก่อนโกหกไปเถอะเยอะๆไม่เป็นไรหรอกชัยฏอนมันพยายามทำลายเราทุกวิถีทางอัลลอฮฺตะอาลาถึงบอกในอัลกุรอานไงมันจะอยู่ทางขวาอยู่ทางซ้ายวะอันชะมาอิลิฮิมนะวะอันไอมานิฮิมวะอันชะมาลิฮิมวะลาตัจิดุอักษรุฮุมชากิรินมุฮัมมัดเจ้าจะไม่พบว่าคนส่วนมากของบ่าวของอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะชัยฏอนมันพยายามทำให้เราทรยศต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องจำไว้นะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่อย่าเป็นบุคคลที่โกหกปิดบังตำหนิในสินค้าที่เรากำลังค้าขายข้อที่สองถ้าทำแล้วจะรวยเหมือนอับดุลรอฮ์มานอิบนีอัลทำเรื่องอะไรครับอับดุลรอฮ์มานอิบนีอัลนะครับข้อที่สองนี่ก็คือไม่โกหกในสินค้าข้อที่สองเมื่อฉันค้าขายอะไรก็ตามแต่เมื่อได้กำไรมาเมื่อได้กำไรมาจากการค้าขายข้อที่สองทำไหวหรือเปล่าพี่น้องดูนะท่านจะแบ่งกำไรเป็นสองส่วนท่านจะแบ่งเอากำไรครึ่งหนึ่งบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งเลยนะหมายความว่าเมื่อค้าขายแล้วเรามาคิดบัญชีแล้วเราเห็นกำไรแล้วตัวเลขกลมๆยกตัวอย่างเช่นเราคิดบัญชีแล้วจากการละทำธุรกิจของเราเสร็จแล้วกำไรที่เราคิดออกมาแล้วเราได้ 50,000 บาทได้ 50,000 บาทนะอับดุลรอมานแบ่ง 50,000 บาทเป็น2กองกองที่1มอบให้อัลลอฮ์หมดเลย 25,000 บาทให้กับอัลลอฮ์แปลว่ากำไรครึ่งหนึ่งของอับดุลรอมานที่ค้าขายมาให้กับอัลลอฮ์ไม่ได้กลัวการขาดทุนไม่ได้กลัวการเจ๊งไม่ได้กลัวว่าเงินมันจะขาดหายมันจะหมดไปอับดุลรอมานไม่กลัวเพราะท่านเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครึ่งหนึ่งอีก 25,000 บาทท่านนำมาบริหารกิจการของท่านและนำมาบริหารลูกน้องของท่านและนำมาใช้จ่ายในครอบครัวเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายข้อนี้ไหวไหมคนที่เป็นแม่ค้าทั้งหลายไหวไหมคนที่เป็นทางคนทำธุรกิจไหวไหมถ้าไม่ไหวถ้าทำได้อัลฮัมดุลิลละห์แบ่งกำไรเป็น2 ส่วนส่วนที่1ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อับดุลรอมานทำอย่างนี้ส่วนที่2ให้กับใครครับให้กับพ ครอบครัวตัวเองให้กับลูกน้องตัวเองให้กับกิจการของตัวเองนำมาเป็นต้นทุนในการบริหารครั้งต่อไปพี่น้องครับลองหาคนอย่างนี้ในสังคมของเราหน่อยสิพี่น้องช่วยหาหน่อยถ้าใครก็ตามแต่ที่ทำอย่างนี้ให้กับอัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งไอ้ 25,000 บาทที่ให้กับอัลลอฮ์ให้กับอัลลอฮ์ช่วยครูสอนศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์สอนได้สอนอัลกุรอานไปให้โรงเรียนสอนอัลกุรอาน 25,000 โรงเรียนสอนอัลกุรอานก็ไปจ่ายกับครูสอนกุรอานจ่ายค่าน้ำค่าไฟบริหารกิจการสังคมเราจะน้อยลงคนยากคนจนสังคมเราก็จะเกิดการรักใคร่และสมัครสมานสามัคคีกันเนื่องจากคนรวยช่วยเหลือคนจนมีแต่การรู้จักเสียสละนี่เป็นตัวอย่างของท่านอับดุรห์มานอิบนีอาวพี่น้องครับนี่คือบุคคลที่ได้รับการประกาศข่าวดีได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องการเสียสละการบริจาคถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อสังคมของเราวันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าจัดงานแล้วที่นี่จัดงานแล้วไม่มีใครบริจาคเลยหรือมีเหมือนกันแต่มันไม่สมกับจำนวนของคนที่มาเลยเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าสังคมของเราเนี่ยกำลังมีแต่คนที่ตระหนี่ขี้เหนียวไม่ยอมเสียสละใช้จ่ายในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับดูยังไงอ่ะดูจากมาตรวัดว่าสมมติปีที่แล้วบริจาค 100,000 บาทใช่ไหม 100,000 บาทพอมาปีนี้มีการจัดงานอีกพอมาแกะตัวเลขดูยอดบริจาคลนจาก 100,000 บาทเหลือ 50,000 บาทมี2ปัจจัย2สาเหตุด้วยกัน1อาจจะเป็นเพราะพิษโควิดที่ทำให้คนตกงานเยอะที่ทำให้คนค้าขายได้น้อยลงและอาจจะไม่ค่อยที่จะบริจาคเท่าไหร่เป็นไปได้ข้อ2เมื่อข้อ2อาจจะเกิดจากการที่วิเคราะห์ได้ว่าคนเนี่ยนะที่มาในงานนั้นรู้จักเสียสละในการบริจาคน้อยลงอาจจะมีความตระหนี่มีความหวงทรัพย์เนี่ยมากขึ้นมันอาจจะคิดได้ใน2มุมนี้นะครับเป็น2มุมใหญ่ๆแต่เราก็ไม่ได้โทษคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวอย่างตรงนี้เนี่ยที่เล่าให้พี่น้องฟังทั้งหลายเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในสังคมมุสลิมในอดีตแล้วเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อับดุรห์มานอิบนีอาวบอกฉันเดินไปที่มาดีนะห์ตรงไหนก็ตามแต่ฉันเปิดหินขึ้นมายกหินขึ้นมาใต้หินนั้นมันจะมีแต่เงินมีแต่ทองเท่านั้นหมายความว่าไงครับหมายความว่าท่านเนี่ยนะอยู่ที่มาดีนะห์ตรงไหนก็แล้วแต่ท่านสามารถที่จะทำให้งอกเงยขึ้นมาซึ่งการค้าขายการทำธุรกิจไปมุมไหนของมาดีนะห์ก็ตามแต่ท่านจะได้รับริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่นะเป็นซุบฮานัลลอฮ์เป็นพระมหาบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานเนียมัตที่ดีงามให้กับอับดุลรอห์มานและเป็นเยี่ยงอย่างให้กับสังคมมุสลิมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคำว่าเสียสละเนี่ยในภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าอัลอีซารุแปลว่าการเสียสละนักวิชาการขอให้คำนะครับอธิบายคำว่าเสียสละว่าตักดีมุลอินซานิกอยระหูอาลานับซีฮีการหยิบยื่นให้กับคนอื่นการเสียสละให้กับคนอื่นฟีมาหัวฟีฮาจะเต็นอิไลฮีทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังมีความต้องการที่จะใช้สิ่งนั้นอยู่ทั้งที่ตัวเองยังมีความต้องการใช้เงินอยู่แต่เราก็ยังหยิบยื่นให้กับคนอื่นทั้งที่เรามีความต้องการในสิ่งที่เราจะให้กับคนอื่นอยู่ยังอยากได้มันอยู่ยังใช้ประโยชน์กับมันอยู่แต่เราก็สละให้กับคนอื่นนี่แหละคือคำนิยามของคำว่าเสียสละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาเสียสละเพราะอะไรอิบติรออาซาวาบิลอาคิเราะห์เพราะต้องการที่จะแสวงหาผลบุญจากโลกอาคิเราะห์พี่น้องครับ เสียสละสิ่งที่ตัวเองยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่เพื่อแสวงหาผลบุญในโลกอาคิเราะห์นี่เป็นเรื่องที่เราต้องส่งเสริมกันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามพูดเรื่องนี้กันบ่อยๆพี่น้องพูดอย่างนี้อาจารย์เรื่องเสียสละหมายถึงในเรื่องของการบริจาคอย่างเดียวหรือพี่น้องครับอย่าไปมองในแง่นี้แง่เดียวครับเพราะการเสียสละการหยิบยื่นให้กับคนอื่นนั้นเนี่ยนะครับการหยิบยื่นให้กับคนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะเสียสละทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวอะไรครับที่จะหยิบยื่นให้กับคนอื่นได้หนึ่งเสียสละนะครับหยิบยื่นในเรื่องของอาหารการกินพี่น้องดูนะครับคนข้างบ้านญาติใกล้ชิดบางคนเขามีลูกเยอะแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเรานะบางวันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีกินเหมือนกับเราแต่เราทำแกงหม้อใหญ่เมื่อเราทำแกงหม้อใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราต้องการให้ความรักมันเกิดขึ้นในระหว่างเรากับญาติของเราทำไงครับก็หยิบยื่นตักแกงสักถ้วยนึงได้ไหมเสร็จแล้วก็เสียสละเอาแกงเนี่ยไปบริจาคเอาไปให้กับใครครับญาติพี่น้องของเราที่อยู่ข้างบ้านหรือบางคนบอกฉันไม่ได้ทำแกงไม่ได้ทำแกงเลยเดี๋ยวนี้แกงแก่เองเดียวแกงถุงอย่างเดียวไปตลาดนัดก็ซื้อแต่แกงแก่แกงถุงก็ไม่เป็นไรนี่พี่น้องตังมีเยอะใช่ไหมอ้าวตังมันนี้มันมีเยอะไอ้บังให้มาเยอะซื้อแกงของเราเข้าบ้านสองถุงเอ๊ะนึกในใจแวบขึ้นมาซื้อไปฝากไอ้มาข้างบ้านมันหน่อยนะไปฝากอะไรก็ซื้อแบบเดียวกันเลยเพิ่มจากสองกลายเป็นสี่สองถุงเอาไว้บ้านเราอีกสองถุงเอาไปให้ข้างบ้านพี่น้องครับถ้าทำอย่างนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำทุกวันนะทำตามกำลังความสามารถที่เรามีอยู่นี่คือการหยิบยื่นที่ดีที่สุดด้านอาหารพี่น้องครับมีครั้งหนึ่งผมจะเล่าให้พี่น้องฟังมีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านนบีเสร็จแล้วมาขออาหารนบีกินหิวมาเลยพี่น้องเขาเป็นคนยากคนจนหิวมาเสร็จเรียบร้อยในขณะนั้นที่นบีอยู่เนี่ยที่เขามาหาเนี่ยนบีกำลังอยู่ในมัสยิดเสร็จแล้วนบีได้รับการบอกการขอจากชายคนนั้นนบีก็รีบกลับบ้านพี่น้องครับถ้าใครมากวนใจเรากำลังอยู่ในมัสยิดเนี่ยบอกจะมาขออาหารเนี่ยเราจะทำอย่างนบีไหมข้อที่หนึ่งเลยนบีรีบกลับบ้านกลับบ้านเลยครับกลับไปแล้วไปหาภรรยาคนหนึ่งจากบรรดาภรรยาของท่านนบีถามว่าที่บ้านเนี่ยมีอะไรเหลือบ้างไหมที่เป็นอาหารเนี่ยที่เป็นอาหารที่เราจะใช้กินกันมีบ้างไหมเสร็จแล้วภรรยาบอกว่าไงไม่มีเลยยารอซูลุลลอฮ์มีแต่น้ำอย่างเดียวเสร็จแล้วนบีก็ออกมาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยประกาศบอกคนในนครมาดีนะบอกคนในนครมาดีนะว่าใครบ้างต้องการที่จะรับผู้ชายคนนี้ไปเป็นแขกแล้วก็ให้อาหารกับเขาในการเป็นแขกมื้อนี้ใครที่ทำอย่างนี้อัลลอฮ์จะให้ความเมตตากับเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความเมตตากับคนคนนั้นใครบ้างอยากจะรับผู้ชายคนจนคนที่ไปเป็นแขกปรากฏว่าชาวอันซอนก็ยกมือบอกว่าฉันจะรับผู้ชายคนนี้ไปเป็นแขกเองเพราะอะไรครับเพราะเขาอยากได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์เสร็จแล้วพี่น้องดูให้ดีนะที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นความที่ถ้าหากว่าเป็นคนในสังคมของเราทุกวันเนี่ยมันคงไม่มีหรอกหายากแต่มันควรจะมีเขาทำยังไงพอกลับไปปุ๊บเขาก็พาแขกคนนี้ไปที่บ้านเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปหาภรรยาของเขาว่าภรรยาไปพูดกับภรรยาว่าวันนี้เรามีอาหารอะไรบ้างไหมเพราะว่าฉันพาแขกมาคนหนึ่งเพื่อที่จะให้แขกคนนี้ได้กินอาหารแขกคนนี้เนี่ยเป็นแขกที่รอซูลเนี่ยบอกว่าถ้าใครอยากจะได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยให้พาแขกคนนี้มาเลี้ยงอาหารปรากฏว่าภรรยาตอบว่าไงครับภรรยาตอบบอกว่าโอ้สามีจ๋าวันนี้เนี่ยอาหารที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นอาหารสำหรับลูกๆของเราสามคนมันไม่มีอาหารเพียงพอที่จะต้อนรับแขกคนหนึ่งคนใดรู้ไหมครับสามีพูดยังไงสามีบอกกับภรรยาบอกว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเธอช่วยเข้าไปกล่อมลูกให้หลับให้หมด ลูกเนี่ยอยู่ในสภาพที่หิวอยากจะกินอาหารเนี่ยนะแต่แขกของอัลลอฮ์แขกที่กำลังมานี่สำคัญกว่าช่วยไปกล่อมลูกให้หลับให้หมดภรรยาก็ต่ออัตต่อสามีเข้าไปกล่อมลูกจนกระทั่งลูกเนี่ยหลับไปหิวนอนแบบหิวเนี่ยจนกระทั่งรุ่งเช้าแล้วก็แขกคนนั้นก็ได้กินอาหารมื้อนั้นอย่างอิ่มหนำสำราญพี่น้องครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยที่เป็นชาวอันซอรก็กลับมาหาท่านนบีก็มาเล่าให้ท่านนบีฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะทรงประทานความจำเริญอัลลอฮ์จะทรงประทานความเมตตาให้กับท่านเพราะเนื่องจากท่านเมตตาคนที่เป็นแขกคนนี้พี่น้องครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาลูกของเขาสำคัญกว่าแขกคนนี้หรือเขาเอาแขกคนนี้สำคัญกว่าลูกเห็นไหมใช่ไหมครับนี่เป็นตัวอย่างของซอฮาบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาเสียสละให้นะครับโดยการเอาอาหารของลูกที่ลูกจะกินในคืนนั้นเนี่ยให้กับคนอื่นหยิบยื่นให้กับคนอื่นก่อนที่จะหยิบยื่นให้กับครอบครัวตัวเองอย่างนี้เนี่ยควรจะมีไหมครับในสังคมของเราอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นความสำคัญแล้วก็มีตัวอย่างการกระทำจากท่านรอซูลมีตัวอย่างจากบรรดาซอฮาบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราควรที่จะปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างแท้จริงอีกตัวอย่างนึงพี่น้องครับนะอีกตัวอย่างนึงเป็นตัวอย่างของท่านกุซัยฟะห์อัลอาดาวีนะครั้งหนึ่งเนี่ยมีสงครามยัรมุกเกิดขึ้นเสร็จแล้วเมื่อสงครามเนี่ยในขณะที่สงครามเนี่ยใกล้จะจบลงแล้วท่านฮุซัยฟะห์ลาดาวีก็เตรียมน้ำแล้วก็ต้องการไปหาญาติของตัวเองที่อยู่ในสมรภูมินั้นปรากฏว่าพอเดินเข้าไปในสมรภูมินั้นก็เจอแต่คนบาดเจ็บสาหัสบรรดาซอฮาบะห์ที่เข้าไปร่วมรบในสงครามยัรมุกก็เกิดการบาดเจ็บอะไรแต่ท่านฮุซัยฟะห์เนี่ยเขามีจุดประสงค์ว่าเขาเตรียมน้ำไว้จำนวนหนึ่งเขาต้องการที่จะไปหาญาติลูกพี่ลูกน้องกับเขาคนนี้ที่เข้าร่วมรบในสงครามยัรมุกและจะเอาน้ำเนี่ยให้กับนะให้กับญาติของเขาได้ดื่มกินปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้เจอพอเจอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็บอกกับญาติบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยต้องการจะนำน้ำมาให้ท่านนะญาติคนนั้นก็พยักหน้าว่าฉันเนี่ยหิวน้ำในขณะที่กำลังประคองนะครับกำลังประคองญาติลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเอาน้ำให้เนี่ยปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าได้ยินเสียงร้องข้างๆได้ยินเสียงร้องข้างๆซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันญาติลูกพี่ลูกน้องของท่านกุซัยฟะห์ก็เลยสะกิดบอกกุซัยฟะห์ว่าเอาน้ำที่จะให้ฉันดื่มเนี่ยไปให้เขาก่อนตัวเองน่ะหิวนะตัวเองกระหายน้ำตัวเองได้รับบาดเจ็บแต่บอกว่าไงให้เอาน้ำเนี่ยไปให้คนข้างๆก่อนพอเอาน้ำไปให้คนข้างๆเสร็จก็ปรากฏว่าพอเดินไปก็ไปพบกับผู้ชายคนนั้นเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อว่าท่านฮิชามอิบนุอาสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาน้ำเนี่ยให้ท่านฮิชามอิบนุอาสกินเสร็จแล้วในขณะที่จะเอาน้ำให้กับท่านฮิชามอิบนุอาสได้ดื่มเนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงข้างๆโอยเจ็บคือได้รับการบาดเจ็บจากการต่อสู้ในสมรภูมิยัรมุกปรากฏว่าท่านฮุซัยฟะห์ลาดาวีก็เดินไปพอเดินไปปรากฏว่าพอไปถึงเสียงตรงนั้นซอฮาบะห์คนนั้นสิ้นลมหายใจไปแล้วไปถึงตายแล้วยังไม่ทันเอาน้ำจะให้ดื่มเลยตายแล้วเสร็จแล้วท่านก็เดินย้อนกลับมาจะเอาน้ำให้กับท่านฮิชามอิบนุอาสได้ดื่มกินคนที่สองปรากฏพอมาถึงท่านฮิชามอิบนุอาสเสียชีวิตไปแล้วพอย้อนกลับไปหาคนแรกอีกที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านที่จะเอาน้ำมาให้ตั้งแต่คนแรกเลยปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้วทั้งสามคนเสียชีวิตในสมรภูมิของศาสนาในฟีซาบิลิลละพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมว่าสามเหตุการณ์เนี่ยกับซอฮาบะห์สามคนเนี่ยมันคืออะไรมันคือการเสียสละตัวเองเนี่ยเมื่อน้ำมาถึงจอจะได้ดื่มแล้วเนี่ยกระหายได้รับบาดเจ็บเนี่ยเมื่อตัวเองเห็นเพื่อนซอฮาบะห์ด้วยกันที่ได้รับการทรมาน บอกว่าไงฉันยังไม่ดื่มเอาไปให้เขาดื่มก่อนพอไปให้อีกคนจะดื่มพอได้ยินเสียงอีกก็ไปอีกยังไม่ทันได้ดื่มสามคนสรุปความว่าไม่ได้ดื่มน้ำจากท่านอูไซฟาลอาดวีพี่น้องทั้งหลายถามว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีไหมที่เขาจะหยิบยื่นให้กันและกันในสังคมแม้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในวิกฤตกำลังจะตายเนี่ยพี่น้องกำลังอยู่ในวิกฤตกำลังจะตายแต่เขากลับให้เราเนี่ยกลับให้ซอฮาบะห์คนที่จะมาช่วยเหลือไปช่วยเหลือคนอื่นก่อนเอาน้ำไปให้คนอื่นก่อนเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้คนอื่นเขารอดเห็นไหมตัวเองก็จะตายอยู่แล้วพี่น้องครับการแบ่งปันการเสียสละเป็นตัวอย่างอันสุดยอดที่มีอยู่ในสังคมมุสลิมเมื่อ1400กว่าปีมาแล้ว1445ปีมาแล้วมันมีและมันทำให้สังคมมุสลิมมีความสุขสังคมมุสลิมไม่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในยุคนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเอื้อเฟื้อกันเขาแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับให้กันและกันและการให้กันและกันตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้สังคมของเรานั้นมีความเป็นปึกแผ่นนี่คือการเสียสละในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องน้ำที่ซอฮาบะห์ทำให้อยู่พี่น้องมีไฟไหม้ตัวอย่างเนี่ยที่ไหนครับที่แถวนวลน้อยเนี่ยวันนั้นมีไฟไหม้อยู่จำได้ไหมพี่น้องเราหรือตะก่อนมีไฟไหม้อยู่ตรงแถวบ้านเนี่ยตรงไหนตรงสวนหมากเนี่ยมีบ้านพี่น้องเราไฟไหม้นานมาแล้วหลายปีมาแล้วพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์จากสิ่งที่เราเห็นก็คือพี่น้องของเราเนี่ยมีหัวใจเต็มเปี่ยมในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องศิลป์ของเราบริจาคทั้งอาหารบริจาคทั้งเครื่องนุ่งห่มนะครับบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติแล้วก็บางคนบริจาคแรงมาช่วยในการต่อเติมทำบ้านให้กับบ้านที่ประสบนะครับวาตภัยเมื่อเกิดขึ้นบ้านครูสอนอัลกุรอานไฟไหม้เขาไปช่วยกันทำเขาระดมออกทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องใดก็ตามแต่เพื่อที่จะให้พี่น้องทั้งหลายสละทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยนำมาช่วยพี่น้องมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายจำให้ดีนะพี่น้องจะสละอะไรก็ตามแต่อัลลอฮ์จะทดแทนให้วะมาอังฟักตุมมินชัยอินฟะฮุวะยุคลิฟุวะฮุวะคอยรุรอซิกีนและสิ่งใดก็ตามแต่ที่พวกเจ้าบริจาคไปนั้นพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะทดแทนมันและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดีเลิศนะครับเป็นผู้ที่ดีเลิศแห่งบรรดาผู้ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเราทั้งหลายอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พี่น้องครับเราต้องพยายามที่จะช่วยกันปลูกจิตสำนึกนะครับในการที่จะให้สังคมของเรามีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ประทานให้แก่เราทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินของเราที่ได้รับประทานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นที่อัลลอฮ์ประทานให้เรานั้นเราต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นเท่าที่เรามีความสามารถสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานเนี่ยมัดให้กับเราคือสุขภาพร่างกายนั้นเราต้องแบ่งปันให้กับอัลลอฮ์ด้วยการมาฟังศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยการหาเวลาไปเรียนรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์นี่เป็นเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเราสิ่งที่เป็นเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ประทานความรู้ให้กับครูบาอาจารย์เราก็ต้องสละด้วยการไปสอนกับคนอื่นนำความรู้ไปยังประโยชน์ให้กับพี่น้องศิลป์ของเราพี่น้องครับพี่น้องของเราก็จะได้มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาถ้ามีการเสียสละในส่วนตรงนี้ได้แล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสังคมมุสลิมของเราก็จะเป็นสังคมที่แข็งแรงสังคมมุสลิมของเราก็จะเป็นสังคมที่มีความรักซึ่งกันและกันเพราะให้การช่วยเหลือกันและกันอยู่ตลอดเวลาเราอย่าให้การช่วยเหลือกันและกันนั้นมันต้องห่างหายไปเรากับญาติเรากับครูบาอาจารย์ของเรากับคนรู้จักของเราพี่น้องครับเราจะต้องหยิบยื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเขาแล้วอัลลอฮ์ก็จะหยิบยื่นให้กับท่านถ้าวันไหนท่านไม่หยิบยื่นให้กับคนอื่นอัลลอฮ์ก็จะไม่หยิบยื่นสิ่งที่ดีงามที่เรียกว่าเป็น ริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้กับชีวิตของท่านนะครับก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับให้เป็นข้อคิดแล้วก็อะไรที่นำไปปรับได้ก็นำไปปรับใช้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์สวรรค์จะไม่ได้มาด้วยกับความขี้เกียจการนอนและการพักผ่อนหย่อนใจแต่แท้จริงมันจะได้มาด้วยกับความเหน็ดเหนื่อยในการปฏิบัติอามัลที่สอนและวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมคลื่นเดียวฟังแล้วได้บุญ
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا برب

نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا

وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين

الحمد لله الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويمحو بفضله وعفوه وحلمه إساءة المذنبين الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وهو أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى جميع من سار على نهجهم مهتدى بهديهم إلى يوم الدين وحصرنا وإياكم معهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله تبارك وتعالى ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นผมใคร่ขอย้ำเตือนตัวของผมเองตลอดจนท่านพี่น้องทั้งหลายให้อยู่บนการตักวาการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆการตักวานั้นจะเป็นเกราะที่จะคอยปกป้องเราท่านทั้งหลายให้พ้นจากอาซาบอีกทั้งยังเป็นเสบียงที่นำพาเราท่านทั้งหลายไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างราบรื่นดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะตะซาวดูฟะอินนะคอยรัซซาริตตักวาพวกทั้งหลายจงสั่งสมเสบียงให้มากๆและเสบียงที่ดีที่สุดนั่นก็คือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองท่านพี่น้องครับสิ่งที่เรายังคงยึดมั่นถือมั่นนั่นก็คือหลักการของอิสลามโดยมีคำสอนจากอัลกุรอานและแนวทางปฏิบัติที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่ให้เราได้ยึดถือดำเนินชีวิตของเราและเราก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลมุสลิมตลอดจนสังคมย่อยๆไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในบ้านองค์กรต่างๆจะดำเนินอยู่บนวิถีทางที่ถูกต้องได้ก็โดยอาศัยกับการมีอัลกุรอานและมีซุนนะห์เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยอาศัยความเข้าใจของคนในยุคซะลัฟเป็นที่ตั้งอันสำคัญท่านพี่น้องครับสิ่งที่เรามีความเข้าใจในเรื่องหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลักอะกีดะห์หรือหลักความเชื่อนั้นแน่นอนเหลือเกินเป็นสิ่งที่มีความสำคัญซึ่งจะต้องอาศัยการศึกษาและก็การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดความสงสัยเกิดความแข็งทางแข็งใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามค้นหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นก็จะมีอยู่ในคำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่ในคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไปดูนะครับว่าสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เขามีความเข้าใจในคำสอนนั้นอย่างไรหรือคนที่ยึดมั่นอยู่ในคำสอนของสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะเดินรอยตามแนวทางของบุคคลที่มีความเข้าใจในยุคสลัฟอย่างไรเราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราจะเป็นหนทางที่รอดปลอดภัยที่สุดแน่นอนเหลือเกินครับท่านพี่น้องสิ่งที่เป็นสภาพสังคมทุกวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกหลายสิ่งหลายอย่างให้เราแวดระวังตัวเองในองค์การหนึ่งที่ได้
่อ่านไปตอนต้นคุตบะอยู่ในซูเราะห์อาลีอิมรอนที่บอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลิลลาฮุมมามาลิกัลมุลตุติลมุลกะมันตะชาวะตันซิอุลมุลกะมิมมันตะชาวะตุอิซุมันตะชาวะตุซิลลุมันตะชาบิยะดิกัลค็อยรอินนะกะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีบอกว่ามุฮัมมัดจงเป่าประกาศไปว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงอำนาจกุลิลลาฮุมมามาลิกัลมุลอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอำนาจตุติลมุลกะมันตะชาอัลลอฮ์จะให้อำนาจกับใครก็ได้วะตันซิอุลมุลกะมิมมันตะชาจะถอดถอนริดรอนอำนาจนั้นจากใครก็ได้วะตออิซุมันตะชาวะตุซิลลุมันตะชาจะยกให้ใครนั้นเหนือขึ้นไปก็ได้จะทำให้ใครนั้นตกต่ำก็ได้บิยะดิกัลค็อยรอินนะกะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่โดยพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั้งสิ้นอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมการมีอำนาจการมีตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะส่งทดสอบและก็ให้รู้ว่าทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั้งสิ้นใครจะแสวงหาอำนาจให้ตัวเองนั้นเป็นที่ยอมรับในสังคมนั่นให้รู้เลยว่าเขาไม่มีวันที่จะยืนอยู่อย่างนั้นได้ยาวนานตลอดไปนอกจากนี้แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้ติ่งนะครับบอกว่าลายัตตะกิซุลมุอ์มินูนัลกาฟิรีนเอาลียามินดูนิลมุอ์มินีนคนที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องไม่เอาคนกาเฟรคนต่างศาสนิกไปคบค้าสมาคมกับเขาเป็นมิตรสหายอย่าได้ไปคบค้าคนเหล่านั้นเป็นมิตรสหายท่านพี่น้องดูนะครับว่าในสังคมเนี่ยใครบ้างที่มีความชัดเจนที่เราสามารถบอกได้ว่าคนนั้นคือกาเฟรโดยพฤตินัยของเขาพฤติกรรมของเขาเราสามารถหุกกลมได้มีคำสอนที่บรรดาอุลามะพูดกันบอกว่าอะลัยกุมบิซซอวาฮิรวัลลอฮุยะตะวัลลัสซะรออิรจำเป็นที่พวกทั้งหลายเนี่ยจะต้องเรียกว่าตัดสินไปตามภาพภายนอกที่ปรากฏเขาทำอะไรเขาทำอย่างไรเราตัดสินไปตามนั้นวัลลอฮุยะตะวัลลัสซะรออิรแต่สิ่งที่มันเป็นความเล่นลับที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เนี่ยเรามอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นบุคคลคนหนึ่งมีพฤติกรรมนอกรีดออกไปจากแนวทางของอัลอิสลามเราสามารถฮุกกลมเขาได้ว่านั่นคือหลักปฏิบัติของคนที่เป็นกาเฟรเราฮุกกลมที่พฤติกรรมเราไม่ได้ฮุกกลมที่ตัวบุคคลเพราะการจะไปสิ้นสุดที่ตัวบุคคลนั้นทำไม่ได้เพราะเขายังไม่จบชีวิตลงในสภาพที่เป็นกาเฟรแต่เราฮุกกลมการกระทำได้การกระทำของบุคคลนี้เป็นบิดอะห์การกระทำของบุคคลนี้เป็นผู้ที่ทำให้เสื่อมเสียการกระทำของบุคคลนี้เป็นไปในทิศทางที่เรื่องของการชิริกการกระทำของบุคคลนี้เป็นกาเฟรการกระทำเราฮุกกลมเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้อิสลามนั้นอยู่บนความถูกต้องแต่ถ้าเรานิ่งเฉยไม่โต้ตอบไม่พูดอะไรแสดงออกถึงความเป็นพี่น้องกันเราไม่พูดไม่ได้นั่นไม่ใช่แนวทางของอิสลามแนวทางของอิสลามนั้นไม่ประนีประนอมกับความไม่ถูกต้องคำที่เป็นหลักกออิดะฮ์ฟิกฮียะห์อันหนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าดิรุลมาฟาซิดมุกัดดะมุนอะลาจัลบิลมาซอลิฮดิรุลมาฟาซิดหมายถึงการขจัดสิ่งที่เป็นความเสียหายความเลวความชั่วร้ายต่างๆเนี่ยมุกัดดะมุนอะลาจัลมิลมาซอลิจะต้องมาก่อนการเรียกร้องไปสู่ความดีในขณะที่สังคมนั้นยังมีเรื่องชีริกอยู่ในขณะที่สังคมนั้นยังมีความสงสัยคลางแคลงใจว่ากลุ่มชนนี้หลุดออกไปจากอิสลามหรือเปล่าเราต้องให้ความกระจ่างกับเขาเพราะมันเป็นความเสื่อมเสียที่มันจะเป็นเหมือนกับเชื้อร้ายที่จะทำลายสิ่งที่เป็นความงดงามของอิสลามที่มีมาตั้งแต่ยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอุลามะที่เขายึดมั่นอยู่ในแนวทางซะลัฟเขาจึงบอกว่าดิรุลมาฟาซิดมุกัดดะมุนอะลาจัลบิลมาซอลิการเรียกว่าขจัดสิ่งที่เป็นความเสื่อมเสียจะต้องมาก่อนการเรียกร้องสู่ความดีเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราบอกว่าให้ละหมาดให้ถือศีลอดให้บวชใ
จ่ายซะกาตไม่พอละเราจะต้องมาเรียกร้องให้มาสู่เตาฮีดถ้าคนใดทำสิ่งที่เป็นชิริกเราต้องพยายามบอกพยายามสอนว่าแนวทางเหล่านี้เป็นแนวทางที่ผิดไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องต้องพยายามสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับบอกว่าลายะตะกีรุลมุอ์มินูนัลกาฟิรีนเอาลียามินดูนิลมุอ์มินีนอย่าได้เอาพวกกาเฟรมาเป็นมิตรสหายว่าไม่ยัฟอันซาลิกะฟะไลซะมินัลลอฮิฟีชัยอิลลาอันตัตตะกูมินฮุมตุกาวะยุฮัซซิรุกุมุลลอฮุนัฟซะฮูวะอิลัลลอฮิลมะซีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้บอกนะครับบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่มีพฤติกรรมหรือทำสิ่งดังกล่าวนี้ว่าไม่ยัฟอันซาลิกะฟะไลซะมินัลลอฮิฟีชัยอิลลาอันตัตตะกูมินฮุมตุกาเขาก็ไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันใดๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออัลลอฮ์บอกตัดความเป็นสัมพันธ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราเห็นสิ่งที่เป็นความผิดพลาดอย่างชัดเจนยังมีคนกลุ่มหนึ่งด่าประนามสหาบะยังมีคนกลุ่มหนึ่งปิดเบือนอัลกุรอานยังมีคนกลุ่มหนึ่งบอกในสิ่งที่เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นความเท็จอะไรต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนหะดีษเป็นการให้ร้ายเหล่าบรรดาอุมมะฮาตุลมุอ์มินีนบรรดาภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนกลุ่มนี้เป็นคนที่หลุดออกไปจากอิสลามนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเราก็ต้องพยายามปกป้องคนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่าถ้าเราไปคบค้ากับเขาเท่ากับเรานั้นทำไมครับเราได้ตัดสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้ววะมัยฟอันซาลิกะฟะไลซะมินัลลอฮิฟีชัยอิลลาอันตัตตะกูมินฮุมตุกออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้บอกเตือนอัลลอฮ์บอกว่าอะไรวะยุฮัซซิรุกุมุลลอฮุนัฟซะฮูอัลลอฮ์เตือนด้วยกับตัวของพระองค์เองอัลลอฮ์เตือนเราทั้งหลายนะครับด้วยกับตัวของพระองค์เองวะอิลัลลอฮิลมะซีรและยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เป็นที่กลับอย่างพระองค์อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจท่านพี่น้องครับสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่สำคัญอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ทำให้เกิดความเรียกว่าคางแคลงใจในหลายๆกลุ่มที่ยึดมั่นอยู่บนแนวทางอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ทำให้หลายคนนั้นมีความสงสัยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งจากแผนการร้ายของชัยฏอนที่มาในคราบของนักบุญมาในคาบของผู้ที่มีความรู้มาในคาบของคนที่อยู่ในสภาพที่สวมชุดแล้วดูหน้าเชื่อถือนี่คือชัยฏอนท่านอัลอิมามอิบนุกอยยิมอัลเยาซีรอฮิมอัลเยาซียะรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิมามอิบนุกอยยิมนะครับได้บอกไว้ในตำราของท่านเขาบอกว่าสิตตุมาราฮิลฟีกอดีติตะดัรุชฟีมัดมูนิลดาวะติเขาบอกว่ามีอยู่6ประการด้วยกันสำหรับการล่อลวงของชัยฏอนที่มันมีแผนการต่างๆในการที่จะทำให้ผู้ที่มีอีหม่านศรัทธานั้นจะต้องเพี้ยงพล้ำแล้วก็ตกอยู่ในสภาพที่เป็นบุคคลที่หลงเขาบอกว่าไงครับอัลมะรฮะตุลาขั้นตอนที่1ของมันของชัยฏอนก็คืออะไรครับอัชชิรกุคือการล่อลวงผู้คนให้ไปสู่การชิริกนั่นเองนี่คือแผนการขั้นที่หนึ่งของชัยฏอนเขาบอกยังไงครับชัยฏอนมีวิธีการเรียกว่าแยบยลต่างๆในการที่จะล่อลวงมนุษย์ล่อลวงผู้คนต่างๆให้ออกไปจากหลักเตาฮีดไปสู่การชิริกนั่นเองเขาบอกว่าอะไรครับมันมีวิธีการต่างๆมากมายโดยที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่เป็นผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาถ้าอีมานศรัทธาของเขานั้นอ่อนเขาก็จะกระทำสิ่งที่เป็นเรื่องของการกุฟรการชีริกเหมือนกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานอายะห์นึงที่บอกว่ากามะซะลิชัยฏอนอิซกอละลิลอินซานิกฟุรฟะลัมมากะฟะรกอละอินนีบะรีอุมมินกะอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาละมีนอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับเหมือนกับชัยฏอนยังไงขณะที่มันทำไมครับอิซกอละลิลอินซานิฟุรมันบอกกับผู้คนทั้งหลายว่าท่านจงปฏิเสธสิจงเป็นกุฟรสิฟะลัมมากะฟะรและเมื่อคนนั้นปฏิเสธคนนั้นเป็นกุฟรล่ะกอละอินนีบะรีอุมมินกะอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาละมีนมันก็บอกว่า
อินนีบารีอุมมิงกะอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนฉันบริสุทธิ์ฉันไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเจ้าแกจะไปไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวแต่มันบอกกับเราว่าจงเป็นกูฟอสิจงปฏิเสธสิเมื่อคนคนนั้นเป็นกูฟอสปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันบอกเลยบอกว่าอินนีบารีอุมมิงกะอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนเราไม่เกี่ยวข้องกันเราก็เกรงกลัวอัลเลาะห์เหมือนกันนี่คือพฤติกรรมของชัยฏอนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆคนในขณะที่เราเห็นความผิดในเรื่องอะกีดะห์ที่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างชัดเจนเนี่ยเรากลับนิ่งเฉยเรารีดซิบปากไปรูดซิบปากไปไม่พูดไม่บอกนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความหายนะอย่างมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญประการที่สองเขาบอกว่าถ้ากรณีที่เรื่องชิริกเรื่องสร้างสิ่งที่เป็นภาคีอะไรต่างๆไม่สามารถที่จะต่อกรกับผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาที่เข้มแข็งได้แล้วล่ะมันทำไงครับเขาบอกว่าอัลมารฮาลาตุซาเนียมันก็จะไปสู่ลำดับขั้นที่สองแผนการที่สองก็คืออะไรครับอัลบิดอะเอาสิ่งที่เป็นบิดอะอุตริต่างๆในเรื่องของศาสนาเนี่ยมาสวมใส่ให้ผู้คนนั้นหลงไปจากแนวทางที่ถูกต้องที่มาจากแนวทางสายบริสุทธิ์ที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นประการที่สองเนี่ยก็คือเอาเรื่องบิดอะห์มาใส่เพราะฉะนั้นชัยฏอนเนี่ยมันก็พยายามที่จะทำให้มุสลิมนะครับที่เรียกว่าทำอามันอะไรต่างๆที่เป็นการคิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็ใจว่า นี่แหละคือหลักการของศาสนาแต่ถ้าคนที่อยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้ศึกษาเรื่องซุนนะคนนี้ก็จะมีเกาะที่จะคุ้มกันแต่ถามว่าเราจะรอดไหมมันก็ตอนที่3เอ๊ะเอาเรื่องบิดอะห์มาใส่ไม่ได้คนนี้เรียนรู้ซุนนะมันก็ไปสู่ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3คืออะไรอัลกะบาอิรเอาสิ่งที่เป็นบาปใหญ่มาล่อลวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องริบาเรื่องซินาเรื่องสิ่งที่เป็นบาปใหญ่โทษใหญ่ๆร้ายแรงอะไรต่างๆเรื่องฮักกุลอาดัมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะในส่วนตรงนี้เองนะครับเราในฐานะที่ผู้มีอีหม่านศรัทธาแล้วเนี่ยอย่าได้ชะล่าใจว่าเรานั้นจะไม่รอดพ้นจากแผนการต่างๆของชัยฏอนเมื่อเรามีเกาะคุ้มกันปกป้องตัวเองให้พ้นจากบาปใหญ่ได้ป้องกันตัวเองให้พ้นจากบิดอะห์ได้ป้องกันตัวเองให้พ้นจากชิริกได้เราพอที่จะต่อกรกับมันได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็จะค่อยๆเอาสิ่งที่เป็นอะไรครับแผนการที่4อัสซะออิรเอาบาปเล็กๆเข้ามาสวมใส่เอาบาปเล็กๆให้เรามาสวมใส่อะไรที่เป็นบาปเล็กๆอะไรต่างๆเราทำมากเข้ามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นบาปใหญ่ในที่สุดทำบ่อยครั้งบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นบาปใหญ่ที่สุดตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญประการต่อมาเขาบอกว่าแล้วถ้าเราทำเราสามารถปกป้องตัวเองรอดพ้นจากบาปเล็กๆได้หรอทำไงครับแผนการที่5ของชัยฏอนมาเลยบอกว่าอัลอิฟรอดฟิลมุบาฮาตมันก็จะเอาสิ่งที่เป็นแผนการที่5ของมันเข้ามาใส่ก็คืออัลอิฟรอดฟิลมุบาฮาตทำเป็นคนละเอียดละออจริงจังเข้มงวดในเรื่องที่เป็นเรื่องมุบาในเรื่องที่เป็นเรื่องมูบาห์ทำเป็นเรื่องจริงจังเช่นบางคนตำหนินะเรื่องการแต่งกายทั้งที่เขาปกปิดเอาร้ออย่างดีละบางคนจริงจังเรื่องการแต่งกายต้องชุดอย่างนี้ต้องชุดอย่างนั้นต้องสวมแบบนี้นะทั้งที่เรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องมูบาฮัดนะครับขอให้สิ่งที่เป็นเรื่องการแต่งกายเรื่องซุนนะเนี่ยปกปิดเอาร้อนั่นคือสิ่งที่เป็นซุนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะสวมกางเกงใครจะนุ่งใส่สวมโต๊บอะไรก็แล้วแต่นั่นคือเรื่องมุบาฮะพอไปจริงจังกับมันต้องโพกสระบันหนาอย่างนั้นอย่างนี้คือคนที่มองดูแล้วเป็นผู้มีอะไรมีความรู้นั่นไม่ใช่แนวทางของอิสลามนะแนวทางของอิสลามนั่นคือให้ปกปิดเอาร้อแต่งกายให้มิดชิดซึ่งเป็นเรื่องมุบาการรักษาไว้ซึ่งซุนนะก็คือการรักษาไว้ซึ่งการไม่เปิดสิ่งที่เป็นเอาร้อต่างนะครับแล้วถ้าเราปกป้องตัวเองให้เรารอดพ้นจากเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ล่ะมันก็จะมาแผนการที่6เขาบอกว่าไงครับอัลอิสติกอลบิลมัฟดูลอานิลฟาดิล
ก็ให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยหลงไปอยู่กับการทำสิ่งที่เป็นความประเสริฐด้อยกว่าความประเสริฐที่มันมีค่ามากกว่าเช่นอันนี้ประเสริฐกว่าไม่เอาไปเอาสิ่งที่ไม่มีความประเสริฐทำนั่นดีกว่านะแทนที่จะรักษาเรื่องของการละหมาดซุนนะห์ต่างๆเรื่องของการอ่านอัลกุรอานไม่เอาไปสนใจเรื่องขับร้องนาชีตอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่แม้ว่าเราจะไม่อาจจะหุกกลมว่ามันผิดหรือถูกต้องหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่พูดตรงนั้นแต่สิ่งที่เป็นความประเสริฐเนี่ยมันมีอย่างเช่นอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ดีกว่าเรื่องของการละหมาดซุนนะห์เป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งเหล่านี้ถูกละเลยไปกระทำในสิ่งที่ไม่มีความประเสริฐหรือมีความประเสริฐด้อยกว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นแผนการของชัยฏอนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ผู้อาวุโสอะไรก็แล้วแต่ที่เรารับทราบกันบางทีแล้วเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องไม่จมปักอยู่กับความเชื่อหรือยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะจะต้องกลับมาสู่แนวทางที่เป็นหลักการของอิสลามโดยยึดเอาสิ่งที่เป็นคำสอนที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงเขาบอกว่าท่านชัยคุลอิสลามอบูลอับบาสอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่านูรุลอักลิลายุฮตะดาอิลลาอิซาตอลาอัตอะลัยฮิชัมซุรริซาละห์ชัยคุลอิสลามอบูลอับบาสอิบนุตัยมียะห์บอกว่านูรุลอักลิรัศมีแห่งปัญญาและยุฮตะดาไม่มีวันที่จะได้รับฮิดายะห์ไม่มีวันที่จะได้รับทางนำโดยเด็ดขาดอิลลาอิซาตอลาอัตอะลัยฮิชัมซุรริซาละห์นอกเสียจากว่าแสงอาทิตย์แห่งสารของศาสนทูตนั้นจะขึ้นมาณที่เขาหมายถึงอะไรครับหมายถึงให้เอาแสงแห่งสัจธรรมที่มาจากริซาลาตอัสซามาวิยะมาจากสารแห่งฟากฟ้าคือคำสอนที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายึดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่าไปยึดที่ตัวบุคคลอย่าไปยึดที่กลุ่มเพราะฉะนั้นตัวผมเองจึงประกาศได้เลยว่าไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ไม่เกี่ยวข้องกับใครใดๆทั้งสิ้น

ซอลเลยเป็นสิ่งที่จะรอดปลอดภัยที่สุดถามว่าล่ะแล้วคนอื่นๆในยุคสมัยหลังจากนั้นอิหม่ามทั้งหลายอิหม่ามชาฟิอีบรรดาอุลามะในยุคสมัยร่วมสมัยเราล่ะเราก็สามารถบอกได้ถ้าเขายึดมั่นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเราก็สามารถยึดเอาแนวทางหรือคำสอนของคนเหล่านั้นมาปฏิบัติได้แต่เราไม่ได้ยึดติดอยู่กับตัวบุคคลเหมือนกับคำของท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ขณะที่ท่านถูกถามเนี่ยถูกถามเรื่องหลักอะกีดะห์ถามว่าอะกีดะห์เนี่ยจะเรียนรู้อย่างไรปรากฏว่าท่านบอกว่าลายุคอซอันนีอย่าเอาจากฉันวะลาอัมมันฮุวะอักบาร์มินนีอย่าเอาจากครูของฉันบัลยุคอซอันิลลาฮิตะอาลาวะอัมมาวะอันรอซูลิฮิวะอัมมาอัจมะอะลัยฮิซะลาฟุลอุมมะห์แต่ให้เอาจากอัลลอฮ์เอาจากรอซูลและเอาจากสิ่งที่บรรดาคนในยุคสลัฟเขาเห็นเป็นอิจมาเป็นมติกันเรายึดเอาตรงนั้นแม้กระทั่งชัยคุลอิสลามผู้ที่มีความรู้เป็นปาฏิหาริย์ระดับโลกนักวิชาการทั่วโลกให้การยอมรับแต่จะมีบางกลุ่มเท่านั้นแหละที่บอกว่าเป็นพวกที่นอกรีดจะบอกว่าอย่าเอาจากตัวเขาอย่าเอาจากครูของเขาเขากลับพูดอย่างนี้ในขณะที่เขาเป็นปาฏิหาริย์เนี่ยเขาบอกแบบนี้และในขณะที่คนในสังคมในยุคทุกวันนี้ที่ร่วมสมัยกับเราเนี่ยไม่ได้มีความรู้เทียบเท่าท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์แต่กลับเรียกร้องให้มาดำเนินตามวิธีทางของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยู่ในแนวทางซะลาฟุศซอลิหเขาจะไม่แสดงออกถึงการที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นตามที่ตัวบุคคลเขาจะให้ไปตามที่ตัวบทนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจท่านพี่น้องครับบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏขึ้นในหน้าสังคมที่ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยต้องมีความรู้สึกต่อการที่มีบางอย่างบางเรื่องที่มันนำพาไปสู่การทำให้มีความรู้สึกเอ๊ะมันไม่ใช่แนวทางอย่างนี้หรือเปล่าเราเคยเห็นบุคคลหนึ่งที่เคยฟื้นฟูต่อสู้ในเรื่องของซุนนะห์แต่มาณวันหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องบอกเลยครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันดูที่บานปลายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัมอะมาลบิลคอวาตีมแท้จริงอามัลต่างๆนั้นให้ดูที่ตอนจบดูที่ตอนตายเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราจะฮุกกลมใครทั้งหลายเนี่ยมันดูที่ตอนจบตอนจบคือสิ่งที่เป็นบทสุดท้ายของการที่จะตัดสินเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรานั้นยังมีลมหายใจก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นยึดมั่นแนวทางที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาคนในยุคซะลัฟเขามีความเชื่อมีการยึดถือปฏิบัติอย่างไรก็ยึดตามนั้นท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยบอกไว้ในประกาศให้กับผู้คนทั้งหลายในขณะที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่นำสารมาเผยแพร่ให้กับภูมิชนของท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าวะอิซกอละอิบรอฮีมลิอะบีฮิวะกอมิฮิอินนีบรออุมมิมมาตะอบูดูนอิลลาฟาตรนีฟะอินนะฮูซะยะฮดีนนบีอิบรอฮีมบอกว่าวะอิซกอละอิบรอฮีมอัลลอฮ์บอกอิบรอฮีมจงวะอิซกอละอิบรอฮีมอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับให้จงรำลึกในขณะที่อิบรอฮีมได้กล่าวยังไงครับกล่าวกับพ่อของเขาลิอบีฮิกล่าวกับพ่อของเขาไปกล่าวว่าไงกล่าวกับพ่อของเขาและกลุ่มชนของเขากล่าวว่าไงครับเขาบอกว่าอินนานีบารออุมมิมมาตะบุรูนตัวฉันเองเนี่ยไม่เกี่ยวพันไม่เกี่ยวข้องใดๆกับสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นทำอิบาดะห์ที่ไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่นบีอิบรอฮีมได้บอกอิบรอฮีมตัดพ่อตัดญาติในขณะที่คนเหล่านี้เนี่ยทำชิริกนี่คือหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานกอละอิบรอฮีมอินนานีอิซกอละอิบรอฮีมอิซกอละอิบรอฮีมลิอับีฮิวะกอมิฮิอินนานีบะรออุมมิมมาตะอบูดูนนบีอิบรอฮีมบอกกับพ่อของเขาบอกกับกลุ่มชนของเขาว่าอินนานีบะรออุมมิมมาตะอบูดูนฉันไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพวกท่านทั้งหลายในสิ่งที่พวกทั้งหลายนั้นทำอิบาดะห์คือทำอิบาดะห์ในสิ่งที่เป็นเรื่องของการชีริกที่ไม่ถูกต้องนบีอิบรอฮีมบอกว่าอิลลาลลซีฟอตอรนีฟะอินนะฮูซะยะฮดีนยกเว้นนอกจากผู้ที่อะไรครับผู้ที่บังเกิดฉันขึ้นมา

0: ฟาอินนะฮูซะยะดีเพราะแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่ให้ทางนำกับฉันเพราะนบีอิบรอฮิมปฏิเสธเลยปฏิเสธกลุ่มชนแม้กระทั่งพ่อตัวเองแม้กระทั่งเครือญาติของตัวเองปฏิเสธเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีค่าอะไรต่อการที่จะทำให้เราทั้งหลายนั้นมาให้น้ำหนักเหนือกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนั่นคือเครือญาตินั่นคือผู้ที่เป็นพ่อไม่มีทางที่จะมีน้ำหนักเหนือสิ่งที่เป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับสิ่งที่เราท่านหลายต้องพยายามย้อนกลับไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้แนวทางซะลัฟมีหลักกออิดะห์หลายๆข้อที่นักวิชาการที่เขามีความสนใจในสิ่งที่เป็นคำสอนของคนในยุคซะลัฟเนี่ยนะครับได้กำหนดสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์หรือกออิดะห์ต่างๆมากมายทีเดียวในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้คงจะนำสิ่งที่เป็นบางข้อมานำเสนอกับท่านพี่น้องเขาบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าอัดดีนุมับนิยุนอะลาอัสลัยนีอะซีมัยนีศาสนาเนี่ยมีสิ่งที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานสำคัญสองประการตั้งอยู่บนพื้นฐานสำคัญสองประการประการที่หนึ่งก็คืออัลอิคลาสวัลมุตาบะก็คือการมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจอิคลาสลิลลาห์บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งใดที่เป็นเรื่องนิฟากเรื่องชิริกเรื่องตะกับบุรเรื่องริยาเรื่องซุมอะเรื่องการแสวงหาชื่อเสียงผลประโยชน์อะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องต้องเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาอุมิรูอิลลาลิยะอบุดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้พวกทั้งหลายนั้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากอะไรครับเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงผู้เดียวไม่ได้ให้ไปอิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยให้บริสุทธิ์ใจต่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนี่คือคำสั่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญวัลมุตาบะหลักพื้นฐานที่สองก็คือการตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงการตามตรงนี้นี่เองบรรดาอุลามะห์หยิบยกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์ตุลมุลอัลลซีคอละกัลเมาตะวัลฮายาตลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซันวะอามะลาอัลลอฮ์คือผู้ซึ่งที่ทำให้ตายและทำให้เป็นลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซันวะอามะลาพอตายแล้วให้เป็นขึ้นมาพอเป็นขึ้นมาเพื่ออะไรครับลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซันวะอามะลาเพื่อทดสอบพวกทั้งหลายว่าเป็นคนที่ทำอามัลดีหรือไม่ดีอย่างไรท่านฟุดอยอิบนุอิยาดได้อธิบายคำว่าอัห์ซันวะอามะลาเกี่ยวกับงานที่ดีที่สุดนั่นคืออะไรท่านก็บอกว่าอะไรครับอัคละซูฮูวะอัสวะบูฮูก็ที่มันบริสุทธิ์โดยแท้ๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องโดยแท้ๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนก็เลยถามว่าที่ว่าบริสุทธิ์คืออะไรเขาก็อธิบายว่ามากานะลิลลาฮิอัซซะวะจัลละวัสซอวาบมาการะอาลาสุนนติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์เป็นไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่ว่าตามเนี่ยก็คืออะไรครับคือความถูกต้องความถูกต้องนี้ก็คืออะไรครับก็คือสิ่งที่อยู่บนแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องด้วยกับการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้ผ่านตำราจากอัลกุรอานก็ดีแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบรรดาผู้รู้ที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องจะเป็นประจักษ์พยานให้พวกท่านทั้งหลายให้ผมให้ท่านพี่น้องทั้งหลายได้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องและเห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมมาทำให้สิ่งที่เป็นความจอมปลอมนั้นด้อยค่าลงไปและทำลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปท่านพี่น้องครับสิ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักนั่นก็คือการอย่านิ่งเฉยต่อการที่เราเห็นสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่ผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นในสังคมแล้วเราก็พยายามใช้หลักที่ไม่ถูกต้องก็คือหลักการประนีประนอมซึ่งไม่ได้เป็นแนวทางที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยสิ่งหนึ่งที่บรรดาอุลามะโดยเฉพาะท่านเชคบินบาสได้พูดอย่างชัดเจนในเรื่องของการที่ให้เราท่านทั้งหลายนั้นพยายามปลีกตัวออกไปจากการไปคบค้าสมาคมกับบุคคลที่จะนำพาเรานั้นไปสู่หายนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำชิริกอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรระมัดระวังตัวของเราเองระมัดระวังคนในครอบครัวของเราระมัดระวังสิ่งที่เป็น ความเสื่อมต่างๆที่จะเข้ามาทำลายทำร้ายสิ่งที่เป็นอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่จะทำให้เราทั้งหลายนั้นหลงไปจากแนวทางนั่นเองท่านพี่น้องครับคำพูดของท่านอุมัรเนี่ยบอกว่าลาคอยรอฟีกอมินไลซูบินาซิฮีนกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะเป็นกลุ่มชนที่ดีขึ้นได้เลยถ้าไม่มีคนที่คอยตักเตือนวะลาคอยรอฟีกอมินลายูฮิบบูนันนาซิฮีนและกลุ่มชนนั้นก็ไม่มีทางที่จะเป็นกลุ่มชนที่ดีได้ถ้ากลุ่มชนเหล่านั้นไม่รักผู้ที่คอยตักเตือนให้อยู่บนศีลธรรมหรือความจริงนี่คือสิ่งที่เป็นความหวงแหนของคนในยุคอดีตที่เขาหวงแหนที่จะให้อิสลามนั้นตกทอดรุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งให้มันนั้นคงอยู่บนความใสสะอาดเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะนิ่งเฉยแล้วก็อยู่บนความปองดองในสิ่งที่เป็นความไม่ถูกต้องนั้นคงจะทำไม่ได้ก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คอยตักเตือนตัวกับผมตลอดจนท่านพี่น้องทั้งหลายที่มีความรักมีความหวงแหนในหลักการของอิสลามที่จะช่วยปกป้องช่วยปกป้องโดยการศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เป็นสัจธรรมหรือความจริงแล้วก็พิทักษ์รักษามันโดยการปฏิบัติให้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องให้ได้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮุลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: เมื่อใดที่บรรดามุสลิมกลับคืนสู่ศาสนาหันกลับมาหาอัลลอฮ์และเตาบะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงคืนสิ่งที่ได้หายไปให้แก่พวกเขาทรงประทานสิ่งที่สูญเสียไปกลับมาและทรงช่วยเหลือพวกเขาเหนือศัตรูของพวกเขาทั้งหมดนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการกลับคืนสู่พระองค์ดังนั้นหากพวกเขากลับมาและยืนหยัดมั่นคงในคำสั่งของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงสภาพที่เลวร้ายของพวกเขาไปสู่สภาพที่ดีเยี่ยมกว่าเดิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะมิทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเองซูเราะห์อัลเราะดูอายะห์ที่11วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีไปโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสรีเรื่องเกี่ยวกับผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ฆ่ามุสลิมและต่อมาได้เข้ารับอิสลามและเริ่มทำความดีและถูกฆ่าในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2826จากอบูฮุไรเราะห์ด้านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงหัวเราะชายสองคนคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งและทั้งสองคนได้เข้าสวรรค์คนหนึ่งต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์และถูกฆ่าต่อมาอัลลอฮ์ได้ทรงให้อภัยคนฆ่าที่มาเข้ารับอิสลามและได้พรีชีพไปในหนทางของอัลลอฮ์2827 จากอบูฮุไรเราะห์ฉันได้ไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ในขณะที่ท่านอยู่ที่คอยบาตหลังจากที่มันตกเป็นของมุสลิมแล้ว ฉันได้พูดกับท่านว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ให้ส่วนแบ่งจากที่ดินของคอยบาตแก่ฉันด้วยลูกชายคนหนึ่งของซาอิดบินอัลอาสกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์จงอย่าให้ส่วนแบ่งแก่เขาฉันจึงกล่าวว่านี่คือผู้ฆ่าอิบนุกาวกัลลูกชายของซาอิดบินอัลอาสกล่าวว่าแปลกจริงวับกล่าวคือหมูที่ลงมาหาเราจากภูเขาเกาะดูมกล่าวคือทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะตำหนิฉันที่ฆ่ามุสลิมคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ประทานเกียรติอันสูงส่งแก่เขาเพราะฉันและอัลลอฮ์มิได้ทรงทำให้ฉันอัปยศจากมือของเขากล่าวคือไม่ถูกฆ่าในสภาพยังเป็นผู้ปฏิเสธผู้รายงานต่อมากล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าท่านนบีให้ส่วนแบ่งแก่เขาหรือไม่ เรื่องผู้ชอบการรบมากกว่าการถือศีลอด2828จากอนัสบินมาลิกในสมัยของท่านนบีอบูตอลฮาไม่ได้ถือศีลอดเพราะการญิฮาดแต่หลังจากท่านนบีเสียชีวิตฉันไม่เคยเห็นเขาไม่ถือศีลอดเลยยกเว้นวันอีดุลฟิตรและวันอีดินอัตฮาเรื่องมีผู้เป็นชะฮีด7คนนอกเหนือไปจากผู้ถูกฆ่าในการยิฮาด5คนถูกกล่าวไว้ในหะดีษเลขที่82กับคนที่ตายเพราะถูกไฟเผาโรคปอดบวมและเด็กแรกเกิด2829จากอบูฮุไรเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่า5คนถูกถือว่าเป็นชะฮีดพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ตายเพราะ1โรคระบาด2โรคท้องร่วง3จมน้ำตายหรือ4อาคารพังลงมาทับและ5ผู้พีชีพในหนทางของอัลลอฮ์2830จากอนัสบินมาลิกท่านนบีกล่าวว่าโรคระบาดเป็นสาเหตุของการเป็นชะฮีดของมุสลิมทุกคนที่ตายเพราะมันเรื่องวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาที่นั่งอยู่ที่บ้านโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆที่เหมาะสมเช่นบาดเจ็บตาบอดหรือพิการนั้นมีตำแหน่งไม่เท่ากับบรรดาผู้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์โดยการเสียสละทรัพย์สินและชีวิตอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาจากกุรอานบทที่4อายะห์95ถึง96 2831จากอัลบะเราะห์เมื่อมีการประทานวะฮีลงมาว่าผู้ศรัทธาที่นั่งอยู่ที่บ้านถูกประทานลงมาท่านนบีได้ให้คนไปตามเศษบินซาบิตที่มาพร้อมกับกระดูกสะบักอันหนึ่งและได้บันทึกวะฮีไว้บนนั้นอิบนุอุมมะมักตูมอิบนุอุมมุมักตูมได้บ่นเสียดายที่เขาตาบอดและตรงนี้เองที่ได้มีวะฮีต่อไปนี้ลงมาว่าผู้ศรัทธาที่นั่งอยู่ที่บ้านโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆที่เหมาะสมเช่นบาดเจ็บหรือตาบอดหรือพิการจากกุรอานบทที่4อายะห์95 2832จากชะบินชะอัชชาอิดี ฉันเห็นมารวานบิลอัลฮะกัมนั่งอยู่ในมัสยิดดังนั้นฉันจึงได้ไปหาและนั่งลงข้างๆเขาเขาบอกเราว่าเซดบินซาบิตได้บอกเขาว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้สั่งให้เขาบันทึกอายะห์นี้ไว้ผู้ศรัทธาที่นั่งอยู่ที่บ้านโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดดังนั้นนั่นมีตำแหน่งไม่เท่ากับบรรดาผู้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์จากกุรอานบทที่4อายะห์95เซดกล่าวว่าอิบนุอุมมุมักตูมได้มาหาท่านนบีในขณะที่ท่านกำลังสั่งฉันให้เขียนอายะห์นั้นพอดีอิบนุอุมมุมักตูมจึงได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ถ้าฉันมีกำลังแน่นอนฉันจะร่วมในการญิฮาดด้วยเขาเป็นคนตาบอดดังนั้นอัลลอฮ์จึงได้ประทานอายะห์นี้ลงมายังท่านรอซูลุลลอฮ์ในขณะที่ขาของท่านอยู่บนขาของฉันและมันเริ่มหนักขึ้นจนฉันกลัวว่าขาของฉันจะหักหลังจากนั้นสภาพดังกล่าวของท่านนบีได้สิ้นสุดลงหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์ยกเว้นผู้ไม่สามารถเพาะบาดเจ็บหรือตาบอดหรือพิการจากกุรอานบทที่4อายะห์95เรื่องความอดทนในระหว่างการต่อสู้2833จากซาลิมอบูอันนัดอับดุลลอฮ์บินอบีอัลฟาได้เขียนและฉันได้อ่านซึ่งเขาสิ่งที่เขาเขียนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าเมื่อพวกท่านพบพวกเขากล่าวคือข้าศึกของพวกท่านในสนามรบดังนั้นจงอดทนเรื่องการปลุกเร้าผู้คนให้ต่อสู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาทรงกล่าวว่าจงปลุกใจบรรดาผู้ศรัทธาให้ต่อสู้อัลกุรอานบทที่8อายะห์65 2834จากอนัสท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ออกไปยังสนามเพาะและเห็นชาวมุฮาญิรีนบรรดาผู้อพยพและชาวอันซอรมุสลิมชาวมะดีนะห์กำลังขุดหลุมในตอนเช้าที่หนาวจัดเพราะพวกเขาไม่มีทาสมาช่วยขุดเมื่อท่านเห็นพวกเขาเหนื่อยล้าและหิวท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตแห่งโลกหน้าดังนั้นโปรดให้อภัยแก่ชาวอันซอรและชาวมุฮาญิรีนด้วยเถิดดังนั้นชาวมุฮาญิรีนและชาวอันซอรจึงกล่าวว่าเราคือบรรดาผู้ให้สัตย์ปฏิญาณจงรักภักดีแก่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราจะทำการยิฮัดต่อไปตราบใดที่เรามีชีวิตเรื่องการขุดสนามเพาะ2835จากอนัสชาวมุฮาญิรีนและชาวอันซอสได้เริ่มขุดสนามเพาะรอบเมืองมะดีนะห์และแบกดินไว้บนหลังพร้อมกับกล่าวว่าเราคือบรรดาผู้ที่ให้สัตย์ปฏิญาณจงรักภักดีแก่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราจะทำการยิฮัดต่อไปตราบใดที่เรามีชีวิตท่านนบีจึงกล่าวตอบว่าโอ้อัลลอฮ์ไม่มีความดีใดๆนอกจากความดีแห่งโลกหน้าดังนั้นโปรดประทานความจำเริญแก่ชาวอันซอสและชาวมุฮาญิรีนด้วยเถิด2836จากอัลบาร์ท่านนบียังคงแบกดินต่อไปและกล่าวว่าหากไม่มีพระองค์โอ้อัลลอฮ์เราคงไม่ได้รับทางนำ2837จากอัลบาร์ในวันทำสงครามอัสซาบเมื่อสงครามสหพักฉันเห็นท่านนบีแบกดินและดินเปื้อความเปื้อความขาวของท้องของท่านแต่ขณะเดียวกันท่านได้กล่าวว่าหากปราศจากพระองค์โอ้อัลลอฮ์เราไม่อาจได้รับทางนำและเราไม่ได้บริจาคและไม่ได้ละหมาดดังนั้นโปรดประทานความเจริญแก่เราด้วยความสงบสุขและโปรดทำให้เท้าของเรามั่นคงเมื่อเราพบศัตรูของเราแท้จริงคนเหล่านี้เป็นปรปักษ์ต่อเราแต่เราไม่เคยลดวาราศอกถ้าพวกเขาพยายามที่จะทำฟิตนะก การทดสอบหรือความปั่นป่วนวุ่นวายมาให้เราเรื่องรางวัลตอบแทนของผู้ที่มีสาเหตุอันชอบธรรมรั้งไว้ไม่ให้ได้เข้าร่วมญิฮัด2838จากอานัสเราได้กลับมาจากสงครามตะบุกพร้อมกับท่านนบีดูหะดีษเลขที่2839จากอานัสในขณะที่ท่านนบีอยู่ในการทำสงครามครั้งหนึ่งท่านกล่าวว่ามีบางคนยังคงอยู่ข้างหลังเราในเมืองมะดีนะห์และเราไม่เคยข้ามภูเขาหรือหุบเขานอกจากพวกเขาอยู่กับเราด้วยก็คือมีส่วนในรางวัลตอบแทนกับเราเพราะพวกเขาถูกรั้งไว้ให้อยู่ข้างหลังโดยเหตุผลที่ชอบธรรมเรื่องความประเสริฐของการถือศีลอดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2840จากอบูซาอิดฉันได้ยินท่านนบีกล่าวว่าใครที่ถือศีลอดหนึ่งวันในหนทางของอัลลอฮฺเพื่อแสวงหาความยินดีของพระองค์อัลลอฮฺจะทรงทำให้ใบหน้าของเขาออกห่างจากไฟนรกเป็นระยะทางที่ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลา70ปีเรื่องความประเสริฐของการใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวคือเพื่อการญิฮาด2841จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าใครใช้จ่ายสองสิ่งในหนทางของอัลลอฮฺจะถูกเรียกโดยบรรดาผู้เฝ้าประตูสวรรค์ทั้งหมดโดยพวกเขาจะกล่าวว่าโอ้คนนั้นและคนนี้มานี่อบูบักกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์คนเช่นนั้นจะไม่มีวันประสบความหายนะท่านนบีกล่าวว่าฉันหวังว่าท่านจะเป็นหนึ่งในนั้น2842จากอบูซาอิดอันกุดรีท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ขึ้นไปบนแท่นเทศนาและกล่าวว่าไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันกังวลใจเท่ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านหลังจากฉันนอกจากความเย้ายวนจากความเจริญของโลกที่เกิดขึ้นกับพวกท่านหลังจากนั้นท่านได้เอ่ยถึงความสุขทางโลกท่านเริ่มต้นด้วยสิ่งหนึ่งกล่าวคือความจำเริญและพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือความสุขสบายมีคนผู้หนึ่งลุกขึ้นและกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์สิ่งดีๆจะมาซึ่งความชั่วได้หรือท่านนบีนิ่งเงียบอยู่สักพักและเราคิดว่าท่านคงจะได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ดังนั้นทุกคนจึงนิ่งเงียบด้วยความเกรงขามหลังจากนั้นท่านนบีได้เช็ดเหงื่อของท่านออกจากใบหน้าและถามว่าคนที่ถามคำถามอยู่ที่ไหนท่านคิดว่าทรัพย์สินเป็นสิ่งดีหรือท่านกล่าวซ้ำถึงสามครั้งและกล่าวต่อไปว่าไม่ต้องสงสัยสิ่งใดไม่นำมาซึ่งสิ่งใดนอกจากสิ่งดีความจริงแล้วมันก็เหมือนกับสิ่งที่เติบโตขึ้นมาบนฝั่งของลำธารที่ฆ่าหรืออาจฆ่าสัตว์ที่แทะเล็มใบไม้เพราะกินมากไปยกเว้นสัตว์กินพืชที่กินจนกระทั่งเต็มท้องสองข้างของมันก็คือจนกระทั่งพอใจหลังจากนั้นก็ยืนตากแดดและถ่ายอุจจาระปัสสาวะและเริ่มกินต่อทรัพย์สินแห่งโลกนี้คือพืชผักที่หวานความมั่งคั่งของมุสลิมจะประเสริฐเช่นใดถ้ามันถูกรวบรวมโดยวิธีการที่ถูกต้องและใช้ในหนทางของอัลลอฮ์และเด็กกำพร้าและยากจนและผู้เดินทางแต่ใครที่ไม่หามันมาอย่างถูกต้องก็เหมือนกับผู้กินที่ไม่เคยอิ่มและความมั่งคั่งของเขาจะเป็นพยานที่เป็นโทษต่อเขาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสมาอ์วัล
4: ฎอ์งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทุกวันเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
0: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: พี่น้องถามว่าเมื่อเข้ามัสยิดละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัรดู2รอกอะฮ์พร้อมกับเนียดการละหมาดเคารพมัสยิดก็คือตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยพร้อมกันเลย
4: ครับ
3: ได้หรือไม่ใน2รอกอะฮ์นั้นควบ
4: อันนี้ท่านที่ถามเนี่ยต้องค่อยๆฟังนิดนึง
3: อ
4: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะ
3: ครับ
4: ในภาษาวิชาการเขาเรียกว่าตาดาคุลอัลอิบาดาตตาดาคุลแปลว่าอิบาดาหลายอันมารวมอยู่ในอันเดียวกันเรียกว่าตาดาคุลอิบาดาตนะครับกรณีอย่างนี้อันนี้เป็นกออิดะห์เลย
3: ครับ
4: กรณีอย่างนี้เนี่ยมันมีหลักพิจารณาอย่างนี้ถ้าถามว่าได้ไหมเนี่ยมันมีอิบาดาห์บางอย่าง
3: ที่
4: สามารถเอามาอยู่คู่กันได้เลยคือทำอันหนึ่งได้อีกอันหนึ่งเลย
3: อ
4: ันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองตัวใครตัวมันเอามารวมกันไม่ได
3: ้ต้องแยก
4: ต้องแยกกัน
3: ต้องแยก
4: แต่ตอนนี้ถ้าผมตอบแค่นี้เนี่ยท่านไม่ได้หลักเอาแล้วอะไรล่ะที่ทำหนึ่งแล้วได้สองแต่อีกอันหนึ่งต้องทำตัวใครตัวมันถ้าผมตอบแค่สองแค่นี้ซึ่งง่ายแล้วก็มีตัวอย่างด้วยแต่ท่านจะไม่ได้หลักอะไร
3: ครับ
4: เอาอย่างนี้ในกรณีเขาเรียกว่าถ้าหากอิบาดะห์นั้นเป็นอิบาดะห์ที่จะต้องทำตามอิบาดะห์ที่อยู่ก่อนข้อที่หนึ่ง
3: อิ
4: ดากาณติลอิบาดะห์อิบาดะห์ตะบะอันลิอิบาดะติลอุครอฟะอินนะฮูลาตะดาคะละบัยนะฮูมาอันนี้กออิดะห์ก่
3: อ
4: นเขาบอกเมื่ออิบาดะห์ชนิดหนึ่งมันเป็นอิบาดะห์ที่จะต้องทำเพื่อที่จะตามอิบาดะห์ที่เราจะต้องทำต่อไป
3: ครับ
4: แปลว่าถ้าจะทำอันนี้เนี่ยควรจะทำอันนี้ก่อนกรณีอย่างเนี้ยสองอันนี้จะมารวมเป็นอันเดียวกันไม่ได้ยกตัวอย่างไหมยกตัวอย่างละหมาดซุนนะห์สองรอกอะฮ์ก่อนละหมาดซุบฮี
3: ครับ
4: จริงปะละหมาดซุบฮีนี่มีซุนนะห์สองรอกอะฮ์ใช่ไหม
3: นบีไม่เคยทิ้งเลย
4: ไม่เคยทิ้งเลยเรียกว่าเป็นซุนนะห์ที่เป็นซุนนะตุลฟัจร์ใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: ทีนี้กรณีอย่างเนี้ยละหมาดซุบฮีมีกี่รอกอะฮ
3: ์สอง
4: ซุนนะห์ก่อนซุบฮีมีกี่รอกอะฮ
3: ์2ครับ
4: 2ซุนนะห์ที่เราละหมาดเป็นซุนนะห์ก่อนเนี่ยเราเข้าไปมัสยิดอิหม่ามเขายืนละหมาดแล้วเราเข้าไปเสร็จเราก็ตักบีตามอิหม่ามแล้วก็เนียดละหมาดฟัรดูละเมียดละเนียดละหมาดฟัญญัตเลยเสร็จแล้วก็เนียดซุนนะห์กอบลียะห์ด้วยซุนนะห์รอติบะห์นี้ด้วยว่าเพราะเรามาไม่ทันนี
3: ่
4: เนียดเลยว่าเอาซุนนะห์2รอกอะห์นี้ด้วยแล้วก็ซุนนะห์ฟัญญัตด้วยเอ้ยแล้วก็ละหมาดฟัรดู
3: ฟัญญัตด้วย
4: กรณีอย่างเงี้ยไม่ได้
3: เ
4: พราะอะไรเพราะไอ้เจ้าซุนนะห์กอบลียะห์เนี่ยซุนนะห์ที่เป็นซุนนะห์รอติบอ่ะรอวาติบที่อยู่ก่อนเนี่ย
3: ครับ
4: มันต้องทำ1คือเมื่อเข้าเวลา2ต้องก่อนละหมาดฟัรดูจริงป่ะ
3: ครับ
4: แปลว่าเจ้าซุนนะห์เนี่ยเป็นซุนนะห์ต่างหากจริงมั้ยแล้วละหมาดฟัรดูก็ต่างหาก
3: ครับ
4: ถึงแม้ว่าจำนวนรอกอะห์เท่ากันนะแปลว่าถ้าท่านเข้ามาแล้วมาละหมาดฟัรดูแล้วเนียดละหมาดซุนนะอันนี้ด้วยไม่ได
3: ้
4: ก็อีดะห์ข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเมื่ออิบาดะห์นั้นเป็นอิบาดะห์ที่ต้องทำก่อนแล้วต้องมีอิบาดะห์อีกบาดะห์หนึ่งติดตามมา
3: ครับ
4: แปลว่ามีละหมาดฟัรดูตั้งไว้แล้วท่านต้องละหมาดซุนนะซุนนะก่อนละหมาดฟัรดูจะเอาซุนนะกับฟัรดูมารวมกันไม่ได
3: ้ซุนนะกับฟัรดูรวมกันไม่ได้
4: ไม่ได้
3: จำตรงนี้ก่อน
4: ซุนนะที่ตามฟัรดูซุนนะที่ตามฟัรดูจะเอามารวมกันไม่ได้
3: ไม่ได
4: ้ต้องแยกแบบนี
3: ้
4: อันนี้อันที่หนึ่งประการที่สองเป็นอิบาดะห์ที่มุสตาติลละมุสตาติลแปลว่าอิบาดะห์ที่เป็นตัวใครตัวมัน
3: อย่างเช่นอาจารย
4: ์อิบาดะห์ที่เป็นตัวใครตัวมันเนี่ยละหมาดซุนนะหลังอิชายกตัวอย่างซุนนะหลังอิชา
3: ของใครของมัน
4: มีสองรักอาไหม
3: ใช่
4: จริงไหมละหมาดวีเตส
3: ของใครของมัน
4: มีกี่รักอา
3: ก็ตั้งแต่
4: มีหนึ่งมีสาม
3: เอาว่าเลขขี
4: ้สมมติว่าคุณนาอิมเนียดละหมาดสามรักอา
3: ครับ
4: เนียดละหมาดสามรักอา
3: ในละหมาดวีเตสนะ
4: วีเตสวีเตส
3: วีเตส
4: แต่นี่สามรักอาของคุณนาอิมเนี่ยก็ละหมาดแบบอย่างหนึ่งที่มีรายงานคือ2รอกอะห์ให้สลาม
3: ครับ
4: แล้วก็ยืนอีก1รอกอะห
3: ์
4: จริงป่ะแปลว่า3นะ
3: ครับ
4: ซึ่งวิเตสมี2ลักษณะลักษณะที่1คือ3รวดจริงป่ะ1 2 3ตะชะฮุดและสลาม
3: ครับ
4: กับ1 2ตะชะฮุดให้สลามขึ้นมา1รอกอะห์ตะชะฮุดแล้วให้สลาม
3: ครับ
4: คุณอิมเลือกเอาอันที่2คือ2รอกอะห์ให้สลามแล้วก็ยืนอีกหนึ่งรอกอะห์ให้สลาม
3: ครับ
4: ไอ้เจ้าสองรอกอะห์เนี่ยคุณอินเนียดตาเนียดเลยว่าเอาซุนนะหลังละหมาดอิชาด้วยแล้วก็เป็นซุนนะวิเตสด้วยอันเนี้ยไม่ได้เพราะซุนนะหลังอิชามุสตะกิลซุนนะหลังอิชาก็เป็นซุนนะหลังอิชาเจ้าอันเนี้ยมันคือวิเตสซึ่งมันเป็น3
3: ครับ
4: แต่ละวิธีการละหมาดมันคือ2กับ1คุณจะเอาอิบาดะห์ที่มันเป็นตัวใครตัวมันเป็นอิบาดะห์เฉพาะตัวเอามารวมกันกรณีอย่างเงี้ยไม่ได้
3: อ
4: ัน
3: นี้ไม่ได้2แล้วนะ
4: ไม่ได้2แล้วนะ
3: ครับ
4: แต่อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีที่อิบาดะห์นั้นมิได้เป็นอิบาดะห์ที่เป็นตัวของมันเฉพาะ
3: ครับ
4: แต่เพียงแต่บอกว่าถ้าปฏิบัติมันจะสามารถทดแทนได้หมดแปลว่าจะเป็นอะไรก็ตามยกตัวอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงเรื่องของการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนบีบอกว่าลาตัจลิสฮัตตาตุซัลลิรอกอะตัยนเมื่อเข้ามัสยิดแล้วเนี่ยทำไมอ่ะอย่าได้นั่งจนกว่าจะละหมาด2รอกอะห
3: ์อันนี้เป็นหะดีษนะ
4: คำพูดเนี้ยไม่ได้เจาะจงนะว่าจะต้องเป็น2รอกอะห์ของตะฮียะตุลมัสยิด
3: ครับ
4: หมายความว่าถ้าท่านเข้ามามัสยิดแล้วท่านไม่นั่งแต่ท่านละหมาดเลยหะดีษนี้ครอบคลุมละเข้าใจนะฉะนั้นคำถามที่บอกว่าเวลามาแล้วท่านเข้ามาแล้วท่านมาละหมาดซุนนะห์กอบลียะห์แล้วเนียตะฮียะตุลมัสยิด
3: ครับ
4: กอบลียะห์เนี่ยมันก็มี2จริงป่ะ
3: ใช
4: ่ท่านก็ไม่ได้นั่งก่อนใช่มั้ย
3: คือ
4: บอกว่าอย่านั่งก่อนจนกว่าจะละหมาด2รอกอะห์ท่านมาท่านก็ละหมาด2รอกอะห์หรือแม้กระทั่งท่านละหมาดฟัรดูเลยละหมาดฟัรดูเลยแล้วท่านก็ละหมาดฟัรดูเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าอิตะฮียะห์ตะกี้เนี่ยยังไม่ได้ละหมาดจริงๆแล้วการที่ท่านมาแล้วไม่ได้นั่งนะแล้วละหมาดฟัรดูเลย
3: ครับ
4: แปลว่าท่านได้ครอบคุมละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้ว
3: ไม่ต้องเนียดใช่ไหมอาจารย
4: ์ไม่ต้องเนียด
3: ไม่ต้องเนียด
4: ไม่ต้องเนียด
3: อยู่ในฮะดีษนี
4: ้หรือเนียดได
3: ้
4: ท่านเข้ามาละหมาดซุนนะห์รอวาติบสมมติ2รอกอะห์ก่อนละหมาดซุบฮี
3: ครับ
4: เสร็จแล้วท่านเนียดว่ามันเป็นซุนนะห์2รอกอะห์ก่อนละหมาดซุบฮีและละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดในเวลาเดียวกัน
3: อ
4: ันนี้ถือว่าได
3: ้หรือไม่อีกวิธีนึงอาจารย์กรณีที่สมมติที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นกรณีของการที่มาเป็นมะมูม และอิหม่ามเนี่ยละหมาดซุบฮีไปแล้วหลังจากที่อิหม่ามเราละหมาดตามอิหม่ามซุบฮีเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะมาทำละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุบฮีที่เรามาไม่ทันเนี่ยตรงนี้ได้ไหม
4: ได้
3: ได้เหมือนกัน
4: เหตุที่ได้เพราะอะไรไหม
3: ครับ
4: เพราะมันคือละหมาดต่างหากไงแต่สังเกตไหมว่าตะฮีญุมะฮ์ญิดเนี่ยไม่มีกอฎอนะ
3: ใช่
4: ไม่มีกอฎอนะไม่มีนะที่บอกว่ามาไม่ทันตะฮียะเดี๋ยวละหมาดเสร็จเข้าไปกอฎอหลัง
3: ครับ
4: เพราะคำว่าตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยแปลว่าการที่คุณเข้ามาถึงมัสยิดคุณต้องมีการละหมาด2รอกอะห์ก่อนไอ้คำว่า2รอกอะห์เนี่ยพูดถึงการปฏิบัติแต่ไม่ได้พูดถึงประเภทของการละหมาดแปลว่าเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณละหมาด2รอกอะห์เนี่ยแปลว่าในนั่นคือความหมายของการตะฮียะแล้วไม่ว่าละหมาดนั้นจะเป็นฟัรดูละหมาดนั้นจะเป็นซุนนะห์รอติบะห
3: ์ครับ
4: แต่กรณีอย่างนี้สิไม่ได
3: ้
4: ท่านมาแล้วเนี่ยท่านละหมาดเนียตะฮียะตุลมัสยิด
3: ครับ
4: เนียตะฮียะเนียตะฮียะอย่างเดียวนะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอันเนี้ยครอบคลุมซุนนะห์ก่อนแล้วไม่ได้
3: ไม่ได้
4: เพราะอะไรเพราะตัวหลักมันเนี่ย
3: ซุนนะห์
4: ตะฮียะเนี่ยมันเป็นตัวหลักเจ้าตัวเนี้ยมันจะครอบคลุมในเรื่องของละหมาดตะฮียะห์ได้มั้ยเพราะหะดีษนบีบอกว่าอย่าได้นั่งจนกว่าจะละหมาด2รอกอะห
3: ์
4: นั่นแปลว่าถ้าเข้ามาแล้วแล้วท่านละหมาด2รอกอะห์เนี่ยแปลว่าอันการละหมาดนั้นมันครอบคลุมความหมายของตะฮียะห์แล้วเข้าใจยัง
3: ครับ
4: ฉะนั้นกฎ2ข้อที่ต้องจําไว้เลย1จะรวมกันไม่ได้ก็ต่อเมื่อเป็นอิบาดะห์ที่มันตามกันโดยมันอยู่ตัวใครตัวมันเช่นซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัรดูกับละหมาดฟัรดูสองอันนี้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ได้
3: ไม่ได
4: ้สองอิบาดะห์นั้นเป็นอิบาดะห์ที่เป็นมุสตะกิลละเป็นอิบาดะห์ที่เฉพาะตัวมัน มีเหตุแห่งการละหมาดเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับอันอื่น
3: ครับ
4: กรณีอย่างนี้มารวมกันไม่ได
3: ้
4: ยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็คือการที่ท่านเอาละหมาดวิเตสเนี่ยนบีบอกว่าละหมาดวิเตสถ้าไม่ได้ละหมาดกลางคืนวิเตสเป็นจำนวนขี้ใช่ไหม
3: ครับ
4: เวลานึกได้ในเวลากลางวันเนี่ยให้ไปละหมาดจำนวนคู
3: ่
4: ท่านก็บอกว่ากอดอวิเตสแล้วบวกดูฮาเลย
3: อ
4: ันนี้ไม่ได้
3: ไม่ได
4: ้เพราะดูฮามันมีเวลา
3: ของมัน
4: มันมีเวลาของมัน
3: มีเวลาเริ่มแล้วมีเวลาม
4: ันมีเวลาของมันแปลว่ามันเป็นมุสตะกิลล่ะมันเป็นอิบาดะห์เฉพาะ
3: ครับ
4: ส่วนซุนนะห์ที่เราต้องเอาไปใช้กลางวันเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ละหมาดวิเตสในเวลากลางคืนนั่นแปลว่าคนละตัวกันละมันเป็นอิบาดะห์เฉพาะของใครของมันกรณีอย่างเนี้ยอิบาดะห์ที่มันเป็นของใครของมันเนี่ยเอามารวมกันไม่ได้เข
3: ้
4: าใจไหมเอามารวมกันไม่ได
3: ้
4: ฉะนั้นหลัก2ข้อข้อที่1ก็คือ1ถ้าจะรวมกันไม่ได้นะถ้าเป็นอิบาดะห์ที่มันจะต้องมันตามกันมีอันนี้แล้วเดี๋ยวต้องทำอันนี
3: ้
4: อันที่สองในภาษาวิชาการเขาเรียกว่ามันเป็นมุสตาติลล่ะหรือคำว่ามันมักซูดะลีซาติฮามันมีจุดประสงค์เพื่อทำสิ่งนี
3: ้
4: คือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได
3: ้ครับ
4: ไอ้กรณีนี้เอามารวมกันไม่ได้เหมือนกับกอดอถือศีลอดฟาร์ดูแล้วไปรวมกับ6วันของชะวาลคนละตัวไหม
3: คนละตัวครับ
4: เพราะนบีบอกว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดครบสมบูรณ์แล้วตามมาด้วยการถือศีลอดอีก6วัน
3: ครับ
4: จริงป่ะแปลว่าเจ้าถือศีลอดฟัรดูกับศีลอดซุนนะห์6วันคนละอันกัน
3: คนละอันกัน
4: มันมุสตะกิลล่ะมันคนละอันกัน
3: เอาฟัรดูมารวมกับซุนนะห์
4: เอามารวมกันอย่างนี้ไม่ได้
3: ไม่ได
4: ้อันนี้ไม่ได้เข้าใจนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ให้เราเข้าใจว่าถ้าหากว่าเข้ามัสยิด
3: ครับ
4: แล้วท่านละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะห์ก่อน2รอกอะห์แล้วเนียตตะฮียะตุลมัสยิดด้วยหรือไม่เนียตก็ตามแปลว่ามันครอบคลุมแล้วเพราะหะดีษพูดเพียงว่าเมื่อท่านเข้ามัสยิดเนี่ยอย่าพึ่งนั่งจนกว่าจะละหมาดซุนนะห์2รอกอะห
3: ์ครับ
4: ฉะนั้นการละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์เนี่ยถ้าไม่มีละหมาดอะไรเลยเนี่ยก็ให้ละหมาดเขาเรียกว่าละหมาดเคารพมัสยิดถ้าไม่มีละหมาดอะไรเลยแต่ถ้าเรามีละหมาดที่เป็นฟัรดูหรือเป็นละหมาดที่เป็นกอบลียะเนี่ยแปลว่ามันครอบคลุมบางคนถามว่าอาจารย์แล้วท่านจะละหมาดด้วยได้ไห
3: ม
4: ได
3: ้มันมีซุนนะห์นี่ด้วยนะอาจารย์ซุนนะห์หลังจากอาบน้ำละหมาด2รอกอะห์ก็มีบางคนไปละหมาดที่มัสยิดถามว่าละหมาดเนี่ยอะไรก็ถ้ามีเวลา
4: ซุนนะห์หลังละหมาด
3: หลังละหมาด
4: อันนี้อุลามามีความเห็นแตกต่างกันนิดนึงคุณเองพูดไปดีแล้วมีเอาคนที่เป็นปราชญ์ที่อัลอุซูลีเลยแล้วกันที่ว่าเก่งอุซูลเลยเนี่ยท่านยังบอกเลยว่าการอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์เนี่ยนะมันเป็นมักซูดาลิซาติฮามันเป็นละหมาดเฉพาะตัวของมันหรือเพียงนบีบอกว่าเมื่ออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วให้ท่านไปละหมาด2รอกอะห์จะเป็นละหมาดอะไรก็ถือว่าได้ละหมาดแล้วอันเนื่องจากซุนนะห์ละหมาดอันละหมาด
3: หลังจากอันละหมาด
4: แต่ว่าท่านชอลาซัยมีนเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องอันละหมาดเนี่ยมี2ทัศนะใหญ
3: ่ครับ
4: อันที่หนึ่งก็คือมันเจาะจงเฉพาะตัวมันแปลว่าอาบน้ำละหมาดแล้วมีซุนนะหลังอันละหมาดแต่อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าอาบน้ำละหมาดแล้วท่านไปละหมาดอะไรเนี่ยก็ถือว่าครอบคลุมในซุนนะอันหลังอันละหมาดแล้วแต่ถ้าในน้ำหนักในลักษณะที่เหมือนกับซุนนะรอวาจิบแต่ว่ามันมุสตักิลล่ะมันเป็นอิบาดะห์เฉพาะตัวเหตุของการละหมาดอันเนื่องจากอาบน้ำละหมาดก็อะไรอย่างนี้รวมไม่ได้ก็อะไรอย่างนี้เอามารวมไม่ได
3: ้
4: สมมติท่านเข้าไปแล้วท่านต้องการจะละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเข้าใจนะท่านเข้าไปท่านละหมาด2ซุนนะห์2รอกอะห์อันเนื่องจากอาบน้ำละหมาด
3: ครับ
4: ซุนนะห์2รอกอะห์อันละหมาดรวมกับตะฮียะห์ได้เพราะตะฮียะห์ไม่ใช่จุดประสงค์ว่าจะต้องมีละหมาดเฉพาะเพียงแต่ละหมาดอะไรก่อนที่จะนั่งก็ครอบคลุมความหมายแล้วแต่จะเอาซุนนะห์2รอกอะห์หลังละหมาดอันละหมาดไปรวมกับซุนนะห์รอวาติบแปลว่าไปรวมกับ2รอกอะห์ก่อนละหมาดฟัรดูไม่ได
3: ้
4: เพราะคนละอันกัน
3: แหมดีละ
4: อันนี้คือรายละเอียดละ
3: ครับ
5: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญญาริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลามหมายเลขบัญชี03411477796หมายเลขบัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: กมิชรีมาคอลักวะมิชรีกาสิกินอิซาวะกับวะมิชรีนัฟฟาซาติฟิลอุกอดวะมิชรีฮาซิดอิซาฮาซัด
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: Doctor
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานี

0: ฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
1: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานัดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4.โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
4: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
5: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุوله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาด ซุบฮีกับละหมาดมักริบ

0: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าเน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: นั่นเป็นการต้อนรับที่ดีกว่าหรือว่าต้นซักกูมแท้จริงเราได้จัดทำไว้เป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้อธรรมแท้จริงมันเป็นต้นไม้ที่เอาออกมาจากก้นบึ้งของนรกที่มีไฟลุกโชติช่วงผลของมันคล้ายกับหัวของชัยตอนแล้วพวกเขาจะกินมันและพวกเขาจะเติมมันให้เต็มท้องแล้วนอกจากนั้นพวกเขาจะได้น้ำดื่มที่ผสมจากน้ำเดือดแล้วแท้จริงทางกลับของพวกเขานั้นย่อมไปสู่ไฟที่ลุกโชติช่วงอย่างแน่นอนซูเราะห์อัสซอฟฟาตอายะห์ที่62ถึงอายะห์ที่68
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
5: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะเกาะห์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมาอีนوَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอลเลาะห์อัชชามีเราะฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของบทลงโทษของผู้ที่กล่าวหาว่าผู้อื่น
7: ทำซินารายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮากล่าวว่าเมื่ออายะห์องค์การที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของฉันถูกประทานลงมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ขึ้นบนมิมบัรและกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวนั้นและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้อ่านองค์การอายะห์อัลกุรอานจากนั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงจากมิมบัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สั่งให้ลงโทษชาย2คนและหญิง1คนโดยการเฆี่ยนตีตามบทลงโทษของผู้ที่กล่าวหาผู้อื่นบันทึกโดยอบูดาวูดติรมีซีและอิบนุมาจาจากความหมายของหะดีษบทนี้ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากข่าวลือที่กล่าวหาว่าท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ทำผิดประเวณีกับท่านซอฟวานบินมุอัตตอลซึ่งเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นแต่ข่าวลือนี้แพร่กระจายไปในสังคมมุสลิมอย่างกว้างขวางท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รับความทุกข์ใจอย่างมากและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ทุกข์ใจเช่นกันจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอายะห์อัลกุรอานลงมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอย่างชัดเจนในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่11ถึง20ความว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่นำข่าวเท็จมานั้นเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าพวกเจ้าอย่าได้คิดว่ามันเป็นการไม่ดีแก่พวกเจ้าแต่ว่ามันเป็นการดีแก่พวกเจ้าสำหรับทุกคนในพวกเขานั้นคือสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้จากการทำบาปส่วนผู้ที่มีบทบาทมากในเรื่องนี้ในหมู่พวกเขานั้นเขาผู้นั้นจะได้รับการลงโทษอย่างใหญ่หลวงเมื่อพวกเจ้าได้ยินข่าวเท็จนี้ทำไมบรรดามุมินและบรรดามุมินะจึงไม่คิดเปรียบเทียบกับตัวของพวกเขาเองในทางที่ดีและกล่าวว่านี่เป็นเรื่องโกหกอย่างชัดแจ้งทำไมพวกเขาจึงไม่นำพยาน4คนมาเพื่อยืนยันมันหากพวกเขาไม่นำพยานเหล่านั้นมาแล้วดังนั้นชนเหล่านั้นณที่อัลลอฮ์พวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จและหากไม่ใช่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล้วแน่นอนการลงโทษอย่างใหญ่หลวงก็จะประสบแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากำลังง่วนกันอยู่ขณะที่พวกเจ้าได้รับข่าวนั้นโดยการพูดกันระหว่างพวกเจ้าและพวกเจ้าพูดกันในสิ่งที่พวกเจ้าไม่มีความรู้และพวกเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นมันเป็นเรื่องใหญ่เมื่อพวกเจ้าได้ยินมันทำไมพวกเจ้าจึงไม่กล่าวว่าไม่บังควรที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์นี่มันเป็นการกล่าวร้ายอย่างใหญ่หลวงอัลลอฮ์ทรงตักเตือนพวกเจ้าเพื่อมิให้กลับไปประพฤติเช่นนี้อีกเป็นอันขาดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาและอัลลอฮ์ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายอย่างชัดเจนแก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณแท้จริงบรรดาผู้ที่ชอบที่จะให้เรื่องบัดสีแพร่หลายไปในหมู่ผู้ศรัทธานั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้แต่พวกเจ้าไม่รู้และหากไม่ใช่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์แล้วและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเมื่ออายะห์ข้างต้นนี้ถูกประทานลงมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ขึ้นมิมบัรต่อหน้าสาธารณชนและกล่าวถึงเหตุการณ์นี้อย่างชัดเจนพอทันทีที่ท่านนบีอ่านอายะห์อัลกุรอานข้างต้นจบคนทั้งเมืองมะดีนะห์จึงรับรู้ว่าท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสั่งให้ลงโทษบุคคลที่ใส่ร้ายเธอและผู้ที่ถูกลงโทษในที่นี้นั้นมี3คนที่ ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงโทษด้วยการเคี่ยนตี80ครั้งตามบทลงโทษของผู้ที่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีพยานได้แก่ฮัสซานบินซาบิตมิสตอบินอุซาซะและฮัมนะบินติจัชและเหตุผลที่ลงโทษพวกเขาเพราะคำพูดของพวกเขาชัดเจนว่าเป็นการใส่ร้ายโดยไม่มีพยานมายืนยันในเรื่องดังกล่าวและได้มีรายงานจากฮะดีษอีกบทหนึ่งที่รายงานโดยท่านหญิงอัมรอบินติอับดุลรอห์มานรอฎิยัลลอฮุอันฮากล่าวว่ามีชายสองคนทะเลาะกันในสมัยของท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุชายคนหนึ่งได้พูดกับอีกฝ่ายว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าพ่อของฉันไม่ใช่ผู้ที่ทำซินาและแม่ของฉันก็ไม่ใช่หญิงที่ทำซินาเช่นกันและเมื่อเรื่องดังกล่าวนี้ได้ไปถึงหูของท่านอุมัรซึ่งคนบางคนที่ได้ยินก็ให้ความเห็นว่าชายคนนั้นเขาเพียงแค่ต้องการยกย่องพ่อแม่ของเขาเท่านั้นจึงกล่าวคำพูดแบบนั้นออกไปแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้แย้งว่าการยกย่องพ่อแม่นั้นมีวิธีอื่นอีกมากมายเขาไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำเช่นนี้ซึ่งฟังดูเหมือนว่าเขากำลังกล่าวหาพ่อแม่ของอีกฝ่ายอยู่ท่านอุมัรจึงตัดสินให้ชายคนนั้นถูกเฆี่ยนตี80ครั้งตามบทลงโทษของผู้ที่กล่าวหาผู้อื่นบันทึกโดยอัตตอบรอนีพอศาสนาอิสลามให้ความสำคัญกับเจตนาและผลของคำพูดถึงแม้ถ้อยคำที่ดูไม่รุนแรงแต่อาจมีผลกระทบเท่าการใส่ร้ายโดยตรงขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องคุ้มครองเราให้ห่างไกลจากคำพูดที่ไม่ดีหรือการกล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีข้อเท็จจริงเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่เป็นบุคคลที่เผลอทำสิ่งใดผิดพลาดไปหรือเผลอเข้าใจสิ่งใดที่ผิดพลาดไปในเรื่องของสัจธรรมความจริงจนทำให้เราหลงผิดอยู่บนความเข้าใจที่ผิดพลาดจนสิ่งนั้นอาจนำพาตัวเราไปสู่การลงโทษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าร็อบบิซิดินาอินมันวะรุซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
8: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันทร์ผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
9: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
8: ซูเราะห์อัลอะลาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอะลาอัลลาซีคอลักฟะซาวาวัลลาซีกอดดะรฟะฮะดาวัลลาซีอัคเราะจัลมะรอาฟะจะอะละฮูกุซาอันอะฮวาซะนุกริอุกะฟะลาตันซาอิลลามาชาอัลลอฮ์อินนะฮูยะลามุนญะฮรวะมายะคฟาวะนุยัสซิรุกะลิลยุสรอفَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىبَنْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْبْرَاحِيمَ وَمُوسَى
10: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
11: แอปพลิเคชันไทยดีใช้ง่ายใช้ดีครอบคลุมบริการรัฐแอปพลิเคชันดีๆที่ควรมีติดไว้ในเครื่องครอบคลุมบริการมากมายและที่สำคัญสามารถพกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านดิจิทัลได้แบบไม่หนักกระเป๋าถือแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็เอาอยู่ ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store เท่านั้นแอปพลิเคชันไทยดีใช้ง่ายใช้ดีครอบคลุมบริการรัฐ
12: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอ์นะซีมร็อบบิซะฮลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมะลักัลฮัมดิฮัตตาตัรฎอวะลักัลฮัมอิซาราฎีตวะลักัลฮัมดิบะอ์ดัรริฎาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านวันนี้นะครับบทความพิเศษได้มาพบกับท่านพี่น้องในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของเราซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฝากนะครับเป็นอามานะนะครับในการที่เรานั้นจะต้องดูแลพวกเขาเหล่านั้นเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเตือนนะครับพวกเรานะครับว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลูนอันรออียะฮ์แท้จริงนะครับทุกคนนั้นครับมีหน้าที่และทุกๆหน้าที่นั้นจะต้องถูกสอบสวนนะครับฟัลอิมามรออินวะมัสอูลูนอันรออียะฮ์ดังนั้นอิหม่ามนะครับคนที่เป็นอิหม่ามนะครับมีหน้าที่และก็จะต้องถูกสอบสวนกับบุคลากรที่เรานั้นนะครับหรือเราเรียกว่าอะไรนะสับบุรุษของเราในแต่ละมุกเก็มแต่ละในแต่ละมัสยิดนั้นก็จะต้องถูกสอบสวนว่าในมัสยิดนั้นในกำปงนั้นในหมู่บ้านนั้นนะครับเราได้ทำหน้าที่ดีพอแล้วหรือยังนะครับวะรจุลรออินฟีอะห์ลีวะมัสอูลุนอันรออียะติและชายคนหนึ่งก็จะถูกสอบสวนนะครับในเกี่ยวกับครอบครัวของเขาแล้วก็เขาหน้าที่มีหน้าที่

ดูแลครอบครัวแล้วเขาจะต้องถูกสอบสวนกับบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเขาวัลมะรอะตุรออันอันบัยติซาวญิฮาวะฮุวะมัสอูนุนอันรออิยะติฮาและแน่นอนนะครับผู้ที่เป็นภรรยาก็มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับเกี่ยวกับบ้านนะครับสามีของนางแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องถูกสอบสวนนะครับในนะครับหน้าที่ที่ตนเองนั้นได้รับผิดชอบตรงนั้นอยู่วัลคออัลคาดิมูฟีมาลิซัยยิดิฮิรออินวะมัสอูนอันรออิยะติแล้วนะครับคนรับใช้ก็เช่นกันนะครับก็มีหน้าที่ที่จะรักษานะครับทรัพย์สินของผู้เป็นนายนะครับและก็มีจะต้องถูกสอบสวนนะครับในสิ่งที่ตนเองนั้นรับผิดชอบไว้ดังนั้นจากหะดีษตอนนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีท่านนบีไม่ได้ทิ้งนะครับการภาระหนึ่งภาระใดให้อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งท่านนบีบอกถึงตั้งแต่สังคมที่เป็นสังคมใหญ่ก็คือสังคมนะครับโดยรวมนะครับไม่ว่าหมู่ใดนะครับหมู่บ้านใดนะครับหน้าที่ใดนะครับท่านนบีได้บอกว่าทุกคนมีหน้าที่ทุกคนมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ครับที่เรานั้นจะรับผิดชอบดังนั้นพี่น้องครับการที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องถูกสอบสวนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหน้าที่ที่เรานั้นได้รับผิดชอบไปถามว่าพี่น้องทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบไหมพี่น้องทุกคนก็มีหน้าที่รับผิดชอบผมก็มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างหนึ่งพี่น้องก็มีหน้าที่รับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งลูกของเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบอีกอย่างต่างคนก็ต่างมีหน้าที่นะครับของตนเองที่จะต้องกระทำถ้าผมมีความรู้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาบ้างที่จะให้แนะนำพี่น้องถ้าผมไม่ทำหน้าที่ตรงนี้ถ้าผมไม่ได้บอกกล่าวผมไปอยู่อุบแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้สนใจนะครับหรือว่าไม่ได้อธิบายในเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องได้รับรู้ได้เข้าใจแล้วผมจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่ท่านได้รู้มาในสิ่งที่ท่านได้เรียนได้ร่ำเรียนมาผมจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับเรานะครับในสังคมตรงไหนก็ตามแต่ที่เราไปอยู่ตรงไหนก็ตามแต่พี่น้องบอกว่าฉันไม่มีหน้าที่อะไรรับผิดชอบไม่จริงหรอกครับเราเกิดมามีหน้าที่อะไรอย่างน้อยเกิดมาเป็นลูกต้องมีหน้าที่อย่างไรกับพ่อแม่อย่างน้อยต้องมีแล้วถามว่ามันมีหน้าที่อะไรเป็นไปไม่ได้เราเกิดมาก็มีหน้าที่ไหมครับต้องมีหน้าที่เป็นบาปที่ดีของอัลลอฮ์หรือไม่เป็นบาปที่ดีของอัลลอฮ์นี่หน้าที่ของเรานะครับอ้าวต่อไปเราเป็นนะครับหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ชายเป็นสามีเป็นผู้หญิงเป็นภรรยามีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบนะครับในครอบครัวของเขานะครับเราก็จะต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่ผู้ที่เป็นสามีว่าจะสามีน่ะดูแลภรรยาได้ไหมให้การดูแลกับภรรยาไหมนะครับได้ไปหานะครับปัจจัยยังชีพนะครับให้กับภรรยาให้กับครอบครัวไหมหรือปล่อยให้ครอบครัวอดอยากๆนะครับโดยที่ไม่สนใจใยดีนะครับตัวเองออกตะลอนไปทั่วแต่ปล่อยให้นะครับภรรยานะครับและครอบครัวนะครับได้อดๆอยากๆถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมแน่นอนท่านจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำหน้าที่อันใดนะครับดังนั้นบางครั้งเรานะครับมองเห็นหน้าที่นะครับบางทีมองเห็นหน้าที่ไกลเกินไปนะครับในสิ่งที่เรานั้นนะครับแต่หน้าที่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกตัวของเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์ประการที่2ที่เราจะต้องดูแลก็คือเรากับครอบครัวของเรายังไม่พูดตรงอื่นเลยนะครับยังไม่พูดต้องอื่นนะครับบรรทัดฐานระหว่างตัวเองว่าเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ไหมประการที่สองเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แล้วครอบครัวเป็นครอบครัวอย่างไรเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ไหมนะครับดังนั้นเราจะต้องนะครับขยายการหน้าที่ของเราเนี่ยค่อยๆใหญ่ขึ้นไปจากตัวเองสู่ครอบครัวสู่ภรรยาสู่ครอบครัวสู่ลูกๆและหลานแล้วสู่สังคมอันนี้คือการกระจายในสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าเรานะครับตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกนะครับว่า
ได้ผู้ชายนะครับผู้ที่เป็นสามีนะครับก็มีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบครอบครัวแล้วก็ต้องมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรฮะดูแลครอบครัวนะครับว่าเราทำหน้าที่นะครับบกพร่องตรงไหนพี่น้องครับอย่าแค่เพียงลำพังว่ารับหน้าที่ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยยังชีพอย่างเดียวครับพี่น้องปัจจุบันเราคิดถึงเรื่องแบบนี้เราก็จึงตั้งมาตรฐานเอาครอบคลุมในทุกๆเรื่องเพราะเราตั้งเอามาตรฐานในเรื่องอะไรครับเรื่องทรัพย์สินเงินทองเป็นเกณฑ์ดังนั้นเราก็จึงตั้งหน้าที่การงานที่จะเกิดขึ้นต้องเอาเงินมาเป็นเกณฑ์ลูกต้องจบตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นลูกต้องได้มหัธนั้นทานี้ทนู้นลูกจะได้สามีตั้งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนะครับตำแหน่งอะไรนะครับแต่ถ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยแต่ท่านนบีได้บอกจะย้ำเรื่องอะไรครับเรื่องว่าให้มีศาสนาไม่ว่าจะเลือกสามีไม่ว่าจะเลือกภรรยาให้มีศาสนาไม่ว่าจะทำการงานอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรให้มีอะไรครับให้มีศาสนาเพราะอัลลอฮ์จะสอบสวนเรื่องนั้นเราก็จึงเห็นนะครับว่าสังคมปัจจุบันฟอนเฟะเนื่องด้วยจากว่าอะไรไม่ได้ตัดสินคนที่เรื่องศาสนาไม่ได้ตัดสินคนที่เป็นคนดีแต่ตัดสินคนอยู่ที่เงินตัดสินคนอยู่ที่ทองจะแต่งงานทีนะจะต้องอะไรครับระดับแสนนะครับเป็นต้นไประดับหนึ่งนี่อย่ามาคุยกันถ้าเป็นมหัศนี่คือการที่เราเอาเงินเป็นเกณฑ์ไม่ได้เอาศาสนาเป็นเกณฑ์แล้วมาพูดนะครับบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าหากว่าเรียกมหัศน้อยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลูกเราถามว่าถ้าเอาศาสนามาเป็นเกณฑ์น่ะถามก็จะทิ้งลูกเราได้ไหมแล้วลูกเราก็มีศาสนาว่าถามว่าจะทิ้งได้ไหมไม่ได้แต่ให้เรียกเป็นล้านก็ตามแต่ถ้าเขาไม่มีศาสนามีแต่เงินเนี่ยว่าสักวันหนึ่งก็จะทิ้งลูกเราและถ้าวันหนึ่งก็เขาก็จะไม่รักนะครับในสิ่งที่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญชาใช้ครอบครัวถึงจะอยู่ได้แต่ก็ไม่มีความสุขเพราะไม่ได้เอาศาสนามาเป็นเกณฑ์แม้กระทั่งเราจะอะไรนะครับจะแต่งลูกของเราก็ไม่ได้เอาศาสนามาเป็นเกณฑ์เราเอาเงินมาเป็นเกณฑ์เราเอาฐานะมาเป็นเกณฑ์นะครับเราเอาวัยวุฒิเป็นเกณฑ์ทุกอย่างจึงไม่เกิดความสันติไม่เกิดความดีเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้เอาศาสนาของอัลลอฮ์มาเป็นกฎเกณฑ์ดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าเราได้เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนพวกเราว่าเราหน้าที่ของเราเนี่ยคือ1เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์2เป็นนะครับเป็นผู้ที่ดีกับในครอบครัวของเราดังนั้นในเมื่อเรารู้ว่าหน้าที่ของเราเป็นอย่างนี้แล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจึงไม่เห็นค่าความสำคัญนะครับในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานของเราเราจึงเป็นนะครับเราจึงเห็นนะครับตอนก่อนนะครับในขณะที่ภรรยาท้องนะครับภรรยานะครับอยู่ลูกนั้นอยู่ในครรภ์เราจะให้การดูแลนะครับภรรยาอย่างดีนะครับดูแลลูกอย่างดีนะครับเมื่อขณะที่อยู่ในท้องนะครับลูกจะภรรยาจะขึ้นรถก็จะต้องจูงเบาๆนะจะขึ้นบันไดก็ต้องบอกเบาๆนะแต่พอคลอดมาแล้วเนี่ยพอคลอดมาแล้วภรรยาคลอดลูกมาแล้วทั้งภรรยาและก็สามีเนี่ยไม่ได้ให้การดูแลลูกนะครับไม่ได้ให้ความเอาใจใส่ลูกนะครับทิ้งลูกอยู่ลำพังแม้กระทั่งตอนเนี้ยทิ้งลูกอยู่กับอะไรครับทิ้งลูกอยู่กับอะไรฮะไอ้สี่เหลี่ยมเท่าฝ่ามือเนี่ยทิ้งลูกอยู่กับไอ้เนี่ยไอ้ลูกร้องเหรอเอาเนี่ยไปลูกไม่ร้องพอโตมาอีกหน่อยนึงลูกต่อไปลูกมันก็อยากได้ละไอ้นี่มาปุ๊บก็อยากได้ไอ้สี่เหลี่ยมนี่แหละดังนั้นโลกของโลกทั้งใบอยู่ในสี่เหลี่ยมเนี่ยลูกมันจะดีดูดีได้หรือว่าดูไม่ดีก็อยู่ในนะครับในมือถือใน iPad ในอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับแล้วใครล่ะครับที่จะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์เมื่อลูกไม่ดีเ
พ่อเราเป็นคนที่นำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกเราจะไปถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ไงและเราเป็นผู้ดูแลลูกของเราดังนั้นเราจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอาลาพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอาลาทุกท่านครับวันนี้อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับเกี่ยวกับสักเรื่องหนึ่งในสิ่งที่เราน่าจะให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกหลานของเราด้วยกับการให้ประการที่หนึ่งให้ความรู้นะครับกับลูกหลานของเราในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะให้เรื่องสามัญกับลูกหลานของท่านอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องต้องให้ความสำคัญนะครับในเรื่องศาสนากับลูกของเราให้มากกว่าเพราะเรื่องสามัญเนี่ยนะครับลูกแค่ใช้แค่เพียงแค่โลกนี้เท่านั้นใช้แค่โลกนี้เท่านั้นโลกอาคิเราะห์เอาไปใช้ไม่ได้โลกอาคิเราะห์ไปไม่ถึงครับไปไม่ถึงสู่โลกอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่าลูกนั้นได้รู้ศาสนานะครับจริงแล้วนี้จะนำพาลูกถึงโลกอาคิเราะห์นะถ้าลูกไม่รู้จักเรียนเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าลูกไม่รู้จักนมาดเนี่ยถามไปโลกอาคิเราะห์ลูกผ่านไหมไม่ผ่านครับมันผ่านแค่โลกนี้นะครับได้อะไรครับได้เงินเดือนหลายหมื่นนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนในโลกดุนยาแบบนี้แต่ไม่รู้จักนมาดเนี่ยถามแล้วโลกอาคิเราะห์ผ่านไหมไม่ผ่านครับดังนั้นสอนลูกหลานของเราให้รู้จักอะไรครับให้รู้จักศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเขาจะเป็นอะไรก็ตามแต่ให้มีศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับในโลกอาคิเราะห์ลูกนั้นเนี่ยจะได้รับนะครับสิ่งที่ดีๆในโลกอาคิเราะห์ให้ความสนใจกับลูกของเราในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ให้ความสนใจกับบุคคลที่เขาสอนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับลูกหลานของเราบางทีนะครับไม่ผมยังพูดแบบนี้บางทีเราเอาลูกไปติวเตอร์นะครับไปเรียนฟิสิกส์เรียน วิชาคณิตเรียนอะไรนะวิทยาศาสตร์ให้เงินอะไรนะสอนพิเศษเข้าคอร์สเนี่ยกับครูบาอาจารย์ที่มาเขามาสอนเขาเรียกเท่าไรก็จ่ายไปเท่านั้นเยอะแยะมากมายเลยแต่ลูกนะครับของเราที่ไปเรียนอัลกุรอานที่ไปสอนไปเรียนนะครับไปเรียนอะฮะดีษนะครับไปเรียนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยนะครับพอไปเรียนแล้วจะให้เงินครูบาอาจารย์เขาสักนิดโอ้โหคิดนานนะคิดนานทั้งที่ครูบาอาจารย์เขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายนะหรือบางครั้งไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยแต่เราสมควรที่จะให้อะไรครับให้ค่าสำคัญตรงนี้เพราะสอนลูกของเราให้เป็นชาวสวรรค์นะพี่น้องสำคัญไหมครับสำคัญไหมแต่ถ้าหากว่าสอนลูกของเรานะให้เป็นชาวสวรรค์ลูกของเราให้ไปรู้จักคำพูดของชาวสวรรค์ลูกของเรารู้จักอัลกุรอานนะพี่น้องว่ามีความสำคัญในชีวิตของท่านพี่น้องไหมถ้าหากว่าพี่น้องนะครับสามารถเช็คตัวเองได้เลยว่าระหว่างการที่เรานั้นจะไปสนับสนุนเรื่องการนะครับในด้านนะครับด้านสามัญและกับด้านศาสนานะครับถ้าพี่น้องนะครับสนับสนุนด้านไหนมากกว่ากันแสดงว่าแสดงถึงความอีหม่านของพี่น้องด้วยเหมือนกันแสดงถึงความอีหม่านของพี่น้องด้วยเหมือนกันว่าพี่น้องมีความอีหม่านแค่ไหนผมอาจจะกล่าวหนักตรงนี้เพราะเห็นในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะเรานั้นน่ะไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าไหร่พอเป็นเรื่องศาสนาเอ้ยไม่เป็นไรหรอกพอเป็นเรื่องศาสนาเรื่องอื่นต้องมีกิจจลักษณะต้องมีแบบแผนไม่มีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องครับวันนี้นะครับเรากลับมาเปลี่ยนแผนสมัยเราต้องให้ค่าสำคัญในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนะครับการเรียนการสอนของลูกหลานของเราเราจะต้องเราเป็นกงจักรที่ดีที่จะให้นะครับหมุนเกลียวนะครับลูกหลานของเราไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับเราบางครั้งเราไปเน้นนะครับสามัญอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ควบคู่ไปกับศาสนาเลยลูกหลานของเราก็จะหลงนะครับ
และเราเอาให้ลูกศาสนาไปอย่างเดียวโดยไม่ให้ความรู้ทางด้านสามัญเลยเขาก็ขาดไปหลุดอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะหากินได้ดังนั้นนะครับต้องให้ความสมดุลกับลูกหลานของเราในปัจจุบันนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับลูกหลานของเราในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะนะครับในเรื่องสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราต้องดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดลูกหลานของเราให้ได้มากกว่านี้เราอย่าปล่อยลูกหลานอยู่กับหน้าโทรทัศน์เราอย่าปล่อยลูกหลานให้กับอยู่กับสิ่งที่อะไรครับกับอะไรการเล่นเกมขีดไปขีดมาอยู่บน iPad iPhone นะครับต่างๆเหล่านี้จึงทำให้ลูกหลานของเรานั้นน่ะได้นะครับหลงไปจากหนทางที่ถูกต้องดังนั้นขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเปิดใจของเราและเปิดใจให้ลูกหลานของเราได้รับนะครับในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและให้ได้รับในหนทางที่ถูกต้องเพราะนะครับพี่น้องครับประการสุดท้ายอยากจะให้พี่น้องขอดุอาให้กับลูกให้เยอะๆเพราะการขอดุอาของพ่อของแม่นั้นจะถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาขอดุอาครับหลังจากที่เรานั้นพยายามสุดความสามารถที่จะบอกกล่าวที่จะสอนลูกหลานของเราอย่าลืมดูอาเพราะดูอานั้นจะทำให้ลูกหลานของเราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราลูกเราอาจจะดื้ออาจจะขัดขืนแต่เรานั้นก็คงไม่ท้อคงไม่ถอยเราต้องสู้ต่อไปแล้วดูอาของเราเนี่ยแหละจะเปลี่ยนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นพี่น้องครับขอให้เรายืนหยัดบนหนทางที่ถูกต้องและอินชาอัลลอฮฺเรายิ่งยำเกรงต่ออัลลอฮฺที่อัลลอฮฺได้ประกันไว้ไม่ยัตกินละยาจะอัลละหูมักรอจาใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้ทางออกที่ดีเราไม่ทำชั่วเราไม่ทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนคำสั่งเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้ทางออกกับเราเองวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวะซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786ID Line on air 786
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ซอดะกอยาริยะการบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: ตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับที่เราพยายามเน้นย้ำสม่ำเสมอนะครับว่าทุกครั้งที่เรามีโอกาสพบเจอกันนะครับว่าเราควรที่จะต้องนำอัลกุรอานนะครับมาสู่การดำเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายนะครับเพราะกุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางนำและกุรอานคือทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับเราที่เป็นผู้ศรัทธานะครับก็ต้องบริหารจัดการแหละครับว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานะครับที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับเวลาที่ยังเหลืออยู่นะครับเรามาปรับเรามาบริหารจัดการให้มันสอดคล้องนะกับคำที่ว่าเราเป็นมุสลิมกับการที่บอกว่ากุรอานเป็นธรรมนูญกับการที่บอกว่ากุรอานคือทางนำกับการที่บอกว่ากุรอานคือทางรอดนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาบริหารจัดการพี่น้องครับว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำอย่างไรล่ะครับที่เราจะได้นำอัลกุรอานมาอยู่ในระบบการใช้ชีวิตรายวันของเรานะครับไม่ได้ยากพี่น้องครับขออย่างเดียวว่าให้เราได้มองถึงความสำคัญได้มองถึงว่าเราขาดไม่ได้นะและอย่าเพิ่งไปมองว่าอ่านอย่างเดียวคงไม่มีประโยชน์ถ้าไม่รู้ความหมายกุรอานนะครับเป็นคัมภีร์นะเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านได้ผลบุญนะครับศึกษาในทุกรูปแบบได้ผลบุญทั้งสิ้นแม้กระทั่งฟังก็ยังได้ผลบุญดังนั้นถึงแม้นว่าเราอ่านยังไม่เข้าใจนะครับเราท่องเรายังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรครับทั้งหมดเหล่านี้คือได้ภาคผลบุญทั้งสิ้นเลยและแน่นอนอย่างยิ่งด้วยบารากัตของอัลกุรอานของการตั้งใจของเรานะครับจะทำให้เรานั้นได้รับความเขาเรียกอ่อนโยนในเรื่องของศาสนานะได้รับความเข้าใจในเรื่องของการที่เราได้ฟังศาสนานี่นะครับกลับมาสู่การปฏิบัติของเราได้อินชาอัลลอฮ์นะครับดังนั้นก็อยากให้เราได้นำ อัลกุรอานนะครับมาหรือบริหารจัดการนะครับอัลกุรอานไม่ได้ยากเลยพี่น้องครับ24ชั่วโมงรายวันเนี่ยนะซึ่งไม่ได้มีกำหนดตายตัวที่จะบอกว่ากี่นาทีช่วงไหนอย่างนั้นไม่ใช่นะพี่น้องท่านใดที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหมายถึงมหาลัยนะฮะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยครับก็แน่นอนครับเขาก็ช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการศึกษานะครับไปมหาวิทยาลัยไปนู่นไปนี่ก็ช่วงกลางวันไม่ได้เขาไปได้ช่วงไหนครับช่วงเย็นนะช่วงกลางคืนก่อนนอนส่วนท่านอื่นที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็อาจจะเป็นช่วงไหนครับก่อนนอนได้นะฮะหรือหลังบ่ายหรือหลังอัสรีแล้วแต่นะครับคือแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่เหมือนกันคือเราทุกคนมีอัลกุรอานเป็นทางนำนะครับก็อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนอินชาอัลเลาะห์นะครับเอาละครับพี่น้องครับเรามาต่อกันในซูเราะห์ซอฟาตนะครับยุสที่23นะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับจากอายะห์ที่57นะครับในตอนที่แล้วนะครับที่เราได้พูดกันไว้นั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูได้ให้เราได้ทราบนะครับถึงการสนทนาของชาวสวรรค์เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเหตุการณ์เกี่ยวกับการสนทนาพูดคุยกันเมื่อครั้งอยู่ในดุนยานะครับกับใครครับกับเพื่อนที่อาจจะไม่เห็นพ้องต้องกันหรือจะไม่เห็นด้วยกับการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะศรัทธาต่อวันแห่งการตอบแทนอาจจะไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการพูดจากันต่างๆนานาสุดท้ายทำไมครับเมื่อเขาได้เห็นคนคนนั้นเพื่อนคนนั้นคนที่เรารู้จักคนนั้นนะครับได้อยู่ในท่ามกลางเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงนะครับชาวสวรรค์ก็พูดนะครับขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราเคยสนทนาถ้าวันนั้นหมายถึงวันที่อยู่ในดุนยานะครับเขาหมายถึงชาวสวรรค์ไปเชื่อกุศโลบายหรือคำพูดของเพื่อนคนนี้นะเราก็ต้องพินาศย่อยยับอย่างแน่นอนนะนั่นเป็นข้อคิดที่ให้เราทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วที่บอกว่ามันเป็นข้อคิดที่จะเตือนเรานะครับว่าทุกอย่างนะครับในโลกดุนยานี้กุศโลบายคำพูดตรรกะนะโวหารต่างๆที่พูดถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราออกห่างจากอัลอิสลามเราต้องมีสติอย่างต่อเนื่องนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับเราคงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ที่มาพูดแล้วก็มาล่อลวงและหลอกลวงเรานะครับต่อมานะครับอายะที่57นะครับอัลลอฮฺสุลตานได้บอกว่าวะลาลาเนียมาตุรบบีละกุนตุมินัลมุฮดารีนชาวสวรรค์ยังได้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าถ้ามาดแม้นว่าไม่ใช่เนียมัดของพระผู้อวยพรของฉันนะถ้าพระองค์ไม่เมตตาฉันเนี่ยนะครับแน่นอนนะฮะฉันก็คงจะต้องถูกนำไปลงโทษอย่างคนนี้อย่างเพื่อนคนนี้อย่างแน่นอนเห็นไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะได้บอกว่าเราอามันของเราการทำงานของเราการทำอามันอิบาดะห์ของเราเปรียบเทียบไปแลกรางวัลหรือผลตอบแทนเขาไม่ได้เลยนะครับที่ได้รับก็คือด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุตะลานะดังนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าการที่เราได้นมาถ้าเวลาเราทำดีที่สุดแล้วการที่เราบริจาคเราช่วยเหลืองานศาสนาเราทำดีแล้วเยอะแล้วอย่าเลยพี่น้องครับยังไม่เทียบเท่ากับรางวัลที่พระองค์นั้นเตรียมไว้ให้กับเราดังนั้นนี่คือคำพูดที่สอนและบอกกับเรานะครับชาวสวรรค์ที่บอกว่าวะลาลาเนียมะตุร็อบบีหากแม้นว่าไม่ใช่ความเมตตาของพ่ออิมานของฉันแล้วก็ละกุนตุมินัลมุฮดอรีนฉันคงจะต้องถูกนำไปถูกลงโทษเช่นอย่างนี้นะดังนั้นนี่คือสิ่งที่บรรดาผู้ที่ได้รับชัยชนะและความสำเร็จของชีวิตรู้สำนึกนอบน้อมถ่อมตนนะครับและรู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับไม่ใช่เพราะเขาได้ทำอะไรแต่เพราะความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัฟามานะฮูมิมัยยิตินนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าไม่ใช่หรือที่บอกว่าเราจะไม่ตายแล้วนะเป็นคำถามนะครับว่าเราจะไม่ตายอีกแล้วนะครับที่เราทราบกันดีนะครับว่านะมนุษย์เราทั้งหมดนะเกิด2ครั้งตาย1ครั้งเกิด2ครั้งนะครับตาย1ครั้งเกิดครั้งแรกเกิดจากครรภ์ของมารดานะเกิดครั้งที่2ก็คือการฟื้นคืนชีพนะ ตายหนึ่งครั้งก็คือตายจากโลกดุนยานี้ไปและเราก็จะไม่ตายอีกแล้วก็แปลว่าจะนิรันดรมีชีวิตอยู่อย่างถาวรแบบไหนล่ะครับอันเนี้ยเลือกเอาเราต้องเลือกเอาจะดูถาวรแบบไหนจะอยู่ถาวรแบบถูกลงโทษหรือจะอยู่ถาวรแบบได้รับเกียรติได้รับรางวัลได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนมันอยู่ที่เราจะเลือกอะไรน่าคิดนะครับน่าคิดว่าเราจะอยู่นิรันดรแบบไหนเราจะมีชีวิตอย่างไรวันนี้เราก็เลือกถูกไหมครับเราอยากจะอยู่สุขสบายเราจะอยู่แบบลำบากเราก็เลือกในวันอาคิเราะห์ก็เช่นเดียวกันครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะอยู่แบบไหนวันนี้อยู่ยังไงก็แล้วแต่ความสุขเข้ามาสักพักก็ไปและหมุนเวียนความทุกข์เข้ามาเยือนสักพักก็ไปสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงมันก็มาเราก็มีความสุขสักพักมันก็ไปความชราภาพความป่วยร้าก็จะเข้ามาสักพักมันก็ไปจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้จนกระทั่งอายันมาถึงจนกระทั่งอายันมาถึงและเมื่อเราฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งจะไม่ตายอีกแล้วนั่นหมายความว่าถ้าฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับภาคผลรับผลการตอบแทนจากพฤติกรรมในดุนยาของเราตรงนี้แหละครับพี่น้องเราจะอยู่แบบทุกข์ทรมานตลอดนิรันดรหรือจะสุขสบายอย่างนิรันดรมันอยู่ที่เราเลือกกันในวันนี้มันอยู่ที่เราเข้าใจกันในวันนี้คือในที่เรามีชีวิตในดุนยานี้นะครับในโลกดุนยานี้นะครับเราไม่อยากจะมีความทุกข์ความทุกข์มันก็มาในโลกดุนยานี้เราอยากจะสุขตลอดกาลความสุขมันก็จบในโลกดุนยานี้เราจะสุขภาพแข็งแรงตลอดไปความแก่ชราความป่วยก็มาเราอยากจะมีชีวิตตลอดความตายมันก็มาเห็นไหมฮะคือในมันเป็นวัฏจักรมันเป็นการหมุนเวียนอย่างนี้นะแต่ที่นิรันดรคือวันข้างหน้านะครับวันข้างหน้านะครับอัฟามานะนูบิบายีตินหรือเราจะไม่ดังนั้นเราจะไม่มีการตายอีกแล้วเราจะไม่จากกับความสุขที่จะได้รับอีกแล้วหรือจะไม่ไปจากความทุกข์ที่จะได้รับอีกแล้วนะครับอิลลาเมาตะตะนัลอูลาวะมานะห์นุบิมุอัซซะบีนนะเว้นแต่อะไรครับเว้นแต่การตายครั้งแรกของเราหมายถึงตายครั้งเดียวนะอย่างที่เรียนกับพี่น้องนะครับนะอย่างที่เรียนกับพี่น้องนะว่าและเราก็จะไม่ถูกลงโทษกันนั้นหรืออันนี้เป็นคำพูดที่บรรดากุฟฟาร์มักกะฮ์ก็พยายามที่จะ

0: นะนั้นจึงบอกว่าบรรดากุฟาร์มักกะจึงเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้เข้าใจด้วยความเข้าใจเองเข้าใจด้วยความต้องการเอาชนะก็แล้วแต่ให้รู้ว่าเขาจึงทำอะไรก็ทำไปดุนยานี้เขาทำด้วยความสะใจสุขใจตามใจทุกอย่างหมดเลยเพราะเขาไม่มีวันแห่งการตอบแทนถูกไหมฮะพี่น้องลองดูครับผมอยากจะเปรียบเทียบตรงนี้ว่าถ้าการศึกษาการเรียนไม่มีการสอบการเรียนจะเป็นไงครับมากกว่าได้ไม่มากกว่าได้เรียนกว่าได้ไม่เรียนกว่าได้เพราะไม่มีการสอบเรียนไปจบแล้วจบเลยหมายถึงหมดปีก็หมดไปมุดเรียน3ปีก็เรียนแค่3ปีก็จบแค่นั้นแหละไม่มีอะไรละเลิกเรียนจบ3ปีเลิกเรียนนะเมื่อคิดอย่างนี้ก็คือชีวิตนี้ไม่มีอะไรครับก็ใช้ไปเรื่อยๆตายแล้วจบกันนะมันก็เลยทำอะไรก็ได้อยากอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ไม่มีขีดจำกัดนะไม่มีข้อห้ามไม่มีอะไรต่อมีอะไรทั้งหมดเลยนะครับและไม่มีการที่ว่าจะบอกมาฟื้นคืนชีพคือมารับรางวัลผลตอบแทนบทลงโทษไม่มีจึงไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นจึงไม่คิดจะกลัวอะไรทั้งสิ้นพูดเยาะเย้ยถากถางอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ใช่ไหมเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่การสนทนาเหล่านี้เพื่อการเห็นเหล่านี้ครับก็รู้เลยว่าคนที่พูดอย่างนี้คนที่ไม่ยอมศรัทธาอย่างนี้เขาจะต้องอยู่ในนรกที่มีเปลวไฟลุกช่วงอินนะฮาดาละฮุลฟาซุลอะซีมนะครับแน่นอนครับนี่คือรางวัลนี่คือความชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หมายถึงถ้าม่าดแม้นว่าเราไม่หลงไปกับวาทกรรมไม่หลงไปกับกลุ่มชนไม่หลงไปกับการยกยอปอปั้นไม่หลงไปกับคำติชมอาการชมเชยอะไรต่อมีอะไรที่เขากำลังทำให้เราหลงไหลกับคำพูดต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเรายังยืนหยัดอยู่ในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังคงยืนหยัดอยู่ในคำสั่งในรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจนกระทั่งอาญันมาถึงและเราเสียชีวิตไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะท่ามกลางหลายๆคนอาจจะบอกว่านี่คือความพ่ายแพ้นะฮะนี่คือความที่เขาเรียกปฏิบัติศาสนาเรียนศาสนาและสุดท้ายก็ยังคงต่ำต้อยยังคงไม่มีอะไรยังคงไม่มีความสุขเหมือนเดิมใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่คนที่อยู่ในหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอินนาฮาดาละฮุลฟาซุลอะซีมแท้จริงนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรล่ะครับเพราะวันนิรันดรมันเป็นตัวที่จะบอกเรานะครับว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริงวันดุนยาไม่ใช่ดุนยานี่ยังไม่ใช่นะเราอาจจะเป็นผู้แพ้ในธุรกิจเราอาจจะเป็นผู้ตกต่ำในสายตาของคนรวยเราอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วไม่มีความสุขของสายตาของคนที่กำลังมีความสุขในเรื่องต่างๆที่เขาอยากจะมีความสุขโดยไม่มีข้อกีดกันใดๆนั้นนะครับนั่นแค่เป็นสายตาของมนุษย์นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจากโลกดุนยานี้ไปนะครับจากโลกดุนยานี้ไปบนบรรทัดฐานของการฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามนะไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนอย่างยิ่งครับ
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771 1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาวัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนاللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับดำเนินอยู่ในสองส่วนในร่างกายของเราหนึ่งก็คือร่างกายของเราสองวิญญาณของเราในภาษาอาหรับก็คือคำว่ายิสมุนกับรูฮุนเนี่ยนะครับสองสิ่งอย่างนี้ก็จะดำเนินนะครับอยู่คู่กันไปเมื่อใดที่รูฮุนหรือวิญญาณของเราเนี่ยออกจากร่างก็แสดงว่าเราเสียชีวิตนั่นแสดงว่าในร่างกายของเราก็จะมีสองส่วนทำงานร่วมกันนั่นคือวิญญาณแล้วก็ร่างกายของเราแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราดำเนินชีวิตนะครับในลักษณะที่จะมีความรู้สึกที่มันสลับผัดเปลี่ยนออกไปนั่นคือรัตตาใส่ความรู้สึกให้กับเราเกิดขึ้นเช่นความรู้สึกรักความรู้สึกโกรธความรู้สึกอยากได้ความรู้สึกไม่อยากได้ความรู้สึกดีใจเสียใจความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกกังวลสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความรู้สึกที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่สิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้พยายามควบคุมไม่ว่าจะเป็นความรักของเราความโกรธของเราความเกลียดของเราอยากให้ของเราหวงนะครับหรือความรู้สึกต่างๆเนี่ยที่มันดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายของเราถ้าว่าเราได้สังเกตนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีฮิกมะห์ในตัวของมันนั่นก็คือถ้าหากว่าเราได้ใช้ความรักอย่างถูกต้องใช้ความกลัวอย่างถูกต้องนะครับใช้ความเกลียดอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับ แน่นอนชีวิตของเราก็จะนำเอาความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นความรู้สึกนำพาสู่ความสำเร็จทั้งชีวิตดุนยาและอาคิเราะห์แน่นอนถ้าหากว่าบนพื้นฐานบนดุนยาง่ายๆครับพี่น้องถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกกลัวเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่ทำสิ่งนั้นเช่นบางคนกลัวอะไรครับบางคนกลัวความยากจนก็ต้องไม่ขี้เกียจไม่ต้องไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับทำมาหากินเก็บหอมรอมริบเพื่อเราจะได้พ้นความยากจนอันนี้ความรู้สึกกลัวบางคนความรู้สึกรักความรู้สึกอยากได้เมื่อมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกอยากได้ก็พยายามทุ่มเททำสิ่งนั้นบางคนอยากได้รถใช่ไหมครับสักคันหนึ่งก็ต้องเก็บเงินต้องหาข้อมูลนะครับเพื่อจะได้ซื้อได้หามาเพื่อให้ตอบสนองความรักของเราที่อยากได้รถสักคันหนึ่งแต่นี่ความรู้สึกเพียงโลกดุนยาแต่ถ้าหากว่าเราได้สังเกตว่าความรู้สึกที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นคือความรู้สึกของโลกอาคิเราะห์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรานั้นจะต้องใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้ถูกวิธีดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงความรู้สึกของบรรดาผู้ที่ศรัทธาว่าความรู้สึกของเขาที่มีมากที่สุดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือความรู้สึกรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวัลลดีนาอามะนูอัชัดดุฮุบบัลลิลลาห์และบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพวกเขามีความรักอย่างมากมีความรักอย่างทุ่มเทสุดหัวใจของเขาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังเกตว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขามีความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาสามารถผ่านความยากลำบากผ่านวิกฤตในชีวิตของเขาเช่นท่านบิลาลบินรอบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะครับด้วยความรักที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าคนที่เป็นนายของเขาจะจับเขาทรมานไม่ว่าจะเอามาโดยการเอาหินทับบนตัวของเขาเอาไปตากแดดทรมานหวังว่าท่านบิลาลจะหลุดและก็ทิ้งความรักที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความรักของท่านบิลาลยิ่งใหญ่มากจนกระทั่งคนที่ทรมานท่านเนี่ยทรมานในการบันทึกของชีวประวัติของท่านว่าเรียกว่าทรมานจนกระทั่งท่านบิลาลไม่สามารถกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้สุดท้ายประโยคที่ท่านบิลาลกล่าวได้เป็นประโยคที่ยังคงมีเสียงที่อยู่ในร่างกายที่จะรอดไม่รอดคำว่าอะฮัดอะฮัดองเดียวองเดียวแต่สุดท้ายด้วยความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็ส่งท่านอบูบักรอัสซิดดีกเป็นตัวแทนลงมาบนดุนยาเนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการซื้อท่านบิลาลปลดปล่อยเป็นอิสระนี่เพียงแค่ตัวอย่างเดียวที่ยกตัวอย่างถึงบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกหลายๆคนครับความรักของท่านอบูบักรความรักของท่านอุสมานหรืออีกหลายคนที่มีความรักอย่างมากเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ถูกบอกแล้วก็เล่าในลักษณะถึงความรู้สึกของบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งคนที่ศรัทธาในยุคแรกๆถือว่าเป็นตัวอย่างที่เราต้องเอามาพูดคุยกันคือวัลละดีนาอามานูอัชัดดุฮุบบัลลิลลาห์วันนี้ครับมีหะดีษบทหนึ่งที่อยากจะได้ให้พวกเราได้ใช้ความรู้สึกที่หากว่าเราใช้ในทางที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายจากการเล่าของท่านอบีอุมามะอัลบาฮิลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอบูดาวูดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอะฮับบะลิลลาห์มันอะฮับบะลิลลาห์วะอับฆอดะลิลลาห์วะอาตอลิลลาห์วะมะนาลิลลาห์ฟะกอดิสตักมะลัลอีมานหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ให้เราได้พยายามใช้ความรู้สึกของเราให้อะไรให้เหมาะและก็ถูกต้องในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดไว้ว่าผู้ใดเขารักเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ใดโกรธเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ใดให้ผู้ใดห้ามเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีความรู้สึก4แบบนี้ซึ่งในความรู้สึกของเขารักโกรธให้ห้ามเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วคนอย่างนี้ถูกยืนยันว่าอีมานของเขานั้นได้สมบูรณ์แล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ก็จึงอยากจะได้เรียกว่าในการฟะซะกิรในวันนี้เตือนซึ่งกันและกันในวันนี้ก็อยากจะได้ให้เรานั้นรู้จักที่จะใช้ความรู้สึกที่มีอยู่ในร่างกายของเราถามว่าถ้าเราไม่มีความรักเลยนี่แย่เหมือนกัน นะครับก็ไม่มีความรู้สึกที่จะรู้สึกดีต่อกันห่วงกันรักกันมันก็ทำให้โลกนี้ขาดความรักขาดความสุขถ้าโลกนี้มีแต่ความโกรธอย่างเดียวในทางที่เป็นในทางลบก็จะมีแต่การอิจฉาริษยามีแต่ความอาฆาตแค้นมีแต่ความเสียหายเอาชีวิตกันทะเลาะกันทำร้ายกันเช่นเดียวกันถ้ามีแต่การห้ามมีแต่การให้จนกระทั่งไม่มีขอบเขตบางทีพ่อแม่ให้ลูกในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นไงครับความรักกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันคนบางคนก็ห้ามจนเกินความอะไรความเป็นจริงนั่นหมายถึงตนีทีเหนียวไม่เคยให้อะไรเลยเก็บทรัพย์เอาไว้หวงแหนเอาไว้จนกลายเป็นคนตนีทีเหนียวสุดท้ายความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ตอบอะไรไม่ตอบโจทย์ไม่ทำให้เขานั้นได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราสามารถใช้ความรักอย่างถูกต้องนะครับใช้ความโกรธอย่างถูกต้องใช้การให้การห้ามอย่างถูกต้องแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับความรู้สึกพวกนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากยิ่งถ้าหากว่าเรารักและเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเราจะเป็นคนที่มีความสุขเป็นอย่างมากเพราะคนที่มีความรักต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ว่าความรักนั้นไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมันจะเป็นความยากลำบากต้องผ่านความอดทนอดกั้นหรือการเสียสละการทุ่มเทต่างๆเขาจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเขาจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ต้องฝืนทำแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีความรักแล้วง่ายๆกับคนที่ต้องอ่านกุรอานกับคนที่อยากอ่านกุรอานความรู้สึกก็คนละแบบแล้วเหมือนคนที่อยากเรียนกับต้องเรียนเนี่ยนะครับแค่ความรู้สึกเล็กน้อยเนี่ยมันเปลี่ยนความรู้สึกของคนได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราอยากละหมาดวันนี้เราอยากซิกรุลลอฮ์วันนี้เราอยากใกล้ชิดอัลลอฮ์มันเป็นความที่เราจะต้องทุ่มเทด้วยใจที่เรามีความบริสุทธิ์จริงๆซึ่งต่างกับคนบางคนที่ยังไม่สามารถก้าวความรู้สึกในความที่ต้องทำมันก็บางทีก็ทำไปก็อาจจะทำพ้นไปแต่ในขณะเดียวกันความสุขจะไม่เกิดขึ้นอันวันนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้ใช้สิ่งแรกที่เป็นผลมากก็คือการที่เรานั้นจะต้องรักอัลลอฮฺสุภาเนวตาลาให้มากที่สุดและวันนี้ถ้าหากว่าเราจะต้องโกรธกับใครสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้เราโกรธกันเพื่ออัลลอฮฺบางทีเราเห็นคนที่เขาไม่ดีเราก็ต้องเรียกว่าแยกตัวออกไปแม้ว่าเขาจะโกรธเราหรือบางทีเขาทำไม่ดีเราก็ต้องตักเตือนเขาแม้ว่าเขาจะไม่ชอบก็ต้องโกรธกันเพื่ออัลลอฮฺในขณะเดียวกันถ้าให้ก็ให้เพื่ออัลเลาะห์จริงๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนะครับผมได้มีโอกาสได้รับคำนะซีฮัตจากผู้ที่เป็นเชคเป็นผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่ผมได้ทำงานร่วมกับท่านขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้บอกกับผมว่ายามใดทำความดีไปแล้วเนี่ยต้องบอกกับตัวเองว่าเราทำเพื่ออัลเลาะห์ลิลลาห์นะครับไม่ต้องไปหวังอะไรกับใครทั้งสิ้นทำไปเลยอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงบันทึกและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงดูอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นและคงรู้ในสิ่งที่เรากระทำเราหวังจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาและวันหนึ่งความดีงามต่างๆเหล่านั้นมันก็จะเป็นผลที่ย้อนกลับมาช่วยเหลือเราและสิ่งที่มันจะเป็นการช่วยเหลือเราอย่างดีที่สุดก็คือวันที่เราจะต้องไปรับบัญชีของเราในวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์ถ้าบัญชีของเราเป็นไปด้วยความรักเพื่ออัลลอฮ์โกรธเพื่ออัลลอฮ์ให้เพื่ออัลลอฮ์ห้ามเพื่ออัลลอฮ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขในชีวิตดุนยาเป็นอย่างมากและจะมีความสุขอย่างมากที่สุดและเป็นสุดยอดหรือเป้าหมายสูงสุดนั่นคือการที่เราได้พบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยความรักเพื่อพระองค์โกรธเพื่อพระองค์ห้ามให้เพื่อพระองค์อินชาอัลเลาะห์หวังว่าเราจะได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้ถูกบันทึกในความรู้สึกของเราอย่างนั้นอย่างสมบูรณ์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
11: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญญาริยะห์ทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลาม034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติ034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดยะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรักผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยผสมกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
4: ร
5: จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B Number 1 Champion Cup 2026 สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
6: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B Number 1 Champion Cup พัทลุง 2026 The Final Roundณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ 2B Number 1 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ถึง 3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็นล้าน 800 ล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC Hall ชั้น3 The Mall นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6 โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การจ้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหากายอุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปนิตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
10: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยอ้างว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชพร้อมกันนี้ยังประณามกรณีที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินกับอิหร่านอาจเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนายฟิลิปทาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเกิดเหตุรถไฟโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ180คนประสบเหตุตกรางบริเวณใกล้เมืองเคลอองในแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน140นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ทางการแขวงนอร์มองดีขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยส่วนสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแขวงนอร์มองดีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของชาติ8ชาติสมาชิกของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้หรือซาเวนอาทิอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาและเนปาลเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรดาชาติสมาชิกซาเวนต่างแสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ชายแดนที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2นักหวดเจ้าถิ่นเบนเชลตันมือ9ของโลกพบกับฟรานเชสดิอาโฟมือ12ของโลกผลปรากฏว่าเบนเชลตันทำผลงานได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ7ต่อ5ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีต่อไปส่วนในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างอารีนาซาเบเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสพบกับเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจซึ่งได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาถึงได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ด้านพรพันธ์เกิดปราศกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
16: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมส์ค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ให้ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
15: สำหรับโปรแกรมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบมองโกเลียเวลา 14:00 น. 17กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 17:00 น. และวันที่18กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 17:00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ทั้ง3นัดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกจะพยายามเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงกระตุ้นโดยเน้นให้นักกีฬาเล่นตามคาแรคเตอร์ของทีมมีสมาธิมีวินัยและทำตามแผนการให้ดีที่สุดพร้อมใช้เกมนี้เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทีมซึ่งทีมไทยชุดนี้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนมีความสำคัญและขณะนี้นักกีฬามีความพร้อมเต็มที่พร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั้งที่สนามและผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นพลังให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:00 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเป เวลา 14:00 นและนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นนายปรัชญากีรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้คัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดเอจิประเทศญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬารวมทั้งสิ้น10คนเป็นชาย5คนและหญิง5คนฝ่ายชายนำโดยธีรพงศ์ศิลาชัยและวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและฝ่ายหญิงนำโดยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เช่นเดียวกันทั้งนี้ในวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้โดยสมาคมตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2-3 เหรียญปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: ลูกหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
19: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
20: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยก

0: พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของธงธงที่โบกสะบัดนะครับคืออย่างงี้มีฎีกาอยู่ฎีกานึงนะครับน่าสนใจนะคนที่เป็นเจ้าของหอเจ้าของตึกอาคารพักอะไรเงี้ยนะต้องฟังเอาไว้นะ5782ปี41นะเขาบอกว่างี้ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่1ผู้เช่าอาคารรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือว่าโจทย์เนี่ยนะครับกรณีธงขนาดใหญ่หลุดจากอาคารจำเลยที่1จำเลยที่1เนี่ยครอบครองนะฮะจำเลยที่1เนี่ยเขาครอบครองอาคารและที่อาคารเนี่ยมันมีธงขนาดใหญ่แล้วธงมันหลุดนะครับธงเนี่ยมันหลุดไปเนี่ยนะครับไปพาดสายไฟจนขาดคือธงมันใหญ่มากเนาะไม่รู้ธงอะไรเนาะไปพาดสายไฟเนี่ยจนขาดแล้วก็สายไฟเนี่ยนะครับตกลงมานะครับถูกตัวผู้เสียหายหรือโจทย์เนี่ยจนได้รับบาดเจ็บโดยศาลเห็นว่าจำเลยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในอาคารจึงเข้าข่ายเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา436ซึ่งบอกไว้แบบนี้บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้นหรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควรโดยกฎหมายมาตราเนี้ยเป็นบทสันนิษฐานเพื่อเขาเรียกอะไรเพื่อหาคนรับผิดเพื่อหาคนรับผิดนะครับคือถ้าสันนิษฐานไอ้ใครทำวะก็นั่นแหละสันนิษฐานไว้ก่อนว่าใครเป็นผู้ครอบครองอาคารคนนั้นแหละจะต้องทำนะครับอ่ะแต่นี้เจ้าของหอพักเจ้าของตึกอาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วก็ฉันให้เช่าห้องไปแล้วล่ะใช่ไหมล่ะสมมติว่าคนเขาเรียกอะไรลูกผู้เช่าอ่ะนะผู้เช่าอ่ะผู้เช่าเนี่ยเขาเช่าห้องฉันไปแล้วเนี่ยชั้น5ห้องที่1เนี่ยเขาดันไปแขวนธงหรือไปวางกระถางอะไรนะแคคตัสอากาเวอะไรต่างๆเนี่ยนะชวนชมอะไรเนี่ยแล้วมันล่วงหล่นไปโดนหัวคนไปโดนรถคนล่ะฉันก็ต้องเข้าข้อสันนิษฐานตามมาตรานี้สิใช่ไหม436ใครครอบครองโรงเรือนเนี่ยใครครอบครองอาคารถ้ามีของตกหล่นเนี่ยคนนั้นต้องรับผิดชอบอ้าวงี้ฉันก็โดนดิใช่ไหมมันก็น่าคิดนะเจ้าของหอจะโดนไปด้วยไหมนะฮะทีนี้มาดูนะครับเป็นเหมือนกับบท

0: ขยายความนะครับเขาบอกว่าในกรณีนี้นะครับคือเขาบอกว่าผู้รับผิดชอบในความเสียหายอันเนี้ยหมายถึงนะครับผู้อยู่ในโรงเรือนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของตึกหรือว่าเจ้าของโรงเรือนหรือว่าเจ้าของอาคารก็ได้นะครับหากมีการเปิดให้เช่าแบบแยกเป็นสัดส่วนผู้เช่าเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าถ้าห้องชั้น5ห้องที่1เนี่ยเขาเปิดให้นายกอไก่เช่าและนายกอไก่ทำของร่วงไอ้นั่นแหละเห็นไหมเท่ากับนายกอไก่เนี่ยเช่าอาคารตรงนั้นเนี่ยเป็นสัดส่วนแล้วเท่ากับว่าถ้านายกอไก่ทำของร่วงปุ๊บเจ้าของตึกเจ้าของหอพักไม่ต้องรับผิดชอบนายกอไก่ต้องรับผิดชอบนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบชั้น5เนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันร้างทั้งฟลอร์เลยร้างทั้งชั้นเลยไม่มีใครมาเช่าเลยแล้วพิสูจน์ได้ว่าของเนี่ยมันตกมาจากชั้น5ธงเนี่ยมันตกมาจากชั้น5หรือว่ามันอยู่ที่ดาดฟ้าแน่นอนไม่มีใครไปเช่าดาดฟ้าไออย่างนั้นแหละนะฮะเจ้าของตึกนะต้องจะต้องรับผิดชอบนะครับอ่ะก็เพราะนั้นก็นะใครที่เช่าหอเช่าตึกก็ต้องอย่าไปเอาอะไรวางไว้หมิ่นเมย์นึกออกมั้ยส่วนใครที่เป็นเจ้าของหอเจ้าของตึกก็ต้องหมั่นตรวจตราเอ้ยมีใครเอาของมาวางไว้หมิ่นเมย์ไหมที่ขอบเขาเรียกอะไรขอบทางเดินขอบกำแพงเดี๋ยวมันจะล่วงลงไปเดี๋ยวจะต้องมานั่งพิสูจน์ความรับผิดกันอีกนึกออกไหมหรือว่าเราเป็นเจ้าของตึกก็ต้องไปดูซิเฮ้ยอะไรนะไอ้ดาดฟ้าชั้นเปิดให้เช่าไอ้ป้ายโฆษณาเฮ้ยมันแน่นไหมนึกออกไหมอะไรนะมีธงแขวน มีป้ายโฆษณามาแขวนหรือแม้กระทั่งสายฟงสายไฟมันก็ต้องดูให้ดีไงเพราะว่าถ้าสายไฟมันตกลงมามันช็อตคนโอ้โหมันถึงแก่ชีวิตเลยนะก็ต้องมานั่งพิสูจน์กันอีกว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นสัดส่วนไหมหรือว่ามันไม่มีผู้เช่าโอเคถ้ามีผู้เช่าก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ถ้ามันไม่มีมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นพื้นที่ของเจ้าของอาคารจริงๆอ่ะอย่างที่บอกอย่างเช่นดาดฟ้าอะไรเงี้ยนะหรือว่าชั้นที่ไม่มีคนเช่าอะไรเงี้ยไอ้อย่างนั้นแหละเจ้าของหอเจ้าของตึกเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการบทบัญญัติจากฟากฟ้าทุกท่านนะครับพี่น้องครับบทบัญญัติจากฟากฟ้าในตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงบัญญัติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตักเตือนพวกเรานะครับในเรื่องของความตายให้พวกเราทุกคนนั้นได้เตรียมตัวเพื่อการตายด้วยเนื่องจากว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่185ว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาตนะครับว่าทุกๆชีวิตนั้นจะต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายนะครับแต่ในอายะห์นี้นั้นพระองค์ไม่ได้ทรงบอกว่าทุกคนจะต้องตายเพียงอย่างเดียวแต่พระองค์ทรงบอกเอาไว้นะครับว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนจะต้องถูกสอบสวนนะครับถูกไต่สวนในผลงานต่างๆของพวกเราที่พวกเราได้ทำนะครับพวกเราจะต้องได้รับการตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างแน่นอนในวันกิยามะห์นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกเอาไว้ในอายะห์อื่นๆว่าอินคอยรอนฟาคอยรุนหากทำความดีก็แน่นอนจะต้องได้พบกับสิ่งที่ดีๆเป็นการตอบแทนอินชัรรอนฟาชัรรุนและถ้าหากว่าทำในความชั่วเราทำมีแต่ความชั่วทำในสิ่งที่ชั่วๆนั้นแน่นอนการตอบแทนนั้นมันก็จะต้องเป็นการตอบแทนนะครับในสิ่งที่อัปยศอดสูในสิ่งที่ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องการนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนามาตัววะฟาวนาอูยูรออวะอินนามาตัววะฟาวนาอูยูรอกุมยามัลกิยามะห์และพระองค์ทรงกล่าวว่าแท้จริงแล้วทุกๆชีวิตนั้นจะต้องได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์ได้รับค่าตอบแทนอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือถ้าหากว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้อะไรและเราก็ปฏิบัติทรงห้ามอะไรเราก็ละเว้นตามสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์นะครับเราจึงสรุปได้นะครับใน2ประโยคนี้ว่า1ชีวิตของทุกๆชีวิตที่มีชีวิตอยู่ต้องตาย2เมื่อตายไปแล้วมันไม่จบนะครับเรายังหันกันเนี่ยยังไม่จบอายะห์นะครับยังไม่จบอายะห์ที่มีอยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนแต่เราได้รับ2ความรู้แล้วนะครับความรู้ที่1ตามนัยยะของอายะห์นี้1เราต้องตายนะครับจะอยู่กันเท่าไหร่ก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะเกิน100ปีนะครับแต่ก็เกินไปบางคนไม่ถึง10ปีหรอกนะครับอันนั้นต้องตายแน่หรือบางคนก็50 60ปีเท่านั้นไอ้ที่เกินไปจากนั้นไม่มากนะครับไม่เยอะมีไม่กี่คนที่เกินเพราะฉะนั้นนั่นคือสัจธรรมที่อายะห์นี้บอกกับพวกเราว่าเราทุกคนจะต้องตาย2เมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราอย่ากระหยิ่มยิ้มย่องว่าตายไปแล้วเนี่ยมันจบนะครับผมยกตัวอย่างในตอนที่ผ่านมากับพี่น้องว่าคนยากคนจนคนแค้นใช้ชีวิตแบบกระท่อนกระแท่นไม่มีความสุขให้ไม่เป็นพื้นครอบครัวเนี่ยนะครับไม่มีพื้นฐานไม่เป็นพื้นฐานที่ดีไม่มีความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับลูกก็ชวนลูกนะครับเอาซื้อยาพิษมาแล้วก็กรอกลูกไปเพื่อหาทางออกให้กับชีวิตนั่นนะครับมันคือตายแล้วแต่ว่ามันไม่แล้วทุกคนก็คิดว่าแล้วคนที่เขาทำอย่างนั้นก็คิดว่าเอาละทีนี้ความจนดูสิจะตามกูไปอีกไหมกูจะใช้ชีวิตอยู่แค่นี้แล้วก็กินยาดูสินะพอตายพอเผาไปแล้วหรือว่าพอฝังไปแล้วเนี่ยไอ้ความจนเนี่ยมันจะตามเราไปอีกไหมจะหนีความจนจะหนีความแร้นแค้นของชีวิตนะครับแล้วก็คิดตัดสินใจอย่างนี้นะครับเพราะเขาคิดว่าตายแล้วเนี่ยมันจบในตอนต่อมานะครับในประโยคต่อมาอัลเลาะห์ก็บอกว่าตายแล้วมันไม่จบเราจะต้องถูกสอบสวนถูกตอบแทนทำไมเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้สติปัญญาให้ความคิดกับพวกเรามานะครับให้2มือ2แขน2ขากับเรามาเนี่ยเราไม่ได้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเราจะเห็นว่าคนที่มั่นใจในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างให้เกิดมานั้นนะครับแม้พระองค์ไม่ได้ให้ปัญญามานะครับเราก็ยังเห็นว่านกมันก็สามารถที่จะบินไปหากินได้นะครับมันไม่ได้ท้อแท้ในชีวิตของมันไก่นะครับสุนัขมันก็ไม่ได้ท้อแท้ในชีวิตของมันเช้าขึ้นมามันก็ออกหากินทั้งที่อัลเลาะห์ไม่ได้สติปัญญาแต่เราเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ทรงให้สติปัญญามาเราไม่ได้ใช้สติปัญญาในการที่จะต่อสู้กับชีวิตนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจอย่างนั้นบางคนก็แขวนคอตายผูกคอตายบางคนก็กินอะไรยาพิษตายเพราะว่า
สิ้นหวังนะครับไม่หวังในอัลลอฮ์หรือบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้รู้จักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีศรัทธานะครับผู้ที่มีหลักความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราจะต้องเชื่อมั่นว่าเราตายคนนี่จะยากจะดีจะมีจะจนอย่างไรก็ตามนะครับตายคนรวยก็ตายอย่างคนรวยนะครับแต่ว่าพอที่สุดแล้วเนี่ยจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รวยกี่ร้อยล้านก็ตามกี่หมื่นล้านกี่พันล้านก็ตามนะครับถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเขาได้ผ้าแค่เพียง3ชิ้นผู้ชายนะครับผู้หญิงก็5ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้ไม้ไปคนละ3-4 แผ่นเท่านั้นเองนะครับจะรวยขนาดไหนแต่ทุกคนต้องตายแต่ตายอย่างไรที่จะตายกลับไปแล้วเนี่ยไม่มีความเดือดร้อนนะครับตายแบบมีความสุขตายแบบไปยิ้มได้นะครับที่จะไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกเขินอายนะครับมันเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอิบใจในการที่จะไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทุกชีวิตอัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยทุกชีวิตว่าจะต้องได้ลิ้มรสกับความตายนั่นก็แปลว่าชีวิตของเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ต้องตายชีวิตของยาจกนะครับนอนใต้สะพานลอยก็ต้องตายนะครับอยู่บ้านเล็กๆเอาไม้เอากล่องเอาไม้รังนะครับไม้รังเอาทำฝาทำหลังคาก็ต้องตายนะครับแล้วก็พอกลับไปหาล้อก็เสมอภาคกันแต่เป็นมุสลิมผู้ชายก็3ชิ้นผู้หญิงก็5ชิ้นเท่านั้นแต่สิ่งที่คนที่ไม่มีสตังค์สามารถที่จะหาไว้ได้ก็คือการประกอบคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีนะครับเราก็อย่าได้ไปน้อยอกน้อยใจนะครับว่าคนที่เขามีสตังค์คนที่เขามีเงินทองเขามีโอกาสในการทำความดีนะครับเหมือนกับในตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยที่บรรดาซอฮาบะห์ไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอะฮ์ลุดดุซูรเนี่ยเขาได้เอาคุณงามความดีไปหมดแล้วเพราะว่าอะไรอ่ะเราบวชเขาก็บวชเราละหมาดเขาก็ละหมาดแต่พอเวลาเรื่องซะกาตเรื่องของซอดาเกาะห์เนี่ยเรื่องของการบริจาคนั้นพวกเขาบริจาคแต่เราไม่ได้บริจาคไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็บอกว่าเอาอย่างงี้งั้นพวกท่านก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแล้วฐานะของท่านเนี่ยจะขึ้นไปเทียบเท่ากับคนที่เขาไม่มีสตางค์คนที่เขามีสตางค์นะครับท่านทั้งหลายไม่มีสตางค์แต่ว่าพอเวลาหลังละหมาดได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ซุบฮานัลลอฮ์33อัลลอฮุอักบัร33นี่แหละดารอญะตหรือว่าผลคุณงามความดีที่จะได้รับเนี่ยมันก็ไปเท่ากับคนที่เขามีสตางค์นะครับเวลาเขาทำซอดากะห์นะครับเราจะเห็นนะครับว่าคนในยุคของซอฮาบะห์นั้นเขาแข่งขันกันทำในเรื่องของคุณงามความดีน้อยอกน้อยใจว่าละหมาดคนจนละหมาดคนรวยก็ละหมาดคนจนบวชคนรวยเขาก็บวชแต่พอเวลาคนรวยทำซอดาเกาะห์คนจนไม่ได้ทำนบีก็แนะนำเอาอย่างนี้ไปกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เดี๋ยวสักพักมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกแล้วมาหานบีอีกแล้วมาบอกว่านบีพอเวลาเรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยเขาได้ยินนบีสอนเราเขาก็เอาไปกล่าวกันแล้วเราจะไปเท่ากับคนพวกนี้ได้อย่างไรล่ะเขารวยเขาทำซะดะเกาะห์เขาละหมาดเขาออกซะกาตเนี่ยนะเขาทำเขาบริจาคเนี่ยพอมาได้ยินนบีสอนให้พวกเราบอกให้คนที่ไม่มีสตังค์ให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรคนพวกอะฮ์ลุดดุซูรคนที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สินมากมายเขามาได้ยินนบีสอนพวกเราอย่างนี้เขาก็ไปทำเขาไปกล่าวพวกเราก็ยังได้น้อยกว่าพวกเขาอยู่ดีอ่ะแหละตรงที่เราไม่มีสตางค์นะครับนบีก็บอกว่าซาลิกะฟัตลุลลอฮิยุตีฮิมัยยะชาโอ้นั่นมันเป็นเรื่องความประเสริฐที่อัลลอฮ์เนี่ยให้กับใครที่พระองค์ทรงปรารถนาที่พระองค์จะทรงให้กับใครก็ได้ตามที่พระองค์ทรงปรารถนานะครับหะดีษบทนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าคนในยุคของซอฮาบะห์นะเขาแข่งขันกันในเรื่องของการทำคุณงามความดีสะสมกันในเรื่องของคุณงามความดีเพราะฉะนั้นคนที่มีทรัพย์สินน้อยๆมีเงินทองน้อยๆเนี่ยนะครับเราก็ทำเหมือนกับคนซอฮาบะห์คนในยุคซอฮาบะห์ที่เขามีเงินทองที่เขามีทรัพย์สินน้อยๆเนี่ยเขากล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเขาทำคุณงามความดีตามฐานานุรูปของเขาก็คือทำมีอะไรมีน้อยๆก็ทำน้อยๆสตังค์นะครับแต่ว่าเรื่องคุณงามความดีเรื่องซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยนะครับ
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากะลิมะตานิซะกีละตานิอะลัลละอะลัซะกีละตานิอะลัลมีซะกีละตานิคอฟีฟะตานิอะลัลลิซานวะซะกีละตานิอะลัรเราะห์มานวะซะกีละตานนะวะซะกีละตานิอะลัลมีซานบอกว่า2คำด้วยกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีคำอยู่2คำที่มันเบาที่ลิ้นที่ว่ามันไปหนักที่ตาช่างวะฮาบีบะตานีอิลัรเราะห์มานแล้วก็2คำเนี้ยมันเป็นที่รักของอัลเราะห์มานก็คือของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอะไรล่ะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์2คำเนี่ยเบาลิ้นมั้ยเบาที่ลิ้นแต่มันไปหนักที่ไหนมันไปหนักที่ตาช่างเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสตังค์ทําได้มั้ยนะครับไม่มีสตังค์แต่มีลิ้นก็กล่าวไปซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่าไม่ต้องไปเชิญเอาใครเข้ามานะครับเพราะว่ารอซูลได้ให้วิถีทางกับเราเนี่ยง่ายที่สุดแล้วเรามีลิ้นเราก็ว่าของเราอยู่ที่บ้านเราก็ว่าได้จะเดินเราก็ว่าได้จะนั่งเราก็ว่าได้จะนอนเราก็ว่าได้นะครับไม่ต้องเอามานั่งอย่างเดียวแล้วก็ต้องมีอาหารอยู่ข้างหน้าถึงจะซุบฮานัลลอฮ์จะต้องมีอะไรจะต้องมีสำรับอยู่ข้างหน้าถึงจะต้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับคนที่มีคำพูดที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นไม่ต้องมีอะไรอยู่คนเดียวก็ซุบฮานัลลอฮ์ได้นะครับอยู่คนเดียวก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้อัลลอฮุอักบัรได้นะครับอันนั้นเป็นกะลิมะฮ์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอฟีฟะตานีอะลัลลิซานมันเบาที่ลิ้นวะซะกีละตานีอัลันมีซานแต่ว่ามันไปหนักที่ตาช่างวะฮาบีบะตานีอิลัรเราะห์มานแล้วมันก็เป็นคำพูดที่เป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคนที่มีความยากจนนะครับคนที่มีสตังค์น้อยเราก็ตัสบีห์ไปซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรทำตามฐานานุรูปของเรานะครับนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราเอาไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสะสมคุณงามความดีในเรื่องของการทำคุณงามความดีนั้นนะครับคนมีสตังกับคนไม่มีสตังมีความสามารถทำได้โดยเท่าเทียมกันทีนี้พี่น้องก็ไม่ต้องไปถามแล้วนะครับว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะครับคนที่ไม่มีสตังก็สามารถที่จะทำคุณงามความดีได้แล้วมองย้อนกลับไปในอดีตนะครับในยุคของซอฮาบะเนี่ยเขาก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำคุณงามความดีแล้วก็แข่งขันกันด้วยนะครับแต่คนในยุคเราล่ะไม่ทำพอเวลาคนอื่นเขาทำก็ไปกันแหนกันแหนเขานะครับไปว่าเขาแต่เราเองเนี่ยไม่แข่งนะครับเอากลับไปพูดอีกว่าเรือใครเรือมันรถใครรถมันใครบรรทุกได้เท่าไหร่ก็บรรทุกไปเราจะเห็นว่าคนในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากว่าคนในยุคเราเนี่ยนะแต่ท่านรอซูลได้กำชับเอาไว้นะครับในตอนต้นของหะดีษบอกว่าลาตัสบูระอัสฮาบียะดาสาวกของฉันยะดานะซอฮาบะห์ของฉันและรอซูลก็ให้เหตุผลว่าทำไมล่ะที่เราจะไปด่าซอฮาบะห์ของรอซูลไม่ได้ที่รอซูลได้ห้ามก็เพราะว่าคนในซอฮาบะห์ของท่านรอซูลเนี่ยคนในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์เป็นคนที่มีคุณงามความดีหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจะทำซอดาเกาะห์คนในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยทำซอดาเกาะห์แค่เพียงข้าวมุด1ลิตรนึงเนี่ยนะแล้วพวกท่านทั้งหลายต้องการที่จะให้คุณงามความดีมันไปเทียบเท่ากับคนในยุคของสหบานพวกท่านทั้งหลายจะต้องบริจาคอะไรบริจาคเท่ากับภูเขาอุฮุดบริจาคเงินบริจาคทองนะครับทำซอดาเกาะห์ข้าวเนี่ยเท่ากับภูเขาอุฮุดถึงจะไปเทียบเท่ากับคนที่ในยุคของสหบานเข้าบริจาคลิตรหนึ่งนั่นแปลว่าคุณงามความดีเนี่ยมันอะไรมันไม่สามารถที่จะไปเทียบเท่ากันได้เลยด้วยเหตุนี้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงปรามเอาไว้ว่าเราอย่าได้ไปอย่าไปด่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่าไปอะไรอย่าไปแสดงสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอย่างนี้นะครับกับซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนั่นขนาดนี้เนี่ยเขายังอะไรแข่งขันกันทำคุณงามความดีแต่ของพวกเรากับประกาศเลยเอาเลยเรือใครเรือมันบรรทุกเอาแล้วก็พวกเราจะไปเรือเปล่าๆ
นะครับไม่ได้แข่งขันกันนะแค่ที่ประกาศอย่างนี้เนี่ยว่าเรือใครเรือมันรถใครรถมันส่วนของใครส่วนของมันใครอยากได้คุณงามความดีเท่าไรก็บรรทุกเอานะครับและแต่เราอยู่เฉยๆเราไปมองคนอื่นเขาที่เขาทำความดีอยู่เราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรสักอย่างละหมาดก็ไม่ไปบวชซุนนะไม่เอาวันอะรอฟะห์ไม่เอานะครับไม่ทำอะไรสักอย่างเดียวแต่บอกว่าเรือใครเรือมันบรรทุกเอาก็แสดงว่าเราเนี่ยยินดีใช่ไหมที่จะกลับไปหาลอสบานตาลาแบบเปื่อยเปล่าแบบเรือเปล่าเพราะเราประกาศว่าทำกันไปก็แล้วกันไม่ต้องมาว่ากันเรือใครเรือมันรถใครรถมันบรรทุกไปคุณงามความดีไม่ต้องมาว่ากันไม่ให้ว่าด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแต่ว่าประกาศว่าไม่ให้คนอื่นมาว่านะครับแสดงว่าอะไรเขายินดีที่จะไปหาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เวลามา60ปี70ปีเนี่ยนะครับจะกลับไปหาอัลลอฮ์แบบอะไรมือเปล่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยนะครับพี่น้องคิดนะครับว่าพี่น้องจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพอย่างไรเพราะอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าพระองค์จะทรงตอบแทนให้คนที่มีงานกลับไปหาและถ้าคนที่ไม่มีงานล่ะอัลลอฮ์จะตอบแทนแบบไหนนะครับวันนี้บทบัญญัติจากฟากฟ้าคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: นอกจากว่าบ้านแล้วยังมีราชวังยังมีวังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตะเตรียมให้กับพวกเรามีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านอบูฮุเรย์เราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับพวกเราเนี่ยท่านนบีได้นอนหลับแล้วก็ฝันเห็นนบีบอกว่าฉันเนี่ยได้ถูกให้เห็นสวรรค์และในขณะนั้นเนี่ยฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่ข้างวังหลังหนึ่งนะครับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าลิมันฮาซัลกัสไอ้วังหลังเนี่ยมันเป็นวังของใครนะครับเป็นวังของผู้ใดนะครับจิบรีลก็เลยบอกว่าลิอุมัรบิลกอตตอบมันเป็นวังของท่านอุมัรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรารถนาที่จะเข้าไปในวังนั้นมากนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ออกไปบอกกับท่านอุมัรแต่ท่านนบีนึกถึงว่าท่านอุมัรเนี่ยเป็นคนหวงแหนเป็นคนนะครับไม่อยากให้ใครเห็นนั่นหมายถึงว่าเป็นความรู้สึกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับตอนที่ท่านนบีพูดถึงวังที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะมอบให้กับท่านอุมัรพี่น้องครับท่านอุมัรร้องไห้ท่านอุมัรนี่ร้องไห้นะครับอันเนื่องมาจากว่าร้องไห้ในการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ให้อัลเลาะห์นั้นมาแจ้งข่าวดีและก็อีกประการนึงก็คือร้องไห้อันเนื่องมาจากว่าท่านอุมัรนั้นไม่เคยหวงเห็นอะไรเลยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหะดีษอีกบทนึงท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยนะครับได้ถูกนําเข้าไปในสวรรค์แล้วฉันก็ได้เห็นวังหนึ่งที่ถูกทำมาจากทองคำนั่นก็คือวังของท่านอุมัรบิลคอตตอบ

ليوغذن في الحطمة

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องวิตามินซีนะคะวันนี้เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งบทความเรื่องประโยชน์ต่อสุขภาพความงามแล้วก็มีมุมมองจากคุณหมอบุญชัยด้วย
1: ครับสวัสดีครับ
0: เป้าหมายเราก็คือจะมาสกัดแก่นสำคัญกันค่ะว่าวิตามินซีเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายเรายังไงบ้างทั้งเรื่องสุขภาพภายในแล้วก็ความสวยงามภายนอกเลยค่ะ
1: ครับคือวิตามินซีเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำนะร่างกายเราสร้างเองไม่ได้เลยแล้วก็เก็บสะสมได้ไม่นานด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องได้รับมันสม่ำเสมอบทบาทหลักๆก็คือเรื่องภูมิคุ้มกันการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กระบวนการอื่นๆในร่างกายอีกเยอะเลยที่น่าสนใจมากคือข้อมูลที่คุณหมอบุญชัยให้ไว
0: ้ค่ะประเด็นไหนคะ
1: เรื่องความร้อนนะครับที่ว่ามันทำลายวิตามินซีได้ง่ายมากจุดนี้อาจจะเป็นคำตอบเลยนะว่าทำไมบางคนถึงยังขาดวิตามินซีทั้งที่คิดว่าตัวเองกินผักเยอะแล้วแท้ๆ
0: น่าคิดจริงๆค่ะเพราะถ้าสร้างเองไม่ได้ก็แปลว่าต้องมาจากอาหารเท่านั้นเลยพวกผลไม้รสเปรี้ยวอย่างส้มมะนาวเบอร์รี่ฝรั่งหรือผักพริกหวานบรอกโคลีอะไรพวกนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมการได้รับสารอาหารพื้นฐานตัวนี้ให้พอมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะ
1: หลักๆเลยนะครับมี2ด้านใหญ่ๆ1คือเรื่องระบบภูมิคุ้มกันวิตามินซีเนี่ยมันไปช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้มันต่อสู้กับการติดเชื้อได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดสารฮิสตามีนด้วย
0: อ๋อไอตัวที่ทำให้เราแพ้คัดจมูกน้ำมูกไหลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตัวนั้นเลย2ก็คือเรื่องการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้สำคัญมากช่วยปกป้องเซลล์ทั่วร่างกายเราเลยนะจากความเสียหายต่างๆซึ่งมันเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังเยอะมาก
0: อย่างเช่นอะไรบ้างคะ
1: ก็ตั้งแต่มะเร็งโรคหัวใจไปจนถึงความเสื่อมตามวัยอย่างต้อกระจกหรืออัลไซเมอร์ครับ
0: ที่คนส่วนใหญ่เจอคุ้นเคยกันดีก็คือเรื่องช่วยป้องกันหวัดอันนี้จริงไหมคะหรือมันทำงานยังไงกันแน่คะ
1: มีงานวิจัยชี้ว่าการกินวิตามินซีเป็นประจำนะอย่างน้อยสัก200มิลลิกรัมต่อวันก่อนที่เราจะป่วยนะครับ
0: อ๋อต้องกินก่อนป่วย
1: ใช่ครับช่วยลดความรุนแรงแล้วก็ลดระยะเวลาที่เราเป็นหวัดได้จริงโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ออกกำลังกายหนักๆ นะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าแบบป่วยไปแล้วค่อยมากินอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แล้ว
0: เข้าใจแล้วค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องหวัดนะข้อมูลจากคุณหมอบุญชัยนี่ชี้ไปที่ประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะถูกมองข้ามไปคือความเชื่อมโยงของการขาดวิตามินซีเรื้อรังกับพวกกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs นะครับ
0: NCDs หรอคะอย่างความดันโลหิตสูงอะไรแบบนี้หรอคะ
1: ใช่เลยครับความดันโลหิตสูงนี่แหละ
0: เอ๊ะแล้วโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมันมาเกี่ยวกับวิตามินซีได้ยังไงคะ
1: มันเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของหลอดเลือดโดยตรงเลยครับคือวิตามินซีเนี่ยจำเป็นมากๆในการสร้างคอลลาเจนกับอิลาสติน
0: อ๋อโครงสร้างหลอดเลือด
1: ครับซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของผนังหลอดเลือดพอเราขาดวิตามินซีหลอดเลือดมันก็จะเปราะขาดความยืดหยุ่นหรือพูดง่ายๆคือมันฝืดนะครับ
0: ฝืด
1: ครับนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจการได้รับวิตามินซีเพียงพอก็เหมือนช่วยให้หลอดเลือดเรามันเหนียวมันหยุ่นไม่แตกง่าย
0: พอพูดเรื่องหลอดเลือดฝืดเพราะขาดคอลลาเจนแล้วย้อนไปนึกถึงประเด็นที่คุณหมอบุญชัยเตือนเรื่องความร้อนทำลายวิตามินซีนี่มันทำให้คิดเลยนะคะว่าการที่เรากินผักสุกเป็นหลักๆเนี่ยอาจจะส่งผลต่อความยืดหยุ่นหลอดเลือดเรามากกว่าที่คิดหรือเปล่าคะตามแนวคิดที่ว่าผักดิบเป็นยาผักสุกเป็นอาหารบำรุงนะคะ
1: เป็นท่อสังเกตที่ดีมากครับการปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงนานๆเนี่ยมันส่งผลต่อปริมาณวิตามินซีแน่นอนแล้วพอพูดถึงคอลลาเจนประโยชน์อีกด้านที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องผิวพรรณ
0: ใช่เลยค่ะเรื่องผิวกับคอลลาเจนนี่ของคู่กันเลยวิตามินซีเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: วิตามินซีเป็นเหมือนหัวใจสำคัญเลยครับในการสังเคราะห์คอลลาเจนใต้ผิวเราทำให้ผิวเราแน่นเต่งตึงลดโอกาสเกิดริ้วรอยซึ่งคอลลาเจนเนี่ยมันจะลดลงตามวัยเราอยู่แล้วแล้วก็จากมลภาวะด้วยการกินวิตามินซีเข้าไปก็ช่วยเพิ่มระดับคอลลาเจนในชั้นผิวได้แล้วนอกเหนือจากเรื่องโครงสร้างนะมันยังช่วยปกป้องผิวจากข้างในด้วย
0: ยังไงคะ
1: ก็ด้วยการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไงครับช่วยลดความเสียหายจากรังสี UV อันนี้เป็นการทำงานเสริมกับครีมกันแดดนะครับไม่ใช้แทนกันได้นะ
0: อ๋อค่ะค่ะเข้าใจค่ะ นอกจากเรื่องความแน่นกระชับกับช่วยกันแดดจากข้างในแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: มีครับยังช่วยเรื่องความกระจ่างใสด้วยโดยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ผลิตเม็ดสีเมลานิน
0: ตัวที่ทำให้เกิดจุดด่างดำ
1: ใช่ครับทำให้จุดด่างดำรอยหมองคล้ำลดลงผิวก็จะดูสว่างขึ้นแล้วก็ยังช่วยเสริมความแข็งแรงของผิวลดการสูญเสียน้ำทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะ
0: โหเยอะเลย
1: แล้วก็ยังลดการอักเสบรอยแดงจากสิวหรือแม้แต่รอยคล้ำใต้ตาก็อาจจะช่วยได้ครับ
0: ประโยชน์รอบด้านจริงๆค่ะแต่เหมือนเคยได้ยินมาว่าร่างกายเราดูดซึมวิตามินซีได้จำกัดในแต่ละครั้งอย่างนี้เราจะแน่ใจได้ยังไงคะว่าจะได้รับประโยชน์เต็มที่
1: ถูกต้องเลยครับร่างกายดูดซึมได้ทีละน้อยจริงๆแล้วส่วนเกินก็จะถูกขับออกค่อนข้างเร็วนี่เลยเป็นที่มาของแนวคิดวิตามินซีชนิดออกฤทธิ์นานหรือ sustained release นะครับ
0: อ๋อที่ค่อยๆปล่อย
1: ใช่ครับเขาออกแบบมาให้มันค่อยๆปล่อยวิตามินซีออกมาอย่างช้าๆต่อเนื่องประมาณสัก8ชั่วโมงได้ทำให้ระดับวิตามินซีในเลือดเรามันคงที่นานขึ้นร่างกายก็เลยมีเวลาดึงไปใช้ประโยชน์ได้เรื่อยๆ
0: หมายความว่าจริงๆการกินผักผลไม้สดหลากหลายก็ยังสำคัญที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการเสริมหรือรู้สึกว่ากินไม่พอการเลือกชนิดออกฤทธิ์นานก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี
1: หลักการคือแบบนั้นเลยครับการทานผักผลไม้สดหลากหลายยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดเสมอแต่สำหรับบางกลุ่มอย่างเช่นคนที่ไม่ชอบทานรสเปรี้ยวเลยหรือหาทานลำบากหรือกลุ่มที่มีความต้องการสูงกว่าปกติอย่างคนที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เยอะการเสริมด้วยวิตามินซีโดยเฉพาะถ้าเป็นชนิดออกฤทธิ์นานก็เป็นทางเลือกที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับเพียงพอครับ
0: สรุปได้เลยนะคะว่าวิตามินซีเนี่ยสำคัญมากๆทั้งเรื่องภูมิคุ้มกันผิวพรรณอย่างเรื่องคอลลาเจนความกระจ่างใสแล้วก็สุขภาพหลอดเลือดความยืดหยุ่นความดันแถมยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดอีก
1: ครับผม
0: ร่างกายเราก็สร้างเองไม่ได้ความร้อนก็ทำลายง่ายอีกการกินผักสดผลไม้เลยสำคัญมากๆแต่ถ้าจำเป็นการเสริมหรือเลือกชนิดออกฤทธิ์นานก็เป็นทางเลือกที่น่าพิจารณา
1: ใช่เลยครับแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าพอเราตระหนักแล้วว่าวิตามินซีมันไวต่อความร้อนขนาดนี้แล้วมันก็สำคัญกับความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเรามาก
0: ๆค่ะ
1: การที่เราจะลองปรับเปลี่ยนวิธีปรุงอาหารดูหรือหันมาเพิ่มสัดส่วนผักผลไม้สดในแต่ละวันให้มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวของเราได้ยังไงบ้างนอกเหนือไปจากการมองหาแค่อาหารเสริมอย่างเดียวล่ะครับ
2: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี

الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความเมตตาความปราณีความเจริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านของฝากจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันสลัมได้มาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะมีการพูดคุยนะครับสร้างความเข้าใจกับสิ่งที่เราได้รับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนี้นะครับเรามาพูดคุยถึงความเสียสละนะครับในชีวิตของเราแน่นอนครับหลายหลายคนนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ปฏิเสธไม่ได้นะครับจากความเจริญก้าวหน้าของนะครับเทคโนโลยีนะครับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุทำให้หลายๆคนนะครับมีความคลั่งไคล้นะครับแล้วก็มุ่งสู่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุนิยมอย่างเดียวและยึดถือผลประโยชน์ให้ได้กับตัวเองเป็นหลักอะไรก็ได้ฉันตะเกียกตะกายฉันนะครับให้ได้มาจะไปเบียดเบียนใครจะไปทำให้คนอื่นเดือดเนื้อร้อนใจฉันไม่สนนี่เขาเรียกว่าบุคคลที่ไม่มีความเสียสละเป็นบุคคลที่มีความแรงน้ำใจจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวในที่สุดและบางครั้งมันสอนให้เราเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นพี่น้องครับพี่น้องจะออกจากบ้านเนี่ยออกไปขับรถไปพอไปถึงปากซอยเนี่ยรถก็วิ่งกันชิวชิวชิวถ้าพี่น้องไม่แย่หัวออกไปเนี่ยพี่น้องจะไปได้ไหมไปไม่ได้มันไม่ให้กันเลยอ่ะต้องแย่หัวออกไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยจนกระทั่งเราเนี่ยกลับกลายเป็นเราต้องอะไรต้องแย่งเขาด้วยตามจริงเราก็ไม่สบายใจที่เราจะทำตัวแบบนั้นแต่พี่น้องครับถ้าเราไม่แย่หัวออกไปเนี่ยตกลงพี่น้องอยู่ตรงนั้นแหละทั้งวันนะครับไม่ต้องไปถึงที่ทำงานนะครับดังนั้นพี่น้องครับสังคมแบบเนี้ยไม่น่าที่จะให้เกิดขึ้นไม่น่าที่จะให้มีดังนั้นอิสลามเนี่ยจึงอยากที่จะให้เรานั้นมีความอะไรครับมีความเสียสละดังนั้นเราจะเห็นนะครับชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความเสียสละอย่างมากนะครับในการที่ทำให้ตัวของท่านเองเนี่ยเป็นแนวทางให้กับคนอื่นและท่านก็ยังกล่าวอีกนะครับว่าวัตตะกุชฟะอินนัสซุอะห์ละกะมังกานะกอบละกุมพวกท่านทั้งหลายนั้นจงพึงระวังการตนีตีเหนียวและการตนีตีเหนียวนั้นจะเป็นเครื่องทำลายบุคคลประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านดังนั้นพี่น้องครับแน่นอนครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฝากสิ่งเหล่านี้ให้กับเราเราจะเป็นคนที่ขี้เหนียวเราจะเป็นบุคคลที่เห็นแก่ตัวเพราะท่านนบีก็ยังกล่าวอีกนะครับว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่สัตว์ในหมู่พวกเจ้าพวกท่านน่ะจะไม่นะครับเป็นผู้ที่ศรัทธาที่สมบูรณ์นะครับลายุมินุอะฮาดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่เป็นผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงจนกระทั่งเขานะนึกถึงพี่น้องนะครับรักที่จะให้นะครับให้กับพี่น้องเหมือนกับที่จะให้กับตัวเราเองเราอยากที่จะให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นนะครับเราอยากจะให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นนะครับเหมือนกับที่ให้ตัวเราเองดังนั้นพี่น้องครับเราเนี่ยนะครับบางครั้งเราอยากที่จะให้คนอื่นนั้นน่ะได้ในสิ่งที่ดีเหมือนกับที่เราได้อันนี้เขาเรียกว่าตามซุนนะห์ของท่านนบีแต่เราจะบางท่านบางคนก็คิดเอ้ยเอาฉันเอาแจ๋วไว้ก่อนเอาดีไว้ก่อนให้คนอื่นเอาของเลวๆไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นพี่น้องครับเราอย่าให้ตัวของเราเองนั้นน่ะ
เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับและละเลยซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามาดูนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีความเสียสละเป็นอย่างมากนะครับในนะครับในชีวิตประจำวันของท่านนะครับครั้งหนึ่งนะครับมีคนมาให้ผ้าคลุมนะครับเป็นฮะดียะห์เป็นของขวัญกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหญิงคนหนึ่งได้เอาผ้าคลุมมาให้ท่านนบีเป็นของขวัญซึ่งท่านน่ะก็จะต้องใช้เหมือนกันน่ะผ้าอันนั้นน่ะท่านก็ต้องจะใช้เหมือนกันผ้าผืนนั้นแล้วก็มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับก็อยากได้ผ้าในที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับจากหญิงผู้นั้นนะครับก็จึงมาขอท่านนบีท่านนบีก็รู้อ่ะนะครับคนนั้นน่ะนะพี่น้องของฉันที่เป็นซอฮาบะห์นะครับอยากได้นะครับท่านก็จึงมอบอันนี้ให้กับซอฮาบะห์จนทำให้ซอฮาบะห์หลายๆท่านนะครับตำหนิกับซอฮาบะห์ท่านเนี่ยรู้ทั้งนั้นที่รู้ว่านบีนั่นน่ะต้องการผ้าผืนนี้เพื่อจะไปห่มเพื่อที่จะไปใช้แต่ท่านก็ยังมาขออีกนะครับซอฮาบะห์ท่านนั้นนะครับก็พยายามที่จะอธิบายนะครับว่าฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าฉันจะไม่ได้ผ้าคลุมอันนั้นมาเพื่อสวมใส่ที่ฉันไปขอมานะไม่ได้เอามาสวมใส่แต่ฉันขอมาเพื่อเป็นการเอาไปห่อศพของฉันนะครับและผู้รายงานหะดีษก็ได้บอกว่านะครับผ้าคลุมอันเนี้ยก็ถูกนำไปห่อศพของเขาจริงๆนะครับเมื่อเวลาเขาตายต่อบาฮานีได้ตายหะดีษนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นผู้ที่ทำให้ตัวเองนั้นเป็นแบบอย่างในการเสียสละให้กับผู้อื่นดังนั้นวันนี้เราเป็นบุคคลที่เสียสละให้กับคนรอบข้างเราบ้างยังเสียสละเราอย่าคิดว่าความเสียสละนี้จะต้องเป็นเรื่องเสียสละทั้งด้านเงินทองนะครับบางครั้งเราเสียสละในเรื่องนะครับความคิดของเราที่มีความคิดดีๆอยากที่จะให้คนอื่นนั้นน่ะได้ทำเป็นแบบอย่างนะครับในสิ่งที่ตัวของเรานั้นน่ะมีความคิดเราก็จึงออกความคิดให้กับเขาไปทำในสิ่งที่เรานั้นได้ออกความคิดไปหรือว่าเรามีพละกำลังที่อยากจะช่วยเสียสละนะครับเอาพละกำลังของเราไปช่วยในงานที่เป็นงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแน่นอนครับความเสียสละอันนี้จะทำให้เราได้ภาคผลเรามาดูบรรดาซอฮาบะห์มีความเสียสละกันอย่างมากเช่นกันในสงครามยัรมูกนะครับในสงครามยัรมูกท่านฮุซัยฟะห์นะครับในเมื่อสงครามเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านฮุซัยฟะห์ก็ไปตามหาคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับของตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ตัวเองนั้นก็นำน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาไปให้นะครับแก่เขานะครับและเขาก็ไปพบนะครับแล้วก็มีคนแม้ว่าพบในสภาพที่ใกล้จะเสียชีวิตนะครับฉันก็จึงให้น้ำดื่มนะครับจำนวนนี้หลังจากนั้นนะครับฉันก็พบญาตินะครับเขาก็ได้พบญาติของเขาก็ได้รู้ว่าญาติของเขาเนี่ยก็บาดเจ็บเช่นกันนะครับเขาก็กล่าวว่าฉันก็นำน้ำเนี่ยก็จะไปป้อนนะครับผู้ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของตัวเองเนี่ยพอขณะที่จะไปป้อนเนี่ยนะครับญาติของตัวเองก็ได้ยินเสียงนะครับคนอื่นนะครับอีกคนนึงต้องการน้ำนะครับแย่แล้วก็ต้องการน้ำอีกอยากจะได้น้ำนะครับคนที่อะไรครับเป็นญาติของตัวเองน่ะก็ได้บอกนะครับบอกว่าไปให้คนนั้นก่อนอีกคนนึงพอเอาไปให้อีกคนนึงนะครับพอไปให้อีกคนนึงเขาก็ได้นะครับได้อะไรฮะได้ยินอีกคนนึงได้บอกว่าอยากที่จะได้น้ำนะครับคนที่เขาพบนั่นแหละคือ
ฮิชามอิบนุอาสนะครับพอเอาไปให้ก็บอกว่ามีอีกคนหนึ่งอยากจะได้หิวน้ำอยู่ก็ร้องโอดครวญอยากจะได้เขาก็เอาน้ำเนี่ยไปให้อีกคนหนึ่งนะครับที่ก็ร้องนะครับหลังจากฮิชามตอนแรกญาติของเขาก่อนนะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านฮุซัยฟะนะครับแล้วก็ท่านฮิชามอิบนุอาสแล้วก็มีอีกคนหนึ่งพอถือน้ำเนี่ยเอาไปให้อีกคนหนึ่งนะครับจะไปถึงเนี่ยคนนั้นที่ได้เรียกเอาน้ำเนี่ยเสียชีวิตอัลลอฮ์เสียชีวิตครับตัวรู้ว่าครูพอรู้แล้วคนนั้นเสียชีวิตแล้วเอากลับมาหาฮิชามอิบนุอาสต่อก็มาพบว่าฮิชามอิบนุอาสเอาเสียชีวิตอีกพอกลับไปหานะครับญาติของตัวเองอีกก็เสียชีวิตอีกเช่นกันพี่น้องครับดูที่สภาพของผู้ที่กำลังจะตายเนี่ยสภาพของบุคคลที่อยู่ในอะไรนะในสมรภูมิแล้วก็จะตายเนี่ยเมื่อเขาเห็นพี่น้องเขาเรียกร้องนะครับอยากจะได้ในสิ่งที่ตนเองนะครับจะได้รับเนี่ยแต่เขาเสียสละสิ่งนี้ให้กับบุคคลอื่นแม้กระทั่งตัวเองจะเสียชีวิตอยู่แล้วครับพี่น้องนี่คือความเสียสละของบรรดาซอบะอันใหญ่หลวงดังนั้นเราจะต้องเอามาเป็นบทเรียนและนำไปปลูกฝังหัวจิตหัวใจอันนี้ให้กับตัวเราเองลูกหลานของเราแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายของบรรดาซอบะยังนึกถึงใครครับยังนึกถึงพี่น้องของเขาเพราะเขาปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกไว้ว่าคนหนึ่งคนใดจะไม่ศรัทธาจนกว่าเขานั้นน่ะจะรักในสิ่งที่ตนเองนะครับรักนะครับที่จะให้กับพี่น้องของเขาลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีมายุฮิบบุลินัฟซิคนหนึ่งคนใดจะไม่ศรัทธานะครับศรัทธาที่แท้จริงจนกระทั่งนะครับเขารักพี่น้องของเขาที่จะให้ได้เหมือนกับที่เขานั้นอยากจะให้ได้กับตัวเองตัวเองอยากได้อยากจะกินน้ำน่ะแต่พี่น้องของเขายังร้องอยู่ข้างหลังข้างๆอยู่อยากกินเสียสละไอ้ตรงนี้ไปให้คนอื่นนะก่อนพี่น้องครับนี่คือความเสียสละอันยิ่งใหญ่และกลับมาถามตัวเราครับนะครับกลับมาถามตัวเราอ่ะกลับมาถามตัวเราอ่ะเราเสียสละในครอบครัวของเราเป็นอย่างไรตัวอย่างจะทรซูลมีแล้วจัวดางจากบรรดาซอฮาบะห์มีแล้วที่เราได้เห็นถึงความเสียสละของท่านน่ะดังนั้นเราต้องกลับมาหาตัวของเราเองเมื่อรู้ว่าบรรดาซอฮาบะห์ปฏิบัติยังไงท่านนบีกล่าวเตือนยังไงให้นึกถึงผู้อื่นเหมือนกับที่เรานั้นอยากจะได้กับตัวเราเองในเมื่อเรารู้สภาพเช่นนี้ว่าท่านนบีปลูกฝังเราให้เป็นบุคคลเช่นนี้แล้วเรานั้นน่ะจะทำอย่างไรกับตัวของเราเองพี่น้องของเราลูกหลานของเราเพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้มีความเสียสละบางคนจะเสียสละนะครับเสียสละตอนไหนครับเสียสละในเรื่องนะครับสิ่งที่เรามีความสามารถนะครับในด้านใดด้านหนึ่งเราก็ทำในด้านนั้นบางคนมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เราเสียสละนะครับตรงเนี้ยเพื่อทำงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาทำนะครับเรามีความสามารถที่จะอะไรฮะตัดต่อภาพเราก็เอามีความเสียสละตรงนี้มาทำดังนั้นทุกคนสามารถที่จะเอากำไรจากความเสียสละตรงนี้ได้แล้วเรานั้นก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับความนะครับความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้รับผลกำไรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับการที่เรานั้นฝึกฝนลูกหลานของเราให้มีความเสียสละให้มีการเขาเรียกว่าการให้เราก็จึงพบนะครับว่าเช่นในเดือนรอมฎอนหรือว่านอกเดือนรอมฎอนเราจะให้ลูกของเราหลานของเราเนี่ยนะครับทำแกงท่านนบีบอกให้เผื่อข้างบ้านคนข้างบ้านด้วยเราก็ทำแกงนะครับให้นะครับให้นบีบอกให้ใส่น้ำไปเยอะสักนิดนึงและเราก็ให้ลูกของเราเนี่ยนะครับเอาสิ่งเหล่านี้นะครับเอา
เอาไปให้ข้างคนข้างบ้านที่เป็นญาติของเราหรือว่าคนข้างบ้านเนี่ยทั้งที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่ให้เรานั้นให้ลูกของเราได้คุ้นเคยกับความเสียสละหรือบางคนนะก็จะมีนะครับตามอะไรครับตามมูลนิธิต่างๆที่เขาจะมีกระป๋องรั่วกระปุกที่จะหยอดให้กับเด็กกำพร้าบ้างห่อให้เด็กยากจนบ้างเราฝึกลูกหลานของเราเนี่ยทั้งที่เป็นตังของเรานี่แหละแต่เราให้นะครับตังกับลูกของเราไปในตอนเช้านะครับอาจจะให้ไป20บาทแต่ต้องสอนลูกต้องบอกลูกยังมีคนที่นะครับลำบากกว่าหนูนะหนูอาจจะได้นะครับ20บาทแต่คนที่ลำบากกว่าหนูก็ยังมีอีกนะนี่เรามีนะครับกระป๋องเราอาจจะรวบรวมแล้วเรานำไปให้กับเขานะครับรู้ว่าเราใส่กระปุกและเรานำไปให้กับเขาหนูต้องเกียรติในสิ่งที่ตนเองนั้นมีอยู่มาแบ่งให้กับพี่น้องคนอื่นสอนพวกเขาอบรมพวกเขาทีละนิดละน้อยครับแน่นอนครับลูกหลานของเราในวันข้างหน้าก็จะเป็นลูกที่ดีและอินชาอัลลอฮ์เราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่นะครับได้รับคุณงามความดีอันนั้นด้วยพ่อแม่นะครับหรือครูบาอาจารย์เนี่ยชีวิตของเขาถึงแม้ว่าจะอยู่ในหลุมฝังศพก็ได้ภาคผลบุญตลอดเพราะอะไรครับบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับผู้เป็นครูบาอาจารย์รวบผู้ที่สอนคนอื่นแนะนำคนอื่นให้ทำความดีเนี่ยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกไว้นะครับว่าเขาจะได้รับนะครับแม้กระทั่งเขาเสียชีวิตไปแล้วนั่นก็คืออิลมุนยันตะฟาวบีความรู้ที่เป็นประโยชน์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สมมติว่าเขารู้เรื่องการเสียสละการให้คนอื่นการซอดาเกาะให้กับคนอื่นเราเขาเอาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติแต่เราอยู่ในหลุมฝังศพพอเขาเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติเราก็ได้ภาคผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยดังนั้นการที่เป็นผู้ให้การที่เป็นผู้สอนการที่เป็นผู้

อย่าลืมครับการตักเตือนนะครับลูกหลานของเราอย่าปล่อยปะละเลยลูกหลานของเราแน่นอนถ้าเราไม่ปล่อยปะละเลยพยายามที่จะบอกเขาพยายามที่จะสอนเขาแล้วอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้แก่เขาลูกของเราหลานของเราก็จะเป็นบุคคลที่ดีในอนาคตดังนั้นขอให้เรานั้นนำในสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านรอซูลไปบอกให้พวกเขาสิ่งที่มาจากบรรดาซอฮาบะไปเป็นที่เป็นข้อเตือนใจเล่าให้กับเขาฟังเพื่อที่เขานั้นจะได้นะนำไปคิดในวันข้างหน้าว่าเขานั้นจะเป็นคนดีได้อย่างไรวัสลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ muslim.fm ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
1: ไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพื่อใครเมื่อถึงวันนั้นวันที่เราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เดี๋ยวทุกอย่างก็ถูกลืมมันอาจจะฟังดูเจ็บแต่ไม่มีใครหลีกพ้นคิดให้ได้เถอะนะบอกหัวใจตัวเองเราต้องใช้ชีวิตเพื่ออัลลอฮ์เพราะเราจะไม่ขาดทุนกับความรู้สึกที่ทำเพื่อพระองค์ไม่มีความดีใดสูญเปล่าไม่มีน้ำตาหยดไหนไร้ค่าหากมันหลังเพราะศรัทธาและความหวังในพระเมตตาของพระองค์ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: อุลามะหลายคนบอกว่าอายุ40เนี่ยเป็นอายุที่มนุษย์เริ่มจะมีความสติปัญญาที่เขาเรียกว่าสุขุมรอบคอบไม่หุนหันพลันแล่นเหมือนสมัยอายุ14อ่ะถ้าอายุ14นี่หุนหันพลันแล่นนะหรือ24ก็วุ่นวายอ่ะ24จะเข้า25นี่เป็นอายุช่วงวุ่นวายว่าจะหาคู่ครองจะหาอะไรไม่นิ่งเท่าไหร่แต่พออายุ40ปุ๊บเริ่มนิ่งความคิดความอ่านเริ่มนิ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานแล้วถึงจุดที่เขาเรียกว่าสูงที่สุดแล้วในช่วงวัยของเรามันเป็นขาลงละขาลง41 42เริ่มแล้วถ้าสุขภาพนี่ก็คือเห็นชัดเลยนะครับใครที่อายุ40นี่เห็นแล้วว่าสุขภาพนี่ขาลงแน่นอนไม่เหมือนกับก่อน40อัลลอฮฺอักบัร
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
4: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
6: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความ

0: สันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วิชาฟิกกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่ในเรื่องมารยาทในการครองอิหรอมอิหรอมนั้นถือว่าเป็นรุกลของการทำฮัจญ์และก็อุมเราะห์นะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ได้ทำอุมเราะห์ไม่ได้ทำฮัจญ์เนี่ยก็ไม่มีการครองอิหรอมแต่ประการใดนะอิหรอมนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ชุดอย่างเดียวนะมันคือข้อห้ามต่างๆทั้งหมดเลยที่ถูกกำหนดเอาไว้เพราะถ้าหากเราจะใช้การจำแนกเรื่องของชุดเนี่ยเราก็จะพบที่ชัดเจนก็คือผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยใส่ผ้า2ชิ้นที่ไม่มีรอยเย็บรอยตัดที่เราเห็นก็คือผ้าสีขาวๆ2ผืนผ้าผืนที่1ก็ใช้นุ่งอีกผืนนึงก็ใช้คุมนะท่อนบนท่อนล่างเน้นท่อนล่างให้หนาหน่อยนะพี่น้องเนี่ยเออแล้วก็ไม่ได้ใส่ข้างในเลยนะเสื้อไม่มีซับในไม่มีกางเกงในไม่มีถุงเท้ารองเท้าก็เป็นรองเท้าแตะที่เปิดส้นไม่หุ้มข้อแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผ้าสาราบันหรือหมวกกะปิยอก็ไม่อนุญาตให้มีการสวมใส่แต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ปกตินะคุมฮิญาบแต่ก็จะมีข้อห้ามเรื่องของการไม่ให้ปิดหน้าไม่ให้ใส่ถุงมือนะครับคราวนี้มารยาทของการครองอิหรอมเนี่ยหมายถึงเมื่อกระทำแล้วก็จะดูสวยงามแล้วก็ดูแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้ผลบุญด้วยนะพี่น้องต้องทำความเข้าใจว่ามารยาทเนี่ยอยู่ที่อะไรก็จะดีก็จะสวยงามถ้ายิ่งใครมีมารยาทที่ดีบุคคลนั้นก็น่าคบหาน่าติดน่าที่จะพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันแต่คราใดที่คนคนหนึ่งไม่มีมารยาทมารยาทสามก็ไม่มีใครอยากจะคบด้วยนั่นหมายความว่าพี่น้องต้องพยายามให้ทุกอิริยาบถของเราเนี่ยเต็มไปด้วยกับการรักษามารยาทแม้กระทั่งการครองอิหรอมก็มีมารยาทในการครองอิหรอมประการที่หนึ่งก็คือความสะอาดความสะอาดเนี่ยเกิดจากการตัดเล็บตัดหนวดถอนขนรักแร้โกนขนในร่มผ้าอาบน้ำละหมาดหรือที่ดีที่สุดเลยก็คืออาบน้ำชำระร่างกายทั้งหมดเหมือนกับเราอาบน้ำยกฮัดัดนั่นแหละแต่มันไม่ได้เป็นอุกมวาจิบแต่ประการใดมันคือสุนัตนะอย่างน้อยที่สุดก็คืออาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดก็เป็นการล้างอวัยวะบางส่วนที่ศาสนากำหนดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอวัยวะที่ภายนอกที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นหน้าเป็นใบหน้าเป็นมือถึงข้อศอกเป็นเท้าแล้วก็เช็ดศีรษะตอนที่อาบน้ำก็มีมารยาทในการที่ให้เราสางเคราหวีผมให้เรียบร้อยนะซึ่งโดยปกติแล้ว ถ้าเราไม่ได้ครองอิหรอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นซุนนะในการตัดเล็บในการตัดหนวดในการถอนขนรักแร้หรือแม้กระทั่งขนที่มันไม่มีใครที่เขามาดูกันอยู่แล้วพี่น้องเขาเรียกขนลับหรือว่าขนใต้ร่มผ้าถูกไหมมันไม่มีใครมาดูกันพี่น้องเพราะมันเป็นขนลับนะมันเป็นขนที่แต่ละคนทำหน้าที่ดูแลบริหารกันเองแต่อิสลามเราเนี่ยรายละเอียดพี่น้องแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็มีบอกให้เราบริหารจัดการอันนี้เราไม่ต้องไปบริหารจัดการคนอื่นนะ ไม่ต้องไปถามคนข้างๆไม่เป็นไรพี่น้องแต่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เป็นแบบอย่างที่ดีนะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นหลักสุขลักษณะที่ดีนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าสุนัตในการอาบน้ำเมื่อต้องการที่จะครองอิหรอมและเมื่อท่านต้องการที่จะเข้าสู่มักกะนบีเนี่ยอาบน้ำสองรอบเลยนะรอบแรกก็คือที่ซุนฮุไลฟะก็คือตอนของอิหรอมและก็พอมาตั้งค่ายหรือตั้งที่พักก่อนที่จะเข้าสู่มักกะนบีก็อาบอีกรอบหนึ่งนะเขาเรียกอาบน้ำก่อนที่จะเข้าสู่มักกะซึ่งพี่น้องต้องเข้าใจว่าในสมัยก่อนมันไม่ได้เดินทาง 4-5 ชั่วโมงแล้วถึงไม่ได้มีรถไฟฟ้าเหมือนสมัยนี้ไม่ได้มีรถบัสจากซุนฮุไลฟะเดินมาที่ไบตุลลอฮ์เนี่ย400กว่าโลขี่อูฐมานะแล้วพี่น้องคิดว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะก็ต้องมีพักด้วยมีอะไรด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราจะได้ทำก็คือการอาบน้ำก่อนที่จะครองอิหรอมส่วนเข้ามักกะเนี่ยไม่ทันเรียกไม่รู้จะไปอาบตรงไหนเพราะครองอิหรอมมาแล้วนะมีรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเมื่อกี้อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอันนี้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนันนาฟาซาอินนันนูฟาซาวัลฮาอิดะตัสซิลูอินนันนูฟาซาวัลฮาอิดะตัสซิลูวะตุรวะตุฮริมูวะตะกอดีมานาซิกะกุลลาฮาغير أنها لا يطوف لا تطوف بالبيت حتى تطهر لا تطوف بالبيت حتى تطهر تطهر تطهر แปลว่าอะไรแปลว่าแท้จริงบรรดาหญิงที่มีเลือดหลังจากคลอดบุตรก็เรียกว่าเลือดนิฟาสแต่นี่เป็นจำก็คือนูฟาแซบรรดาหญิงที่มีเลือดนิฟาสวัลฮาอและก็บรรดาผู้หญิงที่มีประจำเดือนตัตซิลให้อาบน้ำวัตุฮริมและก็คลองอิหรอมวะตักกอดีมานาซิกะกุลลาฮาให้ทำทุกอย่างที่เป็นขั้นตอนของการทำฮัจญ์ทั้งหมดเขาทำอะไรกันเราทำให้ครบพี่น้องไกรออันนะฮาลาตะตูฟะเว้นไว้แต่เรื่องของการและการตะวาฟที่ไบตุลลอฮ์ถามว่าทำไมนบีไม่พูดละหมาดล่ะเพราะละหมาดนี่มันเป็นส่วนที่แยกออกมาจากฮัจญ์อยู่แล้วคือไม่ต้องพูดเรื่องละหมาดก็ต้องละหมาดกันอยู่แล้วไปทำฮัจญ์แล้วใครไม่ละหมาดพี่น้องมีหรอยีโอฉันสบายจังเลยช่วงไปทำฮัจญ์นี่ฉันนอนอยู่กับห้องไม่ต้องไปละหมาดไม่มีอ่ะพี่น้องเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะละหมาดเนี่ยศาสนาบังคับทุกวันคุณจะอยู่ในสภาพอิหรอมจะอยู่ในสภาพฮัจญ์จะได้อยู่ในสภาพอุมเราะห์หรือแม้กระทั่งอยู่ในสภาพของคนที่ทำสงครามญิฮาดฟีซาบิลิลละละหมาดก็ไม่ถูกยกกุกมไปคนที่ป่วยนอนติดเตียงและยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ยังมีสติที่จะรับรู้ได้อยู่เนี่ยวาญิบสำหรับเขาก็ต้องละหมาดเท่าที่เขาสามารถจะปฏิบัติได้แม้กระทั่งกระลิบตาหรือกระพริบตาเนี่ย ก็ให้ทำบินอิชาเราะห์ด้วยกับการใช้สัญลักษณ์กระพริบตาแต่สิ่งที่เป็นขั้นตอนของการทำฮัจญ์ก็คือการตะวาฟนบีจึงพูดเรื่องตะวาฟโดยที่ไม่ได้พูดละหมาดเพราะละหมาดรู้กันอยู่แล้วว่าห้ามละหมาดสำหรับบุคคลที่มีหะดัษใหญ่นะบางคนบอกว่าอ้าวอาจารย์อย่างนี้ก็ละหมาดได้สิก็นบีห้ามเฉพาะตะวาฟอัลลอฮ์อันนี้พูดถึงเรื่องฮัจญ์โดยปกติเนี่ยไม่ไปทำฮัจญ์ก็ละหมาดไม่ได้อยู่แล้วถ้ามีประจำเดือนถูกไหมเออนั้นไปทำฮัจญ์ก็ไม่เหลือเหมือนกันดังนั้นตรงนี้เองพี่น้องแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ละหมาดตัวเองจะไม่ได้ไปตะวาฟแต่เมื่อเข้าสู่พิธีฮัจญ์ก็มีซุนนะให้อะไรให้อาบน้ำเมื่อของอิหรอมเหมือนกับกรณีของคนที่ไปละหมาดอีดก็มีซุนนะให้อาบน้ำก่อนที่จะไปละหมาดอีดบางคนถามว่าแล้วฉันไม่ได้ไปละหมาดอีดเพราะอะไรเพราะมีประจำเดือนแต่ฉันก็ออกไปที่มุซอลลาไปฟังคุตบะแบบนี้มีซุนนะให้อาบน้ำไหมเพราะฉันไม่ได้ไปละหมาดนะคำตอบก็คือมีเช่นเดียวกันเพราะมันคือการไปชุมนุมจริงอยู่ว่าคุณไม่ได้ไปละหมาดแต่คุณก็ไปอยู่ในบริเวณนั้นใช่ไหมใช่และคราใดที่มีการชุมนุมกันศาสนาก็จะมีหุกกลมเรื่องของทำความสะอาดพิเศษแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์เช่นสุภาพสตรีที่ละหมาดโซฮดอยู่กับบ้านผู้ชายเข้าไปละหมาดวันศุกร์วันนั้นเขามีสุนอาบน้ำก่อนที่ละหมาดวันศุกร์แต่ผู้หญิงเราละหมาดบ่ายอยู่กับบ้านละหมาดวันศุกร์ปากเปล่าไอ้อย่างเงี้ยไม่มีสุนัตให้อาบเพราะเรื่องละหมาดวันศุกร์เป็นของผู้ชายนะยกเว้นว่านางจะไปละหมาดกับสามีของนางด้วยอันนี้เรื่องนึงแต่ถ้าไม่ได้ไปละหมาดกับสามีเราจะไปบอกว่าเออเราอาบน้ำวันศุกร์นะก็วันนี้วันศุกร์อ่ะไม่ใช่พี่น้องนะอันนี้สำหรับคนที่จะไปละหมาดก็ไม่มีบัญญัติเนาะเหมือนละหมาดอีดว่าโอ้ยเราไปละหมาดไม่ได้แต่เราไปฟังคุณตาบ้านละกันไม่จำเป็นพี่น้องไม่เหมือนละหมาดอีดซึ่งละหมาดอีดจะเป็นละหมาดพิเศษที่นบีเนี่ยให้ออกไปให้หมดไม่ว่าจะเป็นคนเล็กคนเด็กผู้ใหญ่คนชราหรือแม้กระทั่งสตรีที่มีรอบเดือนก็ให้ออกไปทงทาดไปหมดอะนะเพราะมันคือการชุมนุมใหญ่ในเป็นสัญลักษณ์เป็นชาอิรอิสลามเป็นเครื่องหมายบ่งถึงพลังของอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันที่สองก็คือการสวมเสื้อผ้าที่เป็นชุดพิเศษก็คือไม่ใส่เสื้อผ้าที่มีการตัดเย็บออกห่างจากการสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บหันมาใช้ผ้าสองผืนผืนหนึ่งปิดที่ร่างกายท่อนบนยกเว้นศีรษะคำถามว่าเราจะเอาผมร้อนแล้วก็เดินจะไปขว้างเสาหินโอ้โหอากาศร้อนวันที่10ยังอยู่ในอิหรอมอยู่หรือเดินทั่วไปนี่แหละแต่วันนั้นแดดมันร้อนก็เลยเอาผ้าอิหรอมท่อนบนเนี่ยมาคุมศีรษะเอาไว้ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ศีรษะเนี่ยต้องเปิดโล่งแต่อนุญาตให้มีการกางร่มได้นั่นจะเห็นว่าที่เขาถ่ายทอดวันอารอฟาเนี่ยบางคนปีนขึ้นไปจะบารอมนะเป็นไงร่มกันกางร่มกันเต็มเลยกางร่มได้แต่ห้ามเอาหมวกมาใส่พ่อหมวกนี่ถือว่าเป็นอะไรเป็นเครื่องแต่งกายอย่างหนึ่งที่ติดและก็แนบอยู่กับศีรษะถูกไหมดังนั้นเวลาที่เราไปแผนกเสื้อผ้าก็จะเห็นว่ามีอะไรมีเสื้อมีกางเกงมีหมวกเขาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องนุ่งห่ม ในบางประเทศนี่หมวกเขาไม่ได้ใส่เท่ๆนะพี่น้องหมวกเขาใส่เพื่อเป็นการป้องกันอากาศหนาวนะหมวกบังแดดใช่ไหมส่วนอีกผืนหนึ่งเนี่ยเขาไว้ท่อนล่างนะมีสองผืนอันนี้ผู้ชายเราและทั้งสองผืนเนี่ยควรเป็นผ้าสีขาวคำถามว่าถ้าไม่ใช่ใช้ผ้าสีขาวมันหาไม่ได้แล้วใช้สีอื่นได้ไหมได้แต่สีขาวเนี่ยหาง่ายสุดแล้วพี่น้องคือถ้าบอกว่าสีขาวหายากเนี่ยผมว่ามันแปลกเพราะอะไรเพราะสีขาวคือสีที่หาง่ายสุดถ้าจะถามว่าเอาไปเอาสีอะไรสีน้ำตาลสีชมพูสีแสดสีม่วงผมว่าอันนี้หายากจริงป่ะแต่สีขาวนี่คือสีพื้นฐานสีหาง่ายสมัยก่อนคนมีเสื้อขาวไปซักเสื้อมันตกสีตกไปคามลงไปเขาทำไงเขาไปยอมดำสมัยก่อนจะมีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กยอมผ้าไม่จ้ายอมผ้าสมัยก่อนนะแต่นี่ไม่มีแล้วใส่ปี๊บมาสองข้างยอมผ้ามาก่อนนะแสดงว่าโบราณมากเลยเนี่ยพี่น้องนึกออกดิโบราณหลายสมัยก่อนหลายอาชีพนะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กยอมผ้ามีอะไรบีบปิ้นนะมาขายขนมหวานก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวก็พายเรือมาขายขนมถ้วยนะบ้านฉันติดคลองก็เรือก็จะพายขายของกันอย่ามีเรือขายหอยแครงหอยแมลงภู่นี่แหละปัจจุบันนี้ก็ออนไลน์สิครับซื้อออนไลน์ไม่ต้องไปยุ่งแล้วทำไมเลือกขาวเพราะสีขาวเป็นสีที่อัลลอฮ์เนี่ยชื่นชมมากที่สุดสีที่อัลลอฮ์ชอบชื่นชมเมื่อเราใส่นะก็คือสีขาวสังเกตไหมพี่น้องโต๊บขาวอิหรอมก็สีขาวแม้กระทั่งเวลาตายกระฟันสีอะไรสีขาวเห็นไหมสำลีก็สีขาวสีขาวจึงเป็นสีที่อัลลอฮ์ชื่นชมนะแต่คราวนี้ไอ้ความชอบส่วนตัวเราเป็นคนชอบโต๊บสีดำเราโต๊บชอบสีน้ำตาลอันนี้ก็เรื่องส่วนตัวมีปัญหาแต่ถึงเวลาประกอบศาสนกิจเช่นอิหรอมเราจะไปเฮ้ยโต๊บฉันอยากจะเป็นอิหรอมสีน้ำตาลไม่ใช่พี่น้องก็สีขาวหรือแม้กระทั่งตายก็ต้องเป็นผ้าดิบสีขาวนะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกจากมะดีนะห์ไปหลังจากที่ได้หวีผมแล้วก็ใส่น้ำมันคือโดยปกตินบีจะเป็นคนอักริมแปลว่าให้เกียรติกับเส้นผมท่านจะไม่เคยเจอนบีเนี่ยผมเผ่า ยุงรังพันอย่างกับรังนกอ๋อโลเป็นคนเซอร์เนี่ยเซอร์กับสกปรกนี่มันใกล้ๆกันเหมือนกันนะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมไม่ดูแลอันนี้ไม่ใช่ความสมถะที่อิสลามสอนอิสลามสอนเรื่องสมถะนี่หมายถึงเรื่องฟุ่มเฟือยเรื่องให้ความสำคัญกับดุนยาแต่การที่เราใส่น้ำมันบำรุงผมการที่เราหวีผมนั่นคือคนที่รู้จักให้เกียรติกับเส้นผมตัวเองเพราะบางคนไม่มีให้เกียรติพี่น้องไม่มีผมให้เกียรติมันล่วงหมดหัวล้านแต่อัลลอฮ์ให้เรามีผมกับปล่อยปะละเลยไม่ถูกนะนบีของเราเนี่ยหวีผมแล้วก็ใส่น้ำมันตรงนี้ก็เป็นน้ำมันที่จะบำรุงรักษาผมไม่ใช่ทอดปลาคนละเรื่องนะพี่น้องและก็นุ่งผ้าห่มสองผืนทั้งตัวท่านนะและก็รวมถึงบรรดาซอฮาบะห์ที่ออกมาด้วยหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีนะนี่คือมารยาทข้อที่2นะครับยังมี ข้อที่3ข้อที่4นะครับอีก2ข้อนะก็อัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวเรามาเรียนรู้มารยาทของการของอิหร่อมในตอนต่อไปยังไม่จบนะครับยังมีต่อเนาะวันนี้จากลาโทนี่วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ปัจจุบันความเร่งรีบมักส่งผลให้พฤติกรรมของคนเราเปลี่ยนไปจากที่เคยทำอาหารทานเองที่บ้านก็เปลี่ยนเป็นอาหารสำเร็จรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งอาหารจำพวกนี้เป็นตัวการที่ทำให้เกิดไขมันสะสมที่เรียกว่าไขมันในช่องท้อง visceral fat ซึ่งเป็นไขมันที่อันตรายที่สุดมักจะสะสมอยู่ตามอวัยวะภายในร่างกายโดยสาเหตุหลักของไขมันในช่องท้องเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์จนร่างกายไม่สามารถเผาผลาญได้หมดหากปล่อยให้สะสมนานๆไขมันชนิดนี้ก็จะมีความแข็งตัวและจะดันให้หน้าท้องยื่นออกมาและอาจเสี่ยงเป็นโรคร้ายตามมาเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงมาลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารให้ถูกต้องและหมั่นออกกำลังกายเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถบอกลาไขมันส่วนเกินในร่างกายเราได้แล้วสูงวัยรู้ทันสื่อกรมกิจการผู้สูงอายุวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: อัลฮัมดุลิลลาฮิ

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله
1: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วันนี้รับสลามไปกี่ครั้งแล้วเนี่ย สองครั้งสามครั้งแล้วสบายกันดีนะสาหรับว่าไงสบายดีอ่ะเคฟฮาลูกาอัลฮัมดุลิลลาห์เคฟฮาลักสบายดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์สบายดีก็ฮะเขาตามธรรมดาเขาจะว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ไปก่อนแล้วค่อยบอกแบบว่าถึงจะดีไม่ดีเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไปก่อนแล้วก็ค่อยอธิบายว่าปวดคอปวดอะไรเนี่ยก็ว่าไปแต่อันดับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนเพราะว่าคือคนที่ไม่สบายคนที่เจ็บมากกว่าเรายังมีอีกเยอะแค่เปล่าเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์แค่เปล่าถึงไงก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไปก่อนครับก็ในกุรอานเราก็อ่านกันมาเยอะใช่ป่ะบางทีก็มันจะมีเรื่องในกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์บอกไว้มากมายแต่ละเรื่องมันก็มีข้อคิดเป็นอุทาหรณ์ให้เรานำมาปฏิบัติโดยเพราะอย่างยิ่งคนในรุ่นก่อนๆเนี่ยก็มีอะไรก็อัลเลาะห์ก็บอกก็เล่าไว้ในอัลกุรอานก็มาเป็นข้อเตือนใจไม่ใช่ว่าเรื่องเล่าให้สนุกกับมันมีข้อคิดต่างๆนานามากมายเพื่อที่จะให้มนุษย์เราก็โชคดีเพราะว่านบีท่านสุดท้ายก็รวมเอาคนก่อนๆมาหมดเลยแค่ว่ามีเกิดขึ้นรูปแบบในการฝ่าฝืนในแบบไหนอัลเลาะห์ก็บอกไว้ในอัลกุรอานทีนี้มันมีเรื่องของชาวสวนซอฮิบุลญันนะตัยในซูเราะตุลกาฟจำซูเราะตุลกาฟกันหมดเลยไหมเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์มั้ย10 หลัง 10 หลังไงหรอกลางด้วยเปล่ากลางด้วยอ่านกลางไม่ทันนี้สิบหน้าสิบหลังนี่แบบยกหัวยกท้ายแล้วตรงกลางมันจะไปไหนใช่ป่ะแบกไม้อะไรเนี่ยละแล้วบวช2วันป่ะหัวกับท้ายเนี่ยหมดละจะไปไหนทำไมลูกอ่ะหัวกับท้ายแล้วตรงกลางจะไปไหนเลยยกไม้เนี่ยกลางหัวป่ะแบกหัวแบกท้ายแบกเสาหัวกับท้ายแล้วเสามันจะไปไหนมันก็ไปได้อยู่แล้วคนเอาให้แน่แบกตรงกลางอีกคนนึงตกลงเอา3วันก็ในซูเราะห์ตุลกาฟจะมีเรื่องเยอะเรื่องซอฮิบุลญันนะตัยเจ้าของสวนมีชาวสวนชาวไร่ชาวนาเนี่ยอัลเลาะห์ก็บอกวัดริบละฮุมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวัดริบละฮุมมะซะลัรรอญูลัยนี่เอาต่อได้มั้ยจะอัลนาลิอะฮาดิฮิมาญันนะตัยนมินอานาบิวะฮะฟัฟนาฮูมาบินักเลวจานนาใบในหูมาซาลากิลซาลจันเนี่ยตอนท้ายตอนกลางๆอันนี้ตอนกลางเลยได้นะได้นี่วลัมตัดลิมมนุชัยอวฟัดจันนาคิลาละหูมานาฮารอได้นะฮารออันนี้ก็ได้ยังเรียลทำดินแล้วนี่แสดงว่าตรงกลางก็ได้ด้วยมั่นใจได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคือเรื่องนี้ก็เรื่องของมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะกีดะห์นั่นแหละให้รู้หลักความเชื่อบางคนก็แบบไม่เชื่อในเรื่องวันกิยามัตไม่เชื่อเรื่องต่างนานาก็อัลลอฮ์ก็ให้รู้ในตัวอย่างก็วัดริบละฮุมอัลลอฮ์บอกยกตัวอย่างให้พวกมุชริกีนพวกกูเรชฟังตัวอย่างของชาวสวนสองคนชาวสวนเนี่ยเขาบอกว่าคนหนึ่งมีสวนอยู่เนี่ยนักวิชาการภาษาไทยเยอะสวนหนึ่งเขาเรียกว่าขนาดเนี่ยคนภาษาไทยแม่บางทีคนก็ยังไม่รู้นะเราก็ว่าสองสวนก็รู้แหละสองขนาดใช่ป่ะธนาเขาเรียกหนึ่ง ไร่1ไร่1ไร่1แปลงอะไรเงี้ยนะสวน2ขนาดเลยบางทีคนถ้าอย่างก็คนครูพักรักจำอะไรเงี้ยไม่ได้เรียนภาษาไทยมาเยอะก็ไม่รู้คนเรียนภาษาไทยเขาก็ได้เปรียบใช่ป่ะก็มีคนน่ะมี2สวนเลยและ2สวนเนี่ยเขาบอกว่าฟัฟนาฮูมาบินักลินอร่อยมีอินทผลัมในนั้นเลยเนี่ยมีสวนองุ่นแล้วก็มีอินผลัมล้อมรอบแล้วก็ในระหว่างต้นผลัมกับองุ่นยังมีพืชอีกพืชล้มลุกอีกนี่อาณาบานเนี่ยทั้ง2สวนเนี่ยเรียกว่าให้ผลผลิตอย่างสมบูรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมเป็นองุ่นหรือว่าเป็นพืชที่ปลูกข้างล่างเนี่ยก็ได้ผลผลิตอย่างสมบูรณ์เลยคิลตัลยันนะไตเนอาตัตุกุลฮาวะลัมตัดลิมมินุชาคือไม่บกพร่องเลยแหละแล้วก็วะฟัดยัดนาคิลาละหูมานะฮารอเนี่ยในระหว่างสวนยังมีร่องน้ำอีกเหมือนเป็นบ่อเป็นอะไรเนี่ยสวนมันก็สวนจะสมบูรณ์ก็ต้องมีร่องน้ำใช่ไหมมีบ่อเนี่ยเวลาเราไปนั่งแล้วก็มีน้ำใสๆไหลมีนกร้องมีดอกไม้หอมๆมีผลไม้กินโอ้โหบรรยากาศถ้าไปก็คนรู้ใจด้วยก็โอ้ยมาชอลล้อแบบ ต้องมีคนรู้ใจด้วยนะแต่คนไม่รู้ใจก็นั่นแหละมันก็มีความสุขไงเพราะนั้นเนี่ยวันละวันกิยามัตเนี่ยเราจะบอกเลยบอกว่าสวรรค์เนี่ยมีลำธารไหลผ่านเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าแต่เราจะมาเปรียบก็บอกลำธารเหมือนบ้านเรางี้ไม่ได้นะชื่อมันเหมือนลำธารของเรานี่มีโคนมีเลนมีหญ้าอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่วันกิยามัตเราไม่รู้เราว่าเป็นลำธารยังไงแต่สวนนี่ก็รู้แหละถ้ามีร่องน้ำใสๆแล้วก็มีต้นไม้มีพืชแต่ยังมีงูนะชิ้นนี้เหลือมด้วยเงี้ยไม่เอาก็มันก็ดูบรรยากาศมันก็ร่มรื่นใช่ป่ะไปดูหนังสือหนังหาอะไรก็แบบเป็นเนี้ยไปเอาเปไปแขวนก็นั่นแหละบรรยากาศนี่ก็มีผลไม้อย่างนั่นเลยสมบูรณ์เลยทีนี้คนที่เวลาได้ผลผลิตดีๆน่าจะนึกถึงว่ามาจากใครมาจากพระเจ้าหรือว่าเราทำมาเองเป็นหน้าที่ที่เราจะรู้ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยลำพังแต่เราเองอะไม่ได้หรอกถ้าล่อไม่ให้เรามาเราก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดดีๆว่าต้องมีที่มาของมันเพราะว่าเม็ดพืชก็ดีน้ำก็ดีฝนไม่ตกอย่างเดียวทำอะไรได้ล่ะปลูกได้ไหมคนอยู่บนเขาฝนไม่ตกอะรอให้น้ำขึ้นไปถึงเขาน้ำแม่น้ำขึ้นไปอะแล้วคนอยู่ที่ลุ่มเป็นยังไงอะว่าน้ำไม่ถึงเขาอีโต้อะตายมากพวกเราอะ แต่เราเขาก็ให้ฝนตกมาจากข้างบนใช่ป่ะข้างบนมันก็ได้ด้วยข้างล่างมันก็ได้ด้วยเนี่ยมันก็วิธีการแบบหมดเนี่ยเราก็ให้ตกมานี่ก็มีผลผลิตอย่างดีเลยสมบูรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นองุ่นอินทผลัมหรือว่าเป็นพวกพืชอะไรเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยอย่างสมบูรณ์เลยไม่ได้บกพร่องแต่ประการใดเลยแต่แทนที่จะขอบพระคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ขอบพระคุณเลยเราเนี่ยต้องนึกถึงสมมติว่าเราจะทำให้อีหม่านเราแข็งเวลาเราจะกินข้าวไปแต่ละมือจะทำอะไรก็นึกถ้าตื่นมาเนี่ยเขาให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะฮยานาบาดะมาอามาตะนาวะอิลาฮินนุชูรเนี่ยก็เตือนนะว่าขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ที่ให้เราฟื้นจากการตายนอนก็เรียกว่าตายชนิดหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ให้เตือนไปว่าเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์นะวันกิยามะฮ์นี่ว่าอัลเลาะห์ยังไม่ได้เอาเราไปตอนนอนนะคนที่นอนตายเยอะๆเปล่าหลับไปเลยเนี่ยไม่ตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มีแต่อัลเลาะห์ก็ให้เราขึ้นมาได้มาเห็นโลกได้มาอยู่อีกวันนี้ต้องขอบพระคุณต่ออัลเลาะห์เลยอย่างมากเลยบางทีเราก็ธรรมดาไม่มีอะไรไม่ได้นึกแต่แค่นึกให้ดีแล้วเนี่ยเห็นบุญคุณเวลาคนทำบุญคุณให้เราก็รู้ว่ามีบุญคุณเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นึกถึงอัลเลาะห์สรรเสริญอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ตื่นมาสมมติว่าเวลาเราทานอาหารเสร็จทำดีแล้วแบบกินอิ่มแล้วดีใจอันนี้พอตื่นมาก็เหมือนบอกว่าทำดีแล้วรอดไปอีกคืนนึงนะที่อัลลอฮ์ยังไม่เอาเราไปอย่างเงี้ยก็ดีใจขอบพระคุณต่ออัลลอฮ์ก็อยู่กับอัลลอฮ์แต่ก็เตือนว่าเราต้องไปแน่ละวันกิยามะฮ์เนี่ยก็จะได้กระทำความดีเพราะนั้นเมื่อเราได้ผลผลิตที่ดีมาเนี่ยก็น่าจะขอบพระคุณอัลลอฮ์นะไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่มันมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นผลผลิตอะบางทีคนได้ผลผลิตเยอะคิดว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องนึงเรื่องชาวสวนเหมือนกันนั่นแหละได้ผลผลิตเยอะแต่ก็ไม่อะไรไม่ทำความดีต่อรับผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยได้ผลไม้อย่างมากมายเลยเนี่ยเขาบอกมีวากาเนละฮูซามารุนมีผลไม้สมบูรณ์แหละฟะกอลลิซอฮิบิวะฮูวะยูฮาวิรุก็พูดกับเพื่อนเขาที่ทำสวนด้วยกันนี่แหละอานาอักซารุมิงกะมาละวะอัซซุนาฟารอ ฉันน่ะมีเงินเยอะกว่าแกแล้วก็มีเครือญาติที่มีเกียรติด้วยคุยเลยพูดอย่างลำพองเลยกูเนี่ยนะมีทุกอย่างเลยตาอะไรเนี่ยญาติกูกับคนดีๆทั้งนั้นน่ะพูดแบบภาษาชาวบ้านน่ะเราก็พูดกันน่ะใช่เปล่าเพราะว่างั้นเลยน่ะแบบว่าโอ้โหฉันเนี่ยมีอะไรมีทรัพย์เยอะพอได้ผลผลิตปีนึงมากมายอ่ะแล้วก็มีญาติที่มีเกียรติด้วยไม่เหมือนอย่างกะบอกว่าแกนี่มีญาติอะไรเนี่ยนั่นแหละแต่ไม่ขอบพระคุณอัลลอฮ์แทนที่ขอบพระคุณอัลลอฮ์นะทำดีแล้วนะอัลลอฮ์ได้ให้ริสกีแกฉันมาอย่างนี้นะอย่างเงี้ยก็เป็นการขอบพระคุณต่ออัลลอฮ์นี่ไปถึงก็นึกเลยว่าเหมือนกับหามาด้วยลำแข้งของเขาเองเนี่ยคือไม่อะไรไม่ขอบพระคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้มาในอัลกุรอานก็บอกไปว่าดะคอลายันนะตะฮูวะฮูวะซอลิมุลลินัฟซีเนี่ยตรงนี้แหละพอเข้าไปในสวนโดยที่เขาเนี่ยข่มเหงตัวเองก็หมายถึงว่าไม่มีหลักเตาฮีดแต่ไม่มีคุณธรรมไงถ้าคนมีคุณธรรมเขาก็จะต้องบอกแล้วว่าเนี่ยอามัดที่เราได้มาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ด้วยลำพักคือเราเป็นเหตุที่ทำให้ได้แต่ผู้ให้เนี่ยคืออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้เราเนี่ยไม่ได้ของทีแบบว่าจะกินอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ก็มีบางคนทำปลาแล้วจะแกงส้มแมวคว้าไปอีกไปดูกำลังต้มน้ำไว้จะเดือดใช่ป่ะไม่ก่อนพอไปดูน้ำเดือดอ้าวทั้งนี้แมวเอาไปแล้วแล้วปลามีตัวเดียวก็วิ่งไปเป่าหูแมวปลาหลุดมาล้างหน้ามาแกงไปอีกเราแล้วเราอีกไม่รู้กี่เที่ยวแล้วแมวต้องเป่าหูด้วยนะคนผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับแมวไม่เคยถูกกันใช่ป่ะผู้หญิงกับแมวไม่ถูกกันสมัยก่อนเลยว่ะผู้หญิงตกนรกเพราะแมวเลยจับขังอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายเงี้ยไม่ได้ขนาดที่บ้านคุณแหละลูกสาวมันยังไม่ก็ชอบแมวตัวไหนแต่ลูกชายเนี่ยยังชอบเลยนี่ขับรถถอยออกไปเนี่ยนะแบบร้องเลยจะร้องทำไมมันไปทับไปตัวเลขเหมือนทับไปเลยนะโอ้ยอะไรกันไม่รู้ไปดูจับมาประคบประหงมอย่างเนี้ยคานเข้าไปใต้เดี๋ยวมันเดินได้ก็ดีใจหน่อยมันไอ้คนมันชอบคนมันรักอันเนี้ยอย่าไปว่ากันใช่ไหมยี่แมนถ้ารักใครชอบใครจะบอกโอ้มีสวยแฟนเราไม่ได้แล้วเรื่องของความรักห้ามกันไม่ได้แล้วสวยของเราใช่ป่ะนั่นแหละก็เอามาใช่ป่ะก็เอาปลามาก็เอามาแกงได้เนี่ยเป็นเนี่ยหมัดของพวกลอสุบานัวตาลาทีนี้เราเข้าไปโดยไม่นึกถึงเนี่ยหมัดคอลอเนี่ยข่มเหงอ่ะการตั้งภาคีต่อลอถือว่าเป็นชิริกอย่างหนึ่งนะในที่ลุกมานสอนลูกบอกว่าอินนัชิรกะละซุลมุนอะซีมการตั้งภาคีต่อลอเนี่ยเป็นอธรรมเป็นการข่มเหงอย่างหนึ่งก็ข่มเหงยังไงอ่ะก็ในเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ริสกีแก่เรามาแต่เราไปเคารพสิ่งอื่นเนี่ยมันยุติธรรมมาอย่างก็นี่สมมุติว่าครูมาสอนหนังสือแหละให้ความรู้ไปแต่แทนที่ขอบคุณครูไม่ไปขอบคุณใครก็ไม่รู้คนที่มาเรียนสอนเหมือนกับทุกอย่างแหละที่เขามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องขอบคุณเขาเขาให้ของเราเราก็ยินดีกันเราจะไปนู่นไปขอบคุณคนนั้นคนนี้มาวันนี้อัลลอฮ์เนี่ยให้เราทุกอย่างเลยใช่ป่ะแล้วก็เราไปหนุนไปเคารพเจเวตบ้างไปเคารพต้นมากรากไม้พูดผีปีศาจอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ให้เลยไม่ได้ให้สักอย่างเนี่ยแทนที่จะขอรับอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ยุติธรรมต่อตัวเราเองอ่ะตัวเราเองไปวันกิยามะฮ์ก็โดนสอบสวนเนี่ยโดนลงโทษอ่ะเราไม่ความเป็นธรรมแก่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นบอกว่าการทำตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันเป็นชิริกการข่มเป็นการข่มเหงอย่างหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันอัลเลาะห์ให้ดิซกีมาต้นมากรากไม้มาเยอะแยะเลยผลผลิตอย่างดีสมมุติว่าไม่ออกซะกาตอย่างเงี้ยก็ไม่ยุติธรรมแหละของคนจนเขาแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกถ้าได้ช้างทางที่ดีก็ทำดีแล้วเนี่ยนึกถึงเนี่ยมัดของอัลลอฮ์แล้วก็พอเข้าไปแบบตัวเองไม่ปฏิบัติตามแล้วยังพูดอีกด้วยนะกอละมาอะซุนอันตะบีดะฮาซิฮิอะบาดาบอกว่าโอ้ยสวนเขาเนี่ยไม่มีวันหรอกที่จะแบบว่าไม่ให้ผลผลิตอ่ะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดกาลเลยเราถือว่าทำนาก็อย่างเงี้ยต้องได้ดีอย่างนี้ทุกปีแหละฉันเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ตัวเองไม่ทำความดีแล้วแบบเหมือนลำพองตัวเองเลยบอกไม่มีวันที่จะสูญสลายไปอย่างเด็ดขาดนี่แค่นั้นยังไม่พอนะว่ามาดุนนุซาตะก้อยมาและฉันคิดว่าคงไม่มีวันกิยามัตโอ้โหไม่มีวันกิยามัตก็เลยพอคนพันเรื่องว่ามีวันกิยามัตมันก็ทำทุกอย่างใช่ป่ะขอให้ได้ความสุขในโลกดุนยาอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่เราเวลานึกถึงวันกิยามะฮ์เนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าถ้าทำไม่ถูกอัลเลาะห์ก็ต้องลงโทษเรา ถ้าเราทำถูกต้องแล้วก็ตอบแทนความดีให้แก่เราเขาบอกถึงมากเวลาคนขี้เกียจอะไรอะไรก็นึกถึงวันกิยามะฮ์ให้มากๆนึกถึงความตายให้มากๆมันก็จะไปช่วยกระตุ้นเราเนี่ยให้ได้กระทำความดีเพราะนั้นเวลามีญะนาซาเราก็ไปเยี่ยมไปอะไรเนี่ยก็นึกถึงว่าเราก็ต้องกลับไปหาเราก็จะได้กระทำความดีแต่ถ้าเราไม่นึกเลยไม่คนเจ็บก็ไม่เคยไปเยี่ยมคนตายก็ไม่ไปละหมาดแม่อะไรแม่ก็อยู่ไปอย่างเนี้ยมันก็ไม่นึกไงมันก็นึกอยู่แต่โลกดุนยาจะหาความสุขอย่างเดียวไอ้นี่ก็เหมือนกันวันกิยามะฮ์มีไม่ว่าวันกิยามะฮ์ไม่มีก็ทำอะไรได้ตามอำเภอใจเลยแต่เรานึกถึงวันกิยามะฮ์ก็ต้องเลยว่าไมยามัลมิสกอละซะรอตินคอยรอยยะรอใครก็ตามที่ทำความดีไว้แต่เพียงนิดเดียวไปวันกิยามะฮ์ก็จะต้องได้เห็นว่าไมยามัลมิสกอละซะรอตินชะรอยยะรอทำความชั่วไว้เพียงนิดเดียวอัลเลาะห์ก็จะให้เห็นแต่ถ้าเกิดเราตะบัดกับเนื้อกับตัวก็ไม่มีปัญหาล้อก็ไม่เอามาแฉมาเปิดเผยได้เพราะว่าอะไรเพราะเราได้ตะบัดได้อภัยโทษขอต่อล้อแล้วล้อก็มาให้ไม่เอามาเนี่ยเพราะนั้นนะแต่ละสิ่งละอย่างที่เราทำไปเนี่ยหมดแหละมันถูกบันทึกไว้หมดอะไรบันทึกไว้แล้วก็เอาแขวนไว้ที่คอด้วยนะแล้วไปวันกิยามะฮ์ก็อิกรอกิตาบักเอามาเปิดดูอ่านดูท่านเนี่ยทำอะไรที่ไหนไว้ภาษาไทยก็ว่าอะไรนะใครทำอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรกับใครอย่างไรเท่าไรเนี่ยใครเราทำอะไรไปโกงเงินเขาที่ไหนนี่เมื่อไรล่ะตอนนั้นจะไปโกงใครมาโกงเท่าไรหมดวันกิยามะฮ์เนี่ยเราอาจจะรู้ก็สองคนแต่เอามาหมดเลยแกเนี่ยไปทำไว้ตรงนั้นตรงนี้เอามาให้ดูคือเอาแบบคืออัลลอฮ์เขาไม่หมาว่าโอเคแกลงนรกไปแกเข้าสวรรค์ไปก็ทำได้แต่เอามาให้ดูเลยว่าเนี่ยทำจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เห็นมาเวลาเขาสอบสวนขึ้นศาลเลยเขาจะดูพยานพัตตุพยานทุกอย่างเขายอมจำนนเลยไม่ใช่ว่าอยู่ตัดสินไปศาลตัดสินไปแบบไม่ได้เนี่ยอัลลอฮ์ก็เหมือนกันก็บอกว่าเอาให้ชัดเจนเลยก็จะตอบแทนไปตามนั้นความดีก็ได้ความดีความชั่วก็ได้ความชั่วแต่อัลเลาะห์เนี่ยให้เราได้เปรียบเยอะเลยนะเวลาทำชั่วเนี่ยเอาบาปทำชั่วอย่างนึงก็ให้เท่าเดียวแต่เวลาทำความดีอ่ะ10 10 70 100นึงเพิ่มขึ้นไปเนี่ยโอ้โหให้เราได้เปรียบมีหะดีษนบีบทนึงเนี่ยนะนบีบอกว่าคนเราเนี่ยจะทำความดีวันละเอาผลบุญวันละ1,000เท่าไม่ได้หรือไงก็บอกอายะยุดวะฮายุอะฮะดุกุมไอ้ยักซิบะฟิลยาวแม่มีอัลฟาฮัสนะนบีบอกว่าวันหนึ่งคนเราจะทำความดีสัก1,000เท่าเนี่ยไม่ได้ไงสาบานก็บอกยังไงล่ะท่านรอซูลท่านรอซูลก็บอกกล่าวซุบฮานัลลอฮ์นะ100ครั้งกล่าวครั้งหนึ่งก็ได้ผลบุญเท่ากับอะไร10ครั้งแล้วใช่ป่ะถ้ากล่าว100ครั้งล่ะ1,000ครั้งแค่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานวันหนึ่งได้ผลบุญ1,000เท่าแล้วทำไม่ได้ไงแค่นี้นบีถามว่ามันยากมากเลยไงที่กล่าวสุบานนั่นเล่าวันละ100ครั้งเนี่ยถ้ากล่าว200ก็ผลบุญมากมายแล้วด้วยสุบานนั่นเล่าสุบานนั่นเล่าเรากล่าวอยู่นะนอนในเปรย์สุบานก็ว่าไปเราไปกล่าวตอนหลังละหมาดอย่างเดียวสุบานนั่นเล่าทำนี่ละลอกบัตรยึดทั้ง3อย่างเลยก็ได้เนี่ยทำได้ความดีมันก็จะได้ไปสะสมเอาไว้เยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาบอกวันกิยามะฮ์ไม่เกิดขึ้นคนกาเฟตมันเชื่อวันกิยามะฮ์ก็ไม่เชื่อเวียนว่ายกายเกิดใช่ปะแต่เราเชื่อเป็นรูกฎอีมานประการที่อามันตุบิลลาฮิวะมาลาอิกาติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซุลิวัลยามิลอาคิรแล้วก็บิลกอดิริคอยริฮิเรื่องกอดอกอดัตอีกแจ๋บ่าวเรื่องกอดิริคอยริฮิพอเรื่องกอดอกอดัตเนี่ยนะมีนักเรียนแล้วมีคนคนหนึ่งเข้าไปถามอาจารย์เขาบอกอาจารย์เรื่องกอดอกอดัตมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องอะไรล่ะว่าอัลลอฮ์มีจริงใช่ไหมใช่คนคือไม่ใช่มุสลิมแหละสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกอัลลอฮ์มีจริงอยากเห็นอัลลอฮ์จังเลยอ่ะหน้าตาอัลลอฮ์เป็นยังไงเอาเราเขาบอกว่ายินเนี่ยมันถูกสร้างมาจากไฟใช่ไหมใช่แล้วไปวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะทรมานด้วยไฟมันจะเป็นไปได้ยังไงจะเอาไฟไปทรมานไฟอ่ะเอาแล้วไม่ตอบให้ฟังหรอกเหลือข้าวหน้าค่อยตอบได้ป่ะ อาจารย์คนนั้นเขาก็เอาดินคว้างไปที่มันเนี่ยพุ่งเข้าไปโอ้ยคว้างนี่ทำไมเจ็บอ๋อเจ็บเอาเรียนหนึ่งข้อเขาว่า ถามว่าแกเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรคนเดิมๆเลยเปาะแกน่ะดินเขาว่าแล้วนี่กูก็เอาดินขว้างไปเจ็บไหมเจ็บอ้าวเพราะนั้นเนี่ยไฟอ่ะถ้าล้อจะให้เจ็บมันได้ไอ้ดินสร้างมาจากไฟล้อให้เจ็บมันก็ได้แล้วเราสร้างมาจากดินดินขว้างยังเจ็บเลยเคลียร์ไหม
3: เคลียร์
2: อ้าวแล้วเจ็บเปล่าเจ็บโอ้โหไหนขอดูตัวเจ็บที่เจ็บอ่ะเอาตัวเจ็บมาให้ดูหน่อยสิไม่เห็นก็ว่าไม่มีตัวเจ็บเจ็บไหมดูได้ไงจากอาการของมันเนี่ยที่มันเจ็บโอ้เจ็บเนี่ยเขาว่าแต่ตัวเจ็บจับมาไม่ได้เนี่ยครับนี่แหละอัลลอฮ์ก็มีแต่เราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่เราเห็นผลงานมีฟ้ามีแผ่นดินมาเห็นมาเองได้เปล่าใช่ไหมเนี่ยเจ็บแล้วว่าไม่ได้เพราะนั้นแต่มีเพราะนั้นของที่มีไม่จำเป็นจะต้องเห็นเสมอไปแต่จากอาการของมันเรารู้ว่าลมมีไหมแต่เนี่ยลมไม่มีเลยเพราะว่าใบไม้มันไม่กระดิกแต่ถ้าใบไม้ไหวปั๊บแสดงว่ามีลมแต่เราเห็นจับลมได้ไม่จับไม่ได้แต่รู้ว่าอันนี้รู้ที่ผลงานแล้วก็เรื่องกระดอกกระดัดก็แบบว่านี่แหละแกทำอย่างเงี้ยฉันก็เอาหินขว้างนี่แหละก็มันเกิดแกว่ากำหนดก็จบก็เคลียร์ไปเพราะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนแก่เราเราก็ต้องเชื่อว่ามีวันเกียมาสุดท้ายก็กระดอกกระดัดอันนี้ก็เป็นแต่เรื่องกระดอกกระดัดน่ะก่อนเราต้องเข้าใจให้ถูกด้วยนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยรู้ทุกอย่างในสิ่งที่เราจะทำรู้หมดแล้วว่าเราจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรกับใครทำยังไงรู้หมดเลยพอรู้ปั๊บอัลลอฮ์ก็บันทึกไว้บนเราให้มาฟูดว่าคนเนี้ยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้บังคับนะเขารู้ว่าจะทำแล้วก็อัลลอฮ์ก็บันทึกไว้แล้วก็ทำตามนั้นมีใครบอกว่าเอ้ยพอไปขโมยเขาของมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ขโมยไม่ได้ไปสมมติว่าไปต่อยเขาสักทีต่อยกูทำไมอ่ะอัลลอฮ์ให้ต่อยสวนกลับไปเปี้ยงเลยแล้วมึงต่อยกูไหมอัลลอฮ์ให้ต่อยเป็นยังไงพังอ่ะลงเนี่ยพังคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับพังขโมยควายบ้านเราไปขโมยมาอร่อยขโมยเดี๋ยวกูเอามั่งมอไซค์มึงทำไมอ่ะอร่อยขโมยตายคนแสดงว่าโลกนี้ก็เหมือนกับใครใหญ่ก็อยู่ได้อิทธิพลมหาอำนาจเนี่ยสหรัฐครองโลกแน่เลยมาเอาระเบิดนิวเคลียร์มาทิ้งกันทิ้งทำไมอ่ะพระเจ้าให้มาทิ้งกำหนดไว้เนี่ยตายเลยอ่ะเราคนประเทศเล็กก็แย่สิไม่ได้เราไม่ใช่อย่างนั้นเราว่าในเรื่องนี้เราก็มีทางเลือกแก่เราแต่ละถ้าเราทำไปแล้วก็ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเราเลี่ยงไม่ได้เดี๋ยวพออย่างยิ่งไอ้เรื่องที่มันแบบว่าที่เกิดขึ้นได้ทำอย่างที่ของเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแก่เราหรอกเดินไปสะดุดล้มเราอยากจะสะดุดมากเข้าห้องน้ำแล้วล้มในห้องน้ำเราใครอยากจะล้มบ้างอันนี้มันเป็นกระดอกกระดัดเลยแบบว่ายังไงก็ต้องล้มพลังจะเกิดขึ้นแล้วนะแต่ไม่ใช่ก่อนเกิดก่อนเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อมาเราห้องน้ำมันลื่นไม่ต้องไปซื้อที่ปูห้องน้ำที่เป็นหยาบๆเดินแล้วมันจะไม่ลื่นหรอกถ้าล้อจะให้ล้มก็ล้มอย่างนี้ไม่ได้ไปเตรียมไว้พร้อมก่อนเลยว่าในห้องน้ำเนี่ยบางคนแก่ๆเขาก็จะมีราวด้วยใช่ไหมเพื่อจับเพื่ออะไรเงี้ยอย่างงั้นถ้ามันยังล้มอยู่ก็ถือว่าเป็นกระดอกกระดัดแหละกันไว้เลยจะปล่อยแล้วไม่ต้องล้อก็ล้อจะให้เกิดมันก็เกิดไม่ได้ถ้าล้อจะให้เกิดแล้วก็เดินไปสิเวลารถวิ่งๆข้ามถนนไปเลยไม่ต้องไปดูมองซ้ายมองขวามันหรอกอัลลอฮ์ใจชนกับชนกล้ามากไม่กล้าข้าวเครื่องมันต้องกินมันรอก็ล้อมให้ตายก็ไม่ตายกล้ามากเห็นกินอันเนี้ยเรื่องกระดอกกระดัดต้องเข้าใจเวลาเกิดขึ้นแล้วก็แต่เรื่องการกระทำของเราเนี่ยเราทำเองแหละแต่ทีนี้อัลลอฮ์เขารู้ว่าเราจะทำอย่างนี้เขาก็บันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันกิยามะฮ์ก็ต้องมีแล้วไอ้คนนี้มันบอกว่าละอิรุดิติลารับบีเขาบอกทำนี้ถ้ากลับไปหาล้อละอาจีดันนะคอยรัมมินฮามุงกลาบาแบบจะเจอความดีอย่างนั้นเลยเขาว่านะดูที่ตัวเองอ่ะหวังนะว่าจะได้ความดีตอบแทนจากอัลลอฮ์อีกด้วยทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยมันก็ไม่ถูกเลยนะครับนี่ก็ทำเข้าไปตามความเชื่อของเขาเหมือนคนกาเฟสก็เชื่อแหละไอ้มีอะไรจะอะไรเงี้ยทีนี้เพื่อนอ่ะเพื่อนก็หวังดีก็เตือนกอลาลาฮูยีแมนโอ้ตะกี้ตอนแรกฟูอานให้น้ำครูไม่เอามาพอตอนนี้รู้คุณค่าของน้ำแล้วสาวห้องโน้นมีด้วยสักขวดหนึ่งเนี่ยคนเราอ่ะถ้าคอไม่แห้งแล้วไม่รู้คุณค่าของน้ำหรอกแต่ป่ะถ้าไม่ถึงหน้าแล้งไม่รู้หรอกว่าโอ่งมันมีค่าขนาดไหนถึงหน้าแล้งก็รู้เลย พราะฉะนั้นนะท่านพี่น้องก็บอกว่าอะไรเพื่อนก็เตือนนะกอละละฮูซอฮิบูวะฮูวะยูฮาวิดุบอกแกทำอย่างเนี้ยอากาฟัตตะบิลลาดีคอละกอกามินตุรอบแกเนี่ยปฏิเสธผู้ที่สร้างเจ้ามาจากดินหรือไงก็บอกเพื่อนไงเฮ้ยแกไปบอกว่าไม่มีวันกิยามัตอะไรต่างต่างนะแล้วของที่ได้นี่มีอยู่มันก็จะไม่มีวันที่จะสูญสลายจะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปอย่างนี้ไม่ถูกนะในละคนเนื้อไม่เชื่อชุกรันจะสกัลเราใครรอน
3: อาม
2: ีนอามีนไงมันยีแมนเนี่ยเขียนบอกตัวอาเมนสิเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าปฏิเสธอ่ะตอนนี้มาที่อัลเลาะห์ให้มาหรือไงบอกว่าคอละก็กามินตุรอบอันนี้บอกเลยนะขั้นตอนคนแรกมนุษย์คนแรกเนี่ยอาดัมมาจากดินแต่เราเนี่ยก็มาจากอะไรมาจากเชื้อมาจากผู้ชายนี่แหละเขาบอกว่าแล้วก็เราก็ซุมมาเซาว่ากอรอยูลาเป็นผู้ชายเต็มตัวเป็นบุรุษเต็มตัวแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยอัลเลาะห์บอกให้รู้เลยสร้างมามนุษย์คนแรกสร้างมาจากดินอาดัมเนี่ยมีพ่อมีแม่ไหม
4: ไม
2: ่
4: ม
2: ีแล้วฮาวาล่ะ
4: ไม่มี
2: ฮาวามีแต่พ่อวาเกิดมาจากอาดัมแล้วนบีอีซาล่ะ
4: ไม่มีพ่อ
2: ไม่มีพ่อมีแต่แม่แล้วเราล่ะ
4: ไ

แต่เราก็มีทั้งพ่อทั้งแม่นี่อัลฮัมดุลิลละห์มีทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยเพราะนั้นต้องขอดุอาให้แก่พ่อแม่มากๆแค่บ่าวอัลลอฮุมมะฟิรลีมาชาอัลลอฮ์ใครสอนเนี่ยเก่งจังวะลิวาลิดัยยะเนี่ยขอเลยให้บิดามารดากะมารับบายานีซอกีรอเหมือนที่เจ้าทั้งสองได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กโอ้โหตั้งแต่เขาว่าไงนะภาษาชาวบ้านเขาบอกตั้งแต่อะไรเท่าฝาหอยนะไอ้อินเท่าฝาหอยเล็กๆกันมาโอ้โหแบบเล็กๆมาเนี่ยกินเวลากินกับทุกอย่างแหละพ่อแม่เนี่ยเหลือกันนานับเนี่ยก็ขอดุอาให้ละอัลลอฮ์ให้อภัยแต่ถ้าเราตอนเราอยู่เขายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องดูแลเขาเชียวรักพ่อแต่ตังค์ไม่ส่งมาให้เลยรักพ่อส่งตังค์มาให้รักพ่อรักมารักป๋าแล้วเกิดส่งตังค์มาให้เป็นประจำเดือนเดือนละพันสองพันอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยผลมงผลไม้มาให้แต่ละตอนพ่อจะตายแล้วมาชอนรอซื้อไปให้อังุ่นกระป๋องเอ้ยอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้กินไม่ได้คนไปเยี่ยมกินหมดตอนดีๆเนี่ยซื้อไปดิอังุ่นละร้อยสิบสองร้อยได้ก็เขาจะได้กินแค่บาทแต่พอตอนนอนแหละอันเนี้ยปกติธรรมดาเงี้ยมันจะมีอย่างงี้แหละไม่รู้นะเพราะนั้นก็ตาลักพ่อแม่ก็ต้องอะไรดูแลเอาใจใส่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นก็เตือนไงคนนี้ก็เพื่อกระเตือนให้รู้ว่าแกเนี่ยรู้ไหมตอนก่อนเนี่ยแกอยู่ที่ไหนกว่าจะเกิดมาอยู่กับใครแล้วก็เกิดมาจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรต่างๆเนี่ยใครทำให้แกมาได้ขนาดนี้ฮะเตือนให้ระวังอ่ะให้เห็นบุญคุณของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกเลยบอกว่านึกถึงแต่ตัวเขาเองเขาก็บอกนะละกินนะวันเล่าระบิดตัวเขาเองอ่ะคนเตือนเลยเขาบอกแต่สำหรับฉันเนี่ยพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์วะลัมอุชริกบิร็อบบีชัยอันไม่เอาสิ่งใดมาเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์เลยเพราะนั้นเนี่ยเขาอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์เลยไม่มีอะไรมาเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์เลยแล้วก็บอกด้วยนะก็บอกว่าแกนะถ้าจะพูดว่าวะลาลาอิดดะคอลตะญันนะตะกะกุลตะมาชาอัลลอฮ์คือถ้าสมควรที่แกจะพูดก็คือว่าตอนเข้าไปในสวนมาชาอัลลอฮ์เนี่ยผลไม้ผลหมากรากไม้เต็มไปมาชาอัลลอฮ์ลาฮาวลามาชาลากุวะติลลไม่มีพลังอันใดเนี่ยไม่มีอำนาจอันใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนเลยลำพังเราเองอ่ะได้ไหมเนี่ยก็เนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเราไปรดน้ำพรวนดินเท่าไหร่ตอนรอบไม่ขึ้นมาขึ้นได้มั้งก็ไม่ขึ้นเพราะอัลลอฮ์ให้ขึ้นมาขึ้นเนี่ยบอกเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์นะได้อย่างนี้ดีทุกอย่างเลยเนี่ยไม่มีอำนาจใดๆนอกจะให้ดาวดาวจากอัลลอฮ์เนี่ยอินตันไอคนนี้มันก็เตือนไปมันก็บอกว่าอินตารอนีอานาอักลามิงกามาเล่าวาลาดาเนี่ยเขาบอกว่าแกอาจจะเห็นว่าฉันน่ะมีลูกน้อยแล้วก็มีทรัพย์สมบัติก็น้อยด้วยมีลูกน้อยเงินก็น้อยแต่นั่นเขาบอกว่าเขาอะเงินเยอะญาติก็เยอะแค่บ่ามีเงินมีญาติที่มีเกียรติทั้งนั้นเลยคุยอ่ะแบบว่าแกเทียบกับฉันไม่ติดหรอกแกเนี่ยมีลูกคนเดียวเงินก็น้อยด้วยนี่เขาบอกไม่เป็นไรอินตรอนีอานาคอลลามิงกามาลาวาวาลาดาฟาอาซารอบบีเนี่ยหวังว่าอัลลอฮ์นี่จะให้อะไรอายุเตียนี่ค่อยรำมินจันนติการเนี่ยถ้าคนอีมานคนศรัทธาถึงจะมีน้อยก็จริงแกไม่ต้องมาอวดดีหรอกไม่แน่นะอัลลอฮ์อาจจะตอบแทนให้แกฉันเนี่ยดีกว่าของแกก็ได้มันแกอย่าไปทนงตนว่าโอ้โหฉันเนี่ยมีทุกอย่างเดี๋ยวเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะคนที่แบบอวดดีไม่มีอะไรเลยมาอย่างเขาเอาง่ายๆเลยหน่วยงานราชการแล้วมันทำอะไรไปอ่ะทีก็โอ้ยไม่มีใครมาจับเราได้แต่ตอนนี้เป็นยังไงทีละคนล่วงไปคนนั้นคนนี้อะไรต่ออะไรมาทำงานแบบนึกว่าดีแล้วไหนได้ก็โดนจับไปเข้าไปจับแม้กระทั่งนายซาอูยังมีเลยที่มันจับไม่รู้กี่คนอะไรตอนแรกก็นึกว่าคงไม่มีใครมาเราเก็บมาเราทำสบายคนนู้นก็ไม่ว่าแบบทำกันเป็นทีมใครก็ไม่ว่าคนนี้ก็ไม่ว่าเนี่ยแต่ถ้ามีคนมารู้ข่าวมางัดขึ้นมาเราไปเพราะเนี่ยหมดอำนาจหมดไปได้คือเราอย่าไปอวดดีอย่าไปย่าโสหังอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็บอกเลยฟาซารับบีอายุเตียนี่ว่าหวังว่าล้อคงใจฉันเนี่ยได้ดีกว่าเจ้าก็ได้เขาถึงบอกว่าเวลาปัญหาสังคมเนี่ยลายัสคอดเก้ามุนมินเก้ามิน
คนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดอย่าไปเย้ยหยันคนอื่นเรื่องการย่อเย้ยกันเนี่ย

0: ดูถูกกันโอ้ยแกเนี่ยเทียบกับฉันไม่ได้แล้วอะไรต่างๆมันคนละรุ่นคนละชั้นไม่ได้ฟ้าเนี่ยหมายว่าไอ้คนที่โดนเยอะหยันดูถูกเนี่ยเขาอาจจะดีกว่าก็ได้ลายขอดกอมุนมินกอมินอาซายกุนอุไครอมมินุมเวลานิซานนี่มีกาผู้หญิงด้วยนะเพราะผู้หญิงก็คงจะมีแหละชอบดูถูกชอบกว่าแล้วว่าคนอื่นเขาจะว่าเขาก็เลยเราก็บอกธรรมดาเรื่องอื่นเขาก็จะว่าไม่เคยจะกล่าวผู้หญิงเท่าไหร่แต่หมายถึงผู้ชายก็รวมไปด้วยเนี่ยแต่ตรงนี้นะว่าผู้หญิงเลยด้วยเวลาก่อนเกามุนเนี่ยอาซาเนี่ยผู้หญิงเวลานิซาอุมมินิซาผู้หญิงก็เช่นเดียวกันอาซาไอคุณนะคอยรำมินุนะคนที่ดูถูกนะเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้แล้วก็มีเยอะแยะไปในปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็บอกเพราะนั้นก็อย่าได้ไปอะไรอย่าไปได้ไปดูถูกเนี่ยเพราะนั้นนี่คนนี้ก็เลยก็ผลที่สุดก็จริงยุสลาอะไรคุสบานะเมสามาฟอตุบิยาคืออัลลอฮ์อาจจะให้อะไรให้มีลมพายุพัดมาจากท้องฟ้าทำให้ผลละหมากรากไม้เนี่ยมันอะไรมันร่วงหล่นไปอะไรต่างๆนานาหรือว่ากลายเป็นดินหัวโลนไปเลยก็ได้หรืออัลลอฮ์อาจจะให้น้ำมันแห้งไปแล้วก็ต้นไม้ตายก็ได้ก็เดี๋ยวนี้เห็นไหมคนที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นแรงกลางหน้าเวลาน้ำท่วมมาไปหมดเวลาหน้าแรงเหมือนกันปลูกผลไม้ไปไม่มีน้ำไปยืนต้นตายหมดมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอะไรก็ต้องขอพระคุณต่ออัลลอฮ์พอหลังจากนั้นโดนจริงๆวะฮีตาโดนลงโทษเลยผลไม้ไปหมดเลยฟาสบายอยู่ก้อนรีบผลไม้ไปหมดนี่ก็แบบพลิกมือไปโอ้โหแบบหมดแล้วของฉันไม่มีอะไรเหลือเลยผลไม้อยู่ว่าจะได้เนี่ยก็เก็บไปเน่าเสียลมพายุพัดไปหมดเลยอยู่ก้อนรีบกับไฟอาลามาอาลามัมที่จ่ายเงินลงทุนไปอ่ะไม่รู้เท่าไหร่โอ้โหลงทุนทำสวนไปไม่รู้เท่าไหร่เลยเนี่ยหมดแล้วไม่ได้เลยเหมือนสมัยเนี่ยเวลาเขาจะมาร้องทุกข์กันทบาลเนี่ยลงทุนไปเป็นล้านล้านนะเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมไปหมดเลยจะเอาที่ไหนมาแล้วบางคนกู้เงอะกู้นี่ยืมสินอะไรต่ออะไรต่างๆนานามาเนี่ยอันนี้เห็นไหมก็มีเป็นธรรมดาเนี่ยก็บอกว่าวะฮียะคอเวจุนอาลาแล้วก็เห็นแบบต้นไม้เนี่ยมันแห้งอยู่บนร้านน่ะแต่เป็นองุ่นก็มีร้านองุ่นใช่ป่ะแต่เถามันแห้งผลมันไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ทำไงนึกได้สติเขาบอกว่าไรวายกูลุยาเลยตันีลำอุชริกเบรบบีอาดะก็บอกเลยอานิจาฉันไม่น่าจะตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เลยไม่น่าจะบอกว่าเนี่ยมันมาจากอะไรด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันวันกิยามัตไม่มีรอบทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำการข่มเหงตัวเองเลยเนี่ยทำชีริกไม่น่าเลยแต่มันก็สายไปแล้วเหมือนคนที่ไปทำอะไรเขาไปฆ่าเขาพอจับได้ก็ขออภัยขอโทษด้วยนะผิดไปแล้วให้โอกาสสักครั้งเถอะอ้าวแต่มันเรียกคืนมาได้มากที่เราไปฆ่าเขาตายเป็นลูกเขาเป็นใครต่างๆนานาเอาคืนมาไม่ได้ตอนนั้นจ้างว่าอารมณ์ชั่ววูบมาไม่ได้หรอกเพราะนั้นเนี่ยไม่น่าเลยอ่ะที่จะไปอะไรไปตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เนี่ยแต่ปรากฏมีใครช่วยได้มั้ยวะลัมตะกุลละฮูฟิยะตุยันซุรุนะไม่มีกลุ่มใดที่จะไปช่วยเขาได้นอกจากอัลเลาะห์ถ้าเกิดว่ายังตะบัดกับเนื้อกับตัวด้วยความจริงใจนะเราก็ให้การกับเนื้อกับตัวได้เว้นแต่ว่าจะจริงใจหรือเปล่าเนี่ยแต่คนเนี้ยว่ามากการนะมุนตะซิรอไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะว่ามันอะไรมันดื้อดึงมันฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์อันนี้ก็ให้เราได้รู้ว่านะครับว่าเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้แก่เรามาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์โดยตรงเราก็อย่านึกว่าด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราแต่เพียงอย่างเดียวแม้กระทั่งคนที่ทำนาน่ะนะแบบว่าบางคนว่าปีนี้โอ้โหไปดูข้าวเนี่ยไร่ละ100ถังแน่นอนเลยดีใจเลยเพราะว่าเสมอเปี้ยเลยรวงในเรื่องต่างๆนานาเนี่ยเกี่ยวแต่ยังไม่ได้เกี่ยวนะอย่าไปฝันหวานเลยนะคืนเดียวน่ะมีพายุมาน่ะราบเป็นหน้ากองเลยก็ได้เหลือครึ่งนึงก็ไม่ถึงก็มีเพราะนั่นแหละเก็บเงินใส่กระเป๋าเมื่อไหร่นั่นแหละน่าถึงจะได้เลยบางคนน่ะเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเลยเอามาขายให้กับเจ๊กไปแต่เจ๊กไม่ให้ตังค์เอาไปก่อนขายติดเชิดไปเลยอดอีกมีอีกอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นน่ะอยู่ที่อัลลอฮ์ว่าเราจะได้ไม่ไหร่ได้เราก็ต้องขอบพระคุณอย่าพึ่งไปบอกว่าเนี่ยมันได้อย่างแน่นอนแล้วเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเราทำในทางที่ดีล่ะเราเอามาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะช่วยเราว่าจะช่วยช้าหรือช่วยเร็วเท่านั้นแหละ มีหะดีษในสมัยก่อนนะพวกบะนูอิสรออีลน่ะนะที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาทำสวนเนี่ยทำการเกษตรนี่แหละแต่ปรากฏว่ามีคนหนึ่งเขาไปในที่โล่งเนี่ยพอมีเมฆลอยมาก็ได้ยินเสียงเมฆบอกว่าฝนเมฆลอยไปตกตรงที่ของไอ้หมอนี่นะเขาก็เดินตามมาเลยมีเสียงมาจากก้อนเมฆเลยนะก็เดินตามไปเดินตามเมฆไปก็เดินไปพอไปถึงมีคนกำลังเหมือนใช้พั่วเนี่ยคอยที่จะป้องน้ำอยู่กันน้ำอยู่ในที่ของเขาเนี่ยไม่ให้น้ำไปไหนเนี่ยฝนยังไม่มาตกเรานะการป้องไว้อะป้องไว้เงี้ยอ้าวเขาถามบอกเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยถามทำไมอะไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักด้วยถามทำไมอะชื่ออะไรอยากรู้จักชื่อเลยเขาว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่าเมื่อตะเกียเดินผ่านมาเดินมาเนี่ยได้ยินเสียงจากก้อนเมฆเนี่ยบอกว่าให้มาตกที่หนึ่งเนี่ยชื่อคนเนี่ยชื่อนี้ใช่ไหมอ้าวเขาบอกใช่เพราะว่าชื่ออับดุลลอฮ์เนี่ยชื่ออับดุลลอฮ์เนี่ยก็ได้ยินในเมฆบอกเอาเมฆไปตกที่นาของอับดุลลอฮ์นะเมฆก็ลอยมาตกจริงฝนก็ตกจริงๆพอรู้อย่างนั้นแล้วเขาก็ถามว่าอยากจะรู้ว่าเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยทำไมถึงเมฆเนี่ยลอยมาตกที่นาเราคนพอเห็นก็ทำความดีเราก็อยากจะรู้นะมีเคล็ดลับอะไรเพราะว่าไปกินอาหารอร่อยมากเลยอยากถามขอถามหน่อยเถอะว่าทำไมแกงส้มเนี่ยอร่อยจังอะไรเงี้ยเขาก็บอกเลยเคล็ดลับให้น้ำเดือดซะก่อนใส่ปลาไปอย่าไปคนอย่าไปแล้วก็ไม่รู้แหละเพราะกูว่าไปตามตูดนะครับแต่บางทีเขาไม่บอกหมดหรอกเขาเก็บไปนิดนึง คนก็ตามรักก็อะไรก็เคล็ดลับอันนี้เขาก็บอกเลยบอกก็ได้ถามก็บอกนะเขาก็บอกว่าที่ทำอย่างนี้และได้ผลผลิตอย่างนี้ก็คือว่าเวลาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็แบ่งเป็นสามกองให้คนจนไปส่วนหนึ่งเวลาทำกุรบานกี่กองเนื้อกุรบานอ่ะสามกองคนจนมีไหมพวกตกครูมีไหมเอ็มเห็นได้เลยไกลไปไงไปคนเขาอยู่ไกลๆมาสอนยังมาสอนได้เลยว่าการเชื่อเลี่ยงเชื่อไปเชื่อไปเฉยเฉยเชื่อพอตอบคำแรกไม่ได้ไปคำสองเชื่อหล่อนี่เขาเรียกว่าแจ๋วมากก็ตามกองนะคนจรกว่าไปงั้นแหละคนจรและคนที่เพื่อนรู้จักกันญาติพี่น้องใครก็ได้ไปอีกส่วนนึงแล้วก็เอาไปกินส่วนไอ้นี่ก็เหมือนกันเขาก็ให้คนจรเลยส่วนนึงข้าว3กองเลยข้าวมา3เกวียนอ้าวไปคนจรไปเกวียนนึงเลยอ้าวแล้วก็ใครเอาเก็บไว้เกวียนนึงเอาไว้กินในครอบครัวเราเกวียนแล้วก็เอาไปเป็นเม็ดพืชที่จะปลูกต่อไปเกวียนเขาว่าทำอย่างเงี้ยทุกปีเลยอ๋อทำอย่างนี้นะถึงฝนนี่ก็แสดงว่าขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไงได้เนี่ยมัดจากอัลลอฮ์มาแล้วก็เอาไปก็เหมือนกันเนี่ยเราสมมติว่าเราได้เนี่ยมัดต่ออัลลอฮ์มาก็ช่วยเหลือสังคมไปส่วนนึงมีเงินก็ตอนเนี้ยภาษีสังคมกำลังมาเยอะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะไปเสียใช่ป่ะไปเสียที่ไหนแต่ไม่ใช่ว่าภาษีนะเราได้ผลบุญด้วยนะเปรียบเทียบภาษีก็ไม่ได้ได้ผลบุญก็ส่วนนึงเก็บไว้เลยปีนึงประมาณเท่าไหร่ 5,000 ก็ว่าไปส่วนนึงเนี่ยอันนี้ไปเลยเนี่ยไปมีงานวลีมาบ้างมีงานการกุศลบ้างงานสุราบ้างเป็นของเราทั้งนั้นแหละนั่นแหละไปส่วนหนึ่งเอาไว้เก็บไว้ครอบครัวเราส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ลงทุนทำมาค้าขายส่วนก็อย่างเนี้ยไอ้คนที่ทำอย่างเนี้ยผลละอะไรอ่ะผลผลิตได้ทุกปีเลยใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยไม่นึกถึงเลยไม่ช่วยเหลือก็ได้เราจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ก็เอาไว้ส่วนหนึ่งนะเพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนไปนี่อ่ะก็ให้เห็นว่าเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์ที่ให้เรามาเนี่ยจะให้คงอยู่ได้เราก็ต้องอะไรทำไปเนี่ยเอาใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์แต่ทางไม่เป็นประโยชน์มันก็จะหายไปมันก็จะหมดไปเนี่ยอัลลอฮ์นี่ก็มีแล้วมีอย่างอีกเรื่องนึงอ่ะเรื่องชาวสวนเหมือนกันชาวสวนในซูเราะตุลกอลัมหรืออะไรที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้น่ะที่จะให้เนี่ยหมัดคงอยู่เนี่ยก็คือเวลานบีอัลลอฮ์ลงกุรอานมาเนี่ยก็เพื่อจะมาเป็นข้อเตือนใจให้กับพวกกุเรชไงพวกกุเรชเนี่ยถือว่าเขาเนี่ยพลาดโอกาสมากเลยคนที่ไม่ศรัทธานะแต่คนที่ศรัทธานี่มาชาอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นอบูบักรอุมัรบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาได้ผลบุญเนี่ยมากมายมหาศาลพวกมุฮาจิรินพวกอันซอร์ที่ช่วยเหลือเนี่ยเพราะว่าเขาถือว่าโชคดีไงเขาอยู่ในอารยธรรมมันป่าเถื่อนมาเนี่ยมีฆ่ากันแกงกันมีทำดีนะอะไรทุกอย่างผิดไปเนี่ยแต่อยู่ๆก็มีคนมาช่วยเขาเนี่ยพ้นจากความมืดเข้ามาสู่แสงสว่าง ไม่ได้รับทางนำจากพ่อลอสุบานุวตาลาเนี่ยเรียกว่าคือนบีมูฮัมมัดเนี่ยไม่รู้จะเปรียบว่าเป็นฮีโร่ขนาดไหนแหละมาช่วยพวกเขาอะแต่พวกกุเรชยังไม่เอาอีกอะไม่เอาเนี่ยที่สิ่งที่นบีมาช่วยเอาหลักของศาสนาที่ถูกต้องมาเรียกร้องมาเผยแพร่พวกเขาแต่ไม่เอาอะไม่รู้จักเนี่ยอัลลอฮ์ก็เลยเตือนบอกพวกกุเรชเนี่ยให้ระวังนะเหมือนอย่างกันเดี๋ยวจะเหมือนกันไอ้ชาวสวนที่อัลลอฮ์จะเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าชาวสวนก็คือที่เขาเนี่ยละคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไงอินนาบะเลานาฮุมกะมาบะเลานาอัศฮาบัลญันนะเราได้ทดสอบพวกเขาในพวกกุเรชแหละมันได้ทดสอบกับชาวสวนมาแล้วในอดีตเนี่ยพวกชาวสวนที่ว่าเนี่ยเรื่องของชาวสวนก็คือว่าเขาบอกว่าที่เมืองเยเมนรู้จักไหมเยเมนใช่ป่าวรู้จักใช่ไหมไม่รู้จักตอนนี้เยเมนมันมีสงครามกับซาอุไหมซาอุก็อยู่ฝ่ายหนึ่งใช่ป่าวรบกันที่เยเมนแล้ววันนั้นเยเมนมาเอาจรวดยิงไปถึงกรุงริยาดเลยในประเทศเยเมนฝ่ายที่มันกบฏเนี่ยนะเพราะนั้นซาอุก็ไปช่วยเนี่ยมันมีกับในพวกฮูซีพวกชีอาอะไรไปเข้าข้างเยเมนอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเยเมนเนี่ยมันเยเมนมันมีฝนตกมันมีน้ำเหมือนบ้านเราเหมือนกันแหละพื้นดินมันก็อุดมสมบูรณ์เขาเรียกว่าตรงนั้นชื่อมันชื่อดอรวานคือห่างจากเมืองหลวงของเยเมนประมาณสัก6ไมล์ได้แบบดินดีอ่ะเป็นแผ่นดินที่ดีเลยเขาบอกว่าสมัยนั้นก็มีคนซอแลคนดีคนหนึ่งคนดีคนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีสวนพวกอาลูกิตาประชาคอมพีแหละก็มีสวนหนึ่งแล้วมีผลไม้นานาชนิดเลยอย่างว่าแหละมีร่องน้ำในสวนด้วยปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็ปลูกพืชล้มลุกเนี่ยนะเขาก็เอาน้ำในสวนเนี่ยแหละไปรดต้นไม้เขาบอกผลไม้ต้นไม้มันก็ให้ผลผลิตอย่างดีเลยให้ผลผลิตอย่างดีพ่อก็ทำอย่างนั้นแหละมาแล้วปรากฏว่ามีลูกชายอยู่5 คนพ่อเนี่ยทำอย่างนั้นพ่อทำอย่างเนี้ยยังไงทำเหมือนกับที่บอกว่าเมฆไปตกแหละเมฆไปนั่นเลยก็ปรากฏว่าพ่อเนี่ยเวลาไปเก็บผลไม้มาได้นะจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่แบ่ง3กองอย่างว่าเลยคนจนน่ะไปเลยกองคนจนรู้แล้วว่าถ้าแชร์คนนี้จะไปเก็บผลไม้มารอแล้วเหมือนบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยตามชนบทเวลามีนวดข้าวแล้วกองข้าวก็คนเก็บสกาดก็มีแหละคนจนน่ะก็พายเรือมาในคลองก็ให้ไปเลย2ถังถังก็ให้เป็นข้าวอ่ะแหละไปก็ทำกันแหละแบบว่ามันตัวข้าวเกวียนนึงก็ให้ไป10ถังก็ไม่เยอะใช่ป่ะ2เกวียนก็20ถังอะไรก็จ่ายไปเลยพระเศียรเขาก็จ่ายเลยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาทำตามทุนได้นะวะตัวฮักก็หูยาวมหาซอดีอัลลอฮ์บอกว่าแต่ท่านนบีบอกให้อะไรให้จ่ายซะกาลวันที่เก็บเกี่ยวเสร็จอ่ะได้เก็บเกี่ยวเลยแต่สมัยนี้แช่ไว้เป็นปีอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมจ่ายซะกาลเขาก็วันต่อวันเลยทุกวันนวดไป3เกวียนเอาไปเลย30ถังให้มาเก็บซะกาลหรือจะไปให้ทุเราไปให้อะไรเขาก็ไปให้เลยเอานวดมาอีก3เกวียนด้วยก็ให้ไปเลยนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนการเก็บผลผลิตเอาไปเลยคนจนเอาไปส่วนหนึ่งแล้วก็อะไรเอามาไว้กินของข้าวส่วนหนึ่งแล้วเป็นผลผลิตเป็นเม็ดพืชต่อไปอีกส่วนหนึ่งทำอยู่อย่างนี้เลยนะครับพอพ่อตายไปก็ปรากฏว่าลูกเนี่ยเหมือนแบบว่าพ่อเราหัวมันค่ำคืออะไรต่ออะไรต่างๆนะพ่อไม่ทันสมัยพ่อนี่มันจะคนโบราณในอะไรเนี่ยมันพลิกแพงเลยอะไรเรื่องอะไรจะต้องไปให้คนยากคนจนเก็บไว้หมดไม่ดีไงผลไม้ของเราเนี่ยเอาเลยว่ากันเลยก็ปรากฏว่าก็ปรึกษาหารือกันบอกว่าคราวนี้เรานะเวลาไปเก็บผลผลิตไม่ให้คนจนแล้วคนจนไม่มีเศษเป็นเหมือนกับเป็นคำไม่นานขึ้นมาเลยสัญลักษณ์เลยคนจนไม่มีสิทธิ์อะไรต่างๆนะไปว่าเลยตกลงทีนี้พอประชุมตกลงแล้วมีอยู่คนเนี่ยไม่เห็นด้วยพี่ชายคนโตเลยไม่เห็นด้วยบอกอย่างเงี้ยไม่ถูกนะเราต้องทำตามพ่อเราที่ได้ทำมาไว้ที่พ่อก็ได้ผลผลิตมาเขาก็ไปให้คนยากคนจนส่วนหนึ่งเอาเก็บไว้ส่วนหนึ่งทำมาไปเป็นเม็ดพืชอะไรส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วพ่อเราไม่รู้เรื่องพ่อเรางี่เง่าทำอะไรงั้นคนจนมาอะไรอ่ะไม่ทำมาหากินมานั่งขอก็ว่าไปเลยพี่พยายามที่จะคัดค้านแหละเอาก็ไม่เห็นด้วยที่ฆ่าซะเลยเนี่ยเอาไอ้สี่คนจะฆ่าเลยเอาก็เอาแต่แบบเอาแบบไม่เต็มใจหรอกก็เห็นไปด้วยก็เอาตกลงกันเลยว่าตอนเนี้ย เราเก็บผลผลิตมาให้คนจนเลยระบบไปเก็บไปตอนสุโบเลยไปเงียบๆเลยนะเดี๋ยวคนจนมันรู้แล้วมันเข้าไปในสวนอ่ะคนจนมันจ้องอยู่แล้วป่ะรู้ว่าเวลาผลผลิตเมื่อไหร่เงี้ยมันก็จะมาเลยก็เข้าไปเขาบอกว่าอะไรก็เข้าไปในสวนเพื่อจะไปเก็บผลไม้ครับตั้งใจไว้เลยน่ะแต่ปรากฏว่ายังไงครับอินนาบาเลานะฮุมกามาบาเลานะซาบันอิสอักซามูซาบานกันเลยนะลายัสลิมุนนามุสบีนคือจะไปเก็บซาบานเลยว่าเราจะไปเก็บผลไม้ในตอนเช้าเลยวะลายัสตนูนแต่ไม่กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์มั่นใจเลยว่าได้แน่ตามธรรมดาเราเนี่ยจะทำอะไรค่ำวันเราต้องกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์ได้ไหมในสุรตุลกาฟีไหมจำได้ไหมวะลาตะกูลันนะลิชัยอินอินนีฟาอิลุนซาลิกะกอดาอิลลาอัยชาอัลลอฮ์อย่าไปพูดเป็นอันขาดนะพวกเนี้ยเราจะทำนี่อย่างแน่นอนเลยเว้นแต่ว่าต้องมีข้อแม้หากว่าอัลลอฮ์ประสงค์หากว่าอัลลอฮ์ประสงค์เนี่ยเรารู้ไงอ่ะว่าจะเนี่ยต้องได้อย่างเนี้ยคาดว่าจะได้แต่จริงมันได้อย่างนั้นมันไม่ได้อาจจะมีอะไรมาแต่เราบอกอินชาอัลลอฮ์มันถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ปิดหนาอะไรเพราะว่าอันนี้อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นกับเราไอ้นี่บอกว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยไปเก็บผลไม้ไม่แน่นอนไม่กล่าวคำอินชาอัลลอฮ์ด้วยไม่กล่าวไม่สรีสันเสริญต่อพระองค์อัลเลาะห์เลยได้แน่นอนมั่นใจเลยเนี่ยเขามั่นใจในตัวเองเนี่ยไม่กล่าวว่าลายัสตัสโนอิสนาหมายถึงว่าไม่กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยไม่มาเลยก็เข้าไปปรากฏว่าไงตอนที่ยังไม่ได้เข้าสวนนะว่าพรุ่งนี้จะไปอ่ะไปเก็บแน่ผลไม้เนี่ยเตรียมอะไรก็ภาชนะที่จะภาชนะที่จะไปใส่อะไรเงี้ยทุกอย่างเลยก็นอนหลับไปคืนนั้นนอนเนี่ยแบบว่าตั้งใจพรุ่งนี้ได้เยอะแน่นอนเลยปรากฏว่ายังไงครับฟาตอฟาอะไรหิมตออิฟมรับปรากฏว่ามีอ่ะมีคนหรือว่าบางคนก็บอกรายงานบอกว่ามีญิบรีลน่ะมาเลยอ่ะมาในสวนนั้นเนี่ยว่าหุ้มนายมาตอนที่เขาหลับอยู่อ่ะไอ้ห้าคนเนี่ยนอนหลับอยู่ในบ้านเนี่ยนอนสบายแต่ฝันหวานแล้วพวกเนี้ยคงไปเก็บผลไม้ดิปรากฏว่าลงโทษจัดการผลไม้ไหม้เหมือนเท่าทานเลยให้ไฟมากินสวนทั้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยราบเป็นหน้ากองเลยอ่ะโดนไฟไหม้เข้าไปเนี่ยดูสิตั้งใจว่าจะไปเอาแล้วไม่ให้คนจนเนี่ยนะเนียดไว้แล้วเนี่ยที่จริงบาปแล้วเนียดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกบางรายงานบอกว่าจะไปเลี่ยมถอนหมดเลยต้นหมากราบไม้ต้นหมดเลยผลไปแซงหมดเลยคือเรียกว่ามีภัยธรรมชาติอ่ะจากอัลลอฮ์นี่ให้ลงแก่เขาเนี่ยไหม้หมดเลยไหม้เขาบอกฟาสบัดกัสซอรีนไหม้เหมือนเท่าทานเลยในไม่เหมือนกับเวลากลางคืนที่มืดมิดเลยพอไปดูเดินเข้าไปปั๊บเฮ้ยนี่เราหลงทางหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันไม่เนี่ยไม่ใช่สวนเราเปล่าดูที่ไปถูกสวนหรือเปล่าเนี่ยสวนเรามันเมื่อวานนี่มาดูว่านี่ผลผลิตเต็มเลยนี่มันไหม้เป็นหน้าเป็นหน้าอ้าวไม่หลงหรอกนั่นเขาบอกว่าอินนาลบอลลูนหลงทางหรือเปล่าไม่ได้หลงหรอกเนี่ยไม่หลงฟาตานาดาวมุตบินหมายตอนออกไปเนี่ยฟาตานาดาวมุตก็เรียกกันแหละพอใกล้สว่างก็เอาตื่นแล้วเอาตื่นเร็วไปกันเลยอันนี้ดัวฮัตซิกเนี่ยให้รีบไปไรไปที่เก็บผลผลิตท่านกุนฟันตะลักกูเนี่ยเขาบอกออกไปว่าหุ้มจะไปเงียบเลยกลัวพวกคนยากคนจนจะรู้ไงเงียบออกไปเลยอัลลอฮฺคุณบอกว่าเราจะได้ไม่ให้คนจนสักคนหนึ่งเข้ามาในสวนของเราว่าก็เดาอัลลอฮฺดินกอดีรินก็ไปยังที่ของเขาเนี่ยอันนี้ดูอัลฮัซิกุมไปที่สวนเลยนะอิงกุนตุมซอริมีนไปพอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าไปเจอสวนของเขาเนี่ยบอกว่าหลงทางฟะลัมมารออาฮาเห็นสวนนะกอลูอินนาลาบอลูนเฮ้ยเราเนี่ยพวกเราหลงทางหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าเวลาขนาดไม่ได้ไปมักกะมาประมาณ7ปีได้มั้งพอไปถึงเหมือนหลงทางอะเนี่ยทางที่เราเคยเดินตรงนี้ช่ำจอมมันสร้างตึกสร้างอะไรไปหมดล่ะขนาดครัวเคยอยู่นั่นมาไม่รู้กี่ปีนะพอไปยังออกทางผิดเนี่ยเดินไปออกไปเอานี่ไม่ใช่เลยว่าไปคนเดียวนั่นไม่บอกใครมาบอกอย่างนี้แหละก็เดินกลับไปที่เก่าใช่ไหมอ่อนต้องเข้าทางนี้เนี่ยว่าเห็นไปหมดเลยที่หลังจำไว้เลยโรงแรมชื่ออะไรแต่อะไรเนี่ยอย่ารอนะอะไรออกเดินไม่ต้องไกลแล้วโอ้นี่ไม่ใช่เลยว่าก็กลับมาที่เก่าใช่ป่ะเพราะนั้นเนี่ยมันหมดแล้วมักกะเนี่ยโอ้โหอะไรตายสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้ ก็ไม่ได้ไปหาแค่7 ปีเท่านั้นแหละไม่ได้ไปเนี่ยปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนี่ก็เหมือนกันข้ามคืนเนี่ยหมดเลยสวนไม่หลงทางเขาบอกว่าไม่ได้หลงหรอกก็บอกว่าอะไรนะฮนุมหารูมูลเราเนี่ยถูกห้ามจากริซกีอันนั้นแล้วอัลเลาะห์ลงโทษแล้วตอนนี้ก็เถียงกันแล้วดิไอ้พี่คนโตก็บอกมึงแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่ก็บอกก็เถียงกันแหละก็เถียงกันนี่เห็นไหมอัลเลาะห์ลงโทษลงโทษได้เห็นเลยจากการที่ว่าไม่เอาเนี่ยมัดของอัลเลาะห์เนี่ยใช้ไปในทางที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นบทเรียนให้เราได้ว่าเราได้รับเนี่ยมัดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะให้เนี่ยมัดนั่นอยู่กับเราเสมอไปก็ต้องใช้มันไปในทางของอัลเลาะห์อย่าใช้ไม่ไปในทางที่ยากๆคนสมัยก่อนเนี่ยคนมุสลิมเรานี่แหละพ่อแม่รวยมีมรดกเยอะพอพ่อแม่ตายไปแล้วไม่เรียนรู้ศาสนาผ่านหมดไปนู่นแหละซื้อนู่นซื้อนี่ไปทำมาเนี่ยยากๆไปหมดเลยมีไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่มีนั่นแหละเพราะว่าไม่รู้จักใช้ไงเนี่ยหมัดก่อนแล้วก็แล้วให้ไปแต่ถ้ารู้จักใช้รู้จักประหยัดก็ใช้อัลเลาะห์ไม่ได้ห้ามนะบอกว่าเอ้ยต้องกินแบบประหยัดมากเกินไปไม่ใช่เอาปลาเค็มไปทอดสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเอาปลาเค็มไปทอดกับน้ำเนี่ยแต่สมัยเนี่ยทอดได้ไม่ใส่น้ำมันเพราะว่าเราเป็นครอบครัวโคเรียคิงตอนก่อนนะใบละ13,000ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้3ใบเท่าไหร่อ่ะ3ใบ 1,000 เท่าไหร่หรือ 3,000 ไงนะแถมเจ้าหลิวอีกจะไม่รู้กี่อันเลยนะตอนก่อนนะใบละ13,000น่ะยังถูกไปนะเขาว่าผมคิดว่าคุ้มค่าไอ้วูดดี้มันบอกใช่ป่ะตอนเนี้ย3ใบอ่ะมีเตาหลิวอย่างที่ให้อีกด้วยนะกระทะไม่ติดน้ำมันแต่ที่จริงไปซื้อไปแล้วก็ต้องใส่น้ำมันที่บ้านนะลูกซื้อมาแต่ไม่ใช่ของโคดีเกียงหรอกอย่างอื่นมันก็ต้องใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำมันมันก็ยังไงไม่ชัวร์เอาไอ้เบอร์เกอร์ไปย่างในกระทะอะไรกันเนี่ยต้องใส่น้ำมันไม่อร่อยหรอกแต่ถ้าผัดอะไรบางทีไม่มีน้ำมันก็โอเคพอผัดไปได้ไหมเอาอันนี้ก็บอกให้รู้ว่าเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์นะถ้าเรามีได้รับเนี่ยหมัดของเราจะด้านใดก็แล้วแต่เป็นเนี่ยหมัดใช่กระไรจะเป็นสุขภาพอนามัยเราเนี่ยดีกว่าเขาเยอะเลยสุขภาพอนามัยก็แข็งแรงมากการใช้จ่ายก็ดูไปดูโรฮิงญาสิล่ะแบกอะไรทูลหัวข้ามทุ่งนาเลยตลอดหรอเราดีกว่าเราไม่เขาไม่รู้กี่พันเท่าใช่บ่าวไม่มีที่อยู่ต้องไร้ร่อนไปพวกที่เรียนเนี่ยเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์ที่ประทานให้กับการรักษาเนี่ยหมัดอันนี้เอาไว้ด้วยการกระทำความดีแล้วก็ออกห่างจากการกระทำความชั่วนี่แหละอินชาอัลลอฮ์เนี่ยหมัดของเราก็จะอยู่กับเราต่อไปอัลลอฮ์บอกว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมวะละอินกะฟัรตุมอินนะอะซาบีละชะดีดหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายขอบพระคุณต่อพระองค์แล้วจะเพิ่มพูนริซกีให้แต่ถ้าเนรคุณแล้วอย่าลืมนะการลงโทษของพระองค์นั้นรุนแรงยิ่ง
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมูฮัมหมัดมาดมาลีนายมูฮัมหมัดมาดมาลีหรืออบต.น้องได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดแดงคลอง14สายกลาง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลัก

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัน
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะอะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาต่อกันนะฮะกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วครั้งก่อนเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องราวของการแต่งงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับภรรยาของท่านนบีแล้วเราก็ได้พูดถึงการแต่งงานท่านนบีกับท่านหญิงยูไวรียะห์นะซึ่งที่เป็นชายศึกจากสงครามบะนีมุสตอลิกแล้วก็ในตอนที่สามีของนางได้ถูกฆ่าตายในสงครามนั้นนางก็ถูกจับเป็นชายศึกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาทำการช่วยนางในการที่ปล่อยนางให้เป็นอิสระแล้วก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ทำการปลดปล่อยผู้ที่เป็นเครือญาติของนางจนกระทั่งว่าคนที่ได้ถูกปลดปล่อยจากเผ่าบะนีมุสตอลิกเนี่ยมีจำนวนมากกว่า100คนคนต่อมานะพี่น้องซอฟียะห์บินติฮุยัยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการแต่งงานกับซอฟียะห์บินติฮุยัยอันนุดอรียะห์นะตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการบุกไปทางสงครามที่ไคบัรซอฟียะห์เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับเป็นชายศึกแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการปล่อยนางให้เป็นอิสระแล้วท่านก็ได้แต่งงานกับนางมีรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกได้บอกว่าวะญุมอัสซับแล้วเวลาที่อะไรฮะมีการเอาจับชายศึกมารวมกันนะฟะจาฮูดิฮยะห์ดิฮยะห์มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลยารอซูลุลลอฮ์อะตินีจาริยะห์มินอัสซับดิฮยะห์ได้มาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ขอให้ท่านจงมอบญาริยะมอบทาสหญิงให้ฉันสักคนนึงนะฟะกอลท่านนบีก็เลยบอกกับดิฮยะห์ว่าอิซฮับฟะคุซญาริยะห์ท่านนบีบอกกับดิฮยะห์ว่าเจ้าก็ไปดูเอาแล้วก็ไปเอาทาสหญิงมานะเลือกเอานะฟะอัคซะซอฟียะห์บินตฮุยัยแล้วดิฮยะห์ก็ได้เลือกเอาซอฟียะห์บินตฮุยัยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะฮะแล้วมีชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้บอกว่ายานบียัลลอฮ์ชายคนนึงมาหาท่านนบีแล้วบอกท่านนบีว่าอะตอยตะดิฮยะตันซอฟียะห์บินตฮุยัยซัยยิดกุไรดะห์วันนะซีรแล้วบอกท่านนบีว่าท่านนบีได้มอบซอฟียะห์ให้กับดิฮยะห์ซึ่งซอฟียะห์เนี่ยเป็นลูกสาวของอะไรของหัวหน้าเผ่าแบบเผ่าบะนีกุไรฎอและเผ่าบะนีนะซีรมาตัสลุห์อิลลาลักชายคนนี้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าซอฟียะห์เนี่ยไม่ได้เหมาะกับใครนะซอฟียะห์เนี่ยเหมาะกับท่านนั่นแหละท่านนบีก็เลยบอกว่าอุดอูฮุบิฮาท่านนบีก็เลยบอกว่าให้เรียกดิฮยะห์มาแล้วก็ให้พานางมาด้วยกอละฟะจาอะบีฮีได้มีคนพาดิฮยะห์มาฟะละมานะซะรอิลัยฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลคุดจาริยะห์มินัสซัมยะกอยรอฮาท่านนบีก็สั่งดิฮยะห์ว่าเอาทาสหญิงคนอื่นนะให้เอาคนอื่นที่ไม่ใช่นางกอลวะอะตะกอฮาวะตะซัวจะฮาแล้วท่านนบีก็ปล่อยซอฟียะห์ให้เป็นอิสระแล้วท่านนบีก็ได้ทำการแต่งงานกับนางอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้ว่าท่านนบีได้ทำการแต่งงานนะและแต่งงานกับผู้หญิง2คนนี้เนี่ยก็คือใครฮะยูไวรียะห์กับซอฟียะห์ยูไวรียะห์เนี่ยเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าบะนีมุสตอลิกแล้วก็ซอฟียะห์เนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นลูกสาวของฮุยัยที่เป็นหัวหน้าเผ่าบะนีกุไรฎะห์แล้วก็บะนีนะซีรท่านนบีแต่งงานกับทั้ง2คนนี้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่านางได้มีตำแหน่งนะมีคือมีหน้ามีตากับกลุ่มชนของนางตรงนี้เนี่ยเป็นการที่บ่งบอกให้ท่านนบีบ่งบอกให้รู้ว่าในการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่คือเป็นที่รู้กันนะว่าการที่จะเพิ่มอะไรฮะเพิ่มความน่าเกรงขามการที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือความน่าเกรงขามเนี่ยด้วยกับการที่แต่งงานกับคนที่เป็นลูกของนางเพราะนั่นเนี่ยนี่คือหนึ่งในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะและเป็นสิ่งที่เป็นที่รู้กันของบรรดาซอฮาบะห์ว่าอะไรฮะพี่น้องว่าการแต่งงานกับลูกของหัวหน้าเผ่าหรือการแต่งงานกับคนสำคัญของเผ่าของตระกูลไหนเนี่ยถือเป็นสิ่งที่อะไรฮะมีบทบาทในการที่จะทำให้คนในตระกูลนั้นเนี่ยมารับอิสลามซึ่งคำพูดของซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยที่บอกว่ายานบียัลลอฮ์อะตอยตะดิฮยะตันซอฟียะห์บินตฮุยัยซัยยิดกุไรฎะห์วันนะซีรมาตัสลุห์อิลลาลักท่านได้มอบให้กับใครดิฮยะห์ ท่านได้มอบซอฟียะให้กับเนฮยานะซึ่งซอฟียะเนี่ยเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าของฮุยัยที่เป็นหัวหน้าเผ่าบะนีกุรอยซะกับเผ่านะซีรผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาตัสนะฮิลลาห์แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการที่จะแต่งงานกับคนอื่นแต่ว่านางนั้นเหมาะกับการแต่งงานกับท่านเท่านั้นท่านนบีก็เลยทำการแต่งงานกับนางนะแล้วก็ให้เนฮยาเนี่ยทำการขอคนอื่นเพราะนั้นพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความสำคัญในการที่เราจะต้องรู้ว่าในการที่เราจะต้องวางคนคนหนึ่งเนี่ยให้ถูกที่ของเขาหมายความว่าในการที่ท่านนบีได้รู้ว่าซอฟียะเนี่ยเป็นลูกของหัวหน้าเผ่าเพราะนั้นลูกของหัวหน้าเผ่าเนี่ยก็คือคนที่มีเกียรติคนที่มีเกียรติก็คือเหมาะสมกับคนที่มีเกียรติเพราะนั้นการที่ถ้าหากว่าท่านนบีปล่อยให้ลูกของหัวหน้าเผ่าเนี่ยแต่งงานกับใครก็ได้เป็นการบ่งบอกถึงอะไรฮะบอกถึงการเหยียดหยามเผ่านั้นแล้วในการเผยแพร่เนี่ยการดะวะอิสลามการที่จะอิสลามไปถึงที่นั้นได้เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ยากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยทำการแต่งงานแล้วด้วยการแต่งงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับหัวหน้าเผ่าเนี่ยทำให้อะไรฮะมีผลกับการที่ทำให้กลุ่มชนนั้นเนี่ยรับอิสลามนะซึ่งนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหนึ่งในการแผนการในการด่าว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเป็นหนึ่งในมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ดีงามพี่น้องอ่ะนี่เป็นหนึ่งในมารยาทที่ดีงามนะว่าเวลาที่เราอยากจะทำอะไรกับใครเนี่ยให้เรารู้จักวางคนคนนั้นเนี่ยให้มันถูกที่ในเมื่อนางคือลูกของหัวหน้าเผ่านะคนที่มีเกียรติแล้วการที่จะให้นางไปอยู่กับคนที่อะไรฮะเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะถือว่าเป็นนะเป็นการมันมุ่งหวังทั้งการดูถูกนะถูกทั้งตัวนางเองแล้วก็ทั้งเผ่าของนางแต่เวลาที่นางได้รับการยกเกียรติเนี่ยคนในเผ่าของนางก็มีเกียรติไปด้วยแล้วก็มีการภาคภูมิใจในการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เกียรติกับนางและนี่คือคนสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แล้วคนสุดท้ายนะคนนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานด้วยก็คือไมมูนะห์บินต์อัลฮาริสอัลฮิลาลียะห์หลังจากที่สามีของนางได้เสียชีวิตจากนางไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้แต่งงานกับนางในปีที่7จากการหลังจากปีที่7ปีฮิจเราะห์ศักราชที่7นะจบสิ้นสุดบรรดาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ทำการแต่งงานด้วยนะทีนี้มาดูลูกของท่านนบีพี่น้องบรรดาลูกของท่านนบีเนี่ยลูกคนแรกท่านนบีที่ท่านนบีได้รับกุนยะกุนยะก็คือการฉายาด้วยกับการพูดที่นำหน้าด้วยกับคำว่าอบูท่านนบีได้รับกุนยะว่าอบูกอเซมซึ่งลูกคนโตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือกอเซมนะอังกอเซมที่เสียชีวิตในตอนตั้งแต่ยังเล็กๆนะบางรายงานบอกว่า กอเซมเนี่ยมีชีวิตอยู่จนกระทั่งว่าสามารถที่จะขี่อูฐได้หมายความว่าเขาคือโตขึ้นมาหน่อยไม่ได้เสียชีวิตตอนที่เขายังเดินไม่ได้ยังขี่อะไรไม่ได้นะคนต่อมาก็ไซนับเป็นลูกสาวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อายุมากที่สุดนะซึ่งนางได้แต่งงานกับอบูลอาสอิบนุรอบีอะห์แล้วก็นางก็ได้เสียชีวิตในตอนปีที่8นะปีฮิจเราะห์ศักราชที่8คนต่อมาฮุรกัยยะห์เราะกายะที่เป็นภรรยาของอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาและนางก็ได้เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนนะในหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพมาได้17เดือนหลังจากสงครามบะดัรเราะกายะก็ได้เสียชีวิตลูกสาวคนต่อมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออุมมุกุลซุมก็คือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกให้กับท่านอุสมานให้ได้แต่งงานให้กับท่านอุสมานหลังจากที่เราะกายะได้เสียชีวิตแล้วนางก็ได้เสียชีวิตในเดือนชะอ์บานในปีที่9ปีฮิจเราะห์ศักราชที่9นะอันนี้คืออุมมุกุลซุมเพราะฉะนั้นท่านอุสมานเนี่ยได้แต่งงานกับลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึง2คนก็คือรุกัยยะห์กับใครอุมมุกุลซุมคนต่อมานะฟาติมะห์ได้ก็คือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานกับเอาฟาติมะห์ให้แต่งงานกับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาวะตุฟิยัตบะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซิตติอัชฮุรนางก็ได้เสียชีวิตหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้6เดือนนะนี่คือฟาติมะห์ลูกชายคนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนต่อมาก็คืออับดุลลอฮ์นะในประวัติศาสตร์ในเรื่องของการว่าอับดุลลอฮ์เนี่ยเกิดในตอนไหนเนี่ยมีความขัดแย้งกันระหว่างบรรดาอุลามะว่าอับดุลลอฮ์เนี่ยได้เกิดหลังจากท่านนบีได้เป็นนบีหรือว่าเกิดก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งเป็นนบีบางคนได้บอกว่าเขาได้เกิดหลังจากท่านนบีได้ถูกแต่งตั้งเป็นนบีแล้วก็ได้รับฉายาว่าอัตตอยิบอัตตอฮิรและอับดุลลอฮ์ก็เสียชีวิตตั้งแต่ อะไรเนี่ยตั้งแต่เล็กๆแล้วลูกของท่านนบีทั้งหมดนี้เนี่ย ป็นลูกของท่านนบีที่มาจากคอดีญะห์ทั้งนั้นเลยนะมาจากคอดีญะห์ทั้งนั้นเลยมีอีกคนหนึ่งที่ชื่ออิบรอฮีมอิบรอฮีมได้มาจากภรรยาท่านนบีที่ชื่อว่ามารยาตับตียะที่เป็นอะไรฮะเป็นคนที่มุกอกิสได้มอบให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบรอฮีมได้เกิดในปีที่8หลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพแล้วเขาก็ได้เสียชีวิตตั้งแต่ตอนเล็กๆคือก่อนที่จะหย่านมได้ซ้ำไปนะอันนี้คืออิบรอฮีมที่เป็นลูกสาวลูกชายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาจากมารยาห์กิบตียะและเป็นลูกชายคนเดียวของท่านนบีที่ เป็นลูกคนเดียวของท่านนบีที่มาจากผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่คอดีญะห์ส่วนคนอื่นเนี่ยนะอับดุลลอฮ์ฟาติมะห์อุมกุลซูมรุกัยยะห์ซัยนับอัลกอซิมเนี่ยเป็นลูกของท่านหญิงคอดีญะห์ทั้งนั้นเลยนะและด้วยกับการเสียชีวิตของบรรดาลูกๆของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะทุกคนเสียชีวิตก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเลยนะยกเว้นฟาติมะห์คนเดียวที่ได้เสียชีวิตหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม6เดือนซึ่งในตอนที่ท่านนบีได้เสียชีวิตเนี่ยท่านนบีก็เรียกฟาติมะห์เข้าไปแล้วก็ฟาติมะห์ก็ได้ท่านนบีบอกกะซิบฟาติมะห์นะบอกฟาติมะห์ครั้งนึงฟาติมะห์ก็ร้องไห้แล้วท่านนบีก็บอกฟาติมะห์กะซิบฟาติมะห์อีกเรื่องนึงฟาติมะห์ก็ยิ้มนะซึ่งหนึ่งในข่าวที่ทำให้ฟาติมะได้ยิ้มก็คืออะไรฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับนางว่านางเนี่ยจะเป็นคนแรกนะเป็นญาติคนใกล้ตัวท่านนบีคนแรกที่จะกลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพราะนั้นลูกๆท่านนบีคนที่เหลือเนี่ยคือเสียชีวิตก่อนหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเลยทีนี้เรามาดูนะพี่น้องเวลาที่เราได้เรียนรู้ถึงประวัติของบรรดาภรรยาของท่านนบีแล้วก็เรียนรู้บรรดาลูกของท่านนบีซึ่งในเรื่องของลูกของท่านนบีเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้เสียชีวิตก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเลยมีฟาติมะห์คนเดียวและฟาติมะห์คือคนที่แต่งงานกับท่านอาลีบินอบีตอลิบแล้วก็เสียชีวิตหลังท่านนบีเพียงแค่6เดือนทีนี้มาดูนะพี่น้องการใช้ชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาภรรยาของท่านว่าท่านนบีเนี่ยมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลกับบรรดาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคอยรุกุมลิอะห์ลิฮิวะอานะคอยรุกุมลิอะห์ลิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยก็คือคนที่ดีที่สุดกับครอบครัวของเขาแล้วฉันเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดกับครอบครัวของฉันนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เดี๋ยวเรามาดูนะพี่น้องเดี๋ยวจะมีเรื่องราวการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีนั้นอยู่กับบรรดาภรรยาอย่างไรแล้วก็อยู่กับบรรดาลูกๆอย่างไรท่านนบีว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยก็คือคนที่ดีที่สุดกับภรรยาของเขากับครอบครัวของเขาแล้วฉันเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดกับภรรยาของฉันกับครอบครัวของฉันตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นประตูบานแรกเลยนะพี่น้องในการที่เราจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในบ้านของเราก็คืออะไรคือให้เรารู้ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนที่ดีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดีกับภรรยาของเราเป็นคนที่ดีกับลูกๆของเราเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นการที่คนๆนึงเนี่ยทำดีกับคนอื่นทำดีกับคนนั้นทำดีกับคนนี้แต่ว่าพอเวลาที่กลับมาที่บ้านเวลาที่กลับมาดูลูกมาดูครอบครัวของตัวเองเนี่ยกลับกลายเป็นอะไรฮะกลับกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่อามูซันกอมตอรีเป็นคนที่หน้าบึ้งตึงกับครอบครัวเพราะนั้นความดีงามที่เราจะทำนั่นพี่น้องให้เราเอาความดีงามนั้นมาทำกับภรรยาของเรากับครอบครัวของเราไม่ใช่ว่าอยู่กับคนอื่นแล้วเราพูดจานอบน้อมพูดจาเรียบร้อยแต่เวลาที่กลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วเรากลับกลายเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่ไม่มีความนุ่มนวลไม่มีความอ่อนโยนไม่มีวาจาที่ไพเราะกับคนที่เป็นคนใกล้ตัวเราและนี่คือการแนะนำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการอะไรฮะในการสั่งสอนครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือแบบอย่างที่เราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าเราคดการนะละกุมฟีรอซูลิลลอฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์สำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลลอฮ์เป็นแบบอย่างที่ดีงามและได้มีรายงานจากท่านอย่างอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอาอิชะห์ได้บอกว่ามาฎอรบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอดิมันละวะลัมรออะตันวะลาฎอรบะยะดิฮิชัยอะอาอิชะห์ได้บอกว่าท่านนบีไม่เคยตีคนรับใช้ของท่านนบีเลยแล้วท่านนบีก็ไม่เคยลงไม้ลงมือกับภรรยาของท่านนบีและมือของท่านนบีเนี่ยก็ไม่เคยตีอะไรเลย นะอันนี้เป็นสิ่งที่นะเป็นสิ่งที่อะไรฮะเราควรจะนำมาเป็นแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือว่ามันมีถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะพี่น้องว่าในการที่ครอบครัวนึงเนี่ยหรือว่าในการเป็นอยู่ของครอบครัวนึงเนี่ยที่ในมีการทะเลาะเบาะแว้งกันคือหมายความว่าในตอนเช้ามีการทะเลาะกันแล้วก็พอเวลาที่ตกในยามค่ำคืนก็ไปมีอะไรกันนะร่วมหลับนอนกันมีอะไรกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เรื่องแปลกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอิลามะยัจลิดุอะฮะดุกุมอิมรออะตะฮูจัลดัลอะมะท่านนบีบอกว่าจะไปถึงเมื่อไหร่ในการที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยจะตีลงไม้ลงมือกับภรรยาของเขาเนี่ยที่เป็นการตีเป็นการลงมือเหมือนเขาได้ตีทาสอ่ะวะลัลละฮูอัยฎอญิอะฮามินอาคิรยอมิฮิแล้วหวังว่าเดี๋ยวเขาก็มาร่วมหลับนอนกันว่ามีอะไรกันในตอนอะไรฮะในตอนคืนในตอนคืนก็มามีอะไรกันแต่ถามว่าในตอนกลางวันเนี่ยมันว่าจะมาตีภรรยาเคี่ยนภรรยาเหมือนกับการตีทาสตัวเองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรฮะเป็นสิ่งที่อิสลามเราไม่ได้ทำการสนับสนุนและยิ่งไปกว่านั้นนะอิสลามเราได้ทำการต่อต้านทำการคัดค้านในสิ่งที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าในยุคญาฮิลียะห์เนี่ยยุคญาฮิลียะห์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยอยู่เหมือนกับทาสก็คืออะไรฮะก็คือไม่ค่อยมีการให้เกียรติผู้หญิงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมาแล้วก็มาทำการเอาใจใส่กับการให้เกียรติผู้หญิงจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานอายะห์กุรอานลงมาในเรื่องของการในการสอนเราในการอบรมสั่งสอนผู้หญิงว่าในเรื่องของการลงไม้ลงมือเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วการลงไม้ลงมือเนี่ยก็เป็นการลงไม้ลงมือที่ไม่ได้ทำให้เจ็บปวดไม่ได้ทำให้อับอายพี่น้องสองประการนี้เราเอาไว้ให้มันนะว่าเป็นการตีที่ไม่ใช่การทำให้นางเจ็บมีบาดแผลแล้วก็ไม่ใช่การตีที่ให้อับอายบรรดาอุลามะบางท่านบอกว่าการตีเนี่ยตีด้วยกับอะไรฮะไม้สีวากันไม่ต้องเกียร์ไม้สีวากไม้แปรงฟันเนี่ยตีไม้สีวากไม้สีวากน่ะตีไปที่เป็นการตีที่อนุญาตแต่ว่าแต่ข้อการตีทำให้มีบาดแผลทำให้เกิดการฟกช้ำถือว่าเป็นสิ่งที่อิสลามเราไม่ได้ อิสลามเราห้ามซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์ที่พูดถึงการอะไรการตักเตือนบรรดาภรรยาการสั่งสอนบรรดาภรรยาเนี่ยว่าวัลลาตีตะคอฟูนุชูซะฮุนฟะอิซูฮุนวะฮ์จูรูฮุนฟิลมะฎาญิอ์วัฎริบูฮุนและบรรดาสตรีบรรดาผู้หญิงที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้กลัวอะไรฮะกลัวว่านางจะตะคอฟูนุชูซะฮุนกลัวว่านางจะไม่เชื่อฟังฟะอิซูฮุนดังนั้นก็จงทำการอะไรฮะทำการตักเตือนนางให้มอยด้อนางประการแรกตักเตือนนางประการต่อมาถ้าหากว่านางยังเตือนนางแล้วยังไม่รู้เรื่องว่ายูรูฮุนเฟนมาบอเนี่ยก็จงแยกที่นอนกับนางในที่นอนนั่นแหละหมายความว่าก็คือทำการหันหลังให้กับนางในเวลานอนนะหรือว่าแยกที่นอนให้มันห่างกันวัดรีบูฮุนแล้วก็ให้ทำการตีนางหมายความว่าการตีนี่คือสิ่งสุดท้ายประการแรกคือให้เตือนนางก่อนประการที่สองให้ทำการนะฮะทำการแยกที่นอนกับนางอยู่ในห้องเดียวกันนะแต่แยกที่นอนกับนางและประการที่3ก็คือถึงจะมาถึงการตีในการสั่งสอนซึ่งบรรดาอุลามะห์บอกว่าที่ในหลักการว่าดอดวันกอดมุบัรเป็นการตีที่ไม่ได้ทำให้มีบาดแผลมีการเจ็บปวดแล้วก็คือการใช้ไม้สีวากเนี่ยทำการตีถือว่าเป็นการตีที่อะไรฮะแค่เพื่อต้องการสั่งสอนให้รู้ว่ามีการตีไม่ใช่การใช้ไม้หัวหรือลงไม้ลงมืออะไรนะซึ่งดังในหะดีษที่อาอิชะห์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้ตีภรรยาของท่านเลยแล้วถ้ามือท่านนบีเนี่ยไม่ได้ทำการตีสิ่งหนึ่งสิ่งใดฟะอินอฏออนากุมฟะลาตับกูอะลัยฮินนะซะบีลาแล้วถ้าหากว่าเวลาที่เราได้ทำ3สิ่งนี้แล้วเนี่ยได้ทำการตักเตือนนางแล้วนะฟะอินอฏออนากุมแล้วท่านนางเชื่อฟังปฏิบัติตามเรานะฟะลาตับกูอะลัยฮินนะซะบีลาก็อย่าไปหาเรื่องนางนะคำแปลให้เข้าใจง่ายนะฟะลาตับกูอะลัยฮินนะซะบีลาก็คืออย่าไปหาเรื่องนางคืออย่าพยายามหาทางที่จะมาทำให้มันเป็นเรื่องกับนางอินนัลลอฮะกานะอะนียันกะบีรอแล้วใครรู้ว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงสูงส่งพระองค์ทรงเป็นผู้ที่กะบีรอนเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงการที่เราสั่งสอนภรรยาเพราะเวลาที่เราสั่งสอนภรรยาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไงฮะเราคือผู้นำของนางเราคือผู้ที่มีความสามารถเหนือนางนะคือเป็นต่อนางทุกประการแล้วเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเราว่าถ้าหากว่านางเชื่อฟังแล้วเนี่ยอย่าไปหาเรื่องแล้วให้เจ้ารู้ว่าสามีเนี่ยนะไม่ได้มีความยิ่งใหญ่อะไรนะแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่อาลียังกะบีรอเป็นผู้ที่ทรงสูงส่งเป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่อันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้เรานำมาสู่การปฏิบัติแล้วเรามาพบกันต่อนะพี่น้องในเรื่องของการใช้ชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาภรรยาเพื่อเราจะได้นำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราสำหรับวันนี้ก็ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัญชูโกดดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนนายมูฮัมหมัดมาดมาลีนายมูฮัมหมัดมาดมาลีหรืออบต.น้องได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซาในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแดงคลอง14สายกลาง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผู้รับชมรับฟังและก็ติดตามวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับด้วยกับการดำเนินงานของวิทยุเสียงอิสลามที่พี่น้องก็การันตีถึงการทำงานที่สามารถเข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับและอินชาอัลเลาะห์ก็จะพยายามพัฒนาต่อไปด้วยเหตุนี้เองนะครับเราเมื่อต้องการสร้างสิ่งดีๆให้กับพี่น้องมุสลิมแล้วก็สามารถทั่วถึงได้ตลอดทั้งทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นนะครับที่อยู่กันบนแผ่นดินนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็หวังจากพี่น้องว่าจะมีผู้ที่ร่วมสนับสนุนร่วมเดินเคียงข้างไปกับเราในการที่จะร่วมบริจาคให้กับกองทุนของวิทยุเสียงอิสลามนะครับได้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้เดินเคียงข้างกับพี่น้องตลอดระยะเวลาที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้และก็ต่อไปนะครับพี่น้องครับมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองมีความสามารถมีดุอาพี่น้องผ่านส่งมาให้กับทีมงานและก็กลุ่มงานของพวกเราเงินทุนหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินที่พี่น้องโอนมาเราหวังว่านะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องได้รับผลตอบแทนแล้วก็เป็นสตอกอยาริยะให้กับพี่น้องในเรื่องราวของความรู้และก็ความเข้าใจของศาสนาญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนกับพี่น้องที่มีใจและช่วยทำให้เสียงอิสลามได้ดำเนินต่อไปนะครับตลอดรอดฟังและยาวนานอินชาอัลเลาะห์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติออกอากาศในระบบ AM คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
8: ซูเราะตุลกาชิยะห์ بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกๆท่านนะครับเราเรียนรู้กันมาพี่น้องนะในประวัติของนักนิติศาสตร์อิสลามซึ่งผ่านไปแล้ว3คนไม่ว่าจะเป็นท่านนะอิหม่ามฮานาฟีนะครับอิหม่ามมาลิกีแล้วก็อิหม่ามชาฟีนะครับอยู่คนละที่นะพี่น้องนะฮานาฟีนุ่นกูฟาอิรักนุ่นอิหม่ามมาลิกีอยู่มะดีนะห์ไม่ไปไหนเลยส่วนอิหม่ามชาฟีเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยอยู่กูฟาแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่มะดีนะห์ไม่ไปไหนเลยส่วนอิหม่ามชาฟีเนี่ยเกิดนู่นกอซาปาเลสไตน์มาเรียนที่มักกะแล้วก็ไปเรียนมะดีนะห์เรียนมักกะนี่เรียนกุรอานเรียนภาษานะพอฟิกไปเรียนกับอิหม่ามมาลิกที่มะดีนะห์เสร็จแล้วก็ไปที่เยเมนโอ้ไปหลายที่เห็นไหมไปที่เยเมนแล้วก็ไปเป็นกอดีตัดสินเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่ที่แบกแดดนะแล้วก็ประพันธ์หนังสือเรียกว่าอาริซาละขึ้นมาเรียกว่าโกนกอดีมนะเล่มเก่าเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่อียิปต์แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วก็แต่งหนังสืออัลอุมขึ้นมาซื้อว่าเป็นโกนยาดีนนะมีเก่ามีใหม่นะความจริงมันนู่นสมัยอิหม่ามชาฟีนู่นเก่าใหม่นะเออก็เรื่องของตำรับตำราที่เห็นบางมัสอะละที่ไม่เหมือนกันคนที่จะมาพูดคุยเหล่านี้ก็คือลูกศิษย์ลูกหาของท่านนั่นแหละเช่นอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีซึ่งต้องบอกว่านะพี่น้องว่าอิบนุฮะญัรเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเดียนทันนะก็คือยุคหลังแล้วอิหม่ามวะวีนี่ยุคหลังแล้วนะก็คือประมาณสัก600นะ500 600ประมาณเนี้ยนะก็หลายร้อยปีละผ่านลูกศิษย์มาอีกทีนึงนะที่เล่าให้ฟังแบบนี้พี่น้องนี่ก็คือเรื่องราวของอะไรนะของวิชาความรู้เรื่องศาสนาซึ่งกว่าจะมาถึงเราเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเลือดตาเทพกระดินนะพี่น้องนะเขาเดินทางตามหาหะดีษแต่ละบทเนี่ยนะข้ามน้ำข้ามทะเลเสียงเป็นเสียงตายเพื่อที่จะเอาซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเอามาเขียนไว้ในหนังสือแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกอิสลามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่เป็นตำรับตำราต่างๆเนี่ยก็นี่แหละคือคุณประโยชน์ของบรรดาอุลามะ

มีครบหมดอ่านไหมไม่อ่านและอ่านอะไรอ่ะสามก๊กอาจารย์โหมันรบกันดีนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะอ่านได้พี่น้องหนังสืออ่านเล่นแต่ว่าเรื่องศาสนาเนี่ยอย่ามึนเรื่องศาสนาอย่าทำเป็นไม่รู้แต่ถ้าเกิดพี่น้องบอกว่าโอ้อาจารย์ศาสนาฉันก็อ่านได้ฉันก็อ่านเยอะผมก็บอกว่าแนะนำอ่านเรื่องศาสนาดีกว่าอย่าเหมือนที่ผมเอามาสอนพี่น้องนั่นแหละมันก็มาเช่นตำรับตำราที่เป็นไงโอ้โหคนมาจากสมัยกรุไหนเก่าหนังสือเล่มเหลืองจะขาดแล้วเปล่าเลยก็หนังสือที่เขียนเอาไว้ในหนังสือในร้านหนังสือนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าเราเอามาอ่านแล้วก็มีพื้นฐานศาสนาพอสมควรที่จะเข้าใจและอธิบายความเติมผมมีทั้งตัวบทที่เป็นตัวเล่มที่เป็นภาษาอาหรับนะมีไหมมีแล้วก็มีตัวคำแปลที่มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่แปลเอาไว้นะยกตัวอย่างแล้วกันพี่น้องที่เอามาเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าเนื้อหาที่เราเอามาคุยกันเนี่ยก็คือหนังสือของศาสตราจารย์ดร.วะฮบะห์ซูไฮลีคนนี้อยู่ที่ประเทศซีเรียนะครับได้แต่งประพันธ์หนังสือฟิกฮุนอิสลามีเอาไว้และก็คนที่แปลก็คือท่านอาจารย์ชากิรีนบุญมาเลิศนะได้แปลไว้เล่มที่หนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในการยึดถือหรือว่าการตักลีดนะเรียนแบบหรือว่ายึดถือมัซฮับเนี่ยไม่ได้หมายว่าตามแบบไม่ลืมหูลืมตานะเข้าใจนะพี่น้องคำว่าไม่ลืมหูลืมตาคืออะไรคือถ้าบางอย่างที่มันมีหะดีษซอฮีห์เนี่ยเข้ามาผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับอิหม่ามชาฟีเนี่ยท่านถือว่าเรื่องของซุนนะห์ทั้งหมดนะเป็นนัยยิสไอน์ไอน์ก็คือนัยยิสทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำลายนี่เป็นอยู่แล้วที่เราให้ฟังน้ำลายเนี่ยเป็นอยู่แล้วแต่ของท่านเนี่ยยึดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของเหลวที่ออกมาฉี่หรือแม้กระทั่งอุจจาระของซุนนะถือว่าเป็นนัยยิสทั้งหมดเลยต้องไปล้างน้ำดินทั้งหมดแล้วท่านก็กิยาสนะเอาสุกรเนี่ยไปเทียบด้วยแปลว่าเนื้อหมูของท่านเนี่ยต้องล้างอะไรต้องล้างน้ำดินเพราะว่าการกิยาสหรือว่าการเทียบตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นฮุจญะห์เป็นดะลีลหลักฐานอย่างหนึ่งที่มัมชาฟีใช้ยึดแต่พี่น้องรู้ไหมว่าลูกศิษย์หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามนะวะวีเอยเนี่ยนะก็ไม่ได้เห็นด้วยประเด็นนี้กับครูของท่านแล้วมันก็ไปขัดกับ3ทัศนะหรือว่า3หรือว่าจุมฮูรอุลามะหมายถึงว่าในมัซฮับอื่นเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสุกรเนี่ยถือว่าเป็นนัยยิสแต่ไม่เป็นนัยยิสที่ต้องล้างน้ำดินเข้าใจนะไม่ต้องล้างน้ำดินดังนั้นเวลาไปกินอาหารตามศูนย์การค้าพี่น้องก็อาจจะต้องพกจานไปไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับก็ล้างธรรมดานี่แหละถามว่าทำไมล่ะหลักฐานตรงนี้เป็นการกิยาซึ่งว่ากันไปเป็นฮุจญะห์นะการวินิจฉัยของคนเหล่านี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับผมไม่ได้เป็นคนบอกว่านี่ไม่ถูกที่ถูกผมไม่มีสิทธิ์เลยพี่น้องแต่คนที่จะบอกว่าถูกไม่ถูกอันนี้ก็คือระดับมุชตะฮิดเหมือนกันแปลว่าระดับอิหม่ามอย่างเช่นอิหม่ามมาลิกเนี่ยซึ่งเป็นครูของท่านเนี่ยเห็นไหมก็นี่แหละเขาก็จะมาพูดเอาไว้นะหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ของท่านอีเทนอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยประเด็นนี้แต่ประเด็นก็คือคำพูดของอิหม่ามชาฟีอีที่พูดเอาไว้เนี่ยเพื่อจะเตือนสติของพวกเราว่าอีซาซอฮิลฮะดีษเมื่อฮะดีษซอฮีห์เนี่ยเป็นที่รับรู้กันฟะฮุวะมัซฮะบีก็ถือว่าเป็นมัซฮับของฉันด้วยเป็นการวินิจฉัยของฉันด้วยแปลว่าตอนที่อิหม่ามชาฟีวินิจฉัยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีฮะดีษซอฮีห์มาถึงท่านแต่ปรากฏภายหลังแล้วเนี่ยอุลามะท่านอื่นไปค้นแล้วก็เจอนะหะดีษที่ซอฮีหะห์หรืออาจจะตกหล่นไปนะครับตอนที่ท่านนั้นทำการวินิจฉัยประเด็นศาสนาซึ่งจริงๆแล้วท่านก็ระดับมุชตะฮิดนะอิหม่ามชาฟีบอกว่าฟาฮุวะมัซฮะบีก็ถือว่าเป็นมัซฮับของฉันด้วยถ้าเป็นหะดีษซอฮีหะห์วะดะริบูบิกาลีพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงโยนคำพูดที่ฉันวินิจฉัยเอาไว้เนี่ยทิ้งไปถ้ามันไปขัดกับหะดีษซอฮีหะห์อัรดัลฮาอิดขว้างมันเข้าสู่กำแพงเลย

โยนแบบไม่ใยดีเลยพี่น้องเห็นไหมนี่คือคำพูดที่เรื่องลือของอิหม่ามชาฟีที่บอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดท่านทั้งหลายนะไปเจอหะดีษซอฮีฮ์แล้วก็พิสูจน์แล้วด้วยกับหลักวิชาการว่าหะดีษเนี่ยซอฮีฮ์แล้วมันอาจจะไปไม่ตรงกับคำพูดของอิหม่ามชาฟีบางคำพูดก็โยนคำพูดฉะนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็ยึดหะดีษที่ซอฮีฮ์แต่ประเด็นก็คือว่ามันเห็นไม่มันซอฮีฮ์ไม่ตรงกันไงเรื่องของเรื่องเข้าใจนะคืออิหม่ามชาฟีบอกเนี่ยใช้ได้ไอ้คนบอกมันไม่ซอฮีฮ์ก็นี่แหละคือปัญหาที่ว่าต้องวินิจฉัยกันเรื่องของสถานะของหะดีษพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่ก็คือคำพูดของอิหม่ามชาฟีอีกอันหนึ่งพี่น้องเป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของประวัติอย่างหนึ่งอิหม่ามชาฟีเนี่ยบางครั้งท่านก็มีวิชาบางวิชาซึ่งเรื่องของการดูใบหน้าเนี่ยแต่ท่านอาจเรียนมาพี่น้องแต่ว่าบางอย่างก็ต้องบอกนะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงนะคือถ้าไอ้กีด้าไม่แข็งเนี่ยไปเหมือนกันแต่แน่นอนท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยท่านมีความรู้ด้านนี้บ้างเขาเรียกว่าพอจะดูเนี่ยคนโบราณก็มีนะคนลักษณะแบบนี้คิ้วแบบนี้เนี่ยคนดุคนแบบนี้ใจดีอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็มีตำรับตำรานึงที่พูดเอาไว้ว่าคนลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของคนบาเคนแปลว่าคนจะขี้เหนียวครั้งนึงอิหม่ามชาฟีก็ไปพักพอไปพักเนี่ยก็ไปเจอคนคนหนึ่งพี่น้องซึ่งพอดูตามตำรับตำราที่เคยผ่านร่ำเรียนมาเนี่ยลักษณะคือคนขี้เหนียวปรากฏว่าไงปรากฏว่าก็เข้าไปพักไปอาศัยอยู่3วันแรกแหมดูแดงกับราชาพี่น้องก็เลยบอกว่าเอ๊ะไอ้ที่ฉันผ่านตำรับตำรามันคงไม่มันก็แปลกนะไม่เห็นตรงเท่าไหร่ปรากฏวันที่4ท่านลาพี่น้องนะวางบินครบหมดเลยละเอียดยิบเลยนะคิดตังค์หมดเลยนะก็ว่ากันไปแต่ประเด็นก็คือว่าท่านก็ไม่ได้เอาตำรับตำราวิชาพวกเหล่านี้มาเขียนในตำราของท่านนะครับแต่วิชาของท่านก็คืออุซูลุลฟิกนั่นเองนะก็อันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าบางเรื่องพี่น้องนะไม่ไปศึกษามันก็ดีในสมัยก่อนเนี่ยก็บอกเวลาในของหายเนี่ยไปหาหมอเนี่ยไม่ต้องหาหรอกพี่น้องนะของหายก็ไปหาไม่เจอกับหมอหมายต่ออัลเลาะห์ขอดุอาไปละหมาดอิสติคอเราะห์ขอไปนะบางอย่างมันจะนำสู่อะไรเรื่องของชีริกถ้าอะกีดะห์ของเราไม่เข้มแข็งนะครับอ่ะพี่น้องครับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลท่านที่4ละอะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ถามว่าทำไมต้องเรียกอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเป็นคนที่4เพราะท่านเกิดในฮิจเราะห์ที่164พี่น้องเมื่อกี้อิหม่ามชาฟีเนี่ยเกิด150นะแสดงว่าอิหม่ามชาฟีกับอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยทันกันมั้ยทันกันแล้วถ้าอิหม่ามอะห์มัดก็เสียชีวิตในฮิจเราะห์ที่241และอิหม่ามชาฟีเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกีนะไปเรียนมาดีนะห์อาจารย์เข้าใจกันนะอิหม่ามอบูอับดุลลาห์อะห์มัดบุตรของฮัมบัลหรือว่าบินฮัมบัลบุตรของฮิลานบุตรของซาดอัซซุฮรีอัชัยบานีเกิดที่แบกแดดอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยเกิดที่ไหนพี่น้องเกิดที่แบกแดดหรือว่าบักแดดหรือว่าภาษาไทยหรือแบกแดดเนี่ยก็คืออิรักนั่นแหละแล้วก็โตที่นั่นแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นในเดือนรอบิอุลอาวานแต่ไม่ใช่ว่าเกิดแล้วก็ตายเลยพี่น้องพอเกิดที่นั่นก็จริงแต่ท่านเดินทางไปแสวงหาความรู้ตามหัวเมืองต่างๆเช่นกูฟะก็จะไปเจอมัซฮับไหนของอิหม่ามฮานาฟีนั่นเองเพราะฮานาฟีอยู่ที่กูฟะแต่ว่าไม่ทันกันนะอิหม่ามฮานาฟีเสียไปแล้วตั้งแต่150เจอลูกศิษย์แต่สิเนี่ยเพราะท่านเกิด164กูฟะแล้วพี่น้องไปกูฟะแล้วผ่านเม็ดคาดอับพลาดไม่ได้ก็คือบัสเราะห์ก็ถือว่าเป็นหัวเมืองที่มีอุลามะอยู่เยอะนะเช่นฮัสซันบัสรีนะอันนี้เช่นตัวอย่างนะนี่เป็นระดับตะบีอีนนะครับแล้วก็ไปมักกะแล้วก็ไปมะดีนะแล้วก็ไปเยเมนแล้วก็ไปชามแล้วก็ไปอัญญาซีรอและอัญญาซีรอในด้านวิชาฟิกกับอิหม่ามชาฟีท่านเข้ามาที่แบกแดดก็มีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมที่อิหม่ามชาฟีเนี่ยนะสอนอยู่ที่แบกแดด
อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยตอนที่เข้ามาแบกแดดเนี่ยก็ได้มาเรียนนะหลังจากนั้นก็กลายเป็นมุชตะฮิดแบบเอกเทศพี่น้องแบบเอกเทศเข้าใจนะคือไม่ตามกันแล้วตามกันไม่ได้แล้วต่างคนต่างต้องวินิจฉัยกันเองโดยที่จำนวนอาจารย์ของเขาเนี่ยมีมากกว่า100คนอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลมีอาจารย์ทั้งหมดมากกว่า100และได้มุ่งมั่นต่อซุนนะในการรวบรวมและท่องจำมันจนกระทั่งท่านกลายเป็นผู้นำในด้านหะดีษในสมัยของเขาในสมัยของท่านนะด้วยความกรุณาของอาจารย์ของเขาที่ชื่อว่า ที่ชื่อว่าฮุเซย์บินบาชีดอิบนุอบีฮาชิมพื้นเดิมก็เป็นชาวบุคอรอนั่นแหละนู่นเป็นเมืองเดียวกับอิหม่ามบุคอรีนู่นปรากฏว่าเขาเป็นผู้นำในด้านหะดีษซุนนะห์ฟิกอิบรอฮีมอัลฮาร์บีได้กล่าวเกี่ยวกับอิหม่ามอะห์มัดว่าฉันได้เห็นอะห์มัดเสมือนว่าอัลลอฮ์ได้รวบรวมความรู้ของคนรุ่นแรกและคนรุ่นหลังไว้ที่เขา นี่คือคำชมเชยของท่านอิบรอฮีมอัลฮาร์บีอิหม่ามชาฟีก็ได้กล่าวถึงเขาในขณะที่เดินทางไปถึงอียิปต์ว่าฉันเนี่ยได้ออกมาจากกรุงแบกแดดโดยที่ฉันไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่นั่นนะมีความยำเกรงและเข้าใจยิ่งไปกว่าอิบนุฮัมบัลคือตอนที่เรียนศาสนาเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเรียนกับอิหม่ามชาฟีถูกไหมแล้ววันนึงอิหม่ามชาฟีเนี่ยต้องย้ายถิ่นฐานออกไปอยู่ที่ไหนพี่น้องไปอยู่ที่อียิปต์ท่านก็เลยพูดไว้ว่าคนที่จะอยู่ที่แบกแดดเนี่ยจะไม่มีใครที่จะเข้าใจศาสนานะมากไปกว่าอิบนุฮัมบัลอีกแล้วนี่คือการที่ครูคนนึงพูดถึงลูกศิษย์ที่มีความรู้ความเข้าใจศาสนาอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยถูกทดสอบด้วยการเคี่ยนถูกขังคุกในเรื่องของฮุกกลมที่บอกว่ากุรอานนั้นเป็นมักคลุกเป็นของใหม่ในสมัยของอัลมะฮ์มูนอัลมุตะซิมแล้วก็อัลวาซิกเขาได้อดทนเป็นที่สุดคืออิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกว่ากุรอานเป็นมักคลุกนะเป็นของใหม่แต่กุรอานเนี่ยเป็นกะลามุลลอฮ์เขาจึงถูกลงโทษจากผู้ปกครองในสมัยนั้นอย่างเช่นเดียวกับที่นบีเนี่ยก็เคยโดนโดนมาก่อนนะก็คือพวกบรรดามุชริกีนมักกะฮ์ก็ทำการนะทำร้ายท่านนบีอิบนุมะดีนีนะอิบนุมะดีนีได้กล่าวเกี่ยวกับเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงให้อิสลามแข็งแกร่งด้วยกับคนสองคนคืออาบูบักในวันที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตเขาเรียกฮารุนมุรตะดีนพวกตกศาสนาปฏิเสธเรื่องของฮุกกลมซะกาตท่านอาบูบักก็เลยจัดการปราบซะในยุคที่ท่านนบีวาฟาตใหม่ๆพี่น้องอิสลามเกิดความโกลาหลเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีบางคนที่นะแอบอ้างตนเป็นนบีก็มีบางคนก็บอกว่าบัญญัติของเรื่องของซะกาตคือไม่อยากจ่ายอยู่แล้วก็เลยอ้างเลยว่าในเมื่อนบีตายแล้วตอนนี้ก็ยกเลิกท่านอบูบักก็ทำการปราบปรามพวกนี้นะอัลมาดินีก็บอกว่าอิสลามแข็งแกร่งเนี่ยในวันที่มีปัญหาเนี่ยก็คือตอนยุคท่านอบูบักและก็อีกคนนึงพี่น้องก็คืออิบนุฮัมบัลในวันที่ถูกทดสอบก็เขานั้นเป็นคนที่ยืนหยัดในเรื่องกะลามุลลอฮ์นะในเรื่องของการปฏิเสธว่ากุรอานนั้นเป็นมักลูกบุรชอัลฮาฟีได้กล่าวเกี่ยวกับเขาว่าแท้จริงอะห์มัดนั้นได้ลุกขึ้นมายืนหยัดดังเช่นบรรดานบีพื้นฐานมัซฮับของเขาในด้านการวินิจฉัยนั้นใกล้เคียงกับพื้นฐานของอิหม่ามชาฟีเพราะลูกศิษย์กันพี่น้องเพราะเขาได้เรียนรู้ชาฟิกมาจากท่านคือเขาจะเอากุรอานซุนนะการอธิบายของซอฮาบะห์มติของปวงปาฏหลักการเปรียบเทียบหรือว่ากิยาสอัลอิส
ติสฮาบแล้วก็อัลมาซอละอัลมุรซะละแล้วก็ซารุซะรออ่ะนะนี่คือคำศัพท์ต่างๆใจเย็นนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยอธิบายอาหมัดไม่เคยเรียบเรียงหนังสือเล่มใดในด้านฟิกแต่ลูกศิษย์ของเขาได้ยึดเอามัซฮับของเขามาเป็นคำพูดการกระทําและคำตอบนะคือไอ้เขียนเป็นตำรับตำราเนี่ยไม่มีแต่คำที่คันสอนเนี่ยมีคนที่ก็จำได้แล้วก็เอามาเขียนมารวมเอาไว้คือแบบนี้นะพี่น้องนะสมัยแม้กระทั่งสมัยปัจจุบันเนี่ยเชคอุซัยมีนบางทีไม่ได้เขียนด้วยกับตัวท่านแต่มีลูกศิษย์ที่บันทึกเทปเอาไว้สมัยนู้นนะไปเรียนในกุนในเดนเนี่ยเช่นหนังสือเล่มนึงเนี่ยอธิบายริยาดุสซอลีฮีนของเชคอุซัยมีนเนี่ยถามว่าเชคอุซัยมีนเขียนเปล่าๆลูกศิษย์เอาถอดเทปถอดความจากการบรรยายออกมาเขียนเป็นหนังสือเช่นเดียวกับอิหม่ามอะห์มัดนั่นแหละว่าท่านไม่ได้เขียนตำราเรื่องฟิกเอาไว้แต่ลูกศิษย์ลูกหาได้เอาคำพูดการกระทำเนี่ยเอามาสอนเอามาบอกนะสำหรับเขามีหนังสือที่เป็นหนังสือของอิหม่ามอะห์มัดนะมีเล่มที่ชื่อว่าอันมุสนัดเป็นหนังสือฮะดีษนะครับรวบรวมฮะดีษมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดนะถึง 1,040 กว่าฮะดีษโดยที่ปรากฏว่าเขามีความจำที่ดีมากแล้วก็ดำเนินการนะในเรื่องของฮะดีษมุรซัลคือฮะดีษที่รายงานสุดแค่ตาบีอินก็มีฮะดีษมุรซัลก็คือมีการรวบรวมเอาไว้ด้วยนะแล้วก็มีการและหะดีษดออีฟที่ยกระดับนะครับขึ้นมาเป็นหะดีษฮะซันนะฮะซันลิกอยรีฮีนั่นเองนะอ่ะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอันนี้ก็คือประวัติพอสังเขปนะของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลหรือว่าฮัมบาลีนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามนะเรื่องของวิชานิติศาสตร์อิสลามซึ่งเป็นการปูพื้นฐานนะครับเรื่องของสีมัซฮับไว้ก่อนนะว่าให้รู้เอาไว้ว่าเขาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหากันนั่นแหละนะไอเราเนี่ยไม่ต้องไปทะเลาะหรอกนะก็ศึกษาเรียนกันไปเรื่องของฟิกนะครับแล้วก็ท่านก็ซิกก็ยังไงท่านยังไงก็ว่ากันไปนะครับนั้นคนที่เรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องเขาก็จะมีความกว้างโดยเฉพาะฟิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กว้างนะครับแล้วก็เรียนกันไปเรียนกันไม่จบไม่สิ้นพี่น้องนะแล้วก็นำสู่การปฏิบัตินะครับอันไหนที่นำสู่ความเป็นพี่น้องกันก็ยึดถือเรื่องของมารยาทเป็นสำคัญนะครับอ่ะฝากเอาไว้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมูฮัมหมัดมาดมาลีนายมูฮัมหมัดมาดมาลีหรืออบต.น้องได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแดงคลอง14สายกลาง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: عليما
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมขอมาอาฟเพราะว่าเสียงไม่ดีเป็นไข้เป็นหวัดนะครับเราต้องชูกรต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องคำว่าชูกรก็หมายความว่าขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นี่ใช้เฉพาะภาษาอย่างเดียวเช่นอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยไม่พอต้องแสดงออกด้วยนะครับการแสดงออกก็คือนำเอาคำสั่งของอัลลอฮ์ที่สั่งให้ปฏิบัติเนี่ยเอามาปฏิบัติเช่นดูแลตัวเองให้ดีดูแลลูกหลานของเราให้ดีดูแลพ่อแม่ของเราให้ดีติดต่อกับญาติพี่น้องของเราอย่าทะเลาะกับสามีกับภรรยาอย่าทะเลาะกับลูกอย่าทะเลาะกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันอย่าทะเลาะกับญาติพี่น้องของเราบางทีญาติพี่น้องเราบางทีพ่อเราแม่เราลูกๆเราพูดอะไรไม่เข้าหูมีไหมมีครับก็เราก็ต้องให้อภัยต้องไม่เอามาใส่ใจเราต้องมองอายุเราด้วยว่าวันนี้อายุเรานี่เยอะแล้วนะบางคนก็50บางคนก็60พี่น้องเวลาเราได้รับความเดือดร้อนมุซีบะห์มาเนี่ยเราต้องซอบัรต้องอดทนทีนี้พอเราได้รับความเดือดร้อนมาเนี่ยเราต้องนึกนะครับว่าไอ้ปัญหาที่มาหาเราเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ต้องนึกก่อนนี่มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผ่านมาจากอัลลอฮ์แต่ผ่านคนนี้มาจากอัลลอฮ์ผ่านรถมาจากอัลลอฮ์ผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยมาจากอัลลอฮ์ผ่านอะไรแอคซิเดนต์มีปัญหาเกิดขึ้นตกบันไดอะไรเงี้ยเราต้องนึกว่ามาจากอัลลอฮ์ก่อนพอนึกว่ามาจากอัลลอฮ์เนี่ยความรู้สึกที่เราเจ็บเราอาจจะมีอคติถ้ามาจากอัลลอฮ์เนี่ยความรู้สึกมันเบาลงไปนิดนึงอ๋อมาจากอัลลอฮ์นะพอเรายอมรับว่ามาจากอัลลอฮ์เราก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ทั้งที่เจ็บนั่นแหละกล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่าการสรรเสริญนั้นเป็นของอัลลอฮ์หมายความว่าที่เราประสบกับความเดือดร้อนครั้งนี้ด้วยการอนุญาตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องครับความทุกข์หรือความลำบากที่เราได้รับเนี่ยไม่ใช่มาหาเราด้วยความบังเอิญไม่มีครับพี่น้องที่นั่งวันนี้ผมมาตรงนี้วันนี้ผมไม่สบายนี่นะครับไม่ใช่ว่าบังเอิญไม่สบายนี่ไม่ใช่อัลเลาะห์กำหนดเอาไว้แล้วว่าวันนี้เราจะนั่งประชุมกันตรงนี้วันนี้มีกี่คนใช่ไหมเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วก่อนที่เราจะเกิดมาสู่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ถ้าเรานึกอย่างนี้เนี่ยมันสบายใจโอ้มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วนะครับพี่น้องได้รับความลำบากเสร็จแล้วทำไงรู้ไหมให้อดทนครับอดทนถามว่าอดทนเนี่ยมันต้องนึกนะว่า การอดทนนั้นมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยไม่ใช่ไม่มีนะมีนะครับซอฮาบะห์ทุกอย่างมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเวลานึกนี่มันต้องนึกอย่างนี้ซอฮาบะห์วันนี้อดทนวันนี้ที่เราประสบกับปัญหาแล้วเราไม่พูดเราไม่ด่าเราไม่ว่าเราอดทนเราก็กล่าวดุอาบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีคอยรอมมินฮาโออัลลอฮ์โปรดตอบแทนหรือว่าให้รางวัลในความเดือดร้อนที่ฉันประสบอยู่พูดเป็นไทยก็ได้พี่น้องบางทีเราอ่านอาหรับไม่จำโออัลลอฮ์โปรดให้รางวัลในความเดือดร้อนที่ฉันประสบอยู่วะคลุฟลีคอยรอมมินฮาโออัลลอฮ์โปรดตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้ด้วยแล้วก็อดทนพี่น้องดุอาอย่างนี้เนี่ยพี่น้องคนในอดีตเนี่ยเขาใช้กันคนในปัจจุบันนี้ก็ใช้พี่น้องดุอาบทนี้แหละเวลาอัลลอฮ์ตอบแทนให้เนี่ยก็ตอบแทนให้สิ่งที่ดีกว่าที่เราหมดไปยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรื่องการแต่งงานยกตัวอย่างนะแล้วเรื่องจริงด้วยพี่น้องครับมีผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยท่านนบีเนี่ยสามีเสียชีวิตภรรยาเนี่ยรักสามีคนเนี้ยรักหน้าดูเลยอัลลอฮ์ก็ทดสอบให้สามีตายถามว่าเสียใจไหมเสียใจร้องไห้ไหมร้องไห้เป็นทุกข์มากเลยนบีก็มาเยี่ยมครอบครัวที่สามีตายมาเห็นนบีเห็นแล้วก็เศร้าใจแทนนบีก็เอาอย่างนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะแล้วก็อดทนขอดุอาแล้วอดทนคำว่าอดทนพี่น้องอย่าลืมอดทนนบีก็สอนดุอาให้ว่าอย่างนี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีคอยรอมมินฮาผู้หญิงคนนี้ก็อ่านดุอาตามที่ท่านนบีกล่าวมีหลายพี่น้องสอนก็อ่านทุกอันวันเรื่อยวันหนึ่งบางทีหาครั้ง10ครั้ง20ครั้งนึกถึงสามีที่ไรก็ร้องไห้ทุกทีก็อ่านดุอาบทนี้แล้วก็พี่น้องอ่านอยู่บ่อยๆสามีตายต้องรอเขาจะรออิดดะห์กี่เดือนนะ4เดือนกับ10วันสามีตายเนี่ยต้องรออิดดะห์4เดือน10วันถึงจะแต่งงานใหม่ได้พอครบ4เดือน10วันเนี่ยนบีเองพี่น้องนบีเองเนี่ยส่งคนไปขอผู้หญิงคนนี้ที่สามีตายนะครับพอส่งคนไปขอผู้หญิงบอกฉันไม่เอาสาเหตุที่ไม่เอาก็มี2อย่างข้อ1ฉันเนี่ยเป็นคนคือหึงหึงหน้าดูเลยรักสามีแล้วก็หึงด้วยแล้วก็มีลูกหลายคนใครจะมาเลี้ยงรับผิดชอบลูกฉันนบีก็บอกว่าเอาละไอ้หึงเนี่ยฉันขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้ความหึงให้หายไปให้หมดยิ่งว่าเอาแล้วก็ลูกฉันจะช่วยเลี้ยงด้วยเอาเปล่าว่าเอาเพราะนบีเสนออย่างนี้นะหญิงก็ตอบไม่ได้พี่น้องก็โอเคได้ผ่านแล้วก็แต่งงานกับท่านนบีพอแต่งงานเสร็จเนี่ยนบีก็ถามบอกว่าดุอาของเธอที่ขอไว้เมื่อตอนสามีตายเนี่ยอัลลอฮ์รับอัลลอฮ์รับพี่น้องเอารับยังไงอ่ะก็เธอขอดุอาบอกว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้รางวัลในความเดือดร้อนที่ฉันประสบแล้วก็ได้โปรดตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าพอสามีตายแล้วอัลลอฮ์ก็ส่งคนที่ดีกว่ามาแทนสามีคนใหม่คนเก่ามาดีไหมก็ว่าฉันกับสามีเก่าเนี่ยใครดีกว่ากันแน่นอนนบีจะดีที่สุดในโลกไม่มีใครเท่านบีอยู่แล้วพี่น้องครับนี่คือดุอานะครับพี่น้องดุอาที่ภรรยาอ่านเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ตอบแทนความดีซอฮาบะห์อดทนก็ต้องมุ่งต่ออัลลอฮ์อย่าไปมุ่งเป็นอย่างอื่นพี่น้องทั้งหลาย นี่ผมยกตัวอย่างเรื่องการแต่งงานเรื่องแต่งงานเนี่ยมันเรื่องใหญ่มันเรื่องยากนะครับเรื่องยากมากแล้วก็กว่าจะตัดสินใจแต่งงานกับใครสักคนนึงเนี่ยโอ้โหคิดหน้าคิดหลังอีกให้แม่คิดให้พ่อคิดให้ตัวย่อคิดคิดคนขวางมีคนส่งเสริมมีพี่น้องครับเรื่องเหล่านี้มันเรื่องใหญ่มันเรื่องที่จะต้องผ่านคนหลายคนนะพี่น้องแต่ในเมื่ออัลลอฮ์ตัดสินแล้วจบง่ายๆพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นความลำบากมีทุกันทุกคนพี่น้องผมก็มีเรื่องลำบากพี่น้องก็มีเรื่องลำบากแต่ทำไมเรายังอยู่ได้แบบสง่างามวันนี้เรายังเดินแบบสง่างามวันนี้เรายังนมาศแบบสง่างามเพราะเรามีคำว่าซอบัตอดทนอยู่ในใจของเราพี่น้องแล้วซอบัตอดทนนี่นะพี่น้องนะผลบุญนี่อัลลอฮ์ตอบแทนให้ยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องทั้งหลายเห็นเมื่อไหร่พี่น้องก็เห็นเมื่อไหร่วันนี้ก็พอจะเห็นเนี่ยการอดทนของเรานั่นนะเราก็มีหน้ามีตาในสังคมไม่มีใครรู้เรานี่ทุกเรื่องอะไรแต่รางวัลที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ก็คือหลังตายครับพอหลังตายเนี่ยผลบุญอัลลอฮ์พี่น้องครับผลบุญนี่เต็มไปหมดเลยนะครับผลบุญของการซอบัตแล้วก็อดทนพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับผมไม่ได้ทำชีวิตมานึกว่าจะไม่มาวันนี้ก็เลยตัดสินใจมานะก็เลยไม่ได้ทำชีวิตเพราะเนียดว่าไม่มาก็เลยพี่น้องก็ฟังไปนะครับก็แล้วกัน วันนี้จะขอพูดเรื่องนี้ครับเรื่องเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่เอาเรื่องง่ายๆเรื่องใกล้ตัวนะอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องต้องอ่านกุรอานนะอ่านกุรอานบ่อยๆนะพวกเราเนี่ยอ่านกุรอานกันทุกคนนั่นแหละพี่น้องทำไมต้องอ่านกุรอานนะพี่น้องเพราะกุรอานเนี่ยเป็นหนังสือเป็นตำราเล่มเดียวที่อ่านแล้วได้ผลบุญพี่น้องไปอ่านหนังสือเล่มอื่นๆอะไรก็ตามพี่น้องผลบุญไม่มีเลยนะพี่น้องบางบ้านเนี่ยรับหนังสือพิมพ์ทุกวันรับกันหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยผมก็รับประจำหนังสือพิมพ์บางบ้านเนี่ยรับ2ภาษานะภาษาอังกฤษภาษาไทยรับหลายเล่มหลายฉบับเลยเพราะจะติดตามข่าวอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยพี่น้องผลบุญไม่ได้แต่ได้อะไรนะได้รู้ว่าคนนี้เลวคนนั้นดีส่วนใหญ่เรื่องเลวหมดเรื่องดีไม่ค่อยมีแล้วครับยิ่งช่วงนี้นะพักนี้โอ้โหพักนี้ด่ากันเละไปหมดเลยครับพี่น้องแต่อ่านกุรอานเนี่ยพี่น้องโอ้โหได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์คนที่อ่านกุรอานแล้วไม่รู้ความหมายนี่ได้ผลบุญแต่ถ้าอ่านกุรอานแล้วรู้ความหมายนี่พี่น้องอัลลอฮฺอักบัรยิ่งใหญ่จริงๆพี่น้องเอาผมอ่านกุรอานมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมจะมาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังกุรอานสอนอย่างนี้ครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกอดอันซัลนาอะลัยกุมลิบาซันยูวารีซาวาติกุมวาริชาวาลิบาสุตตักวาซาลิกะคอยร์เอาแค่นี้ครึ่งอายะพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวบอกว่าแท้จริงเราได้ประทานลงมาจากฟากฟ้ามาให้กับท่านทั้งหลายอธิบายเรื่องนี้ก่อนนะครับอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ประทานลงมาจากฟากฟ้ามีบะเราะกะห์หมดพี่น้องอะไรที่มาจากฟากฟ้าพี่น้องคำว่าฟากฟ้าหมายความว่าอัลลอฮ์ประทานให้ท่านญิบรีลนำเอามาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบะเราะกะห์หมดเลยครับพี่น้องเอาดูง่ายๆพี่น้องฝนน้ำฝนสมัยก่อนนะน้ำฝนที่มาจากฟากฟ้ากับน้ำที่เราตักอยู่น้ำกับน้ำประปาเนี่ยใครกินอร่อยกว่ากันโอ้น้ำฝนนี่กินอร่อยกว่าดีกว่าหวานด้วยอะไรด้วยอะไรที่มาจากฟากฟ้าดีหมดพี่น้องเอาดูนมาดของเราเนี่ยวันหนึ่ง5เวลาเนี่ยนบีของเราขึ้นมิรอชใช่ไหมไปรับนมาดมาตั้งแต่สมัยนบี 1,400 ปีเนี่ยวันนี้ใครก็ตามท่านนมาดพี่น้องครับบ้านใครนมาดบ้านนั้นมีบะเราะกะห์ ครอบครัวใดที่นมาดมีบารักะถามว่านมาดมาจากไหนมาจากฟากฟ้าท่านนบีขึ้นไปขึ้นมิอรอชไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้รางวัลนมาดมาพี่น้องฉะนั้นใครก็ตามพี่น้องถ้าได้นำเอาของดีๆที่มาจากฟากฟ้าผ่านท่านนบีที่อัลลอฮ์ส่งมามาปฏิบัติในครอบครัวดีหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายไม่ใช่นมาดอย่างเดียวพี่น้องครับคำสั่งให้เราปฏิบัติทั้งหมดเหล่านี้มาจากฟากฟ้าหมดเลยทีนี้อัลลอฮ์ประทานเสื้อผ้าเขาเรียกว่าลีบาสันลีบาสแปลว่าอาภรณ์อัลลอฮ์ประทานอาภรณ์อัลลอฮ์ทรงผ้าเป็นชิ้นๆมาจากฟากฟ้าหรือไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ปัญญามนุษย์คิดอัลลอฮ์ให้สำลีมาให้นุ่นมาแล้วก็ให้มาตั้งเป็นโรงงานใช่ไหมนี่อัลลอฮ์ให้อย่างนี้แล้วก็เมคมันนี่ได้เงินได้ด้วยพี่น้องครับทีนี้คำว่าอาภรณ์ในกุรอานนั้นแบ่งออกเป็น3ชนิดพี่น้องคำว่าเสื้อผ้าเนี่ยแบ่งออกเป็น3ชนิดครับพี่น้องยูวารีซาอาติกุมประเภทแรกก็คือคำว่าอาภรณ์นั้นอัลลอฮ์ส่งมาปิดส่งมาเพื่อปิดนะพี่น้องนะปิดอะไรรู้ไหมปิดเอาร้อก่อนเอาร้อของผู้หญิงอยู่ที่ไหนพี่น้องรู้นะทั้งร่างกายของผู้หญิงนี่เอาร้อหมดเลยนะเว้นแต่ใบหน้าและฝ่ามือนะครับทีนี้อย่าเพิ่งพูดตรงนี้ครับลิบาสอาภรณ์ที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยให้มาปิดอวัยวะเพศก่อนอัลลอฮ์สร้างสัตว์มาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งอาภรณ์มาใช้กับสัตว์แต่อัลลอฮ์ให้หางมันมาปิดเอาร้อใช่หรือไม่ใช่แพะแกะวัวควายมีหางมาปิดแล้วก็สวยมองตรงไหนสวยหมดเพราะฉะนั้นอาภรณ์ชิ้นแรกที่อัลลอฮ์ให้มาก็คือเอามาปิดเอาร้อปิดเอาร้อก่อนทุกคนปิดหมดครับพี่น้องทั้งหลายในโลกนี้ปิดกันหมดเอารอบปิดดูกันทุกคนไม่มีใครเปิดประการที่สองนะครับอาภรณ์ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอันที่สองนะพี่น้องครับอันที่หนึ่งเพื่อปิดเอารอบอันที่สองรีชันเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับทุกวันนี้นะครับเราปิดเอารอบแล้วเราก็ใช้อาภรณ์ของเรานี่เป็นเครื่องประดับโอ้เป็นเฟอร์นิเจอร์เลยพี่น้องเอานี่ใส่เสื้อกันนี่ไหมสวยสวยสวยสีแดงสีเขียวสีเหลืองบางคนก็ผูกเนคไทใส่เสื้อนอกดูมันสง่างามน่าดูเลยนั่นเป็นอาภรณ์ที่จะทำให้เรามีความสวยงามนี่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเป็นเนียมัตเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับมนุษย์แต่ไม่ได้ให้ประทานกับสัตว์นะพี่น้องให้กับมนุษย์พี่น้องต่อมาครับอันที่สามวาลีบาสุตตักวาซาลิกะคอยลีบาสตักวาอาภรณ์ที่ชื่อว่าลีบาสตักวาอาภรณ์ที่ทำให้เราแต่งตัวแล้วใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลีบาสุตตักวาลิบาสุตตักวาอาภรณ์ที่ทำให้เราสวมใส่แล้วตักวาเกิดได้นะเกิดอีมานเพิ่มขึ้นอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นอัลลอฮ์เห็นแล้วอัลลอฮ์รักใครๆเห็นแล้วก็เพิ่มอีมานพี่น้องครับเป็นลิบาสุตตักวาลิบาสุตตักวานี้ซาลิกะคอยรุนดีกว่าอาภรณ์ที่ปิดร่างกายปิดอวัยวะเพศดีกว่าอาภรณ์ที่ใส่เป็นเครื่องประดับลิบาสุตตักวาดีกว่าซาลิกะคอยรุนลิบาสุตตักวานั้นดีที่สุดพี่น้องตกลงว่ามีอยู่3รายการสรุปง่ายๆนะ1ลิบาสอาภรณ์เพื่อปิดอะไรนะปิดอวัยวะเพศเราทำกันทั่วโลกเลยพี่น้องวันนี้ประการที่2ลิบาสเพื่อใส่แล้วให้ความสวยงามประเภทที่3ครับลิบาสตักวาใส่แล้วเนี่ยโอ้โห อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตามีบารอกะห์ในครอบครัวลิบาสตักวาต้องการจะอธิบายวันนี้ลิบาสตักวาลิบาสปิดอวัยวะเพศเราไม่ต้องคุยเพราะมันปิดอยู่แล้วลิบาสที่แต่งเอามันสวยงามเราก็ทำอยู่แล้ววันนี้แต่ผมต้องการจะอธิบายว่าเสื้อผ้าตักวาดีกว่าอาภรณ์สองอย่างที่ผ่านมาดีครับดียังไงครับมีทั้งหมด8รายการด้วยกันลิบาสตักวาเนี่ยมีอยู่8รายการถึงจะเรียกว่าตักวาถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าตักวาแต่งตัวให้สวยอย่างเดียวระวังนะอัลลอฮ์มันไส้นะแต่งตัวปิดเอาร่ออย่างเดียวระวังนะอัลลอฮ์มันไส้นะแต่เราต้องการจะให้มีการแต่งกายแต่งแล้วตักวาเพิ่มแต่งยังไงมีอยู่8ประการดังต่อไปนี้ข้อที่1ครับพี่น้องแต่งกายให้มิดชิดให้มิดชิดอาจจะเพราะมุสลิมาก่อนมิดชิดคำว่ามิดชิดนั้นต้องนี่ข้อมือนี่นะปิดหน้าเปิดเฉพาะหน้ากับฝ่ามือเท่านั้นที่เราปฏิบัติกันอยู่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ส่วนการปิดหน้าเนี่ยเป็นมุสตะฮับเป็นที่ชอบให้ปฏิบัติถ้าใครทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องเปิดเฉพาะหน้าและฝ่ามือถ้าจะปิดหมดเป็นมุสตะฮับเป็นที่รักเป็นที่ชอบน้องทั้งหลายนะครับนี่การแต่งกายมิดชิดเป็นลิบาสตักวาประการที่สองครับห้ามใช้เสื้อผ้าเขาเรียกว่าซีอะไรนะซีทรูแปลว่าอะไรบางบางพอใส่แล้วก็เห็นหมดเลยเห็นหมดเห็นเนื้อเห็นหนังนี่แอร์ก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ดีเหมือนกันเนอะนั่งเป็นเตาอบเอาละครับอย่าใช้เสื้อผ้าบางบางทั้งหญิงและชายนะห้ามใช้ทั้งสองนะเสื้อผ้าบางเนี่ยนบีห้ามเลยครับเนี่ยลิบาสตักวานะครับพี่น้องประการที่สามครับแต่งตัวแล้วไม่ให้รัดอะไรนะรัดรูปโอ้พี่น้องผู้หญิงกับผู้หญิงเห็นกันรัดรูปมันไม่เท่าไรหรอกพี่น้องแต่ไอคนที่มันอึดอัดที่สุดมันคิดมากที่สุดนะใครรู้ไหมพี่น้องพวกผู้ชายผู้หญิงไม่สงสารผู้ชายเลยวันนี้แต่งตัวเนี่ยไม่ได้สงสารผู้ชายเลยโอ้โหแต่งได้ยังไงล่ะรัดรูปน่ะไอ้คนที่มองก็คือผู้ชายพอมองแล้วมันทำให้นึกเยอะพี่น้องไม่ใช่นึกใบตุลลอหรอกพี่น้องไม่ใช่นึกคัมภีร์กุรอานหรอกไม่ได้นึกวาฮีหรอกมันนึกอย่างอื่นพี่น้องมันนึกอะไรท่าอะไรที่มันปวดหัวหน่อยพี่น้องและเล่าก็ไม่ได้ตรงนี้อายคนเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นอย่าแต่งตัวแบบไรนะรัดรูปสงสารคนผู้ชายเขาเถอะนี่ถ้าเราไม่แต่งตัวแบบรัดรูปเนี่ยเขาเรียกว่าคนนี้แต่งตัวแบบตักวาเห็นไหมพี่น้องลิบาสุตักวาอัลลอฮฺอักบัรนี่แค่3ข้อพี่น้องนี่ก็อึดอัดแย่แล้วนะไม่ให้บ้างนี่ก็แย่อยู่แล้วสวนความรู้สึกนะครับต่อมาข้อที่4นะครับไม่แต่งตัวเพื่อการโอ้อวดโอ้โหและพวกเราทั้งหมดที่มานั่งตรงนี้คงไม่มีคำว่าโอ้อวดมีไหมมีหน่วยใจทุกขันทุกคนล่ะแต่งตัววันนี้ต้องการจะอวดคนนิดนิดถามว่าอวดด้วยตักวาด้วยไปด้วยกันได้ไหมไม่ได้เนียทีหนึ่งสองอย่างไม่ได้พี่น้องนมาด้วยแล้วก็อวดคนด้วยได้ไหมไม่ได้ทำกุรบานปีนี้ 3,500 บาทแล้วก็เนียดอวดชาวบ้านว่าฉันทำอะไรนะวัว3ตัวครอบครัวเดียวเลยเนียด2อย่างเนียดอัลลอฮ์ผลบุญรางวัลจากอัลลอฮ์พอนบีสอนว่าไงนะขนอะไรนะขนสัตว์ทุก ทุกคนนี่มีผลบุญเอาจะอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็อวดด้วยคู่กันได้ไหมไม่ได้พี่น้องมันต้องเนียดอย่างหนึ่งอย่างใดเนียดสองอย่างเนี่ยไม่ได้พี่น้องทั้งหลายต่อมาประการที่ห้าแต่งตัวแล้วลิบาสุตตักวาแล้วนะครับต้องถ่อมตนต้องถ่อมตนพี่น้องต้องถ่อมตนโอ้ใหม่ๆพี่น้องเมื่อตอนที่เรายังไม่คุมฮิญาบกันนี่นะเมื่อก่อนนี่นะประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้คุมฮิญาบกันนะใช่เชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อถูกด่าเละเลยพี่น้องไอ้คนที่พูดเนี่ยพูดให้คุมฮิญาบเนี่ยโอ้ถูกด่าไอ้เราก็ฟังแบบยิ้มว่าไงนะเรามาจากคนอาหรับเรามันคนไทยต้องแต่งตัวแบบไทยๆใช่ไหมวันนี้แต่วันนี้เนื่องจากเราอดทนซอบัตพี่น้องหลายนะครับใครด่าก็ด่าไปวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องหลายมุสลิมาเราภรรยาเราลูกสาวเราพี่น้องครับคุมฮิญาบกันหมดเลยนี่เพราะอะไรเพราะเราเอาของดีมาจากฟากฟ้าลงมาแล้วก็มาบอกให้กับพี่น้องให้ปฏิบัติมีบารอกะห์มีความจำเริญพี่น้องทั้งหลายต่อมาข้อที่ไรนะครับข้อที่6แต่งตัวแบบไม่สุรุ่ยสุร่ายสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยหมายความว่าไงอ่ะพี่น้องครับถ้าหากท่านพี่น้องจะมีอภรณ์มีเสื้อเนี่ยพี่น้องต้องวางกติกานะบอกว่าปีนี้จะซื้อผ้าเนี่ยซื้อสู้เนี่ย10ชุดยกตัวอย่างต้องซื้อให้ได้10ชุดพอเราเป็นคนออกงานเรื่อย10ชุดพอได้อาภรณ์10ชุดมาเนี่ย10ชุดที่แล้วต้องบริจาคอย่ามาเก็บไว้พี่น้องปีที่แล้วก็10ชุดไอ้ปีต่อมาก็อีก10ชุด10ปีน่ะ100ชุดพี่น้องก็ปีละ10ปีมันก็100ชุดเนี่ยเปิดตู้โอ้โหเต็มไปหมดเลยผ้าเสื้อผ้าทั้งนั้นไอ้นี่ก็ใส่แล้วไอ้นี่ก็ใส่แล้วไอ้นี่ก็ใส่แล้วไอ้งานนี้อูมูวานนี่ก็ใส่ซ้ำไม่ได้ก็เรียกอะไรมุบัซซิรีนพี่น้องครับฟุ่มเฟือยไม่มีประโยชน์พี่น้องครับฉะนั้นตัดเสื้อผ้าชุดใหม่ได้ไหมได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้พี่น้องครับเมื่อตัดชุดใหม่มาเนี่ยชุดเก่าต้องทำไรนะบริจาคไม่ต้องรอให้ไฟไหม้หรอกพี่น้องเอ้ยบางคนมาขอดูอาให้ไฟไหม้ทุกที่ไหนก็ได้จะได้เอาเสื้อไปบริจาคอัลลอฮ์น่าสงสารพี่น้องเอาไปที่ไหนก็ได้บริจาคที่ไหนก็ได้พี่น้องครับคนยากคนจนมีเยอะแยะไปหมดพี่น้องผมรู้จักไว้คนหนึ่งพี่น้องเขาดีจริงๆพี่น้องครับว่าเสื้อเก่าเขาเนี่ยเขาไม่บริจาคนะต้องบริจาคเสื้อใหม่อ่ะซื้อมาเป็นโลโลเลยบริจาคเป็นโลโลโอโลแล้วทำโดยแล้วคนอย่างนี้ก็มีพี่น้องแต่มันมีน้อยครับเอาพวกเรานี่แหละพี่น้องที่มีเสื้อผ้าอยู่แล้ววันนี้เนี่ยพี่น้องได้เสื้อผ้าใหม่ชุดหนึ่งที่สองที่สามชุดเก่าที่หนึ่งสองก็ต้องบริจาคไปนะครับอย่างนี้มีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ตลอดเวลาต่อมาข้อที่7พี่น้องเวลาแต่งตัวนี่นะอย่าลอกเลียนแบบแฟชั่นเพราะแฟชั่นของอัลลอฮ์เนี่ยมาจากข้างบนมีบารอกะห์ไหมผมอธิบายตอนต้นแล้วว่ามาจากฟากฟ้านี่มีบารอกะห์หมดเลยนะพี่น้องแม้แต่น้ำฝนยังหวานเลยพี่น้องฉะนั้นอะไรที่มาจากฟากฟ้าพี่น้องดีหมดเลยแต่วันนี้เรานำเอาแฟชั่นมาจากดินพี่น้องมาจากฝรั่งเศสมาจากอังกฤษแต่อังกฤษไม่เคยมีฝรั่งเศสได้เยอะที่สุดเนี่ยพี่น้องนึกถึงแฟชั่นตรงนี้ตักวาไม่มีพี่น้องฉะนั้นถ้าจะได้ตักวาต้องนึกถึงข้างบนโอ้อัลลอฮ์สั่งยังไงนบีสั่งยังไงภรรยานบีเข้าแต่งตัวเป็นยังไงพี่น้องนึกถึงตรงนั้นถึงจะมีบารอกะห์นะครับมีความจำเริญข้อที่8ก่อนจะใส่เสื้อผ้าให้อ่านดูอาดูอาอ่านยังไงเพราะว่าสักหน่อยที่ว่าไงนะอย่างน้อยก็บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ ะกินข้าวกับบิสมิลลาห์อ่านดุอานิดนึงนึกถึงอัลลอฮ์ทีนี้มันมีดุอานะครับคนที่ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่นี่นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีกาซานีมาอูวารีอาวรอตีวะอัตจัมมาลูบิฮีฟีฮายาตีนี่ดุอาชุดเสื้อผ้าใหม่พี่น้องถ้าเราอ่านไม่ได้มันยาวเกินไปกว่าบิสมิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เสื้อผ้าใหม่มาปิดเอาเหรอปิดส่วนที่ใดนะที่อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งให้ปิดแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมดุอาพี่น้องทั้งหลายลิบาสแบบนี้อาภรณ์แบบนี้เขาเรียกว่าลิพรจะได้อาภรณ์ตักวาครับพี่น้องดีกว่าอาภรณ์สองรายการที่อัลกุรอานกล่าวมาแล้วนะครับฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายนะครับแต่งกายก็มีบารักะห์ลงมาจากฟากฟ้ามาหาตัวเรานมาก็มีบารักะห์ลงมาจากฟากฟ้ามาหาครอบครัวเราบ้านของเรานะครับพี่น้องถึงจะเป็นบ้านเล็กหลังคาจากไม่มีปัญหาใครพี่น้องหลายขอให้มีบารักะห์อยู่ในบ้านครับพี่น้องพี่น้องจำได้ไหมนบีเนี่ยเป็นบุคคลเดียวนะพี่น้องนะบุคคลเดียวในโลกนะพี่น้องครับที่อัลลอฮฺตะอาลากล่าวบอกว่าให้เรามุสลิมวันนี้ดูแบบท่านนบีเป็นแบบให้ดูแบบนบีรูปอื่นไม่ต้องไปดูนะครับให้ดูนบีเป็นแบบแบบของนบีเรียกว่าอะไรนะสุนอะไรนะสุนนะรูปแบบนบีเนี่ยเรียกว่าสุนนะวันนี้ครับพี่น้องบางคนเพราะว่าซุนนะห์นี่กลัวเลยเฮ้ยซุนนะห์เพราะว่าซุนนะห์นี่กลัวเลยเนี่ยหาว่าคณะใหม่หาว่าคณะนู้นคณะนี้เต็มไปหมดครับพี่น้องคำว่าซุนนะห์เนี่ยเป็นแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าให้ดูแบบของท่านนบีนี่เป็นแบบในการอะไรนะในการปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวันนี่ให้เหมือนกับแบบที่ท่านนบีได้ให้แบบเอาไว้ท่านนบีสอนไงรู้ไหมอะไรกุมบิซุนนาตีท่านทั้งหลายจงยึดแบบของฉันนะครับท่านทั้งหลายจงยึดแบบของฉันซุนนะแปลว่าแบบไม่ต้องไปกลัวพี่น้องเอาซุนนะนบีนะมาไว้ที่บ้านให้เยอะที่สุดพี่น้องเอาซุนนะนบีมาไว้ที่บ้านให้มากที่สุดเพราะมันจะดึงอะไรนะดึงบารักะห์ลงมาจากฟากฟ้ายกตัวอย่างง่ายๆกับทั้งหลายกันเวลาเข้าบ้านพี่น้องดึงบารักะห์เข้าบ้านทำไงนะให้สลามก่อนอย่าเข้าบ้านโดยไม่ได้กล่าวสลามดุอาว่าไงครับดุอาเข้าบ้านมีใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์นี่บารักะห์มาแล้วต้องยอดตังหรือเปล่าดูอาเข้าบ้านมีพี่น้องพี่น้องไปจำหรือเปล่าเข้าบ้านว่าไงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีฮะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกะคอยรอฮาไม่ใช่อัลฮัมผมลืมมันต้องเข้าบ้านจริงๆถึงนึกออกเอานึกไม่ออกก็อัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องเมื่ออยู่ในบ้านพี่น้องครับถึงในบ้านนี่นะจะเข้าห้องน้ำนี่พี่น้องเอาเท้าไหนเข้าก่อนเท้าซ้ายเข้าก่อนแล้วก็ดุอาเนี่ยเขาอ่านก่อนเข้าไม่ใช่เข้าแล้วอ่านนะอ่านก่อนเข้าอ่านว่าไงนะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิซินี่ถ้าลืมก็เข้าไปก่อนก็อ่านได้แต่อ่านในใจห้ามอ้าปากอ่านทำไมต้องอ่านดูอาเข้าส้วมพี่น้องเพราะชัยตอนนี่มันอยู่ไหนส้วมพี่น้องเคยเห็นหน้าชัยตอนไหมล่ะเคยไหมไม่เคยอ่ะทำไมเราไม่เห็นชัยตอนเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บอกในคัมภีร์กุรอานไว้1,400ปีว่าชัยตอนเนี่ยอย่ารอกุมชัยตอนทั้งหมดเนี่ยเห็นท่าน วากอบีลูฮูแล้วก็ลูกหลานของมันวงตระกูลมันก็เห็นเราทั้งหมดนี่แหละแต่ว่าพวกเราเนี่ยมองไม่เห็นชัยฏอนนี่อัลลอฮ์บอกในคัมภีร์กุรอานพี่น้องนี่มาจากฟากฟ้านะพี่น้องนะคำพูดเหล่านี้มาจากฟากฟ้าบอกว่าชัยฏอนนั้นเรามองไม่เห็นตัวแต่ชัยฏอนนั้นมันเห็นเราพี่น้องทีนี้ชัยฏอนพี่น้องต้องรู้นะมันเป็น

ศัตรูเรามองไม่เห็นศัตรูแต่ศัตรูเห็นเราเนี่ยแพ้เราแพ้อยู่แล้วกับทั้งหลายฉะนั้นวิธีที่จะขอความคุ้มครองต้องขอจากอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ช่วยดูแลศัตรูให้หน่อยอย่าให้มารบกวนเราพี่น้องขออย่างไรครับขออย่างนี้อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมนี่ของ่ายๆครับพี่น้องแต่บางทีมันลืมไอ้เรานี่มันลืมเก่งพี่น้องลืมแม้จะขอความคุ้มครองจากชัยฏอนไม่ให้มายุ่งกับเราเนี่ยเรายังลืมเลยพี่น้องทั้งหลายท่านขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะครับให้ห่างใจจากชัยฏอนฉะนั้นเวลาจะอ่านกุรอานให้อ่านดุอาตรงนี้แม้จะนมาดก็เหมือนกันกับน้องหลายนะครับแต่ตักบีรนมาดเนี่ยมีอุลามะก็แนะนำอย่างนี้ให้ถมน้ำลายไปทางซ้ายอย่าอ่านน้ำลายจริงๆทั้งนี้พอแล้วเรากล่าวว่าไงนะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมเพราะชัยฏอนเนี่ยโอ้โหมันตัวมันแสบนะขนาดนมาดอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยมันทำให้เราคิดสิ่งอื่นได้ด้วยนะคิดเอ้ยกี่รอกอัตแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เฮ้ยลืมพี่น้องเคยเปล่าผมก็เคยไม่ใช่ท่านเคยกันทุกคนแล้วล่ะพี่น้องไปคิดเรื่องไรต่ออะไรอ้าวกี่รอกอัตแล้วเนี่ยไม่รู้พี่น้องแล้วทำไงวิธีแก้พี่น้องแก้อย่างนี้เอ้นมาดนี่มันซุฮรเนี่ยมันสามหรือสี่3รอกอัตหรือ4รอกอัตพี่น้องต้องคิดอย่างนี้นะคิดให้มันน้อยเอาไว้นี่3ทําเผื่ออีก1อย่าไปคิดว่านี่มัน4แล้วอย่าคิดให้น้อยเอาไว้พี่น้องแล้วก็ทําเพิ่มมานะครับอีก1แล้วก็สุญูดซะฮวีพอสุญูดซะฮวีปั๊บพี่น้องครับชัยฏอนว่าโอ้โหอัลลอฮ์มันให้นมาด5รอกอัตมันดีใจแล้วพอสุญูดซะฮวีมันเสียใจแล้วกูหมดท่าแล้วพี่น้องใช่ไหมพี่น้องครับเรื่องนมาดเนี่ยทำไมมันสับสนมันหลงไปนะใจเรามันลอยพี่น้องเพราะใจลอยภาพเนี่ยมันไม่รู้ว่ากี่รอกอัตนบีสอนเรานี่ความรู้ที่มาจากฟากฟ้าเลยให้นมาดนะให้นึกว่าน้อยนะแล้วก็ทำเพิ่มไปอีกหนึ่งแล้วก็สุญูดซะฮวีซะก่อนที่จะให้สลามเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับเรื่องชัยฏอนเนี่ยพี่น้องเรามองไม่เห็นตัวแต่มันเห็นเราพี่น้องเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากท่านพี่น้องนะครับอีกเรื่องนึงนะครับฝากอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้ากับอาหารนี่ของเราชอบอยู่แล้วพี่น้องครับพี่น้องเป็นโรคหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นกันเปล่าโรคอ่ะเบาหวานมีไหมมีความดันมีไหมมีเพราะอะไรในสมัยฮารูนรอชิดในสมัยฮารูนรอชิดนะพี่น้องนะเป็นคอลิฟ่าเนี่ยท่านจะมีหมออยู่คนหนึ่งมาประจำเลยประจำวังเลยแล้วพี่น้องแล้วก็หมอคนนี้มาใช่หมอมุสลิมเป็นหมอคริสเตียนมีอยู่วันหนึ่งหมอคริสเตียนคนนี้นะครับพี่น้องได้คุยกับมุสลิมคนหนึ่งชื่ออาลีบินฮุเซนชื่ออาลีบินฮุเซนนั่งคุยกันเขาบอกว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่เห็นมีพูดเรื่องแพทย์ศาสตร์เลยไม่เห็นมีพูดเรื่องแพทย์เลยในคัมภีร์กุรอานเนี่ยท่านอาลีบินฮุเซนบอกว่าโอ้พูดไว้เยอะพูดไว้เอาว่ายังไงว่ายังไงท่านก็บอกว่าความรู้จากอัลกุรอานเนี่ยนะพูดสองเรื่องใหญ่ๆก็หนึ่งเรื่องของศาสนานมาดถือศีลอดทำฮัจญ์ให้อภัยที่ศาสนาทั้งหมดเลยนี่นะศาสนาทั้งหมดเนี่ยทำดีกับพ่อแม่ติดต่อกับญาติพี่น้องใช่ไหมเวลา สอนหมดอ่ะและอีกเรื่องนึงก็สอนเรื่องร่างกายเรื่องอะไรนะเรื่องอับดานเรื่องร่างกายนะครับร่างกายดูแลร่างกายยังไงให้ดีให้สมบูรณ์นะครับกุรอานสอนเอ้าแล้วก็สอนยังไงครับเขาก็อ่านกุรอานกูลูวัชรอบูวาลาตุสริฟูท่านทั้งหลายอย่าอะไรนะจงกินแล้วก็จงดื่มแล้วก็อย่าสุรุ่ยสุร่ายพี่น้องครับสาเหตุที่อัลลอฮ์ได้

0: านอัลกุรอานอายะห์นี้ลงมาเนี่ยสาเหตุนะครับเพราะว่าสมัย 1,400 ปีเนี่ยคนจะเดินตอวาฟบัยตุลลอฮ์เนี่ยต้องแก้ผ้าหมดนะแก้ผ้าหมดเลยนะเชื่อหรือไม่เชื่อ
1: เชื่อครับ
0: เพราะนบีพูดเอาไว้แก้ผ้าหมดนะครับฉะนั้นคนจะมาตอวาฟที่บัยตุลลอฮ์ต้องเปลือยกายทั้งหมดถ้าจะไม่เปลือยกายต้องไปขอยืมผ้าจากไหนรู้ไหมจากพวกกุเรชพวกกุเรชคือญาตินบีมูฮัมมัดเนี่ยพวกนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีตระกูลดีต้องขอยืมผ้าจากพี่น้องกุเรชมานุ่งแต่นี่ผ้ามันจำกัดไงพี่น้องเช่นมีก็อยู่ร้อยหลังคาเรือนคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยจะขอยืมทุกวันก็เกรงใจไงงั้นแก้ผ้านะเดินตะวาบดีกว่าสบายใจโล่งดีใช่ไหมอัลลอฮฺตะอาลาก็เห็นภาพเหล่านี้อัลลอฮฺก็บอกกับมูฮัมหมัดเอ้ยไปสอนคนตรงนี้ซะว่าอย่าแก้ผ้าตะวาบนะก็ประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยเห็นไหมอย่างผ้าสามรายการเมื่อตะกี้เนี่ยประทานลงมาแล้วก็พวกนี้มีอะกีดะห์อีกอย่างนึงนะเวลามาที่มักกะห์เนี่ยจะกินอาหารดีๆเนี่ยไม่ยอมกินนะต้องไปกินอาหารที่มันแย่ๆอาหารที่มันเลวๆที่มันไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ก็สงสารเอ๊ะพวกนี้มันคิดเองทำเองหรือเปล่าอัลลอฮ์ก็บอกว่ากูลูวะชะรอบูจงกินและจงดื่มแล้วก็อย่าสุรุ่ยสุร่ายพี่น้องครับวันนี้พวกเราเนี่ยเป็นโรคกันเยอะมากเลยถามว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นห่วงเราเรื่องสุขภาพไหมเป็นห่วงมากครับพี่น้องแล้วพวกเราเนี่ยชอบกินอะไรนะกินบุญผมเนี่ยบางวันห้ารายถูกเชิญผมไม่ไปสักรายนึงผมไปไม่ไหวอ่ะไอ้ไปบ้านนั่งกับบ้านนี้ก็โอ้โหเลยไม่ไปบอกผมไม่ไปนะไม่ไปทีนี้อิสลามสอนเรื่องการกินยังไงพี่น้องวันนี้เอาเรื่องจริงๆที่มาจากฟากฟ้านะพี่น้องนะอัลลอฮ์สอนเรื่องกินยังไงครับนี่ไม่ใช่เรื่องมาในเรื่องเก่าครับพี่น้องหลายนบีสอนอย่างนี้ครับพี่น้องทั้งหลายเรื่องที่หนึ่ง มีทบท8ประเด็นด้วยกันเท่ากับเสื้อผ้าเมื่อกี้เนี่ยมีเท่าไหร่นะ8ประเด็นด้วยกัน8หรือ9ตะกี้8นะ8เรื่องกินก็8ประเด็นประเด็นที่หนึ่งครับให้ทานเท่าที่จำเป็นให้ทานเท่าที่จำเป็นเอาวันนี้เราทานอาหารแบบนี้หรือเปล่าไม่ทานแบบนี้นะให้ทานเท่าที่จำเป็นประการที่สองนะครับทานได้ทุกชนิดนอกจากจะมีคำสั่งห้ามทานได้ทุกชนิดนอกจากจะมีคำสั่งห้ามก็ไม่ให้กินอ้าวห้ามไม่ให้หมูหมูกินได้ไหมไม่ได้นี่คำสั่งห้ามนะพี่น้องเหล้ากินได้ไหมไม่ได้ของมึนเมาไม่ได้สัตว์ประเภทต่างๆที่นบีห้ามไม่ให้กินทีนี้พวกเราก็เอาไปนึกเรื่องศาสนานี่ศาสนามันมาอย่างนี้ครับพี่น้องเราเข้าใจว่าอย่างนี้ถ้าศาสนาเรื่องศาสนาเนี่ยมันไม่เหมือนกับเรื่องอาหารนะเรื่องอาหารนี่ให้กินทุกอย่างนอกจากมีคำสั่งห้ามไม่ให้กินศาสนาเราก็ตีความแบบอาหารเหมือนกันทำได้ทุกชนิดถ้าอัลลอฮ์ไม่ห้ามทำหมดเลยเอายกตัวอย่างง่ายๆไปอ่านกุรอานในกูโบยกตัวอย่างนะนี่ไม่ใช่ว่าใครนะไปอ่านกุรอานในกูโบวันอีดพาผู้หญิงไปกูโบแล้วก็ไปอ่านกุรอานให้กับคนตายเราบอกว่าอย่าไปได้ไหมเขาก็ถามว่าอ่านกุรอานมันบาปตรงไหนถ้าอ่านกุรอานดีไหมดีเยี่ยมกูโบดีไหมดีต้องการจะบอกว่าศาสนานี่นะพูดเรื่องอาหารว่ากินอาหารได้ทุกอย่างนอกจากมีคำสั่งห้ามว่าอย่ากินแต่ศาสนานี่ไม่เหมือนอาหารนะอย่าทำจนกว่าจะมีคำสั่งให้ทำไม่ใช่ให้ทำทุกเรื่องนอกจากมีคำสั่งห้ามนั่นใช่เฉพาะ อาหารแต่ศาสนาเนี่ยครับพี่น้องทำไม่ได้จนกว่าจะมีคำสั่งให้ทำถามว่าการไปอ่านกุรอานที่กุบดพาผู้หญิงไปที่กุบดในวันฝังมัยิดเนี่ยย่อตายมะตายลูกแม่ก็มากันเต็มพี่น้องทั้งหลายนะครับมาอะไรนะพากันไปเข้าอยู่ในกุโบในพี่น้องทั้งหลายนะครับถามว่าเอ๊ะไม่ดีนะฝังมะฉันมาช่วยฝังอ่ะมันดีอ่านกุรอานไม่ดีหรือดีพี่น้องแต่อย่าลืมว่านี่เป็นศาสนานะศาสนานี่พี่น้องครับจะทำไม่ได้จนกว่าจะมีคำสั่งให้ทำไปเช็คดูในหะดีษนะนบีห้ามไม่ให้เข้ากูโบผู้หญิงเห็นไหมพี่น้องวันนี้อยากจะพัฒนาพวกเราพี่น้องครับอย่าไปกูโบเลยพี่น้องในวันที่มะตายอย่าเพิ่งไปวันที่ย่อตายเนี่ยอย่าไปกูโบนบีเคยไล่ผู้หญิงกลับบ้านเธอแบกบายิดอ่ะเธอขุดหลุมเลยไปกลับไปอยู่บ้านให้หมดซะกลับอยู่บ้านให้หมดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการอ่านกุรอานดีไหมดีแต่ว่านบีสั่งหรือเปล่านบีไม่ได้สั่งคำว่าศาสนาก่อนจะทำต้องถามว่านบีสั่งหรือเปล่าไม่เหมือนกับอาหารทานได้ทุกชนิดจนกว่านบีจะมีคำสั่งห้ามศาสนาเนี่ยทำอะไรไม่ได้จนกว่าจะมีคำสั่งใช่กับห้ามไม่เหมือนกันนะศาสนาต้องสั่งเรื่องอาหารห้ามอย่างเดียวพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นต้องให้พี่น้องแยกกันนะเข้าใจให้นิดๆนะครับแยกกันระหว่างคำสั่งห้ามกับคำสั่งใช่นะครับศาสนาต้องรอคำสั่งใช่ส่วนอาหารทั้งรอคำสั่งห้ามนะครับอย่าปนกันฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามแต่อ่านกุรอานดีไหมดีแต่ไปอ่านในวันที่นี่อย่างทำบุญเนี่ยทำบุญ7วันทำบุญ40วัน100วันพี่น้องหลายนะครับทำได้ไหมพี่น้องของดีใช่ไหมของดีคำสั่งมีชายไหมไม่มีชายพี่น้องครับฉะนั้นอย่าทำไม่เหมือนอาหารนะกินไปเถอะหมูก็ห้ามก็อย่าไปกินหมูมันไม่ใช่ศาสนาพี่น้องทั้งหลายศาสนาคือต้องรอคำสั่งว่านบีสั่งหรือเปล่าถ้านบีสั่งทำถ้าไม่สั่งไม่ทำนี่คือเข้าใจต้องเข้าใจอย่างนี้กับทั้งหลายนะครับต่อมาครับอาหารข้อที่3อาหารประเภทใดที่อัลลอฮ์และรอซูลทรงห้ามการไปทานนั้นถือว่าเป็นที่ต้องห้ามเป็นอิสรอฟเลยเป็นการสุรุ่ยสุร่ายพี่น้องท่านอย่าไปทานนะครับข้อที่4อาหารใดที่อัลลอฮ์และรอซูลอนุญาตให้ทานและเราไม่ทานไปบอกว่าอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ทานไม่ได้ผิดเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายเช่นอย่างพี่น้องบางคนนะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามนะเช่นอย่างคนที่เป็นโรคเบาหวานไปกินหวานเยอะเนี่ยจริงอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามหรอกอะแต่พอกินแล้วเบาหวานมันหวานมันขึ้นก็อย่าไปกินแต่กินสักนิดหน่อยก็พอพี่น้องไอ้คนที่เป็นโรคไขมันอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องดันไปกินน้ำมันกับกะทิเยอะไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกหน้ามืดตาลายอันนั้นก็อย่าไปกินแน่นอนอย่าไปกินเลยนะอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานี่นบีสอนพี่น้องทั้งหลายข้อที่6ทานน้อยเกินไปทำให้ร่างกายอ่อนแอผิดอีกพี่น้องทั้งหลายถ้าบวชไม่มีปัญหาสิพี่น้องนะครับทานน้อยเกินไปโอ้กินคำสองคำอิ่มทำทำไมนะครับข้อที่7นะครับพี่น้องหลายคิดแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวคิดวันหนึ่งแม่บ้านเนี่ยโอ้อะไรนะจะแกงอะไรดีนะให้สามีกินตอนคืนก่อนนั่งคิดจะแกงอะไรดีให้สามีกินตื่นเช้ามาก็นั่งคิดจะแกงอะไรดีนะให้ลูกกินพี่น้องคิดแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวก็ผิดพี่น้องทั้งหลายโอ้ดีอิสลามพี่น้องสอนดีไหมดีพี่น้องฉะนั้นแม่บ้านหนึ่งคิดเรื่องนมาด้วยคิดเรื่องลูกด้วยคิดเรื่องสามีด้วยคิดเรื่องญาติพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงด้วยคิดถึงพ่อแม่เราพ่อแม่ของสามีญาติของสามีคิดหมดไม่ใช่คิดเฉพาะเรื่องอาหารเรื่องเดียวพี่น้องทั้งหลาย คิดเยอะๆนี่ดีไหมพี่น้องดีครับพี่น้องพ่อแม่ต้องคิดเยอะนะแม่บ้านต้องคิดเยอะคิดหลายอย่างคิดถึงความสะอาดในบ้านก็ต้องคิดใครทำใครทำสะอาดคิดถึงญาติพี่น้องนี่อาทิตย์กว่าแล้วนี่นะปรุงอาหารวันไม่เคยส่งให้ญาติพี่น้องเลยมันดีหรือเปล่ามันไม่ดีนะนะเพราะบ้านเรามีฐานะการเงินดีสามีให้เดือนละ 40,000 โอ้ฮัมดุลิลละห์ให้ตั้ง 40,000 เนี่ยก็ปรุงอาหารแล้วก็ส่งไปไม่ใช่ได้ 40,000 แล้วกินในบ้านเราก็ลูกก็อ้วนเราก็อ้วนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยไม่มีบารักัตในบ้านพี่น้องฉะนั้นคิดเยอะไม่จะคิดเรื่องอาหารอย่างเดียวนะพูดอธิบายแล้วนะครับคิดเรื่องครอบครัวคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงญาติคิดถึงพ่อแม่เราพ่อแม่ของสามีมันต้องคิดหมดทั้งหลายแล้วก็จุนเจือซึ่งกันและกันต่อมาข้อที่8ข้อสุดท้ายอยากทานอาหารแล้วก็ทานทุกอย่างที่อยากนี่ก็ผิดพี่น้องทั้งหลายอยากเกี๊ยวเอาเกี๊ยวมาอยากส้มตำโอ้ส่งลูกไปซื้อส้มตำมาพอตอนบ่ายอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนเอาวันหนึ่งมีแต่รายการอาหารตลอดพี่น้องทั้งหลายถามว่าครอบครัวอย่างนี้มีบารักาไหมไม่มีบารักากับพี่น้องพี่น้องครับผมนำเอาเรื่องสุขภาพทีนี้อาหารที่ทานแล้วมีบารักาต้องทำไงรู้ไหมให้แบ่งกระเพาะออกเป็นเท่าไรสามนะพี่น้องจำไว้เลยนะเราไม่ใช่คนชาวนาพี่น้องเราไม่ใช่คนทำสวนเนี่ยเราไม่ใช่คนอะไรนะออกแรงมากๆดิพี่น้องเราก็เคียงเย็บจักบ้างทำงานบ้านบ้างดูแลลูกบ้างใช่ไหมงานเราไม่ได้เหนื่อยเลยพี่น้องกวาดบ้านก็ไม่เหนื่อยเช็ดหน้าบ้านก็ไม่เหนื่อยซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าบัดนี้มีลูกจ้างอีกโอ้โหพี่น้องสารพัดถามว่าขับรถเหนื่อยไหมไม่ได้เหนื่อยเนี่ยถ้าต้องไปขุดดินสิพี่น้องไปขุดดินไปทำนาทำสวนที่มันออกแรงพี่น้องทานเยอะๆไม่มีปัญหาฉะนั้นนบีสอนกับคนที่ค่อนข้างจะอยู่สบายๆแบบพวกเราให้แบ่งกระเพาะออกเป็น3 1ทานอาหารกระเพาะนี่ใส่อาหารนะพี่น้องแล้วก็เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เหลือเอาไว้อะไรนะให้อากาศเหลือให้อากาศพี่น้องแต่นี่พวกเรามันไม่อย่างนั้นกินเต็มหมดเลยกระเพาะนี่เต็มหมดลมก็อยู่ไม่ได้ไม่เปิดโอกาสให้ลมอยู่เริ่มมันก็เรือออกมาเออกูอยู่ไม่ได้นะกระเพาะเนี่ยมันยัดเข้าไปเต็มไปหมดลมว่าฉันบายบายอยู่ไปได้ก็ต้องเฮ้อออกมาพี่น้องฉะนั้นไอเรือนี่มันจะของดีนะพี่น้องนะไอเรือแสดงว่าเราเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ลมอยู่ในกระเพาะเราเลยดีหรือพี่น้องแล้วคนที่กินเรือตลอดพี่น้องครับระวังเถอะเดี๋ยวจะญาติจะมาเยี่ยมญาติเบาหวานมาญาติไขมันมาญาติมะเร็งมาสารพัดพี่น้องมุสลิมทางนั้นพี่น้องผมพบหมอคนหนึ่งเนี่ยที่โรงพยาบาลอย่าไปเอ่ยหมอไหนก็บอกมุสลิมดีมากเลยผมได้ตังค์เยอะถามเรื่องอะไรมารักษากับผมนี่แหละเป็นโรคเบาหวานกับโรคไขมันเป็นที่หนึ่งผมนี่อายหน้าดูเลยพี่น้องหมอเล่าให้เราฟังว่าเขาได้เงินเยอะจากพวกเรานี่แหละพี่น้องจากพวกเรานี่แหละฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับอย่าให้หมอเขาชมเรานะหมอว่าพวกเราใจดีเอาเงินไปให้หมอโอ้ยฉะนั้นพี่น้องครับกินตามที่ท่านนบีสอนเนี่ยรับรองโรคภัยไข้เจ็บไม่มีพี่น้องน้องสังเกตดูดิเดือนรอมฎอนป่วยกันป่ะพวกเราอ่ะไม่ป่วยออกรอมฎอนใหม่ๆอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยสุขภาพแจ๋วเดินนี่ปร้อเลยพี่น้องครับไอ้วันนี้ผ่านมาเท่าไหร่แล้ว2เดือนอ่ะขึ้นแล้วหนักขึ้นแล้วพี่น้องครับพอรอมฎอนผ่านไปพี่น้องรอมฎอนผ่านไปหมดเวลาแล้วเนี่ยไอ้ขอยนิดรอมฎอนผ่านไปครับพี่น้องซอฮาบะห์นบีทำอย่างนี้นะ ซอฮาบะห์นบีทำอย่างนี้นะทำตามซอฮาบะห์นบีพี่น้องเพราะอัลลอฮ์รับรองว่านบีกับซอฮาบะห์นั้นเป็นบุคคลตัวอย่างเขาทำสามรายการพี่น้องหลังจากรอมฎอนผ่านไปแล้ว6เดือนเขารักษาอามันเนี่ยนะ6เดือนหลังจากรอมฎอนผ่านไปแล้วเรานี่ผ่านไปกี่เดือนแล้วครับกี่เดือนแล้วรอมฎอนผ่านมากี่เดือน2เดือนยังมีอีก4เดือนน่ะยังมีอีก4เดือนนะครับพี่น้องถ้ารอมฎอนผ่านมาแล้ว2เดือนยังมีอีก4เดือนนะครับพี่น้องต้องนึกข้อที่1รอมฎอนนำเอาความดีมากมายมาให้เราถึงบ้านครับพี่น้องหอบมาจากฟากฟ้านะครับพี่น้องหอบมาให้เราถึงบ้านเลยไม่ต้องไปลงทุนพี่น้องนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยรอมฎอนเอาบารอกะห์ความจำเริญจากฟากฟ้ามาให้เราถึงบ้านเนี่ย5รายการด้วยกัน1นำอะไรมาครับนำการถือศีลอดมาให้เราก็ถือแล้วใช่ไหม 2. นำเอานมาตอรวีมาให้เรานมาดกันยังครับพี่น้องนมาดกันแล้วครับพี่น้องนำเอากุรอานมาให้เราอ่านเราอ่านหรือยังอ่านแล้วบางคนก็อ่านไป 2-3 อายะทั้งเดือนนะบางคนก็ได้เล่มเล่มหนึ่งบางคนก็ครึ่งเล่มบางคนก็ได้จะรูปรูปคำคำก็ยังดีพี่น้องยังจุบยังจับกุรอานบ้างอ้าวนี่มันผ่านไปแล้ว2เดือนแล้วกุรอานรอมฎอนนี่นำไลลาตุลกอดรีมาให้เราถึงบ้านครับทั้งหลายแล้วก็รอมฎอนเนี่ยนำเอาการให้อภัยเอ้าคนที่ถือศีลอดลองด่าคนดูสิถามรอมฎอนได้ผลบุญไหมไม่ได้ถูกตัดเลยพี่น้องการให้อภัยก็ดีการอ่านกุรอานก็ดีไลลาตุลกอดก็ดีถือศีลอดก็ดีทั้งหมดนี้รอมฎอนนำเอามาให้เราถึงบ้านพี่น้องมาจากฟากฟ้าพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้รางวัลมาถึงขนาดนี้ทีนี้พอรอมฎอนออกไปแล้วซอฮาบะห์นบีเนี่ยทำ3รายการเราก็อยากจะให้ท่านพี่น้องทำ3รายการนี่แหละทำติดต่อกันกี่เดือนนะ6เดือนทำอะไรบ้างครับพี่น้องข้อที่1เสียใจที่รอมฎอนมาแล้วก็กลับไปแล้วอัลลอฮ์เสียดายหมดไปตั้ง2เดือนแล้วเสียดายน่าดูเลยยอมเป็นงี้หรือเปล่าหรือว่าโล่งใจเออไปได้ก็ดีถ้าพี่น้องโล่งใจไปได้ก็ดีพี่น้องทำไม่เหมือนนบีพี่น้องทำไม่เหมือนซอฮาบะห์นบีพี่น้องขาดทุนนะเออไปได้ก็ดีจะได้หมดห่วงหน่อยฉะนั้นใครที่เสียใจว่ารอมฎอนน่าจะอยู่อีกสักนิดนึงเสียดายจริงๆเลยพี่น้องเป็นคนดีพี่น้องครับใจท่านมีความดีอยู่ในใจแล้วประการที่สองกลัวรู้ไหมกลัวอะไรกลัวว่าความดีที่รอมฎอนนำเอามาให้เราปฏิบัติ 5-6 รายการนั้นกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับกลัวมากเลยนะครับกลัวว่าอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์บวชมาเนี่ยน้ำหนักก็ลดไปตั้ง2กิโลแล้วก็ความดีมันเพิ่มหรือเปล่านี่อัลลอฮ์ห่วงเหลือเกินตะรอวีก็ไปนมาที่มัสยิดเลือกสุราที่ยังแจ๋วเลยนะสุรานมาศ8มั่งโอ้โหอย่างดีเลยอัลลอฮ์รับหรือเปล่าอุตส่าห์ทำอาหารทำบุญแจกทำบ้านอัลลอฮ์รับหรือเปล่าผลบุญที่ส่งอาหารให้ชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ให้อภัยคนไม่ด่าคนไม่ว่าคนใครมาด่าก็จำนบีพูดว่าให้อภัยอัลลอฮ์รับผลบุญหรือเปล่าต้องมีความกลัวตรงนี้ด้วยครับพี่น้องสองแล้วนะกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับความดีที่ทำประการที่สามกับข้อสุดท้ายพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ครับยาอัลลอฮ์รับความดีที่ทำด้วยเขาขอกันกี่วันพี่น้องครับ6เดือน6 months 6เดือนติดต่อกันครับพี่น้องขอทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเสียใจด้วยกลัวด้วยแล้วก็ขอดุอายาอัลลอฮ์รับความดีที่เราทำในเดือนรอมฎอนด้วยเถิดพี่น้องหลังนมาดก็ขอในสุญูดก็ขอ6เดือนติดต่อกันครับพี่น้องพี่น้องครับผมขอฝากเรื่องเหล่านี้เนี่ย ไว้เป็นอะไรนะประดับจิตใจของเราไว้อัลลอฮ์เนี่ยจะให้พวกเราทุกคนนะตายแล้วนะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทุกคนฟื้นหมดกับพี่น้องไม่มีใครตายแล้วตายเลยนะฟื้นหมดพี่น้องวันฟื้นคืนชีพนี่พี่น้องเราก็เหมือนอย่างนี้แหละพี่น้องสวยเหมือนนี้แหละพี่น้องเหมือนเดิมนี่แหละพี่น้องแล้วก็อัลลอฮ์จะช่างเรานะวาซันนะช่างเรานะพี่น้องไอ้คำว่าช่างเนี่ยไม่ใช่ช่างน้ำหนักว่าตัวเรามีน้ำหนักกี่กิโลอัลลอฮ์ไม่ได้ช่างตรงนั้นครับว่าเนื้อมีเนื้อเท่าไรน้ำเท่าไรเลือดเท่าไรอัลลอฮ์ไม่ได้ช่างดูน้ำหนักอย่างตรงนี้ไปช่างแป๊บบางคนมี60มี70มีอัลลอฮ์ไม่ได้ดูตรงเลขแต่อัลลอฮ์จะเอาความดีของเราไปช่างพี่น้องทั้งหลายความดีพี่น้องครับใครที่ไม่มีความดีเวลาไปช่างแล้วนะครับน้ำหนักไม่มีเลยไปยืนแป๊บเนี่ยเลขหนึ่งก็ไม่มีเลขสองก็ไม่มีแสดงว่าความดีไม่มีเลยนะครับพี่น้องถ้าเราไปช่างปั๊บความดีมันขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหความดีมันขึ้นความดีจากไหนครับตอนนั้นความดีจากนมาดความดีจากการอ่านอัลกุรอานความดีจากการถือศีลอดความดีจากการให้อภัยความดีจากการเราทำดีกับบิดามารดาของเราความดีที่เราทำกับลูกๆของเราความดีที่เราทำกับสามีกับญาติพี่น้องของเราความดีมันจะขึ้นพี่น้องทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าเราทำความดีทั้งหมดนะครับแต่น้ำหนักมันไม่ขึ้นแสดงว่าเราไม่ได้ทำดีเพื่ออัลลอฮ์เราไม่ได้ทำดีเพื่ออัลลอฮ์ครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นความดีทั้งหมดที่จะต้องที่จะทำต่อไปหรือทำมาแล้วเนี่ยขอให้เราตั้งใจว่าทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วก็ความดีที่อัลลอฮ์จะรับเนี่ยเขาดูแบบว่าทำแบบเหมือนใครที่ผมอ้างแต่เมื่อว่าเหมือนนบีนะเหมือนซอฮาบะนะอย่างเมื่อตะกี้เนี่ยสามรายการเนี่ยน้องหลานนะครับทำไมผมขอร้องให้ตัวผมและพี่น้องเนี่ยหลังบวชรอมฎอนไปแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยให้คิดสามรายการน่ะคิดเหมือนใครคิดเหมือนนบีคิดเหมือนบรรดาซอฮาบะคิดสามรายการคุณน้องทั้งหลายขอทวนอีกครั้งนะครับหนึ่งอะไรนะเสียใจไม่ใช่ดีใจนะเสียใจสองแล้วก็มีอะไรนะกลัวอะไรรู้ไหมกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับความดีที่ทำอันที่สามขอดุอาอย่าอัลลอฮ์รับด้วยเธออย่าอัลลอฮ์เศร้าซีกับอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์เรายังเศร้าซีกับสามีได้เนี่ยสกิดแล้วสกิดอีกหอมแล้วหอมอีกกอดแล้วกอดอีกชมแล้วชมอีกพี่ขอหน่อยสิพี่ก็อัลลอฮ์เราก็อย่าอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ช่วยอย่าอัลลอฮ์ขอหน่อยสู้ซีกับอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์เรายังสู้ซีกันได้พี่น้องกันได้คนใจแข็งๆนี่พี่น้องสู้ซีหน่อยนี้มันก็ใจเย็นผู้หญิงก็เหมือนกันสามีสกิดหน่อยนะที่แรกก็แข็งหรอกพอสกิดบ่อยๆพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็ใจอ่อนเอาก็เอาอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องอัลลอฮ์ก็เหมือนกันต้องการให้เรานั้นเศร้าซีกับอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์ร้องกับอัลลอฮ์ร้องบ่อยๆอัลลอฮ์ภรรยาจะขอสามีซื้อทองร้องนิดหนึ่งสามีก็ใจอ่อนแล้วพี่น้องครับที่ผมแนะนำอย่างนี้เพื่อให้เราทำความดีกับอัลลอฮ์ลุกขึ้นนมาตอนกลางคืนช่วงไหนครับพี่น้องเรานึกสิใกล้ๆจะสว่างตอนตีสี่ที่ชาวบ้านเขานอนกันหมดนะพี่น้องเราขึ้นมาซะพี่น้องขึ้นไม่กล้าอีกกลัวก็ปลุกสามีสิแต่สามีสมัยนี้บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีโอ้โหไอ้คนดีมันก็ลุกขึ้นเป็นเพื่อนเราใช่ไหมอ้าวขึ้นก็ขึ้นโดยการสองคนนะแต่สามีบางคนมึงยังมากระแดะที่นี่เลยไปนมาคนเดียวเราก็ต้องฝืนนมาคนเดียวต้องหลายนะครับเพราะฉะนั้นขอดุอาครับข้อสุดท้ายขอดุอาเราต้องการจะเปลี่ยนใครให้เป็นคนดีเนี่ยพี่น้องครับบางทีภาษาของเราความรู้ของเราที่มีอยู่นี่นะมันไม่สามารถเปลี่ยนคนได้หรอกครับพี่น้องมันจะพูดยังไงให้คนเป็นคนดีเนี่ยพี่น้องขนาดนบีเองเนี่ยพี่น้องต้องการที่จะเปลี่ยนคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมให้มารับนับถืออิสลามน่ะนบีสอนแล้วสอนเล่าเนี่ยมันยังไม่รับเลยพี่น้องทั้งหลาย อัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอินนากาลาตาฮดีมันอาฮบับจะวาลากินอัลลอฮ์ฮายาดีไมยาชาท่านเนี่ยมุฮัมมัดเอ๋ยท่านไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้อยู่ในทางนำได้เพราะท่านนะแต่อัลลอฮ์เนี่ยสามารถเปลี่ยนให้คนที่อยู่นอกทางนำเนี่ยมาให้อยู่ในทางนำเพราะอัลลอฮ์ฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์กับพี่น้องขออย่าลอให้ลูกเป็นคนดีขอจะกับพี่น้องครับขอสิบปีเนี่ยผิดไหมไม่ผิดครับขอให้สามีอยากได้สามีขอสักสิบปีผิดไหมไม่ผิดแค่พี่น้องขอไปเถอะพี่น้องอัลลอฮ์ให้ครับเอ้าก่อนจะจบดูอานี่พี่น้องครับดูอานี่นะมีอยู่ห้ารายการการขอดูอาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ห้าอย่างให้ห้าอย่างคือหมดเวลาอย่างเนี่ยฮะยังไม่หมดหมดกี่โมงอ่ะขออีกนิดอีกห้านาทีอะไรทีหนึ่งขอแล้วได้เลยนี่ดูอาที่อัลลอฮ์สอนที่นบีสอนนะขอแล้วได้เลยขอปั๊บได้เลยสังเกตนะขอแล้วได้เลยอันที่สองขอแล้วได้ช้าไอ้ที่ได้ช้าเนี่ยให้เราสู้ซี่ขออีกผมนะขอดุอาสำหรับเรื่องของผมนี่นะผมขอติดต่อนะ20ปีนะพี่น้องนะผมขอประจำเลยเนี่ยกี่เรื่องนะประมาณ 7-8 เรื่องผมขอ1 2 3ผมต้องไปสูตรผมเลยนะครับ10ปี15ปีผมขอมาตลอดผมไม่เคยทิ้งขนาดไปเดินตะวันไปตลอดผมก็ขอเรื่องนี้แหละแล้วอัลลอฮ์ให้พี่น้องให้เห็นหมดเลยครับขอแล้วได้ไหมนะได้ช้าประการที่3ขออย่างหนึ่งอัลลอฮ์ให้อีกอย่างหนึ่งเช่นขอให้ได้ลูกผู้ชายให้ได้ลูกแฝดอัลลอฮ์ให้ลูกไม่แฝดมีไหมคนขอให้ได้ลูกแฝดมีไหมไม่มีแล้วครับขอให้ได้ลูกผู้หญิงอัลลอฮ์ให้ลูกผู้ชายมีอย่างนี้เยอะแยะไปหมดนบียังถูกยังบียังถูกนี่เราต้องนึกพี่น้องพอเราได้เนี่ยมาดมาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ข้อที่4ครับพี่น้องขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้แต่มันมีแต่ด้วยนะแต่อัลลอฮ์ไม่ประทานไม่ลงบาลามุซีบะห์ความเดือดร้อนมาให้กับคนที่ขอเอาเช่นขอให้รวยยกตัวอย่างนะขอให้รวยอย่ารออยากจะรวยอยากจะมีร้านเห็นว่าค้าขายดีมันสะดวกดีค่าโอ้มีร้านสักร้านหนึ่งมีรายได้วันละ500โหเดือนนึงอ่ะ15,000ใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่ให้ต่อมาอัลลอฮ์ให้พอมันขอเยอะและขอมา10ปีแล้วเลยให้แต่มันมีบาละตามมากับร้านนั้นด้วยเราไม่รู้อยากได้ร้านพอได้ร้านมามีไฟไหม้ใช่ไหมพอไฟไหม้ลูกตายของในร้านหมดเลยเสียหายหมดเลยพี่น้องเอาป่ะไม่เอาพี่น้องจะด้านขอแล้วที่อัลลอฮ์ไม่ให้อัลฮัมดุลิลละห์ดีแต่ว่าบาละไม่มีไงพี่น้องความเดือดร้อนไม่มีปัญหาไม่มีข้อสุดท้ายข้อที่5ขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้บนโลกดุนยาบนดุนยานี่อัลลอฮ์ไม่ให้ครับพี่น้องอยู่อย่างนี้แหละอยู่พอไปได้นี่พี่น้องพออยู่ได้สบายสบายจะขอให้ดีกว่านี้ไม่ได้แต่อัลลอฮ์จะให้หลังตายพี่น้องโลกอาคิเราะห์นู่นเห็นไหมนี่ห้าอย่างกันเป็นหลายดูอาฉะนั้นต้องขอดูอาอย่าดูถูกดูอานะครับให้มันขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอด้วยใจบริสุทธิ์อย่าไปขออย่างนี้อย่าอัลลอฮ์ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ตามใจอย่าไปขออย่างนี้ไม่ได้พี่น้องขอแล้วต้องมั่นใจว่าได้พี่น้องและอย่าใจร้อนมนุษย์เนี่ยใจมันร้อนอยาก
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله شكر ต่อ الله سبحانه وتعالىวันนี้นะครับเป็นสุราห์ใหม่พร้อมๆกับการต้อนรับฮิจเราะห์ศักราชใหม่นะครับ1442ตรงกับสุราห์ที่เราจะอ่านเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระหรือบรรยากาศเข้ากันกับการเริ่มต้นฮิจเราะห์พอดีนะครับถ่ายมา2สุราห์ใช่มั้ยมุฮัมมัดกับอัลฟัตหรือเปล่าเราเริ่มจากซูเราะห์มุฮัมมัดก่อนนะเริ่มจากซูเราะห์มุฮัมมัดก่อนจริงๆแล้วปกติที่เราเรียนมาเราจะอะไรนะเค้าเรียกนะจากหลังไปหน้านะครับรอบที่แล้วเราเรียนซูเราะห์อัลกุจูรอตจบแล้วถ้าว่ากันตามการเรียนขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะเจอกับซูเราะตุลฟัตฮ์ก่อนแต่ทีนี้ซูเราะห์มุฮัมมัดกับซูเราะห์อัลฟัตฮ์เนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนพี่กับน้องผมมีความรู้สึกว่าเราน่าจะเรียนซูเราะห์มุฮัมมัดก่อนเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหาในซูเราะห์อัลฟัตฮ์ได้ดีขึ้นนะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามารู้กันอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเนื้อหาที่เราจะเรียนในซูเราะห์มุฮัมมัดเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะมีความเกี่ยวข้องกับบรรยากาศในเรื่องของเราจินตนาการเรื่องอะไรนะชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์หลังจากที่อพยพไปมาดีนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเนื้อหามันจะเป็นอย่างนั้นเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อสู้การศึกการสงครามกับบรรดามุชริกีนแม้ว่าจะอพยพไปที่มาดีนะแล้วแต่การกีดขวางการต่อต้านของบรรดามุชริกีนก็ยังไม่จบจนกระทั่งเกิดสงครามหลายครั้งในประวัติศาสตร์ในซีเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเรื่องราวส่วนหนึ่งจะถูกพูดถึงในซูเราะห์นี้กับซูเราะตุลฟาติฮ์เดี๋ยวเราจะได้อธิบายกันนะครับว่าอิสลามกับเรื่องนี้มีทัศนะอะไรอย่างไรบ้างอินชาอัลเลาะห์นะอ่านก่อนเลยนะครับซูเราะตุมุฮัมมัดเอาสัก3อายะห์คืนนี้ถ้าทันลาอิลาฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
1: Bismillah.

كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

0: อัลฮัมดุลิลลาห์3อายัดก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะอธิบายได้ครบไหม3อายัดนี้แต่ก่อนอื่นนะครับมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับซูเราะห์นี้ก่อนสักนิดนึงเป็นมุกัดดิมะห์เป็นบทนำนะครับซูเราะห์นี้มีชื่อว่าซูเราะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อของท่านนบีเพราะอะไรครับเพราะอายัดแรกมีระบุอยู่นะครับอัลลซีนะกะฟะรูไม่ใช่อายัดแรกอายัดที่2วัลลซีนะอามะนูวะอามิลุศศอลิฮะฮ์วะอามะนูบิมานุซซิละอะลามุฮัมมัดก็เลยได้ชื่อว่าเป็นชื่อซูเราะห์มุฮัมมัดนะครับนอกจากนี้ซูเราะห์นี้ยังมีอีกชื่อหนึ่ง อีกชื่อหนึ่งใครทราบบ้างซูเราะห์นี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งชื่อซูเราะห์ว่าอะไรในภาษาไทยมีบอกไหมอัตตัฟฮีมุลกุรอานมีบอกไหมฮะ แสดงว่าเราไม่ได้ทำการบ้านมาล่วงหน้า มีบอกแล้วในภาษาไทยก็มีบอกซูเราะห์นี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าอัลกิตาลนะอัลกิตาลอัลกิตาลแปลว่าสงครามเพราะอะไรครับเพราะว่าในซูเราะห์นี้มีระบุถึงนิติบัญญัติในอิสลามเกี่ยวกับการสงครามศึกสงครามในอิสลามเป็นอย่างไรพูดถึงสงครามเนี่ยพวกเรารู้สึกอย่างไรอิสลามกับสงครามหลายช่วงหลายจังหวะเวลาที่ในอดีตนะครับที่อิสลามถูกกล่าวหาใส่ร้ายว่าเป็นศาสนาที่กระหายสงครามกระหายเลือดมีแต่ความรุนแรงแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีคำคอรหาเหล่านี้อยู่จริงๆแล้วสงครามการทำศึกสมรภูมิเนี่ยถ้าเราตัดอิสลามออกไปสมมตินะสมมติว่าโลกนี้ไม่มีศาสนาอิสลามสมมติสงครามมันจะยังมีหรือว่ามันจะหมดไป มันไม่ใช่เรื่องของอิสลามไม่ใช่อิสลามสงครามมันมีมาตั้งแต่ก่อนที่อิสลามจะกำเนิดมาสงครามมีมาตั้งแต่ไม่รู้ยุคไหนตอนไหนสุบฮานัลลอฮ์ใช่ไหมครับนำซ้ำมนุษยชาติบางกลุ่มบางเชื้อชาติเนี่ยถ้าจะบอกว่าภูมิใจกับการที่ตัวเองทำสงครามก็ยังได้เลยบางชาตินะบางประเทศเนี่ยไปทำสงครามประเทศอื่นกลับมาเนี่ยมีความภาคภูมิใจที่ได้ไปทำลายบ้านเมืองคนอื่นยังมีจนถึงทุกวันนี้นะไม่เชื่อลองไปดูเนี่ยคนที่ผ่านศึกเวียดนามผ่านศึกอะไรเนี่ยโอ้โหเขาจะภูมิใจมากพวกชนชาวอเมริกันที่ผ่านศึกเวียดนามนี่จะเป็นคนที่เหมือนเป็นพวกคนพิเศษในประเทศเขาไปทำลายประเทศนั้นประเทศนี้ดังนั้นเรื่องสงครามจริงๆแล้วถ้าจะเอามาพาดพิงกับศาสนาว่าศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาที่กระหายสงครามเนี่ยไม่ถูกต้องเลยทีเดียวไม่ถูกต้องเลยนะครับไม่ถูกต้องเลยแม้กระทั่งศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามเองก็มีเรื่องสงครามถามว่าทำไมศาสนาอิสลามหรือแม้กระทั่งบางศาสนาเนี่ยมีการพูดถึงสงครามเหตุผลข้อหนึ่งที่น่าจะอธิบายได้ก็คือว่าเนื่องจากว่าเรื่องสงครามมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมนุษย์อิสลามเป็นศาสนาที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในเมื่อมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากสงครามได้อิสลามจะไม่พูดถึงสงครามไม่ได้จะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรล่ะถ้าสมมติไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสงครามในอิสลามจะรับมืออย่างไรถ้ามันเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆอิสลามจะรับมืออย่างไรอิสลามไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสงครามเลยเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีคำแนะนำเลยว่าต้องทำอย่างไรต้องแน่นอนว่าอิสลามไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าอิสลามเข้ามาจำกัดเข้ามาจัดการทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมนุษย์แต่ไม่ได้บอกว่าการที่อิสลามมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสงครามเนี่ยศาสนานี้เป็นศาสนาที่กระหายสงครามมันผิดนะที่จะไปใช้ตรรกะแบบนี้นะครับพี่น้องครับมนุษย์กับสงครามมีมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันไม่สามารถที่จะลบออกไปจากเขาเรียกว่าอะไรอะ DNA ของความเป็นมนุษย์ได้หรอกแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีการผลิตอาวุธสงครามการขายอาวุธสงครามทั้งที่ออกหลายคนก็ออกมาเรียกร้องบอกว่า
1: หยุดได้แล้วสงครามไม่น่าจะมีแล้วทศวรรษนี้ศตวรรษนี้แต่ก็ยังผลิตไม่หยุดบริษัทที่ขายอาวุธสงครามก็ยังรวยอยู่เศรษฐกิจจะตกต่ำอย่างไรแต่ไอ้พวกที่เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ที่ผลิตอาวุธเทคโนโลยีสงครามก็ยังรวยทุกวันทุกวันทุกวันแล้วอยู่ดีๆอิสลามกลายมาเป็นเหยื่อคำครหากล่าวหาสายแล้วเป็นศาสนาที่กระหายสงครามมันไม่ยุติมันไม่ยุติธรรมไปหน่อยเลยแต่คนที่จะพูดแบบนี้แม้กระทั่งจะบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากถ้าจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหนังต่างๆก็ยังมีเลยหนังสงครามเห็นไหมที่ออกมาเป็นฮอลลีวูดเขาทำหนังสงครามเสร็จแล้วก็คนที่ชนะก็เขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองไปแล้วก็มีความรู้สึกเท่ที่ตัวเองได้ชนะสงครามนู่นนี่นั่นในเกมทุกวันนี้ที่เราเล่นอ่ะไม่รู้เชื่ออะไรเรียกไม่ถูกส่วนใหญ่ที่เด็กๆเล่นตอนนี้เห็นไหมที่ต้องล็อกอินเข้าไปอ่ะที่เขาโดดร่มต้องอะไรเป็นเกมลักษณะของการต่อสู้เป็นเกมของสงครามทั้งนั้นถ้ามนุษย์ไม่มีความอะไรเขาเรียกนะไม่ต้องการเรื่องนี้แล้วทำไมต้องมีของพวกนี้ด้วยทำไมต้องไม่มีของทำไมไม่ลบไปเลยอยากให้มันมีไปเลยถ้ามนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามบทบัญญัติเกี่ยวกับสงครามอัลลอฮ์ก็คงไม่กำหนดลงมาแต่นี่มันเป็นเหมือนกับเป็นฟิตรอห์เป็นดั้งเดิมเป็นนิสัยเดิมของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าอัลเลาะห์ไม่มาจัดการนะวิธีการมองสงครามของอิสลามเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ต่างหากที่จะต้องเรียนรู้และจะต้องอธิบายให้เข้าใจจะปฏิเสธสงครามเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกศาสนาอื่นก็มีสงครามศาสนาฮินดูลองไปดูลองอ่านใครเคยอ่านพักควัตคีตาเนี่ยเป็นคัมภีร์ดั้งเดิมหรือว่าเป็นหนังสือดั้งเดิมที่ใครที่จะเรียนรู้เรื่องพระรามพระอะไรนะสงครามพระรามนางสีดารามเกียรติอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเรื่องราวในศาสนาของเขาถูกต้องไหมครับโจมตีเมืองลังกาอะไรพวกนี้นั่นเป็นภาพของสงครามที่มันอยู่ในความนึกคิดความรอบรู้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติศาสนาคริสต์ก็มีสงครามครูเสดก่อนที่จะออกทำสงครามบรรดาบาทหลวงก็ต้องมาให้พรมาให้อะไรแล้วก็มีรูปโล่เป็นไม้กางเขนเป็นอะไรฮะแล้วจะมามองอิสลามศาสนาเดียวที่กระหายสงครามที่บอกมันถูกเหรอซุบฮานัลลอฮ์แต่ก็อยากว่านะครับการอะไรเขาเรียกนะพอเราสื่อไม่ได้อยู่ในมือเราอะไรต่างๆนั้นมันรุมมาที่นี่หมดเลยมันถูกโฟกัสมาที่นี่หมดเลยทั้งที่การดำเนินอยู่ของสงครามในมนุษยชาติเนี่ยคนอื่นหรือศาสนาอื่นวัฒนธรรมอื่นเชื้อชาติอื่นเนี่ยเขาทำอย่างโหดร้ายต่างๆนานาผลของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผลของสงครามโลกครั้งที่สองผลของสงครามนิวเคลียร์ในรัสเซียในต่างๆนั้นยังมีให้เห็นเยอะแยะเลยไม่มีใครพูดถึงความโหดร้ายของสงครามเหล่านั้นแต่กลับเอาอิสลามมาปะติดกับการกระหายเลือดน่าแปลกมากเลยนะครับสงครามในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีไม่กี่ครั้งแล้วก็ถ้าจะเทียบกับคนที่ถูกฆ่าตายในสงครามในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับสงครามที่เกิดขึ้นในยุคหลังเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยแล้วอิสลามก็ไม่เคยออกมาภาคภูมิใจเรื่องเกี่ยวกับสงครามเลยสักครั้งหนึ่งไม่มีใครที่ออกบอกเนี่ยเราชนะในสงครามยิ่งใหญ่ตัวอะไรเฉลิมฉลองไม่มีในขณะที่บางชาติบางประเทศเนี่ยเฉลิมฉลองใหญ่โตกับวันที่ตัวเองชนะสงครามแล้วก็ไปทำลายบ้านเพื่อนเขาวะลัยยาตุบิลลาฮิมินซาลิกได้โปรดเข้าใจด้วยนะครับคือบรรยากาศมันจะเป็นอย่างนี้แหละซูเราะห์นี้เราต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าทำไมซูเราะห์นี้จึงมีบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพหลังจากที่ถูกกดขี่หลังจากที่ถูกทารุณหลังจากที่ถูกทำร้ายมา13ปีที่มักกะท่านนบีเองไม่ได้อยากจะอพยพจากมักกะบรรดาซอฮาบะห์เองก็ไม่ได้จะอยากอพยพจะออกจากมักกะแต่อย่างใดแต่ในเมื่อมันอยู่ไม่ได้
0: ศรัทธาคนที่เป็นแค่บอกว่าเป็นผู้ศรัทธาก็อยู่ไม่ได้อะอย่าว่าแต่คนนอกเลยวงศาคณาญาติเดียวกันเองรังเกียจไม่ให้อยู่ก็เลยต้องหาทางออกไปและมันไม่จบแค่นั้นออกไปแล้วเนี่ยมุชริกินไม่ได้ไม่ใช่ว่าอ้าวออกไปก็ออกไปสิไม่อะมันไม่จบยังมีความมีการเตรียมมีการสะสมพร้อมที่จะมาบุกทำลายเมืองมะดีนะห์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเหตุใดจึงมีเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับในบทบัญญัติของอิสลามในอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์จริงๆแล้วซูเราะห์นี้ ถ้าเราอธิบายไปแล้วว่ามันเป็นการประมวลนิติบัญญัติบางเรื่องหรือชะรีอะฮ์บางข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกการสงครามในอิสลามแต่ซูเราะห์นี้ยังพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าในเมื่อสงครามมันเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันหนักในความรู้สึกอะถ้าจะบอกว่าอย่าว่าแต่คนทั่วๆไปแม้กระทั่งผู้ศรัทธาเองก็ไม่ใช่ว่ากระหึ่มกระหายอยากจะทำหนักนะตอนที่มีคำสั่งบอกว่าเอ้าต้องรบกับบรรดามุชริกีนกว่าจะทำใจเพื่อที่จะมันก็หนักเหมือนกันนะเข้าใจไหมฮะต้องยอมรับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าเรียกร้องให้อัลลอฮฺตะอาลากำหนดบทบัญญัตินี้ลงมาไม่ใช่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดบทบัญญัตินี้ลงมาในบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าไม่มีความศรัทธาไม่มีใครอยากจะออกไปสงครามหรอกออกไปก็ต้องสูญเสียมันเป็นเรื่องหนักโดยทั่วไปมันก็เป็นเรื่องหนักและสำหรับผู้ศรัทธาเองก็เป็นเรื่องหนักอัลลอฮฺตะอาลาจึงต้องอาศัยการเขาเรียกว่าการเสริมแรงการบอกถึงคุณค่าหรือการบอกถึงเหตุผลการบอกถึงฮิกมัตให้กำลังใจว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าต้องออกไปนะเพราะถ้าเจ้าไม่ออกไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะออกไปแล้วการทำสงครามการออกไปทำศึกในสมรภูมิถ้า

ผู้ศรัทธาเองก็ต้องหนักต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเป็นบททดสอบอ่ะการบัญญัติให้มีสงครามในอิสลามเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆผ่านขั้นตอนมาไม่รู้ตั้งกี่ขั้นแล้วมีกระบวนการต่างๆนานาในระหว่างที่จะเกิดสงครามในระหว่างที่จะเป็นสมรภูมิอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวดังนั้นไม่มีอะไรที่จะนั่นแหละที่อิสลามบอกว่าวะซัรวะตุซะนามิลอิสลามอัลญิฮาดุอัลญิฮาดุฟิซะบีลิลลาฮ์เอากะมากาลอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามดะรวะหมายถึงอามัลที่สูงที่สุดในบทบัญญัติของอิสลามซึ่งมันทําหนักมากยากมากที่จะทําใจให้ออกไปต่อสู้ไปเสียสละทั้งทรัพย์สินทั้งร่างกายเนี่ยมันหนักดังนั้นในซูเราะห์นี้จึงมีการปลุกใจหรือให้กําลังใจให้ผู้ศรัทธาเห็นว่าเฮ้ยต้องเสียสละนะต้องเสียสละแค่ไหนอัลเลาะห์พูดในอายะห์เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเนี่ยและแน่นอนว่าเมื่อมีคำสั่งลงมาอย่างนี้เมื่อมีการให้กำลังใจหรือเสริมแรงอย่างนี้มีคนบางกลุ่มที่สอบไม่ผ่านเข้าใจไหมครับมีคนบางกลุ่มที่สอบไม่ผ่านก็คือคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับบทบัญญัตินี้ไม่เอาบทบัญญัตินี้และเป็นกลุ่มคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเรียกว่าเป็นพวกมุนาฟิกเห็นมั้ยนี่แหละเพราะฉะนั้นการอธิบายซูเราะห์เนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้แหละถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากการอพยพเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากท่านนบีอพยพท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่อพยพไปจัดการเรื่องต่างๆภายในเมืองมะดีนะห์เขียนปฏิญญาที่เรียกว่าปฏิญญามะดีนะห์ต้องมีความร่วมมือกันระหว่างคนที่อยู่ภายในระหว่างชาวมุสลิมด้วยกันเองระหว่างชาวมุสลิมกับชาวยิวซึ่งเป็นผู้อาศัยเดิมอยู่ในเมืองมะดีนะห์ถ้าสมมติมีศัตรูเข้ามาบุกมะดีนะห์ทุกคนจะต้องช่วยกันวางรากฐานปีแรกไปที่มะดีนะห์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอปีที่สองเริ่มจะมีสงครามที่เรียกว่าสงครามบาดาร์เพราะว่าทางฝั่งมุชริกีนเริ่มเคลื่อนไหวทางฝั่งมุชริกีนมีข่าวทางฝั่งมุชริกีนเริ่มเคลื่อนไหวที่จะมาทำสงครามกับมะดีนะห์ดังนั้นท่านนบีก็ต้องวางแผนจนกระทั่งเกิดมาเป็นสงครามบาดาร์ปีที่3เกิดสงครามอุฮุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่จะอธิบายภาพรวมของซูเราะห์นี้ให้เราเข้าใจก่อนอัลลอฮุอักบัรเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าในยุคนี้มันไม่มีแล้วไงนะต้องมาปรับฐาน mindset ของเราใหม่อ่ะนั่นแหละผมอยากจะให้พวกเราลองใช้โอกาสนี้โอกาสของการขึ้นฮิจเราะห์ใหม่ลองเรียนรู้ทบทวนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับฮิจเราะห์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เห็นถึงความยากลำบากของชาวมุสลิมของบรรดามุฮาจิรินแล้วก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศมีพี่น้องเสียครับมาชาอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์อินนาอิลัยฮิราจิอูนะเราลองถือโอกาสดูนะครับศึกษาประวัติศาสตร์ฮิจเราะห์อีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าบางทีเราอ่านซูเราะห์นี้อย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ได้ดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะรู้สึกคือผมจะบอกว่ายังไงอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้นเลยที่ต้องมาเรียนเรื่องแบบนี้ใช่มั้ยฮะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสู้รบการอะไรกันแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเรารู้พื้นเพหรือบริบทของประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจซูเราะห์นี้ได้ดียิ่งขึ้นเอาเป็นว่าเราเรียนไปก่อนและมีบทเรียนอะไรที่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตของเราในสมัยของเราก็ลองถอดบทเรียนดูนะครับอายะห์ที่หนึ่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ขึ้นต้น الذين كفروا

0: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الله أكبر ขึ้นต้นมาแบบค่อนข้างที่จะดุดันเลยทีเดียวนะครับไม่อ้อมค้อมพูดตรงไปตรงมาอย่าลืมบรรยากาศด้วยนะผมบอกแล้วว่าอย่าลืมบรรยากาศด้วยอย่าลืมบรรยากาศของซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาเห็นว่าวะฮียะมินัสซูวัรอัลมะดานียะอัลลตียัฆลิบุอะลาซันอันนุซูลาฮากานะบะอ์ดะฆอซวะติบัดรวะกับละฆอซวะติลอะห์ซาบซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาหลังจากสงครามบะดรเห็นไหมต้องจินตนาการถึงบรรยากาศนั้นด้วยมันกำลังคุกรุ่นเรื่องอะไรคุกรุ่นเรื่องของสงครามบาดาลเพิ่งผ่านไปหมาดมาสถานภาพของชาวมุสลิมกับสถานภาพของพวกมุชริกีเนี่ยโอ้เห็นชัดเลยว่าฝั่งหนึ่งกำลังเตรียมการอะไรอยู่นะเกาะลงมาหลังจากสงครามบาดาลและก่อนที่จะเกิดสงครามอะห์ซาบคือสงครามมันยังไม่จบยังไม่สิ้นสุดยังไม่ประกาศการพิชิตมักกะฮ์เข้าใจไหมฮะชาวมุสลิมยังไม่ได้ไปพิชิตมักกะฮ์ซึ่งช่วงนั้นน่ะก่อนที่จะไปพิชิตมักกะฮ์เนี่ยพวกมักกะฮ์ยังไม่ยอมสยบท่านนบียังไม่ได้รับชัยชนะเบ็ดเสร็จ 100% ในคาบสมุทรอาหรับเข้าใจไหมฮะดังนั้นระหว่างสองฝ่ายเนี่ยโอ้โหมันบรรยากาศมันคุกรุ่นมากดังนั้นอายัดนี้ต้องตรงไปตรงมาอัลลซีนกะฟะรูวะซัดดูอันซะบีลิลลาฮ์อะฎอลละอะมาละฮุมประกาศให้ชัดเลยบรรดาพวกกาฟิรอัลลซีนกะฟะรูวะซัดดูอันซะบีลิลลาฮ์และบรรดาคนที่ขัดขวางเส้นทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพุ่งตรงไปที่พวกกุเรชซึ่งกำลังก่อสงครามกำลังเตรียมการที่จะทำสงครามกับชาวมุสลิมในยุคนั้นชัดเลยทำลายกำลังใจพวกเขาก่อนอัลลซีนกะฟะรูวะซัดดูอันซะบีลิลลาฮ์อะฎอลละอะมาละฮุมอัลเลาะห์ตะอาลาทำลายการงานของพวกเขาทั้งหมดเลยนะก่อนที่จะมีสงครามตรงๆ ทางยุทธโภคกรนำสงครามนำด้วยสงครามทางจิตวิทยาก่อนทำลายสมองของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนทำลายกำลังใจของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนแล้วก็ปลุกให้กำลังใจของฝ่ายมุสลิมเนี่ยมีความฮึกเหิมมากขึ้นในเมื่อคนกาเฟรบรรดาผู้ที่เป็นผู้ต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอัฎอลละอะมาละฮุมอัลเลาะห์ตะอาลาทำลายหมดการงานของพวกเขาอะไรก็ตามที่พวกเขาสะสมมาในโลกนี้ไม่มีทางที่พวกเขาจะได้รับผลตอบแทนในวันอาคิเราะห์แม้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำผิวเผินในโลกดุนยานี้เป็นเรื่องที่ดีก็ตามอธิบายว่ายังไงในตัฟซีรอธิบายว่ายังไงอัฎอลละอะมาละฮุมไออับตลาฮะวะอับบัตฮะวะจัลฮะดาอิอะตันซาฮิบะตันลาอัซรลาฮะวะลาวุจูดวัลมุรอดุบิฮาซิฮิลอะอ์มาลมากานูยะอ์มะลูนะฮูฟิดดุนยามินอะมัลฮะซันกะอิกรามิดดัยฟวะบิรริลวาลิดัยนวะมุซาอะดะติลมุฮตาจอินชาอัลลอฮ์อับตละอะอ์มาลฮุมไมถึงอับตลาฮะทำให้มันสูญสลายอะบะตฮาทำให้มันดับสิ้นวะจะอะลาฮาฎออิอะทำให้มันหายไปไม่มีร่องรอยในวันอาคิเราะห์แม้ว่าการงานเหล่านั้นจะเป็นการงานที่ดีเช่นการต้อนรับแขกถามว่าบรรดามุชริกีนชาวอาหรับในสมัยของท่านนบีเนี่ยมีวัฒนธรรมในเรื่องของการต้อนรับแขกดีไหมก็โอเคต้อนรับแขกอย่างดีเวลาแขกมาก็จะมีวัฒนธรรมและก็มีนิสัยในการต้อนรับแข หรือบิรริลวาลิไดน์นะอาหรับบางคนแม้ว่าไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เป็นคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่นะครับทำดีต่อพ่อแม่เป็นเรื่องที่ดีไหมการทำดีต่อพ่อแม่เป็นเรื่องที่ดีวะมุซาอะดะติลมุฮตาจช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีถามว่ามีไหมนิสัยแบบนี้ในหมู่คนกุเรชในสมัยนั้นก็มีแต่ถามว่าความดีต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺตะอาลาจะเอาไปทำอะไรในวันอัคราไม่มีประโยชน์เพราะว่าบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาตะอาลาเนี่ยเวลาที่เขาทำดีเนี่ยถามว่าเขาทำดีเพื่อใครฮะคนที่ไม่มีศรัทธาเวลาเขาทำดีเขาทำดีเพื่อใครเขาทำดีเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าเขาไม่ได้ทำดีเพื่ออัลลอฮ์ในเมื่อทำความดีแต่ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วอยู่ๆจะมาขอรับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยังไงเข้าใจไหมฮะดังนั้นในวันอาคิเราะห์เนี่ยจึงไม่มีร่องรอยแห่งความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผลตอบแทนให้กับคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะให้ทำไมอ่ะก็ไม่ได้ทำดีเพื่อพระองค์อ่ะแล้วพระองค์จะให้ผลตอบแทนความดีกับพวกเขาได้อย่างไรมันก็สมควรแล้วที่พวกเขาไม่มีอะไรเหลือในวันอาคิเราะห์เพราะตอนที่พวกเขาทำเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้คิดที่จะรับในวันอาคิเราะห์อยู่ดีคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เขาทำดีเขาไม่ได้หวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์และเขาก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนในวันอาคิเราะห์ดังนั้นพอถึงวันอาคิเราะห์ไม่เจอกับผลตอบแทนแห่งความดีเลยจะมาอ้างต่อหน้าอัลลอฮ์ทำไมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอ้างแล้วต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันไหนอ่ะที่ฉันทำดีมาทั้งหมดในโลกดุนยาไม่เห็นมีผลตอบแทนแห่งความดีเลยอย่างนี้ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมได้อย่างไรในเมื่อตัวเองทำดีตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้หวังว่าจะมาเจอกับผลตอบแทนในวันอาคิเราะห์ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ด้วยซ้ำดังนั้นมีอีกอายะห์นึงในซูเราะตุลฟุรกานที่ชัดเจนมากนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาตรัสว่าวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามัลฟะจะอัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรอในวันอาคิเราะห์นั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะไปดูการงานของบรรดาพวกที่เป็นกาฟิรีนทั้งหมดแล้วก็ทำให้เป็นฝุ่นผงสูญสลายไปสิ้นไม่มีประโยชน์ทำความดีมากแค่ไหนถ้าไม่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อวันอาคิเราะห์ความดีนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ในอีกโลกหนึ่งแต่อย่างใดมันอาจจะมีประโยชน์ในโลกนี้อัลเลาะห์ตะอาลาไม่อยุติธรรมเด็ดขาดทุกอย่างที่มนุษย์ทำดีแม้จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมต้องมีผลตอบแทนของมันเพียงแต่ว่าผลตอบแทนของคนที่ทำดีในโลกดุนยาแต่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่ได้รับในวันอาคิเราะห์แต่อาจจะได้รับในโลกดุนยานี้ในโลกดุนยานี้อาจจะได้รับแต่ในโลกอาคิเราะห์ไม่มีผลทำดีย่อมได้ดีถูกต้องแต่สำหรับคนที่ศรัทธาเท่านั้นที่จะได้ดีในวันอาคิเราะห์ผู้ที่ไม่ศรัทธาได้ดีเฉพาะในโลกดุนยาพอไปถึงวันอาคิเราะห์ไม่มีอีกแล้วฮะบาอัมมันซูรไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนบางทีเราเห็นคนอื่นที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้โหบริจาคเยอะมากมากกว่าเราเป็นหลายๆเท่าเป็นล้านเป็น10ล้านเป็น100ล้านทั้งหมดทั้งปวงนั้นถ้าไม่มีศรัทธาว่าวันอาคิเราะห์มีจริงแม้ใจมากแค่ไหนพอกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมือเปล่านะครับไม่มีใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นอายะห์ที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าความศรัทธาสำคัญแค่ไหนถ้าหากหวังที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากศรัทธาในวันอาคิเราะห์จริงนะคุณทำความดีเดียวไม่พอแต่คุณต้องมีศรัทธาว่าหลังจากคุณตายไปแล้วคุณจะต้องกลับไปหาพระองค์นั่นแหละความดีของคุณถึงจะมีประโยชน์ยาวนานนิรันดร์กาลนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในโลกดุนยานี้เท่านั้นอัลลอฮฺอักบัร นี่คืออัลลอฮฺนะกะฟารูในขณะที่อ อีกฝั่งหนึ่ง الذين آمنوا وعملوا الصالحات และบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่ทำความดีหลังจากที่พวกเขาศรัทธาแล้วว่าอามานูบิมานุซซิลอะลามุฮัมมัดและพวกเขายังศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังมุฮัมมัดวะฮุวัลฮักกุมิรร็อบบิฮิมซึ่งเป็นการประทานที่ถูกต้องท่านนบีมุฮัมมัดเป็นสิ่งเป็นการแต่งตั้งให้ท่านนบีเป็นนบีเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องมั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาเน้นย้ําวะฮุวัลฮักเป็นสิ่งที่ถูกต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องวะฮุวัลฮักกุมิรร็อบบิฮิมมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากัฟฟะรอันฮุมซัยยิอาติฮิมวะอัศลิฮะบาละฮุมผลตอบแทนของผู้ศรัทธาทำความดีตามที่เขาได้ศรัทธาตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผลตอบแทนที่พวกเขาจะได้รับก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยโทษจะลบล้างความผิดของพวกเขาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทําให้ทุกเรื่องของเขาปรับปรุงให้เป็นสิ่งที่ดีหมดเลยมาชาอัลลอฮ์บทเรียนข้อที่1จากอายะห์ที่2เนี่ยพี่น้องครับในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาชวน2อีมาน2ครั้งตอนแรกบอกเฉยๆวัลลซีนาอามานูบรรดาผู้ศรัทธาทั่วๆไปวะอามิลุศศอลิฮาตและทำความดีแล้วชวนอีกครั้งหนึ่งวะอามานูบิมานุซซิลอะลามุฮัมมัดทำไมต้องชวนคำว่าอีมานต่อท่านนบีอีกครั้งหนึ่งด้วยทั้งที่ถ้าสมมุติอัลเลาะห์ตะอาลาพูดแค่ครั้งเดียววัลลซีนาอามานูและบรรดาผู้ศรัทธาถ้าพูดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันหมายรวมถึงการศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดอยู่แล้วเข้าใจมั้ยครับถ้าสมมุติอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวัลลซีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตแล้วก็กัฟฟะรอันฮุมซัยยิอาติฮิมเลยเนี่ยก็ถูกเพราะว่าคําว่าศรัทธาเนี่ยมันต้องรวมถึงการศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดอยู่แล้วโดยอัตโนมัติแต่ทําไมต้องทวนอีกนิดหนึ่งว่าวะอามานูบิมานุซซิลอะลามุฮัมมัดแทรกเข้าไปตรงกลางด้วยทำไมเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ชัดเพราะว่าเรื่องที่พวกมุชริกีนมักกะโฟกัสมากมากเนี่ยไม่ได้โฟกัสหมายถึงว่าโฟกัสในเรื่องของการต่อต้านโฟกัสในเรื่องของการปฏิเสธเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่คนเหล่านั้นยอมรับไม่ได้คือยอมรับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ยอมรับนบีมุฮัมมัดไม่ได้จะมีบทบัญญัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอเคได้ไม่มีปัญหาแต่ลงให้คนอื่นได้ไหมทำไมต้องลงให้มุฮัมมัดด้วย อันนี้คือปัญหาอันนี้คือปัญหาของใครของพวกมุชริกินนี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่ยอมรับทั้งที่ตัวเองรู้ดีว่ามุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาแต่งตั้งให้เป็นรอซูลจริงแต่มุฮัมมัดนี่เด็กกว่ามุฮัมมัดนี่เหมือนกับเป็นคนที่ตัวเองดูแลเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ดีๆมาประกาศตัวเป็นรอซูลโอ้มันรับไม่ได้บรรดาหัวโจกของพวกมุชริกีนเนี่ยรับไม่ได้ที่เห็นคนรุ่นเยาว์กว่าขึ้นมาเป็นผู้นำของตัวเองดังนั้นถ้าจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องยอมรับมุฮัมมัดให้ได้ต้องมีวัลลซีนาอามานูบิมานุซซิลอะลามุฮัมมัดต้องศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังมุฮัมมัดให้ได้ถ้ายังติดขัดอยู่ฉันยอมเป็นมุสลิมแต่ฉันไม่ยอมศรัทธาต่อมุฮัมมัดแสดงว่าไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่มุสลิมแบบนี้ต้องยอมรับให้ได้ดังนั้นนะครับไอ้วัลลซีนาอามานูบิมานุซซิลอะลามุฮัมมัดเนี่ยจึงเป็นการเป็นชะรัตเป็นเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งนะครับของการศรัทธา ขาเรียกว่ามินบาบิอัตฟิลคอสอะลัลอามอัตฟิลคอสอะลัลอามการศรัทธาทั่วๆไปมันรวมอยู่แล้วแต่เอาการศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการตอบย้ำว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ตามท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้ไม่ตามมุฮัมมัดไม่ได้เด็ดขาดนะفقد أفرده بالذكر مع أنه داخل في الإيمان والعمل الصالح للإشارة إلى أنه شرط في صحة الإيمان เป็นการประกาศว่าความศรัทธาของคนคนหนึ่งจะใช้ไม่ได้ถ้าไม่ศรัทธาต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม وللإشعار بسمو مكانة هذا المنزل عليهศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบิอุลูวิกอดริและเพื่อเป็นการบอกถึงระดับที่สูงส่งสถานะที่สูงส่งของท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาจะได้รับคืออะไรครับกัฟฟะรออันฮุมซัยยิอาติฮิมอัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยโทษมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆถามว่าผู้ศรัทธามีโอกาสที่จะพลาดมั้ยเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราเป็นผู้บริสุทธิ์ 100% มั้ยไม่มีบางทีเราก็ทำผิดบางทีเราก็ทำพลาดแต่ตราบใดที่อีหม่านยังอยู่กับเราแล้วเราก็ทำความดีอย่างต่อเนื่องความดีที่เราทำจะไปลบล้างความชั่วของเราอินชาอัลลอฮ์อินนัลฮะซะนาตยุซฮิบนัสซัยยิอะตความดีที่ผู้ศรัทธาทำจะไปลบความชั่วที่พวกเขาพลาดพลั้งวะอัศลิฮะบาละฮุมอันนี้ดีมากอันสุดท้ายเนี่ยมาชาอัลลอฮ์บาละฮุมบาละฮุมเนี่ยเริ่มต้นจากหัวใจของเราก่อนอัลบาลเนี่ยหมายถึงความรู้สึกอารมณ์ความนึกคิด mindset พฤติกรรมภาพรวมในการใช้ชีวิตรวมอยู่ในคำนี้หมดเลยบาละฮุมอัลฮาลวัลอัมรวัชชะอ์นชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของมุอ์มินเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์คนที่มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะข้างนอกบางครั้งอาจจะดูลำบากแต่ว่าใจสงบมากนิ่งมากมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เฉพาะกับคนที่มีชื่อว่าอัลมุอ์มินผู้ศรัทธาซุบฮานัลลอฮ์บางทีเราเทียบชีวิตของเราเนี่ยโอ้โหบางทีเราลำบากกว่าคนอื่นแต่ทำไมอัลฮัมดุลิลละห์เรายังพูดว่าอัลฮัมดุลิลละห์ได้ทุกวันมันเกิดมาจากอะไรฮะอะไรที่เป็นตัวทำให้หัวใจของเรามีความรู้สึกว่าแม้จะลำบากแค่ไหนแต่เราก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีผู้ศรัทธาคนไหนเวลาที่เราถามมาเป็นไงบ้างวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์แม้ว่าตัวเองจะลำบากแค่ไหนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ค้าขายได้ไหมวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสภาพของผู้ศรัทธาวะอัศลิฮะบาละฮุมยาอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เห็นไหมถ้าไม่มีศรัทธาเรารู้สึกอย่างนี้ได้ไหมไม่มีหรอกความรู้สึกสงบความรู้สึกอิ่มเอมความรู้สึกเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เรามีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่อท่านนบีปฏิบัติตามท่านนบีในวิถีชีวิตของเราและความรู้สึกเชื่อมั่นต่อวันอาคิเราะห์ของเราสูงเปี่ยมล้นอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นมันถึงจะเกิดคำว่าวะอัศลิฮะบาละฮุมต้องสังเกตชีวิตของเราดูยิ่งเราออกห่างจากอัลเลาะห์อ๋อมันจะมาละความกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกอย่างนี้เรากลับมาหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวอิสติฆฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิอิลัยฮ์หลงไปนะหลงไปทำผิดหลงไปทำพลาดอย่างนู้นอย่างนี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิอิลัยฮ์คืนหัวใจไปสู่เส้นทางเดิมที่เรากำลังเดินกลับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะวะอัศลิฮะบาละฮุมมันก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาไม่รู้ว่าคนอื่นสัมผัสได้อย่างนี้หรือเปล่านะแต่ผมเองผมรู้สึกอย่างนี้มาชาอัลลอฮ์นะครับเรายังกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ทุกวันแม้ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคอะไรต่างๆนั่นนะแต่อัลลอฮ์ยังอยู่กับเราต ราบใดที่อัลลอฮ์ยังอยู่กับเราอีมานยังอยู่กับเราและเป้าหมายของเราชัดเจนว่าเราจะกลับไปหาอาคิเราะห์เนี่ยหัวใจของเรายังคงรู้สึกว่าอัสลาฮะบาละฮ์เป็นคำอธิบายที่ของนักตัฟซีรตรงนี้อธิบายได้ดีมากเลยท่านบอกว่าอย่างไงนิอมะตุนอุซมาลายะฮุสบิฮาอิลลามันวะฮะบะฮุลลอฮุตะอาลาอียาฮาอัลลอฮุอักบัรอันนี้เป็นนิอมะที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งไม่มีใครที่สัมผัสความรู้สึกนี้ได้นอกจากคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้กับเขาเท่านั้นฟะอินนะคซาอินัลอัรฎลาตันฟะซาฮิบะฮาอิซากานะมุตัชมุชัตติตัลกัลบีทรัพย์สมบัติทั้งหมดในดุนยานี้ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยถ้าคนคนนั้นหัวใจว้าวุ่นรวยแค่ไหนแต่ถ้าหัวใจว้าวุ่นมีประโยชน์อะไรมุมัซซะกันนัฟอารมณ์สเปะสปะมุตริบัลมะชาอิรวัลอะฮวาลความรู้สึกไปไม่รู้อะไรไม่กระจัดกระจายไปหมดไม่เป็นระเบียบจะมีประโยชน์อะไรแม้ว่าจะร่ำรวยมหาศาลแค่ไหนเพราะฉะนั้นมุมินสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้เป็นนิมัตยิ่งใหญ่มากวะอัสลาฮะบาละฮุมทำให้หัวใจรู้สึกสงบทำให้ชีวิตรู้สึกราบเรียบแม้ว่าตัวเองจะต้องโดนบททดสอบต่างๆนานาที่หนักหน่วงในชีวิตก็ตามอัลฮัมดุลิลลาห์2อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ได้เวลาแล้วเหรออ่ะนิดเดียวให้จบอายะห์นี้แล้วกันบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต้องเจอกับสภาพแบบนี้ในขณะที่ผู้ศรัทธาเจอกับอีกสภาพนึงที่ตรงกันข้ามกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอายะห์ที่3คือเหตุผลซาลิกะบิอันนะอัลลซีนะกะฟะรุตตะบะอุลบาติลที่เกิดสภาพเช่นนั้นเป็นเพราะว่าบรรดาคนกาเฟรนั้นพวกเขาตามสิ่งที่เรียกว่าบาเตลสิ่งที่ไม่ถูกต้องการที่คนกาเฟรตามสิ่งที่บาเตลทำให้ผลลัพธ์เกิดสภาพอย่างนั้นว่าอันนั้นละดีนอามานุอิตตะบะอุลฮักกะบิรับบิฮิมส่วนบรรดาผู้ศรัทธานั้นพวกเขาตามสัจธรรมจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาทำให้ชีวิตของพวกเขาเป็นตามสภาพนั้นكذلك يضرب الله للناس أمثالهم นั่นแหละคือวิธีการที่อัลลอฮฺตะอาลาอธิบายสภาพของมนุษย์สั้นๆใครที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอาลาต้องเจอกับสภาพนี้เพราะอะไรเพราะตามบาติลบาติลคืออะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องความเท็จสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอัลอีมานสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสัจธรรมจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىในขณะที่ผู้ศรัทธาตามสัจธรรมจากอัลลอฮ์ตามอัลฮักชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งความถูกต้องอัสซิรอตัลมุสตะกีมอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้พวกเขามีชีวิตอยู่ในสภาพที่ควรจะเป็นวะอัสลาฮะบาละฮุมนี่คือสภาพที่อัลลอฮ์ตะอาลาอธิบายให้เราเห็นในตอนต้นของซูเราะตุมุฮัมมัดนะครับจบแล้ว3อายะห์นี้อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการอธิบายถึงเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่มุมินเวลาที่จะต้องปะทะกับกาเฟรในสมรภูมิสงครามเนี่ยต้องทำอย่างไรสภาพทั่วๆไปอัลลอฮ์อธิบายแล้วสภาพของคนกาเฟรเป็นแบบนี้สภาพของมุมินเป็นแบบนี้ต่างคนต่างอยู่ไม่มีปัญหาแต่เมื่อไรก็ตามที่เจอกันในสงครามในศึกในสมรภูมิต้องทำอย่างไรต่อไปคือสิ่งที่ซูเราะห์นี้จะได้อธิบายให้กับเราได้รับทราบนะครับอัลลอฮุตะอาลาอาลัมวะฟะกะนัลลอฮุวะอียากุมลิมายุฮิบบุวะยัรฎอฮุวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิวะสัลลัมซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายัซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมุฮัมมัดมาดมาลีนายมูฮัมหมัดมาดมาลีหรืออบต.น้องได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซาในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแดงคลอง14สายกลาง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์ วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นก็ขอชูโก้ต่อเอกอัครสถานนะครับที่ได้โปรดให้เรามาพบกันในวันนี้เพื่อจะมาเรียนรู้เรื่องราวของมหาบุรุษของโลกที่มีอิทธิพลที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เกียรติมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณทางสถาบันศึกษาอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้ให้ความร่วมมือกันในการจัดงานครั้งนี้วันนี้วันที่26เดือนรอบิอุลอาวันนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ก็คงจะไม่รู้จักว่าเดือนรอบิอุลอาวันเป็นเดือนอะไรแต่ว่าสำหรับคนที่ติดตามเรื่องราวของอิสลามมาก็จะรู้ว่าเดือนรอบิอุลอาวันนะครับเป็นเดือนที่มีการกำเนิดของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะครับในวันที่12นั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเกิดมาในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็หลายๆท้องที่ที่มีมุสลิมอาศัยอยู่ก็พยายามจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งนักวิชาการตะวันตกนะครับเขาได้จัดลำดับให้ท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะครับในปีคศ1974มีนักวิชาการตะวันตกซึ่งไม่ใช่มุสลิมนะครับเขาก็พยายามจะศึกษาประวัติของผู้นำผู้ที่มีส่วนสำคัญในทำให้โลกเปลี่ยนแปลงนะครับก็เขาก็ได้พยายามจะจัดลำดับว่าใครสมควรที่จะได้รับตำแหน่งอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็มีการวางกฎเกณฑ์เอาไว้นะว่าในการตัดสินนะอย่างน้อยที่สุดนะครับบุคคลพวกนั้นเนี่ยจะต้องจัดเตรียมสวัสดิการที่ดีให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การนำนั่นหมายความว่าคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกเนี่ยจะต้องจัดเตรียมสวัสดิการหรือความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การนำอันนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินประการแรกอันที่สองก็คือจัดระเบียบสังคมนะครับที่ผู้คนในสังคมเนี่ยรู้สึกปลอดภัยหมายความว่าจะต้องมีระเบียบมีกฎแล้วก็กฎหมายอะไรต่างๆนะครับที่จะทำให้คนในสังคมเนี่ยมีความรู้สึกปลอดภัยอันที่สามก็คือทำให้ผู้อยู่ภายใต้การนำเนี่ยมีระบบความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วเขาก็เขียนเรื่องนี้ลงในหนังสือพิมพ์ไทม์นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีอิทธิพลนะครับของโลกในปัจจุบันนะครับแล้วเขาก็ให้คอมเมนต์เอาไว้ว่าคนอย่างหลุยส์ปาสเตอร์นะครับแล้วก็ซอลเนี่ยเป็นผู้นำในข้อแรกคนอย่างคันทีแล้วก็ขงจื้อนะในด้านหนึ่งแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซีซ่าแล้วก็ฮิตเลอร์ในอีกด้านหนึ่งเป็นผู้นำในข้อ2และบางทีอาจในข้อ3เยซัสหรือนบีอีซาพระเยซูเนี่ยนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าจัดอยู่ในข้อที่3เท่านั้นบางทีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลก็คือมูฮัมหมัดที่รวมงานทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันโมเสสก็ทำเช่นเดียวกันแต่ในระดับที่ต่ำกว่าอันนี้ก็เป็นการวางเกณฑ์ตัดสินว่าใครจะได้เป็นมหาบุรุษของโลกผู้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะครับและหลังจากนั้นไม่อีกกี่ปีนะครับก็มีนักวิชาการชาวตะวันตกที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเขาก็มีการจัดลำดับมหาบุรุษของโลกนะครับที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะครับเอาไว้จำนวน100คนนะครับใน10คนแรกนะครับผมก็ได้นำมาเสนอให้เราได้เห็นกันว่าเขาจัดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้อันดับ1ไอแซคนิวตันอันดับ2พระเยซูคริสต์อันดับ3พระพุทธเจ้าอันดับ4คงชื่ออันดับ5เซนต์ปอลอันดับ6นะครับไซลุนอันดับ7โยฮันกูเทนเบิร์กอันดับ8คริสโตเฟอร์โคลัมบัสอันดับ9แล้วก็อัลเบิร์ตไอน์สไตน์อันดับ10แล้วก็มีหลายอันดับจนถึง100อันดับผมก็นำมาให้เราได้รู้กันแค่เพียง10อันดับแรกนะครับเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังที่ presentation วิดีโอเราได้นำเสนอไปท่านเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าแต่ภายในช่วงระยะเวลา23ปีนะครับท่านสามารถที่จะทำงานอันยิ่งใหญ่ที่ผู้คนก่อนหน้านี้ไม่สามารถจะทำได้นะครับเพราะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เราก็จะรู้นะครับว่าในคาบสมุทรอาหรับเบียก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
จะเกิดมาเนี่ยนะครับมีชุมชนชาวยิวอาศัยอยู่ในชานเมืองยัสริบหรือเมืองมะดีนะห์ในปัจจุบันแล้วก็ทางใต้ของเมืองมักกะห์นะครับใกล้กับเยเมนเนี่ยก็มีกลุ่มชนชาวคริสเตียนอาศัยอยู่ในแคว้นนัจรอนทั้งชาวยิวและชาวคริสเตียนนะครับก็เป็นชาวอัลลอฮ์กิตาบมีคัมภีร์นะครับเพราะเขามีบรรพบุรุษที่เป็นนบีคนสำคัญสำคัญเช่นนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนบีมูซานบีดาวูดนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับเขาก็เป็นกลุ่มชนที่มีความรู้ทางด้านคัมภีร์แล้วก็เขาพยายามที่จะเรียกร้องเชิญชวนให้ชาวอาหรับนะครับเลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วก็หันมาศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก็ทำกันมาเป็นระยะเวลานับร้อยๆปีแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่เมื่อท่านนบีมูซานะครับเริ่มนำอิสลามมาประกาศเมื่อตอนท่านอายุ40ปีท่านก็ใช้ระยะเวลาเพียง23ปีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยที่สุดนะครับคือเริ่มจากที่ไม่มีคนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงินไม่มีกองทัพเลยนะครับไม่ได้มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นเป็นพื้นฐานเหมือนกับชาวคัมภีร์ที่มีอยู่ก่อนหน้าท่านแต่ว่าช่วงเวลา23ปีนี่เองท่านประสบความสำเร็จนะครับในการนำเอาอิสลามมาเป็นกฎหมายในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นธรรมนูญในการปกครองรัฐอิสลามแล้วก็ธรรมนูญอิสลามคือคัมภีร์กุรอานนะครับก็ยังอยู่จนทุกวันนี้โดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยท่านอิบนุซัมนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมอาหรับที่เป็นสังคมอวิชชาหรือสังคมญาฮิลียะห์นะครับภายในระยะเวลา23ปีแล้วก็ผลงานของท่านมีหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมหรือในเรื่องของเศรษฐกิจแต่วันนี้นะครับผมจะพูดเพียงเรื่องเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของการวางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สวัสดิการสังคมครับถ้าจะให้พูดทุกด้านเนี่ยเราคงจะใช้เวลาวันเดียวก็คงจะไม่พอนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมีวิทยากรมาช่วยเสริมในเรื่องของหลักปฏิบัติที่ท่านนบีมุฮัมมัดวางพื้นฐานเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของซะกาตนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังคงปฏิบัติอยู่และในประเทศต่างๆก็มีการปฏิบัติลงลึกในรายละเอียดซึ่งเราจะได้รับรู้จากดร.รุสตัมหวันสูซึ่งเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรซึ่งท่านได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมโดยสกาดในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รับรู้ในเรื่องของการนำหลักการอิสลามมาปฏิบัติอย่างลึกซึ้งนะครับผมอยากจะท้าวความอย่างนี้ก่อนละกันนะครับว่าก่อนหน้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะเริ่มเผยแผ่อิสลามสังคมอาหรับเนี่ยเป็นสังคมการค้าเพราะว่าทำการเกษตรไม่ได้นะครับเราถ้าว่าจะทำอาชีพอย่างมากที่สุดก็คือเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับก็เลี้ยงอูฐอาชีพส่วนใหญ่นะครับก็ทำการค้าขายแล้วก็การค้าขายบางสิ่งบางอย่างมันก็มีลักษณะที่คลุมเครือมีการเอารัดเอาเปรียบไม่ยุติธรรมนะครับแล้วก็ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเผยแพร่อิสลามเนี่ยภายในเมืองมักกะห์13ปีเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบเศรษฐกิจอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะช่วงระยะเวลา13ปีเนี่ยนะครับท่านเผยแพร่อิสลามอยู่ในนครมักกะห์แล้วก็ท่านเน้นอยู่3 4เรื่องนั่นก็คือเรื่องหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตายเรื่องของการศรัทธาในตัวของท่านนะครับแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะบอกชาวมักกะห์ผู้มั่งคั่งแล้วก็มีอำนาจในวันนั้นให้รู้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็มีชุมชนมากมายหลายชุมชนที่มีความยิ่งใหญ่มีความเข้มแข็งมั่งคั่งแต่ด้านเศรษฐกิจแต่ว่าเมื่อหลงระเริงนะครับออกไปจากศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานำมากับท่านนบีส่งมาให้ท่านนบีนะครับและผู้คนต่อต้าน
ก็ปรากฏว่าชุมชนเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ถูกทำลายไปฉะนั้นในคัมภีร์กุรอานในช่วงซูเราะห์ที่ถูกประทานมาในมักกะฮ์นะครับเราจะพบเรื่องราวของนบีนูห์อะลัยฮิสลามนบียูนุสนบีมูซาอะลัยฮิสลามนบีต่างๆนะครับถูกทยอยมาให้กับท่านนบีมูซานะครับมาบอกกับชาวมักกะฮ์ว่าอย่าได้ทรนงอย่าได้โอหังนะครับเพราะว่าชุมชนก่อนหน้านี้เคยปฏิเสธนบีมาแล้วและการปฏิเสธนบีเนี่ยก็เหมือนกับการปฏิเสธอัลลอฮ์และเมื่อปฏิเสธอัลลอฮ์เมื่อไหร่นะครับอัลลอฮ์ก็จะทำลายชุมชนนั้นเพราะนั้นในคัมภีร์กุรอานที่ถูกประทานมาในนครมักกะฮ์ที่เรียกว่าซูเราะห์มักกิยะฮ์เนี่ยก็จะไม่มีเรื่องกฎระเบียบจะไม่มีเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเรื่องของการละหมาดเรื่องของการจ่ายซะกาตเรื่องของการถือศีลอดจะมีแต่เรื่องหลักศรัทธาเราพอจะรู้นะครับว่าในคัมภีร์กุรอานนะครับมีเรื่องราวที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอยู่บ้างแล้วก็เป็นการวางนโยบายคร่าวๆให้รู้นะครับว่าระบบเศรษฐกิจของอิสลามเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจ2โลกนะครับก็คือทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยข้อความที่ผมได้นำมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับก็เป็นอายะห์กุรอานซึ่งท่านนบีมูซาเนี่ยนะครับได้รับจากสุบาลาเป็นเรื่องราวของนบีมูซาอะลัยฮิสลามนบีมูซานะครับเข้าไปหากอรูนผู้เป็นมหาเศรษฐีในยุคของฟาโรห์กอรูนก็เป็นชาวบันีอิสราเอลผู้มั่งคั่งนบีมูซาอะลัยฮิสลามก็เป็นบันีอิสราเอลนะครับที่อัลเลาะห์ทรงแต่งตั้งให้เป็นรอซูลของพระองค์ครับนบีมูซาเข้าไปหากอรูนแล้วก็บอกกับกอรูนนะครับว่าวัตตะกีซีมาอัตตะกัลลอฮุดดารอลอาคิเราะห์วะลาตันซานิซะบะกะมินัดดุนยาวะฮะซินกะมาอัสนัลลอฮุอะลัยกะซึ่งมีความหมายว่ากอรูนเอ๋ยจงใช้สิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานแก่ท่านแสวงหาที่พำนักแห่งโลกหน้าและก็จงอย่าลืมส่วนของท่านในโลกนี้และก็จงทำดีต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่อัลเลาะห์ได้ทรงทำดีต่อท่านและจงอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินแท้จริงอัลเลาะห์ไม่ทรงรักผู้ก่อความเสียหายนี่เป็นข้อความที่เป็นคำพูดของนบีมูซาอะลัยฮิสลามที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้นำไปบอกแก่ชาวมักกะฮ์นะครับเพราะมักกะฮ์เขาถือว่าเขาเป็นคนที่มั่งคั่งนะครับแต่ว่าความมั่งคั่งทำให้ชาวมักกะฮ์เนี่ยนะครับโอหังเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ก็ประทานเรื่องราวของนบีมูซากับกอรูนนะครับให้กับท่านมูซามาบอกกับชาวมักกะฮ์ว่าอย่าคิดว่ารวยแล้วจะรอดอย่าคิดว่ามั่งคั่งแล้วก็จะมั่นคงอันนี้เป็นข้อความที่อาจจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่ว่ามันบอกถึงนโยบายเศรษฐกิจของอิสลามนะครับว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่อัลลอฮ์ประทานให้มานะครับแก่มนุษย์เนี่ยเป็นของสุบาลาดังนั้นเมื่อได้รับมาแล้วเนี่ยนะครับก็จงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาที่พำนักแห่งโลกหน้าด้วยกอรูนมีวังมีบ้านนะครับหรูหราใหญ่โตอยู่มากมายหลายแห่งแต่ว่ากอรูนเป็นคนขี้เหนียวนะครับไม่ยอมที่จะช่วยเหลือไม่ยอมที่จะบริจาคนะครับเพื่อที่จะทำกุศลผลกรรมนะครับอันนั้นนบีมูซาจึงไปเตือนกอรูนนะครับว่าทรัพย์ปัจจัยทั้งหลายที่ได้มาเนี่ยนะครับใช้สำหรับโลกนี้ทั้งที่กะว่าอย่าลืมส่วนของท่านในโลกนี้มีเงินมีทองมีความมั่งคั่งก็ใช้ไปในโลกนี้แต่ว่าอย่าลืมโลกหน้าด้วยแล้วก็จงทำดีกับผู้คนอื่นเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ทรงทำดีกับท่านเมื่ออัลลอฮ์ให้ท่านท่านก็ควรที่จะให้กับคนอื่นบ้างนะครับทำดีกับคนอื่นนะครับเหมือนกับที่อัลเลาะห์ได้ทรงทำดีกับท่านแล้วก็อย่าก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินตรงนี้เองนะครับทำให้รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวางนโยบายเศรษฐกิจนะครับเอาไว้ให้แก่ผู้ศรัทธานะครับแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยนะครับชาวอาหรับเนี่ยทำมาค้าขายแล้วก็ใช้สื่อในการแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญดินาร์
แล้วก็เหรียญดิรฮัมดินารเป็นเหรียญทองคำนะครับซึ่งชาวอาหรับไม่ได้ทำขึ้นมาเองเพราะชาวอาหรับไม่มีความเจริญพอที่จะทำเหรียญกระสาบทองคำขึ้นมาชาวอาหรับใช้เหรียญดินารทองคำซึ่งชาวโรมันไบแซนติอุมนะครับทำขึ้นมาคำว่าดินารเนี่ยนะครับมาจากคำว่าดินาริอุสซึ่งเป็นภาษาลาตินนะครับแล้วก็ดิรฮัมก็เป็นเหรียญเงินและเป็นเงินแท้นะครับนักวิชาการเขาก็ศึกษาแล้วเขาก็บอกว่าคำว่าดิรฮัมเนี่ยนะครับเป็นศัพท์เปอร์เซียจากคำว่าดรัมแล้วก็กลายเป็นดิรฮัมนะครับนี่ก็คือที่มานะครับแล้วในคัมภีร์กุรอานนะครับเราก็จะพบนะครับว่ามีชาวอาหรับเนี่ยใช้ดินากับดิรฮัมมาละนะครับลองดูนะครับว่าในหมู่ชาวคัมภีร์นั้นมีคนที่ถ้าเจ้าฝากสมบัติสักกองหนึ่งไว้กับเขาเขาจะคืนให้ครบถ้วนแต่ในหมู่พวกเขาก็มีคนที่เจ้าฝากเขาไว้แม้เพียงสักดินาหนึ่งเขาก็จะไม่คืนมันแก่เจ้าเช่นกันเว้นแต่เจ้าจะยืนเฝ้าทวงเขาอยู่นี่เป็นการพูดถึงพฤติกรรมของชาวยิวในอดีตนะครับซึ่งเมื่อเวลามีคนเอาเงินไปฝากเขาหรือเอาเหรียญทองคำไปฝากเขานะครับพวกนี้ก็จะไม่คืนนะครับจนกว่าจะทวงถามแล้วทวงถามอีกนะครับทวงจนกระทั่งตายแล้วก็ยังไม่ได้คืนเป็นการเปิดเผยพฤติกรรมนะครับของนายทุนเงินกู้ชาวยิวในสมัยก่อนซึ่งมีลักษณะเหมือนกับนายทุนเงินกู้ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทราบในรายละเอียดแล้วก็ในอีกอายะหนึ่งนะครับในเรื่องราวของนบียูซุฟนะครับกล่าวคำพิพากษาว่าพวกเขาได้ขายยูซุฟไปด้วยราคาเพียงเล็กน้อยเพียงไม่กี่ดิรฮัมแล้วก็พวกเขาไม่ได้หวังว่าจะได้ราคามากมายจากเขาอันนี้เป็นการบอกให้เราได้รู้ว่าเหรียญดินากับดิรฮัมเนี่ยนะครับมีการใช้มานานแล้วก่อนหน้ายุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าก่อนหน้าท่านเนี่ยอาณาจักรโรมันไบแซนตินก็รุ่งเรืองอยู่เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีนะครับเป็นพันปีซะด้วยซ้ำไปอาณาจักรเปอร์เซียที่เป็นอาณาจักรคู่แข่งของอาณาจักรโรมันก็เป็นอาณาจักรที่มีความมั่งคั่งรุ่งเรืองและชาวอาหรับก็ติดต่อค้าขายกับชาวอาณาจักรโรมันไบแซนตินแล้วก็อาณาจักรเปอร์เซียนะครับแล้วก็ใช้เหรียญดินาแล้วก็เหรียญดิรฮัมนะครับในการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับแล้วทีนี้เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเริ่มเผยแผ่อิสลามอยู่ในนครมักกะห์เนี่ยนะครับท่านพูดถึงเรื่องแต่ความศรัทธาแต่อย่างไรก็แล้วแต่มีอายะบางอายะนะครับที่ทำให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เริ่มวางรากฐานระบบเศรษฐกิจเอาไว้แล้วนะครับในขณะที่ท่านมุฮัมมัดอยู่ในนครมักกะห์นั่นก็คือการพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยนะครับมีอายะเดียวเท่านั้นนะครับที่พูดในระหว่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในนครมักกะห์ว่าดอกเบี้ยที่สู่เจ้าให้เพื่อที่จะเพิ่มความมั่งคั่งในทรัพย์สินของผู้คนนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นในสายตาของอัลลอฮ์แต่ซะกาตที่สู่เจ้าจ่ายไปเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นั้นผู้จ่ายมันต่างหากได้เพิ่มพูนความมั่งคั่งของพวกเขาโดยแท้จริงนะครับสังคมมักกะห์เป็นสังคมค้าขายนะครับเมื่อมีการค้าขายก็จะเป็นต้องใช้เงินเวลาจะเดินทางค้าขายนะครับเขาก็จะไปกู้เงินนะครับจำนวนมากมานะครับโดยคิดว่าเมื่อกู้เงินมาแล้วยอมจ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ตัวเองมีสินค้าแล้วก็จะขายของได้แล้วแต่ให้ตัวเองมั่งคั่งนะครับนี่เป็นวิธีปฏิบัติของพ่อค้าชาวอาหรับในยุคนั้นนะครับแต่ว่าเราบอกว่าไอ้ที่คิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะเพิ่มความมั่งคั่งความจริงแล้วไม่ใช่แต่ซะกาตต่างหากนะครับที่ทำให้เกิดความมั่นคงความเพิ่มพูนอย่างแท้จริงอันนี้เป็นอายะเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยที่ถูกประทานมาในนครมักกะห์นะครับไม่มีอายะอื่นเลยทั้งที่เรื่องของการห้ามดอกเบี้ยนะครับก็มีถึง 4-5 อายะด้วยกันแต่อายะแรกถูกประทานมาในนครมักกะห์นะครับเป็นการเตือนชาวอาหรับนะครับและก็เป็นการเตือนชาวยิวที่เป็นในทุนเงินกู้นะครับเข้าไปปล่อยเงินกู้ในนครมักกะห์นะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในนครมักกะห์นะครับเป็นเวลา13ปีเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจอะไรเขาได้เห็นเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปจาก
นครมักกะสู่เมืองมาดีนะห์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้พบเรื่องของการจัดระเบียบเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วก็หลายคนเนี่ยนะครับสงสัยชะงนมากนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับและท่านทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จภายในช่วงระยะเวลาอันสั้นทั้งที่อยู่นครมักกะ13ปีนะครับมุสลิมหลายคนก็เกิดความท้อแท้นะครับยังมองไม่เห็นแสงสว่างเลยว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับและท่านใช้เงินจากที่ไหนในการปฏิบัติภารกิจของท่านเพราะว่าในขณะที่ท่านปฏิบัติภารกิจอิสลามเนี่ยนะครับท่านจะเป็นต้องใช้เงินแล้วท่านเอาเงินมาจากไหนนะครับเมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์เราก็จะพบนะครับว่าในขั้นตอนแรกท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นพ่อค้าท่านก็พอจะมีเงินอยู่บ้างครับก็แน่นอนท่านก็จะใช้เงินส่วนตัวของท่านแต่เงินส่วนตัวของท่านเนี่ยคงจะไม่เพียงพอในการที่จะทำให้งานของท่านบรรลุความสำเร็จแหล่งเงินที่สองนะครับที่ท่านได้มาก็คือได้มาจากเพื่อนของท่านคืออบูบักรอัสซิดดีกนะครับซึ่งเป็นพ่อค้าเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นผู้ที่ไว้วางใจในท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมมากนะครับอบูบักรก็ช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมนะครับเช่นการใช้เงินไปปลดปล่อยทาสนะครับแหล่งที่สองก็คือแหล่งเงินจากท่านหญิงคอติยะภรรยาสุดที่รักของท่านเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมเวลาทำงานนะครับในเรื่องของศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวท่านปฏิบัติได้เห็นด้วยนะครับว่าอิสลามมาเนี่ยมาเพื่อการปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระแต่การจะปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระเนี่ยนะครับมันจะเป็นต้องใช้เงินแต่เมื่อท่านไม่มีเงินเนี่ยท่านจะเอาเงินจากที่ไหนนะครับในตอนแรกที่ท่านอยู่ในนครมักกะนะครับเงินที่ท่านได้มาก็ได้มาจากเงินบริจาคของเพื่อนท่านแล้วก็จากภรรยาของท่านอันนี้เป็น2แหล่งที่มาของเงินที่ท่านนบีมุฮัมมัดใช้นะครับในการเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจอิสลามใช้ในการปลดปล่อยทาสเพราะว่าในการทำงานของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดนะครับความจริงแล้วไม่ใช่เงินแต่ท่านต้องการคนนะครับเพราะนั้นเมื่อท่านต้องการคนท่านต้องเริ่มจากภายในครอบครัวท่านก่อนคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่นะครับของท่านก็คือคนในบ้านของท่านเองคือท่านหญิงคอดียะภรรยาของท่านนะครับหลังจากนั้นก็อาลีลูกพี่ลูกน้องของท่านอบูบักรเพื่อนของท่านนะครับคนในตระกูลของท่านนั้นเองแล้วก็มีทาสนะครับที่ท่านปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็รับเป็นบุตรบุญธรรมคือเซธบินฮาริซะนะครับซึ่งก็เข้ามาร่วมมือให้ความช่วยเหลือท่านในการเผยแผ่อิสลามแล้วก็มารดาเลี้ยงหรือพี่เลี้ยงของท่านอีกคนหนึ่งก็คืออุมูไอมันนะครับก็ให้ความช่วยเหลือท่านเริ่มจากภายในครอบครัวแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีคนวงนอกเข้ามาร่วมกับท่านมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีชาวอันซอรจากเมืองมาดีนะห์นะครับมาพบท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือท่านถ้าว่าท่านอพยพไปที่นครมาดีนะห์และประการแรกเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติภารกิจของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยครับท่านต้องใช้เงินแล้วก็ใช้คนแต่ท่านใช้เงินเพื่อให้ได้คนมาเพราะถ้าว่าไม่มีคนเนี่ยท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจอะไรได้ขั้นแรกเลยก็คือท่านต้องการคนก่อนเพราะถือว่าคนเนี่ยเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดในการทำงานแล้วก็เมื่อได้คนมาแล้วแล้วคนเหล่านี้นะครับท่านก็รักษาเอาไว้นะครับขั้นตอนที่สองคือรักษาเอาไว้ขั้นแรกคือค้นหาอันที่สองก็คือรักษาไว้นะครับรักษาไว้ก็คือว่าอย่าให้คนเหล่านี้ต้องสูญเสียชีวิตไปเพราะว่าอยู่ในเมืองมักกะนะครับท่านถูกกดขี่ข่มเหงนะครับมุสลิมถูกรังแกนะครับบางคนก็อยากจะสู้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอย่าได้ยกแม้แต่กำปั้นขึ้นต่อสู้ให้ใช้ความอดทนและดุอาเป็นอาวุธในการตอบโต้เพราะท่านต้องการจะรักษาชีวิตของผู้ศรัทธาไว้นะครับเพราะอุดมการณ์ของท่านคือต้องการเผยแผ่ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวทีนี้เมื่อคนมีความศรัทธาแล้วท่านต้องรักษาคนเอาไว้เพราะคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
นะครับเมื่ออยู่ในมักกะไม่ได้ท่านให้อพยพไปอยู่ที่อบิสเนียก่อนกุ๊บแรกไปก่อนที่จะอพยพไปยังมะดีนะห์เพื่ออะไรครับเพื่อรักษาชีวิตของผู้มีความศรัทธาเอาไว้นะครับอันที่3ก็คือขั้นตอนในการพัฒนาท่านก็พัฒนาคนโดยการให้ความรู้และความรู้ที่ท่านให้กับคนของท่านที่จะมาช่วยเหลือท่านเนี่ยเป็นความรู้อะไรเพราะท่านในบิมอสามอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ความรู้ที่ท่านได้ก็คือความรู้ที่ท่านได้มาจากอัสมาลานั่นก็คือคัมภีร์กุรอานท่านพัฒนาคนของท่านนะครับโดยการให้ความรู้ในเรื่องของคัมภีร์กุรอานซึ่งอัสมาลาได้ประทานลงมานะครับค่อยๆประทานลงมาทยอยลงมาระลอกแล้วระลอกเล่านะครับและคัมภีร์เหล่านี้เองนะครับเป็นเหมือนสคริปต์ละครที่ท่านได้มีมุสลิมเนี่ยปฏิบัติตามเพราะท่านได้มีมุสลิมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับฉะนั้นท่านก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้ส่งบอกเอาไว้5อายะแรกนะครับท่านได้มีมุสลิมเนี่ยงงไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกะละกัลอินซานะมินอะลัก5อายะแรกเนี่ยท่านนบีไม่รู้เลยว่ามันหมายถึงอะไรจะให้ทำอะไรนะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีอายะห์ลงมานะครับในขณะที่ท่านนอนอยู่ในผมนะครับว่าให้ท่านลุกขึ้นละหมาดในยามดึกหลังเที่ยงคืนเพราะการละหมาดหลังเที่ยงคืนนะเป็นการฝึกฝนตัวเองที่ดีกว่าแล้วซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับท่านด้วยนะครับว่าหลังจากนี้แล้วพระองค์จะประทานคัมภีร์กุรอานอันหนักอึ้งมาเพราะนั้นท่านก็จะเป็นจะต้องเตรียมตัวทางด้านจิตวิญญาณเพื่อรอรับคัมภีร์กุรอานจากอัสซาลาบอกท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดก็ทำตามหลังจากนั้นก็มีอายะห์ถูกประทานลงมาอีกนะครับให้ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับลุกขึ้นแล้วก็ประกาศความยิ่งใหญ่ของอัสซาลานะครับท่านนี้ท่านเริ่มรู้แล้วว่าท่านจะต้องทำอะไรภารกิจแรกก็คือการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัสซาลาแต่เราจะบอกต่อไปว่าก่อนจะไปประกาศความยิ่งใหญ่ของอัสซาลานั้นนะครับจงทำเสื้อผ้าตัวเองนี้ให้สะอาดเพราะถ้าหากว่าแต่งตัวมอมแมมสกปรกนะครับไปออกไปประกาศความยิ่งใหญ่ของอัสซาลาผู้คนก็จะดูถูกก็ให้รักษาเสื้อผ้าให้สะอาดให้ท่านห่างไกลจากความ

อกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านอยู่ในมักกะนะครับคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังนะครับอัลลอฮ์ก็ประทานเรื่องราวของนบีนูห์ลงมานะครับเพื่อบอกให้กับบรรดามุสลิมที่กำลังสิ้นหวังในเวลานั้นว่านบีนูห์ใช้เวลา950ปีในการเผยแผ่อิสลามนะครับพวกเราในมักกะเนี่ยแค่เผยแผ่อิสลามเพียง5ปีเนี่ยมันเทียบกับนบีนูห์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองศึกษาเรื่องราวของนบีนูห์ดูอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ผู้ศรัทธาในเวลานั้นเนี่ยครับได้รู้เห็นไหมครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะคอยบอกบทอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับเมื่อท่านจำเป็นจะต้องอพยพไปนะครับอพยพไปอยู่ที่นครมาดีนะแล้วเราก็จะพบว่าในนครมาดีนะนะครับพออพยพไปได้ปี2ปีแรกอัลเลาะห์เริ่มประทานอายะห์กุรอานนะครับบอกวิธีการกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าจะต้องทำอะไรนะครับเราดูนี่ครับว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ถูกประทานมาในนครมักกะห์นะครับประมาณปีที่3ในราวนั้นนะครับและในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมีคำวิงวอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนให้ท่านนบีอ่านเพื่อจะขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยครับมีดุอาที่อัลลอฮ์สอนให้เราขอก็คืออิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับเรานะครับซิรอตัลลซีนะอัมตะอะลัยฮิมทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานแก่พวกเขาทั้งหลายคือทางของบรรดานบีนะครับเราก็อ่านจนจบแล้วเราก็กล่าวคำว่าอามีนขอพระองค์ได้ทรงรับคำวิงวอนของเรานะครับเมื่อเราอ่านอามีนหมายความว่าขอเราตอบรับคำวิงวอนของเรามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากครับถ้าเราเปิดคัมภีร์กุรอานนะครับซูเราะห์ที่2ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ถูกประทานมาในนครมะดีนะห์ห่างจากซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยนะครับประมาณ12ปีนะครับมันแปลกมากนะครับแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่ตอบคำวิงวอนที่ผู้ศรัทธาได้ขอพระองค์ไว้นะครับนั่นก็คือซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลซีนายุมินูนบิลกอยบิวะยุกีมูนัสศอลาตะวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนใครๆก็จะบอกว่าเมื่อกี้ขอเราใช่ไหมเอดินัสซิรอตัลมุสตะกีมะนะครับแล้วก็ขอให้เราได้รับดุอาตอนนี้เรารับแล้วไงก็ดูสิซาลิกัลกิตาบก็คัมภีร์เล่มนั้นไงนะครับไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆเป็นทางนำสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายสนใจนะครับก็คือบอกว่าพูดเป็นทางสำหรับผู้ยำเกรงต่อพระเจ้าผู้ที่ศรัทธาในสิ่งเร้นลับและพวกเขาดำรงละหมาดและใช้จ่ายจากสิ่งที่เราได้ประทานแก่เขาตรงนี้แหละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแนะนำให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเริ่มนะครับแนวทางทางด้านเศรษฐกิจอิสลามก็คือเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปเนี่ยมุสลิมส่วนใหญ่ที่อพยพไปจากมักกะเนี่ยเป็นคนที่ยากจนนะครับทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินเอาไว้แอบอพยพออกมานะครับไปอยู่ที่มะดีนะห์พอไปที่นั่นแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินใดๆติดมือไปแต่ว่าที่นั่นมีชาวอันซอรที่เป็นมุสลิมนะครับสัญญาว่าจะช่วยเหลือท่านนบีอยู่ก็เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งนะครับพอไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายานี้ลงมาให้กับท่านนบีแล้วก็อ่านเพื่อให้มุสลิมเนี่ยนะครับใช้จ่ายคือถ้ามีเงินเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับไม่ยอมใช้จ่ายนะครับความมั่งคั่งมันจะก็ไม่เกิดความหมุนเวียนเหมือนกับรัฐบาลในปัจจุบันนะครับถ้าหากว่ามีเงินอยู่แล้วเงินไม่เอาออกมาหมุนเวียนนะครับเศรษฐกิจมันก็จะไม่หมุนเวียนผู้คนจะไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยร้านค้าก็ขายของไม่ได้และบางทีจะเก็บภาษีไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้นะครับคำพีก็อาจจะคำว่ายุมฟิกูนซึ่งเป็นที่มาของคำว่านาฟกอแหละครับศัพท์ลากศัพท์เดียวกันนาฟกอก็คือสิ่งที่เราต้องใช้จ่ายไปในครอบครัวให้ภรรยาให้แก่ลูกนาฟกอก็ยุมฟิกูนนะครับก็มาจากรากศัพท์อันเดียวกันคือใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายส่วนตัวใช้จ่ายกับครอบครัวใช้จ่ายกับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราให้ใช้จ่ายเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับหมุนเวียนและคัมภีร์กุรอานก็ยังบอกนะครับว่าผู้คนทั้งหลายถา

0: ้าว่าอะไรที่ควรจะใช้จ่ายจงบอกพวกเขาว่าอะไรก็ตามที่พวกท่านใช้จ่ายไปจากสิ่งที่ดีนั้นจงใช้จ่ายไปพ่อแม่ญาติสนิทเด็กกำพร้าผู้ขัดสนและคนเดินทางและความดีอันใดที่พวกท่านทำไปนั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ดีบอกวิธีการจับจ่ายใช้สอยประการแรกก็คือว่าให้ใช้จ่ายในครอบครัวก่อนดูแลพ่อแม่ดูแลญาติสนิทเด็กกำพร้าอันนี้เป็นการวางรากฐานในเรื่องสวัสดิการสังคมเพราะว่าถ้าครอบครัวมั่งคั่งแต่คนรอบข้างยากจนเนี่ยนะครับนานไปช่องว่างระหว่างความร่ำรวยความยากจนมันจะห่างมากยิ่งขึ้นและไม่ช้าคนจนก็จะอิจฉาไม่พอใจคนร่ำรวยมันก็จะเกิดการปล้นชิงกันขึ้นสังคมก็จะไม่มีความปลอดภัยฉะนั้นในช่วงที่ท่านอยู่ในนครมะดีนะห์นะครับช่วงต้นๆเนี่ยถ้าเราอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดเราจะพบว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหย่าในเรื่องของการแบ่งมรดกอะไรก็แล้วแต่นะครับจะถูกประทานลงมาในช่วงนั้นแล้วก็ในเรื่องของการทำสัญญาซื้อขายอะไรต่างๆนะครับการห้ามดอกเบี้ยก็จะถูกประทานลงมาในช่วงนั้นในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดในช่วงนี้เองนะครับในช่วงที่ท่านนบีซัมอพยพมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ได้ประมาณ2ปีบทบัญญัติเรื่องซะกาตที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยยังไม่ได้ถูกประทานมาแต่บทบัญญัติเรื่องซะกาตเนี่ยนะครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยมีปรากฏอยู่แล้วในคัมภีร์กุรอานตั้งแต่สมัยนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามในคัมภีร์กุรอานมีนะครับแล้วก็ในหมู่บนีอิสราเอลนะครับก็มีการปฏิบัติเรื่องซะกาตเพราะนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็บอกกับพวกบนีอิสราเอลทั้งหลายว่านะครับท่านเป็นรอซูลมาเพื่อที่จะกำชับเรื่องละหมาดแล้วก็เรื่องของการจ่ายซะกาตนั่นหมายความว่าบทบัญญัติเรื่องละหมาดเรื่องซะกาตเนี่ยถูกกำหนดมาก่อนหน้าสมัยท่านนบีมูซาแล้วแต่ลูกหลานนบีอิบรอฮีมทั้งสองฝั่งคือชาวอาหรับเนี่ยหลงลืมเรื่องของการละหมาดไปแล้วก็เมื่อเลิกละหมาดแล้วก็ไปเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นรอบกะบะในขณะที่พวกบนีอิสราเอลเองนะครับที่ภูมิใจว่ามีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นลูกหลานของนบียะกูบก็ลืมเรื่องของละหมาดไปแล้วนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติเรื่องซะกาตแต่ว่าการปฏิบัติเรื่องซะกาตเนี่ยนะครับมันก็ผิดแผกแตกต่างแล้วก็ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นนะครับเช่นซะกาตที่ได้มาเนี่ยนะครับพวกบรรดานักบวชเป็นผู้ที่รวบรวมเอาไว้ครึ่งหนึ่งเป็นของนักบวชนะครับไอ้ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับก็มาซอยแบ่งนะครับใช้สำหรับต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนเมืองเยรูซาเล็มนะครับในพิธีจำมาของพวกชาวยิวชาวคริสเตียนของเขานะครับส่วนที่เหลือถึงเด็กกำพร้าแม่ม่ายคนยากจนเนี่ยมันเหลือน้อยนิดละนะครับมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในหมู่ชนก่อนหน้าอิสลามที่เป็นชาวคัมภีร์แต่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดไปอยู่ที่นครมะดีนะห์นะครับบทบัญญัติเรื่องซะกาตเนี่ยยังไม่ได้ลงมาแต่ว่าในปีที่2ก่อนเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านบอกกับบรรดามุสลิมว่าให้จ่ายซะกาตฟิตให้จ่ายซะกาตฟิตที่เราเรียกกันว่าซะกาตฟิตรอห์เนี่ยนะครับซะกาตฟิตรอห์ก็คือข้าวจำนวนหนึ่งที่เราจะต้องนำไปให้คนยากจนก่อนสิ้นเดือนรอมฎอนซึ่งในตอนนั้นนะครับการถือศีลอดแบบอิสลามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน29หรือ30วันเนี่ยมันยังไม่มีนะครับแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดได้สั่งบรรดามุสลิมว่าก่อนจะหมดสิ้นเดือนรอมฎอนนะครับให้มุสลิมจ่ายซะกาตฟิตรและการจะจ่ายซะกาตฟิตรเนี่ยนะครับก็เป็นวิธีการอันล้ำเลิศของท่านนบีมุฮัมมัดเพราะเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยครับท่านไม่มีข้าราชการทำงานเหมือนกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเคยเก็บภาษีไม่มีกระทรวงที่ดูแลสังคมนะครับเพราะนั้นท่านก็สั่งกับบรรดาผู้ศรัทธาว่า ไปดูที่ว่าใครยากจนแล้วถ้าหากว่าเรามีข้าวกินเหลือนะครับวันหนึ่งให้เอาข้าวเนี่ยไปช่วยเหลือคนยากจนอันนี้นะครับเป็นกุศโลบายเป็นวิธีการเพื่ออะไรเพื่อชายมุสลิมผู้ที่มีกินเนี่ยไปดูแลคนที่ไม่มีกินนะครับท่านใช้ผู้ศรัทธานะครับเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่สรรพากรแทนเจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมนะครับใช้ผู้ศรัทธาด้วยการไปดูแลนะครับและเมื่อไปเห็นคนยากจนแล้วนะครับบางคนก็คิดว่าให้ข้าวเท่านี้เนี่ยยังไม่พอให้ทานเป็นการเพิ่มเติมอีกมันก็เป็นการปลูกฝังความเมตตาสงสารขึ้นในใจปลูกฝังความรักความสงสารกันขึ้นนะครับชาวอันซอร์บางคนเมื่อเห็นมุสลิมเนี่ยยากจนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็ผูกความสัมพันธ์ฉันพี่น้องให้และความสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดผูกเอาไว้เนี่ยนะครับเหมือนกับพี่น้องที่คานตามกันมาจากพ่อแม่คนเดียวกันหมายความว่ารับมรดกจากกันได้บางคนเนี่ยนะครับยอมที่จะยกทรัพย์สินให้เต็มใจนะครับยกทรัพย์สินให้ครึ่งหนึ่งแล้วบางคนบอกว่าถ้าไม่มีภรรยาคอยช่วยเหลือในบ้านคอยดูแลฉันมีภรรยาหลายคนฉันจะหย่าภรรยาของฉันคนหนึ่งให้แต่งงานกับท่านเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านแต่ว่ามุสลิมเนี่ยนะครับที่มาจากมักกะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องหรอกแค่บอกแล้วกันว่าตลาดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันทำมาค้าขายนะครับแล้วก็เมื่อได้รู้ว่าตลาดอยู่ไหนนะครับคนผู้นั้นก็ไปที่ตลาดทำมาค้าขายก็จนได้เงินมาแล้วก็แต่งงานนะครับมีครอบครัวมีฐานะแล้วก็มาช่วยเหลือท่านนบีนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับปฏิบัติกับบรรดาสาวกของท่านในตอนที่ท่านอพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์อันนี้ก็เป็นการวางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สวัสดิการสังคมทำไมท่านนบีมุฮัมมัดจึงสั่งให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจ่ายซะกาตฟิตร์นะครับท่านนี้เนื่องจากว่าคนมีหลายระดับคนปานกลางคนยากจนมีนะครับคนรวยก็มีคราวนี้เวลาจะบอกให้บริจาคตามความสมัครใจหรือทำซะดอกาะห์เนี่ยบางคนนะครับเขาคิดว่าถ้าหากว่าเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นทำซะดอกาะห์เนี่ยนะครับเงินของตัวเองเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับเราทำงานมาหนักแล้วต้องเอาไปให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ไม่ทำงานหนักเหมือนเราเขาไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเราแต่เขาได้เงินจากเราแล้วเรื่องอะไรเราจะไปให้เมื่อมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ไม่อยากที่จะบริจาคถ้าหากว่าไม่ช่วยเหลือไม่บริจาคแล้วเนี่ยสังคมมันก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อมุสลิมมีความศรัทธาแล้วนะครับท่านนบีก็ออกคำสั่งเรื่องของซะกาตฟิตร์เนี่ยให้เป็นเรื่องของวาญิบที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพราะนั้นนะครับเมื่อทุกคนจ่ายซะกาตฟิตร์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยแม้จะให้คนอื่นแล้วเหลือน้อยลงแต่ว่าพอกลับมาบ้านแล้วก็ปรากฏว่ามีคนอื่นที่มีความมั่งคั่งมากกว่าเนี่ยมาพบเราว่าเราเหลือน้อยเขาก็เอาซะกาตฟิตร์เนี่ยมาให้ก็เริ่มประจักษ์แจ้งนะครับด้วยตัวเองว่าโอ้การให้คนอื่นไปแม้เราจะเหลือน้อยลงแต่ว่าอัลเลาะห์ก็ประทานริสกีมาให้โดยให้คนที่มั่งคั่งกว่าเราเนี่ยเอาซะกาตฟิตรอมาให้ก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมานะครับพอเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาหลังจากนั้นบรรดาผู้ศรัทธาก็เริ่มนะครับมีความเชื่อมั่นว่าการบริจาคเนี่ยไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินเนี่ยลดน้อยลงและคัมภีร์กุรอานนะครับก็พยายามให้การเปรียบเทียบว่าการบริจาคในหนทางในหอสปาลาเนี่ยนะครับเหมือนกับข้าวเมล็ดหนึ่งที่แตกออกเป็นเจ็ดรวงแต่ละรวงเนี่ยมีร้อยเมล็ดเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธานะครับได้รู้ว่าสิ่งที่บริจาคไปเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าแต่ว่ามันไปงอกออกเป็นเมล็ดพืชอีกจำนวนมากมายเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้เกิดความมั่นใจเรื่องของซะกาตทรัพย์สินเนี่ยนะครับตอนช่วงแรกยังไม่มีมีแต่เรื่องซะกาตฟิตรอมีแต่เรื่องของซะดอกาเรื่องของซะกาตทรัพย์สินนะครับถูกประทานมาในช่วงปลายชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทีนี้เมื่อท่านอยู่ในนครมะดีนะห์นะครับ อัลลอฮฺบาลาครับก็ประทานเรื่องราวเกี่ยวกับการบริจาคมาให้นะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธาและก็พยพและก็ที่โดนต่อสู้ในทางของเราด้วยทรัพย์สินและก็ชีวิตของพวกเขานั้นจะมีฐานะที่สูงส่งที่สุดในทัศนะของอัลลอฮฺและพวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปอยู่ที่นครมาดีนะห์ท่านรู้แล้วครับว่าจะต้องมีศัตรูมารุกรานนะครับเพราะนั้นในขณะที่ศัตรูมารุกรานนะครับถ้าไม่มีการช่วยเหลือกันทางด้านทรัพย์สินนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปที่นครมาดีนะห์สิ่งที่ท่านทำประการแรกก็คือเรียกกลุ่มชนต่างๆนะครับในเมืองมาดีนะห์นะครับมาตกลงร่วมกันว่าเมืองมาดีนะห์หรือยัสริบเนี่ยเป็นเมืองของพวกเราทุกคนนะเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับทั้งชาวยิวชาวคริสเตียนชาวอาหรับที่เคารพบูชารูปปั้นในความเป็นนะต้องมาตกลงร่วมกันและทุกคนนะครับให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้นำหากมีคดีความอะไรเกิดขึ้นพวกเขาจะให้นบีมุฮัมมัดเป็นผู้ตัดสินและท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าหากชาวยิวหรือชาวคัมภีร์นะครับมีกรณีพิพาทใดๆมาหาท่านท่านก็จะใช้คัมภีร์เตารอดของชาวยิวเนี่ยเป็นกฎหมายในการตัดสินท่านให้ความเคารพนะครับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับชาวยิวเขามีคัมภีร์ของเขาอยู่แล้วท่านนบีมุฮัมมัดก็จะใช้คัมภีร์นะครับของคนที่นับถือคัมภีร์นั้นตัดสินส่วนคนมุสลิมถ้าว่ามีกรณีพิพาทมาท่านนบีท่านนบีก็จะตัดสินตามชะรีอะห์ที่อัลลอฮฺทรงได้ประทานมานี่คือสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติแล้วก็เมื่อทุกคนตกลงร่วมกันแล้วว่ามาดีนะห์เป็นของทุกคนนะครับทุกคนจะต้องช่วยกันปกป้องแต่ว่าการที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบท่านนบีก็จัดสรรอีกนะครับว่าแต่ละเผ่าจะต้องรับผิดชอบคนในเผ่าของตัวเองถ้าหากว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจะต้องมีการจ่ายค่าสินไหมเผ่านั้นนะครับแต่ละเผ่าเนี่ยจะต้องช่วยคนในเผ่าของตัวเองก็มีการตกลงกันเป็นสัญญาเลยนะครับมีบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับวิธีการแบบนี้นะครับที่ให้แต่ละเผ่าเนี่ยช่วยเหลือกันเองว่าจะต้องจ่ายค่าสินไหมหรือสมาชิกเผ่าตัวเองถูกจับไปแล้วถูกเรียกค่าไถ่จะเอาเงินจากไหนจำนวนมากๆสมาชิกในเผ่านะครับก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นข้อตกลงร่วมกันวิธีการนี้นะครับก็เป็นวิธีการที่เรียกกันว่าตะกาฟุลซึ่งเป็นวิธีการที่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับไปเริ่มในนครมาดีนะห์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีบทบัญญัติในเรื่องของเรื่องของหนี้สินเพราะว่ามันมีการหยิบยืมกันนะครับอายะห์กุรอานก็ถูกประทานลงมาว่าบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเมื่อสู่เจ้าทำสัญญากันในเรื่องหนี้สินในเวลาที่กำหนดไว้สู่เจ้าจงเขียนมันลงไปจงให้ผู้จดบันทึกเขียนมันด้วยความเที่ยงธรรมสำหรับทั้งสองฝ่ายนี่เป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับเป็นการบอกให้รู้ว่าเมื่อทำการกู้ยืมกันยืมเงินกันนะครับจะต้องมีการจดเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อทำสัญญายืมเงินหรือว่ากู้ยืมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องไม่มีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จะต้องมีพยาน2คนยืนยันเห็นไหมครับเราถือว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะมีบทบัญญัติมากมายนะครับที่วางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จัดสวัสดิการสังคมในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อีกเช่นกันนะครับก็มีการห้ามเรื่องของดอกเบี้ยและก็ในคัมภีร์กุรอานนะครับเวลาห้ามอะไรสิ่งใดก็แล้วแต่คัมภีร์กุรอานจะใช้วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หักด้ามพ้าด้วยเขานะครับอย่างเช่นเรื่องของการห้ามสิ่งมึนเมาคัมภีร์กุรอานนะครับก็จะใช้วิธีการเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับบอกกับผู้ศรัทธาบอกกับชาวมักกะฮ์ทั่วไปนะครับว่าเรื่องสิ่งมึนเมาการเสี่ยงทายเนี่ยนะครับมันเป็นงานของมารอย่าไปเข้าใกล้มันนะครับอย่าไปตามรอยเท้าของมารอันนี้เป็นการเตือนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆบอกไปนะครับว่าเวลาละหมาดเนี่ยนะครับถ้ามึนเมาอยู่อย่าละหมาดเพราะในเวลานั้นนะครับ ผู้ศรัทธาเนี่ยมาเป็นมุสลิมแล้วแต่ยังกินเหล้าอยู่แต่บทบัญญัติเรื่องของการห้ามสิ่งมึนเมาเนี่ยยังไม่ได้ถูกประทานมานะครับก็เป็นการบอกล่วงหน้ากับผู้ศรัทธาว่าเวลาเมาอย่าละหมาดนะครับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปที่มาดีนาแล้วนะครับผู้ศรัทธามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นท่านก็สั่งห้ามโดยเด็ดขาดว่าต่อไปนี้ห้ามสิ่งมึนเมาทุกสถานการณ์และก็ใครจะมีไว้ในครอบครองมีไว้ในจำหน่ายหรือโฆษณาอะไรก็แล้วแต่ให้ทุบทำลายทั้งหมดนี่เป็นวิธีการตามขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์กุรอานส่วนเรื่องการห้ามดอกเบี้ยก็เช่นกันนะครับก็ห้ามกันยังเป็นขั้นตอนว่าทีแรกในนครมักกะฮ์เตือนว่าดอกเบี้ยที่จ่ายโดยคิดว่าจะทำให้ทรัพย์สินของผู้คนเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแต่การจ่ายสกัดต่างหากที่ทำให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนอันที่สองก็คือเตือนว่าการกินดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการกินทรัพย์สินคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมนะครับถ้าว่าใครปฏิเสธก็จะถูกลงโทษและหลังจากนั้นก็เตือนนะครับให้เลิกกินดอกเบี้ยทบต้นมาฉะนั้นก็จะเผชิญกับไฟนรกนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือว่าคนที่เลิกเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเนี่ยจะพ้นผิดจากที่เคยปฏิบัติมานะครับแล้วก็อัลเลาะห์ก็จะบั่นทอนความเจริญออกจากดอกเบี้ยและเพิ่มพูนกุศลทานนะครับใครที่ไม่เลิกของเรื่องของดอกเบี้ยนะครับก็จะต้องพบกับการประกาศสงครามจากอัลเลาะห์หรือเตรียมตัวประกาศสงครามกับอัลเลาะห์ไว้ได้เลยซึ่งไม่มีวันที่จะชนะนี่เป็นสิ่งที่ถูกประทานลงมาในช่วงต้นๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปที่นครมะดีนะห์ยังไม่มีเรื่องซะกาตเลยนะครับจนกระทั่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเมื่อทําสงครามกันแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าได้ทรัพย์สินมาจํานวนมากมายคนอาหรับในสมัยก่อนเวลาออกทําสงครามทุกคนจะต้องเตรียมตัวเองเพราะไม่มีกระทรวงกลาโหมทุกคนจะต้องเตรียมอาวุธจะต้องเตรียมเสบียงจะต้องเตรียมคนนะครับและเวลาทําสงครามเมื่อทุกคนต้องลงทุนเพราะนั้นทุกคนต้องหาทางถอนทุนวิธีการถอนทุนในการทําสงครามก็คือฆ่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามให้เร็วที่สุดมากที่สุดเพื่อที่จะยึดเอาอาวุธทรัพย์สินปศุสัตว์แล้วก็พวกผู้หญิงคนที่ติดตามมาในกองทัพเนี่ยนะครับเอามาเป็นเฉลยนี่คือวิถีปฏิบัติของชาวอาหรับก่อนหน้าสมัยอิสลามสงครามจึงเป็นอาชญากรรมที่โหดร้ายนะครับเพราะนั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยอพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์ท่านก็เริ่มปฏิรูปการทำสงครามว่าในการทำสงครามต้องมีเจตนาว่าทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่มีเจตนาเพื่อฆ่าหรือล้างแค้นหรือเพื่ออบโกยทรัพย์สินของฝ่ายศัตรูเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาทำสงครามนะครับเมื่อฆ่าฝ่ายศัตรูได้คนที่ฆ่าฝ่ายศัตรูก็จะรีบเอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยไปเป็นของตัวเองนะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาปฏิรูปนะครับว่าทรัพย์สินของข้าศึกที่ตกอยู่ในสนามรบเนี่ยใครจะเอาไปเป็นทรัพย์สินของตัวเองไม่ได้นะครับจะต้องเอามากองไว้ต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียก่อนแล้วให้ท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่จัดแบ่งแล้วสุภลาก็ประทานบทบัญญัติเรื่องการจัดแบ่งทรัพย์สินนะครับที่ได้จากการสงครามมาอัลเลาะห์แบ่งเอาไว้เลยนะครับทรัพย์สินที่ยึดมาได้เนี่ยภาษาเรียกว่ากอนีมะห์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นเฉลยที่จับมาได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินใดๆก็แล้วแต่เมื่อได้มาแล้วต้องเอามากองไว้ต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดแล้วเราก็บอกวิธีการแบ่งว่า1ใน5หรือคุมุส1ใน5ให้กับท่านนบีเพื่อให้ท่านนบีนำทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมาใช้จ่ายในครอบครัวมาใช้จ่ายในการดูแลลูกกำพร้าหญิงม่ายคนหลงทางนะครับให้นบีมาใช้เป็นงบประมาณของท่านนบี1ใน5ส่วนอีก4ใน5นะครับก็ไปแบ่งกันในหมู่นักรบที่ร่วมทำสงครามนี่ก็คือแหล่งรายได้อีกแหล่งหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดเพราะในการทำงานนะครับท่านไม่ได้สอนอย่างเดียวท่านจะต้องปฏิบัติและท่านจะต้องวางรากฐานนะครับทางด้านเศรษฐกิจสวัสดิการสังคมเอาไว้ให้แก่อุมมะห์ของท่านใช้จนถึงวันสิ้นโลกน นะครับส่วนของซะกาตนั้นนะครับเมื่อมุสลิมเริ่มมีความมั่งคั่งแล้วในบ้านปลายชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลเลาะห์ก็ประทานบทบัญญัติเรื่องซะกาตมานะครับแต่เรื่องรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยท่านนบีก็จะมาเป็นผู้ที่บอกคัมภีร์กุรอานจะบอกหลักๆเอาไว้นะครับว่าซะกาตเนี่ยจะต้องไปเอามาจากที่ไหนและจะต้องจ่ายให้ใครใครมีสิทธิ์ได้รับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันนะครับจากคัมภีร์กุรอานว่าซะกาตเนี่ยมันเป็นสิทธิใช้คำว่าสิทธินะครับสิทธิของคนยากจนคนขัดสนนะครับคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวคนที่มีใจโน้มมาสู่อิสลามนะครับคนที่พัดถิ่นหลงทางใช้ถ่ายทาสถ่ายเฉลยอัลเลาะห์จะวางนโยบายเอาไว้ในเรื่องของการจ่ายซะกาตให้นะครับส่วนเรื่องของการเก็บซะกาตเนี่ยนะครับก็มีรายละเอียดไม่มากนักแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะมาเป็นผู้ที่อธิบายรายละเอียดว่าจะต้องเก็บมาจากแหล่งไหนนะครับเช่นจากเงินจากทองนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็วางเอาไว้คัมภีร์กุรอานไม่ได้กล่าวคัมภีร์กุรอานบอกว่าให้เก็บซะกาตจากผู้ที่มั่งมีผู้ที่ร่ำรวยนะครับไปจ่ายให้แก่บุคคล8ประเภทคราวนี้ร่ำรวยขนาดไหนนะครับร่ำรวยขนาดไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนกำหนดเองว่าใครที่มีทรัพย์สินนะครับครบปีจันทรคติถึงมูลค่าเท่ากับทองคำหนัก85กรัมทองคำ85กรัมนะครับก็เท่ากับถ้าจะเทียบเป็นมาตรฐานไทยก็คือ 5.6 บาทใครที่มีทรัพย์สินรวมแล้วนะครับถึงมูลค่าเท่ากับทองคำ5.6 บาทคือสมัยก่อนท่านนบีใช้คำว่า20เมตรกอล20เมตรกอลเขาก็มาช่างเทียบแปดแล้วกับแปดทองคำ85กรัม85กรัมก็เท่ากับราคาทองคำ 5.6 บาทนะครับซึ่งคนที่มีทรัพย์สินเหลือครบรอบปีจำนวนเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้แล้วท่านนบีก็กำหนดว่าจะต้องจ่าย 2.5% นะครับจากทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากับราคาทองคำหนัก 5.6 บาทในปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เริ่มวางรากฐานเศรษฐกิจการคลังเอาไว้นะครับทรัพย์สินที่ได้มาจากสงครามนะครับซะกาตเนี่ยก็ไหลเข้ามาสู่กองคลังแล้วท่านนบีเองเนี่ยก็เป็นคนจัดสรรใครยากจนมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีก็จะให้นะครับคือเวลาให้ซะกาตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามีซะกาตท่านนบีก็จะใช้วิธีการจิบเป็นกำๆเลยนะครับไม่ได้มีการถามไถ่อะไรมากเราจึงไม่มีบันทึกในเรื่องนี้ว่าท่านนบีให้ใครกับใครไปเท่าไหร่ท่านจิบเป็นกำๆไปเลยนะครับพวกพืชผลนะครับเช่นอินทผลัมข้าวสาลีข้าวปลาเล่ต่างๆที่ได้มาท่านนบีก็เก็บเข้ามาในกองคลังนะครับแล้วก็ท่านใช้วิธีการที่เรียกว่าได้มาเท่าไหร่จ่ายไปให้หมดซึ่งศัพท์ในภาษาสมัยใหม่นะครับทางด้านการคลังเขาเรียกว่าใช้นโยบายสมดุลคือได้มาเท่าไหร่จ่ายไปเท่านั้นนะครับไม่มีการค้างเอาไว้ได้มาเท่าไหร่จ่ายไปเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าใครมาขอแล้วยังไม่มีท่านนบีก็สัญญาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าหากว่ามีทรัพย์สินที่ฉันให้คนไปเก็บมาจากบาเรนมานะครับเมื่อมาถึงฉันจะให้นะครับสัญญาเอาไว้และเมื่อทรัพย์สินยังไม่มาท่านนบีเสียชีวิตไปนะครับอบูบักรอัสซิดดีกขึ้นมานะครับมาปกครองแล้วก็คุมกระทรวงการคลังอยู่เนี่ยครับก็มีชาวอาหรับบางคนมาหาอบูบักรอัสซิดดีกแล้วก็บอกท่านว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสัญญาไว้ระหว่างที่มีชีวิตว่าถ้ามีทรัพย์สินมาท่านจะให้เขานะครับอบูบักรอัสซิดดีกก็บอกโอเคท่านนบีพูดอย่างนั้นก็ต้องทำตามคำสั่งนบีอบูบักรก็หยิบเอาทองคำให้กับคนผู้นั้นไปโดยมีการบันทึกเอาไว้นะครับว่าจะให้เท่าไหร่แต่ว่าซะกาตที่ได้มานะครับจากอูฐนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไว้ใช้ในยามศึกสงคราม พราะว่าสัตว์ใหญ่ที่เป็นสัตว์พาหนะเช่นอูฐเนี่ยนะครับไม่ใช่หาได้ง่ายๆเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้นะครับเพื่อไว้ใช้ในยามสงครามส่วนทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างอื่นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดก็ให้ไปโดยที่ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้นะครับเรื่องของซะกาตทรัพย์สินนะครับท่านนบีก็ใช้วิธีการอย่างที่กล่าวมาก็คือว่าให้ทุกคนได้รู้ก่อนด้วยตัวเองว่าซะกาตที่จ่ายไปนะครับมันไม่ทำให้ทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยมันหมดลงแต่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วพอผู้คนเนี่ยเริ่มมีความมั่นใจทุกคนก็เริ่มบริจาคและเมื่อได้เกิดความมั่นใจนะครับว่าบริจาคเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับข้าวเมล็ดหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาเป็น7รวงแล้วแต่รวงมี700เมล็ดผู้คนก็จะมีความมั่งคั่งมากขึ้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะยินดีจะบริจาคเสมอไปมันมีคนที่ว่ามีเงินอยู่แล้วนะครับไม่ยอมบริจาคก็มีแล้วขณะเดียวกันนะครับบางคนก็มีมากแต่บริจาคน้อยเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดก็ต้องวางมาตรการกําหนดเอาไว้ว่าใครมีมากก็จะต้องจ่ายมากเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดก็เลยกำหนดนิสอบเอาไว้นะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่มีทรัพย์สินครบนิสอบคือเท่ากับทองคำ20เมสกอลนะครับก็ต้องจ่าย 2.5% นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ไม่ใช่ความสมัครใจแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราใช้คำว่าซะดะกอฮ์เนี่ยเราใช้คำว่าบริจาคแต่ถ้าหากเรื่องของซะกาตเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าบริจาคเราใช้คำว่าจ่ายเหมือนกับเราไปจ่ายภาษีเราไม่บอกเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรว่าเรามาบริจาคภาษีเรามาจ่ายภาษีเพราะมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะบริจาคเราก็ไปที่สภากาชาดไปที่บ่อเต็กตึงหรือไปที่มัสยิดบริจาคด้วยความสมัครใจมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีกฎเกณฑ์กติกาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังการตอบแทนจากสวาลานะครับแต่ถ้าหากว่าจ่ายไปจ่ายซะกาตต้องใช้คำว่าจ่ายนะครับแล้วก็จากซะกาตนี่เองนะครับที่ทำให้สังคมอิสลามเริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วในนครมะดีนะห์เนี่ยครับก็กลายเป็นรัฐะขึ้นมามีความมั่งคั่งหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจากไปนะครับหลักการซะกาตเนี่ยก็ยังคงเป็นที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงในปัจจุบันนี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับแล้วก็ระบบซะกาตนี่เองที่เป็นรากฐานของสวัสดิการสังคมแล้วก็มันเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อซะกาตถูกจ่ายให้กับคนยากจนคนขัดสนคนยากคนจนคนขัดสนนะครับเขาก็มีอำนาจซื้อขึ้นมาเมื่อมีอำนาจซื้อขึ้นมาร้านก็ขายของได้เมื่อร้านขายของได้นะครับร้านก็ไปสั่งของจากโรงงานโรงงานก็รักษาการจ้างงานหรือเพิ่มการจ้างงานมันก็ทำให้เกิดการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตนะครับเพราะนั้นซะกาตเนี่ยจึงเป็นรากฐานทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สวัสดิการสังคมในรัฐอิสลามแล้วก็ทำให้รัฐอิสลามมีความมั่งคั่งแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะครับพออาณาจักรอิสลามล่มสลายนะครับในปีคศตวรรษที่19ประมาณต้นศตวรรษที่20หลังจากออตโตมันเติร์กล่มสลายระบบอิสลามก็ได้ถูกทำลายไปแล้วก็ระบบตะวันตกก็ถูกนำเข้ามาแทนที่โลกมุสลิมก็ได้พบกับความลำบากจนกระทั่งนักวิชาการนักปราชญ์มุสลิมพยายามที่จะหาทางหลุดพ้นจากระบบเศรษฐกิจของตะวันตกนะครับแล้วก็พยายามเอาระบบเศรษฐกิจระบบการเงินแบบอิสลามเข้ามาใช้แทนที่เพื่อให้มุสลิมเนี่ยได้รับความรอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกหน้านะครับผมก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราได้พักเบรกกันนะครับแล้วหลังจากพักเบรกแล้วนะครับผมจะขึ้นมาพูดอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องระบบการเงินที่เป็นความท้าทายระบบการเงินอิสลามเป็นระบบที่ท้าทายต่อระบบการเงินของโลกตะวันตกในปัจจุบันนี้และหลังจากนั้นก็ดร.รุสลามก็จะขึ้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมจาก เงินสกาดในประเทศมาเลเซียซึ่งจะทำให้เราได้รับความรู้อะไรมากมายนะครับวันนี้ก็โอเคขอใช้เวลาพักเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีก15นาทีเราก็กลับเข้ามาสู่ห้องนี้ครั้งหนึ่งนะครับ
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมูฮัมหมัดมาดมาลีนายมูฮัมหมัดมาดมาลีหรืออบต.น้องได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดแดงคลอง14สายกลาง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเองของ Allah سبحانه وتعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับช่วงของวันละอายะสำหรับวันนี้นะครับความเดิมจากครั้งที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสนำเรียนนะครับอายะห์กุรอานหนึ่งอายะห์ที่มีคุณค่าและมีความประเสริฐมากที่สุดอายะห์หนึ่งนะครับในจำนวนได้หลายอายะห์นะครับที่มีความโดดเด่นมีความพิเศษในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั่นก็คืออายะตุลกุรซีผมอยากจะสรุปนะครับแล้วก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมให้กับพี่น้องนะครับสั้นๆก็คืออายะตุลกุรซีคืออายะที่กล่าวถึงนะครับความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงอภิสิทธิ์ของความเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงไม่มีภาคีใดๆทั้งสิ้นโดยที่อายะกุรซีนะครับได้กล่าวนะครับหรือว่าพรรณนาถึงนะครับพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นนะครับคำว่ารับซุลญะลาลาอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดนะครับเป็นก็เรียกว่าอะรอฟุลอาลามเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทุกคนนะครับต้องรู้จักทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็ศรัทธานะครับต่อจากนั้นก็มีคำว่าอัลฮัยคำว่าอัลกอยูมนะครับแล้วก็คำว่าอัลอาลีคำว่าอัลอะซีมแล้วก็คำอื่นๆอีกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ในพระนามต่างๆเหล่านี้นะครับก็สื่อถึงพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นคำว่าอัลฮัยซึ่งแปลว่านะครับผู้ทรงชีวินคำว่าชีวินในที่นี้หมายถึงก็คือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีชีวิตซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่มีจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไม่มีจุดจบนะครับเป็นชีวิตที่สถาพรนะครับส่วนคำว่าอัลกอยูมนะครับผมได้อธิบายความหมายไปโดยคร่าวๆก็คือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงดำรงอยู่โดยพระองค์เองพระองค์ทรงเป็นผู้บริหารนะครับดูแลรับผิดชอบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างโดยเบ็ดเสร็จนะครับเพียงพระองค์เดียวไม่ต้องพึ่งพาอาศัยนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับแล้วก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือนะครับจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือเนื้อหานะครับที่อยู่ในซูเราะห์นะครับหรือว่าอยู่ในอายะห์กุรซีซึ่งพรรณนาถึงนะครับลักษณะความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของความรอบรู้ของพระองค์ความยิ่งใหญ่เดชานุภาพของพระองค์แล้วก็อีกหลายประการวันนี้นะครับตามที่ได้รับปากกับพี่น้องไว้ก็คือนะครับเราจะกล่าวหรือว่าจะนำเสนอในส่วนที่เป็นตัวบทหลักฐานที่เป็นฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่กล่าวยืนยันถึงคุณค่าความประเสริฐนะครับความยิ่งใหญ่แล้วก็ผลบุญนะครับอันมากมายของซูเราะห์นะครับหรือว่าของอายะกุรซีท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่พระองค์ทรงประทานอายะนี้ลงมานะครับดารุสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรับพระราชทานอายะนี้ลงมาแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่ามีมาไว้เพื่อที่จะให้เรานะครับได้เรียกว่าอ่านกันเฉยๆเปล่าแต่มันมีฮิกมะมันมีโอกาสมีวาระในการที่เราจะเอาอายะกุรซีนะครับมาใช้ในชีวิตของเรานะครับในหลายวาระทีเดียวอย่างน้อยๆนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานอายะนี้ลงมาก็เพื่อให้พวกเรานะครับได้เรียกว่ามีอีมานนะครับมีความเพิ่มพูนในการศรัทธาต่อพระองค์เพราะอย่างน้อยๆเวลาเราอ่านอายะนี้นะครับแล้วเราก็พิจารณาความหมายนะครับไปด้วยเนี่ยเราจะยิ่งนะครับเราจะยิ่งเพิ่มความศรัทธาความเลื่อมใสความแน่วแน่นะครับที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเหนียวแน่นของเราที่เรามีต่ออัลลอฮ์ก็คือเราตระหนักในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในเดชานุภาพของพระองค์พระองค์ผู้ทรงรอบรู้ไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะล่วงรู้นะครับในส่วนที่เป็นข้อมูลความรู้ของพระองค์นะครับเพียงแค่กุรซีหรือที่รองพระบาทของพระองค์อย่างเดียวนะครับมันยิ่งใหญ่ไพศาลนะครับจดฟ้าจดแผ่นดินแบบนี้ทั้งหมดนี้มันยิ่งตอกย้ำนะครับว่าพระองค์คือบุคคลเดียวนะครับหรือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะนะครับอย่างแท้จริงวันนี้นะครับผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องนะครับในระยะเวลาอันจำกัดตรงนี้ว่าอายะตุลกุรซีนะครับมีคุณค่าแล้วก็มีความประเสริฐอย่างไรบ้าง
นะครับผมก็พยายามที่จะคัดลอกนะครับสื่อกับพี่น้องโดยหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มนักวิชาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตัวบทหลักฐานที่ก็เรียกว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพิจารณาหะดีษนะครับของนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญผู้สันทัดกรณีในศาสตร์นี้นะครับโดยเฉพาะเลยส่วนหนึ่งที่เป็นคุณค่าและความประเสริฐของอายะตุลกุรสีที่บรรดานักวิชาการเขาได้นะครับรวบรวมเอาไว้หรือระบุเอาไว้นะครับก็คืออายะตุลกุรสีเป็นอายะที่มีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีความประเสริฐมากที่สุดอายะหนึ่งในอายะกุรอานเนี่ยนะครับในหลายอายะเนี่ยก็มีลักษณะของความโดดเด่นนะครับเรียกว่ามีซะนะครับมีจุดเด่นของแต่ละอายะแต่ละสูเราะห์นะครับซูเราะห์ตะบาก็มีซูเราะห์อัลมุลก์ก็มีความโดดเด่นของเขาซูเราะห์วากิอะห์ก็มีความโดดเด่นของเขาซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็มีความโดดเด่นของเขาซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์กาฟีล้วนแล้วแต่นะครับมีความโดดเด่นแล้วก็มีคุณค่านะครับที่แตกต่างกันออกไปแต่สําหรับอายะตุลกุรสีเพียงแค่อายะเดียวนะครับถือเป็นอายะที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแต่ถ้าพูดถึงซูเราะห์นั้นอีกเรื่องนึงนี่เราพูดถึงเฉพาะอายะเดียวนะครับอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือนะครับอายะเรียกว่ามีคุณค่ามากที่สุดก็คืออายะตุลกุรสีที่เรากำลังพูดถึงนี่แหละครับซึ่งอยู่ในซูเราะห์ที่2นะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะลำดับที่255นะครับมีรายงานยืนยันไว้แบบนี้นะครับจากท่านอุบัยอิบนุกะอ์บรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวนะครับว่าอันนี้เป็นการสนทนาธรรมระหว่างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านอุบัยอิบนุกะอ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกท่านอุบัยอิบนุกะอ์ว่าอับัลมุนดิรนะครับต่อไปนี้คือบทสนทนาซึ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านอุบัยอิบนุกะอ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกท่านอุบัยว่ายะอับัลมุนดิรนี่อับัลมุนดิรเอ๋ยก็คือท่านอุบัยอิบนุกะอ์นั่นแหละครับอัตดะรีอัยยะอายะตินมินกิตาบิลลาฮิมาอะกะอะอซะมุนะครับรอซูลเรียกอับัลมุนดิรว่าถามอับัลมุนดิรว่านี่คุณรู้ไหมว่าอายะอันกุรอานอายะใดจากพระคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อะอซัมที่มีคุณค่ามีความสำคัญนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณพอจะรู้ไหมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสอบถามจากซอฮาบะห์ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเป็นที่ทราบดีนะครับผมเองก็เชื่อพี่น้องก็เชื่อแล้วก็รู้แล้วก็ตระหนักดีว่าคำถามแบบนี้นะบุคคลซึ่งที่รู้คำตอบมากที่สุดก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เหตุไฉนเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้รู้คำตอบอยู่แล้วนะครับจึงต้องไปถามบุคคลอื่นก็ที่ถามเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการว่าก็ให้เหตุผลอธิบายว่าก็เพื่อให้บุคคลอื่นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเรียกร้องเหมือนกับว่าทำให้เขาเกิดความสนใจในสิ่งที่เป็นประเด็นที่เรากำลังจะสนทนาด้วยเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับเราอยากให้คนอื่นเขาสนใจในเรื่องหรือประเด็นที่เราจะเปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีการตั้งคำถามนะครับตั้งคำถามเอาไปเพื่อเขาเพื่อเรียกร้องความสนใจของเขาเขาจะได้มุ่งประเด็นมาในกรณีหรือประเด็นที่เรากำลังอะไรเรากำลังจะพูดถึงกำลังจะสื่อสารกับเขาเช่นเดียวกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าคำตอบของคำถามนี้คืออะไรถ้าคนรู้นะครับไม่ต้องถามแล้วล่ะครับแต่นี่เราซุนถามเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจว่าอับดุลมันดิรนายสนใจหน่อยนะในเรื่องที่เรากำลังถามอยู่เนี่ยเรารู้คำตอบแต่เราต้องการที่จะดูว่าท่านเนี่ยจะรู้คำตอบหรือเปล่านะครับถามว่าอัตตะรีคุณพอจะรู้ไหมว่าอัยยะอายะตินมินกิตาบิลลาฮิมาอะกะอะซะมุว่าอายะห์กุรอานอายะห์ใดองค์การใดในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานของอัลเลาะห์เนี่ยที่เป็นอายะห์ที่มีคุณค่ามีความสําคัญมากที่สุดนะครับท่านอับันมุนซิรนะครับก็ตอบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮุอะลัมก็ตอบไปตรงๆแล้วครับว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้และผู้ที่รอบรู้ในเรื่องนี้มากที่สุดนะครับก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลเลาะห์และศาสนทูตของพระองค์เท่านั้นที่รู้ว่าคําตอบในเรื่องนี้ว่าอายะห์ไหนมีคุณค่ามีความสำคัญมีความประเสริฐมากที่สุดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวถามกับท่านอับบัลมุนดิรซ้ำอีกครั้งนะครับหรือท่านอุบัยอิบนุกะยะอับบัลมุนดิรอัตตะดะรีอัยยะอายะตินมินกิตาบิลลาฮิอินดิกะอะซะมุนะอับบัลมุนดิรถามอีกครั้งนึงคุณพอจะรู้ไหมถามไปครั้งแรกแล้วก็ตอบว่าไม่รู้อัลเลาะห์เท่านั้นรอซูลเท่านั้นที่รู้ก็ถามซ้ำครั้งที่2ว่าคุณพอจะรู้ไหมลองนึกดูอีกทีซิว่าอายะห์ที่มีคุณค่ามีความประเสริฐมากที่สุดในจำนวนอายะห์ต่างๆของพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอยู่ตรงไหนซูเราะห์ไหนอายะห์ที่เท่าไหร่นะครับอับดุลมุนซิรก็ตอบคำตอบเดิมนะครับว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮุอะลัม
ก็มีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศาสนทูตของพระองค์เท่านั้นที่รู้ดีว่าคำตอบของคำถามนี้คืออะไรนะครับพอถามไปแบบนี้ท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เฉลยนะครับให้ฟังว่าอายะห์ที่มีคุณค่ามีความประเสริฐมีความยิ่งใหญ่มากที่สุดในจำนวนบรรดาอายะห์ต่างๆเพราะพันกว่าอายะห์เนี่ยมีอายะห์ไหนยิ่งใหญ่ที่สุดรอซูลเฉลยให้ฟังพี่น้องฟังคำเฉลยของรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับรอซูลก็ตอบว่าฮิยะอายะห์ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมนะครับก็คืออายะห์นี่แหละครับอายะห์ที่บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์นั้นเป็นไงครับลาอิลาฮะอิลลาฮุไม่มีพระเจ้าที่คู่ควรเคารพนะครับผู้ควรแก่การเคารพสักการะโดยแท้นะครับโดยชอบธรรมนะครับนอกเสียจากใครนอกเสียจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงชีวินองค์พระผู้ทรงดำรงโดยพระองค์เองรอซูลบอกแค่นี้แหละครับอุบัยอิบนิกะหรือท่านอับบันมุนดิรก็นึกอ๋อเลยอ๋อนี่ไงอายะกุรซีเองรอซูลขึ้นต้นให้แค่นี้แหละครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอุบัยอิบนิกะต่อได้เลยนะครับลาตะกูลูซินะตุวะลานามุลละฮูคำตอบรู้เลยครับว่ารู้โดยทันทีเลยว่าหมายถึงอายะตุลกุรซีนั่นเองนะครับนะครับนี่คือนะครับสิ่งที่อุบัยอิบนิกะได้รับเป็นคำตอบจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอุบัยกล่าวนะครับเหมือนกับยืนยันในคำตอบนี้ในของบันทึกของท่านอิมามมุสลิมนะครับท่านอุบัยอิบนิกะเป็นคนตอบเองนะครับว่าพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามในครั้งแรกเนี่ยอุบัยอิบนิกะก็โดยมารยาทก็บอกว่าไม่รู้นะครับในรีวายะห์ของอิมามมุสลิมโดยรีวายะห์ก็บอกว่าไม่รู้แต่พอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถามเขานะครับครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยอุบัยอิบนิกะก็บอกว่าน่าจะเป็นอะไรครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดนให้อุบัยอิบนิกะห์เนี่ยตอบถูกว่าหมายถึงอะไรครับหมายถึงอายะห์อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังคำตอบเนี่ยนะครับรอซูลนะครับรอซูลยิ้มหน้าบานเลยนะครับก็คือยิ้มด้วยความดีใจด้วยความประทับใจด้วยความเรียกว่ายินดีนะครับกับคำตอบที่อุบัยอิบนิกะห์หรืออับบันมุนดิรนะครับได้ตอบไปพออุบัยอิบนิกะห์ตอบไปแบบนั้นนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ใช้ฝ่ามือของท่านเนี่ยนะครับวางทาบลงไปบนหน้าอกของท่านอุบัยอิบนิกะห์นะครับหรืออาจจะแปลว่าวางลงไปหรือตบลงไปเบาๆนะครับแต่คงไม่ใช่ทุบนะครับนะครับบอรอบ้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าตีไม่ได้แปลว่าทุบนะครับอาจริงอยู่นะว่าในพยานุกรมนะก็จะแปลว่าตีแปลว่าทุบแต่ในที่นั้นก็คือเอามือวางลงไปนะครับเบาๆสัมผัสลงไปรอสุดอัลลอฮฺหวังสลัมก็กล่าวขอดุอาให้กับท่านอุบัยอิบนิกะห์หรืออับบันมุนดิรว่าวัลลอฮิลิยะห์นิกัลอิลมุอับบันมุนดิรนะครับอันนี้เป็นความหมายหรือเป็นบทดุอาที่มีความหมายที่สุดยอดเลยละครับบอกกับท่านอุบัยอิบนิกะห์นะครับบอกว่านะวัลลอฮิลิยะห์นิกัลอิลมุอับบันมุนดิรขอสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงท่านกล่าวยืนยันนะครับอย่างหนักแน่นเลยว่าลิยะห์นิกัลอิลมุอับบันมุนดิรต่อไปนี้ขอให้ความรู้นะครับต่อไปนี้ขอให้ความรู้ความแตกฉานในสรรพวิชาทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับท่านหมายความยังไงครับหมายความว่าต่อไปนี้เรื่องที่เป็นสาระความรู้วิชาการเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัลกุรอานเรื่องของอายะห์หรือคำถามอะไรก็แล้วแต่ที่มันยากๆนะต่อไปนี้ให้มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านก็คือหมายความว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องอริดอร่อยสำหรับท่านแหละนะครับก็คือท่านเนี่ยสามารถที่จะขบปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างสบายความรู้ที่ว่าเกินปัญญาของบุคคลอื่นๆก็ขอให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านนี่คือสิ่งหนึ่งที่ยืนยันถึงคุณค่าความประเสริฐประเด็นอยู่ตรงที่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวรับรองกล่าวยืนยันในคำตอบของท่านอุบัยอิบนิกะห์นะครับในรีวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมว่าที่คำตอบที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามกับอุบัยอิบนิกะห์ว่าอายะห์ไหนรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าอายะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นกุรอานในบรรดาองค์การต่างๆที่อยู่ในกิตาบุลลอฮ์ในพระคัมภีร์ของอัลลอฮ์เนี่ยมีอายะห์ไหนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอุบัยอิบนิกะห์นะครับครั้ง2ครั้ง3โดยมารยาทก็บอกอัลลอฮ์วะรอซูลูฮุอะลัมแต่พอครั้งสุดท้ายที่รอซูลถามอุบัยอิบนิกะห์ก็ตอบไปด้วยความเคารพกับท่านรอซูลนะครับบอกว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอายะห์นี้ใช่มั้ยครับที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเสียจากพระองค์นะครับเพียงพระองค์เดียวที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะโดยท่องแท้พระองค์ผู้ทรงชีวินพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่โดยพระองค์เองแค่นี้แหละครับยังไม่ทันอ่านจบอายะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอามือวางนะครับวางท่าไปบนหน้าอกและก็กล่าวด้วยความชื่นชมต่อไปนี้อุบัยอิบนิกะห์เอ๋ยความรู้นานาสาระนานาความรู้ขอให้มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านนะครับ
คือไม่ใช่ว่ายุ่งยากเกินกำลังเกินปัญญาที่จะศึกษาจะรู้จะเข้าใจได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการเขาบอกว่าอายะเนี่ยหรือฮะดีษบทเนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันว่าอายะกุรซีเนี่ยนะครับเป็นอายะที่มีคุณค่ามีความประเสริฐมากที่สุดในจำนวนอายะต่างๆของพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอีกกรณีหนึ่งนะครับที่นักวิชาการเขาได้พูดถึงคุณค่าความประเสริฐของอายะตุลกุรซีเอาไว้เขาบอกว่าอายะตุลกุรซีเป็นอายะหนึ่งนะครับที่ผู้อ่านเนี่ยนะครับจะได้รับพระมหากรุณาที่คุณจะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพิเศษเป็นการสมนาคุณให้เพราะอายะกุรซีเนี่ยนะครับจะเป็นสาเหตุทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่านะครับมีปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนึงนะครับเป็นหะดีษของท่านอบีอุมามะอัลบาฮิลีรอดิยัลลอฮุอันฮุซึ่งสถานะของหะดีษนะครับจะมีนักวิชาการบางส่วนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเรียกว่าวิจารณ์ว่าสถานะของหะดีษอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงทีเดียวนักแต่ก็มีนักวิชาการอีกจำนวนอีกหลายท่านนะครับที่ให้สถานะของหะดีษอยู่ในระดับที่ถูกต้องนะครับสามารถนำมาเป็นหลักฐานได้หะดีษของท่านอบีอุมามะอัลบาฮิลีนะครับรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันกอรออายะตุลกุรซีดูบุรอกุลลิศอลาติรอซูลบอกว่าต่อไปนี้นะจำเอาไว้ทุกคนเลยใครก็แล้วแต่จะเป็นผมเป็นพี่น้องที่ฟังรายการชมรายการอยู่ทั้งบ้านเป็นคนไทยคนอาหรับคนจีนคนฝรั่งคนนิโกนะครับคนรวยคนจนผู้หญิงผู้ชายได้สิทธินะครับได้สิทธินี้เหมือนกันเลยนะครับเป็นอะไรเป็นสิทธิอัลลอฮ์นะครับพระราชทานให้ทุกคนเท่าๆกันทำยังไงล่ะเราถ้าอยากจะได้สิทธิ์ต้องอ่านอะไรอันอายะตุลกุรซีอันอายะกุรซีนะครับดูบูรอกุลลิศอลาติทุกครั้งนะครับหลังจากเสร็จละหมาดแล้วเดิมทีดูบุตรนะครับเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำศัพท์ที่เขาเรียกว่ามีความหมายนะครับได้หลายความหมายดูบูรอแปลว่าตอนปลายตอนท้ายก่อนจะจบพิธีละหมาดก็ได้หรือดูบุรแปลว่าเลยพิธีละหมาดไปแล้วเสร็จพิธีละหมาดไปแล้วเราก็เรียกว่าดูบุรของการละหมาดอย่างฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในบางบทเนี่ยที่ท่านรอซูลสั่งกำชับใช้ให้เราอ่านนะครับใช้อ่านอะไรอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนะอิบาดะติกที่รอซูลบอกให้อ่านลาตะดะที่ท่านจะต้องไม่ทิ้งไม่เผลอเรอไม่เพิกเฉยในการที่จะกล่าวดูอาบทนี้นักวิชาการบางท่านบอกหมายถึงตอนที่เราอ่านดูอาหลังอัตตะฮิยาหลังศอลาวาตนะครับบางคนก็บอกว่าหมายถึงหลังให้สลาไปแล้วนะครับเขาเรียกอัลฟาสมุชตารอกะเป็นคำศัพท์ที่ไงมีความหมายนะครับที่สามารถที่จะมองแบบนี้ก็ได้แปลแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคำว่าดูบุตรในตรงนี้แต่นักวิชาการบอกคำว่าดูบุตรในตรงนี้นะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงหลังจากให้สลามเลิกละหมาดแล้วเพราะว่าหลังตอนที่เราอ่านอัตตียาแล้วก็ศอลาวาตนบีเนี่ยเราจะไปอ่านอายะกุรอานไม่มีแบบอย่างไม่ปรากฏการกระทำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นกอรีนะสิ่งที่เป็นพยานแวดล้อมที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าคำว่าดูบุรอกุลลิศอละตอนปลายของการละหมาดหมายถึงต้องให้สลามให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับหลังจากอิสติกฟาร์ไปแล้วอัลลอฮ์มันตะสลามแล้วอัลลอฮ์มาลามานี่อะไรเรียบร้อยจนหมดแล้วละมาอ่านอายะกุรซีรอซูลบอกใครก็แล้วแต่ที่อ่านอายะกุรซีหลังจากที่เสร็จพิธีละหมาดเรียบร้อยแล้วทำไมล่ะครับดูบุรอกุลลิศอละตินมักตูบะหลังจากละหมาดฟัรดูนะครับทั้ง5เวลาเนี่ยนะครับลัมยัมนะฮูมินดุคูลิลญันนะติอิลลัลเมาตุจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือกรณีหนึ่งกรณีใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางเขาไม่ให้เขาสามารถเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกเว้นเฉพาะเพียงเรื่องเดียวเพื่ออะไรครับ

พี่น้องครับเข้าใจยังไงจากประโยคนี้เข้าใจก็คือความเข้าใจที่เราได้ก็คือความตายเนี่ยนะครับเป็นอุปสรรคอย่างเดียวหรือชิ้นเดียวที่ทำให้เราไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สำหรับคนที่อนัยกุรุสีหมายความว่าถ้าเขาตายเมื่อไรนะเขาได้เข้าและเข้าสวรรค์เดี๋ยวนั้นแต่ทุกวันเนี่ยทุกคนที่อนัยกุรุสีนะอันทุกวันเลยแต่ก็ยังไม่ได้เข้าทำไมถึงยังไม่ได้เข้าก็เพราะยังไม่ตายไงแหละครับฉะนั้นการตายเนี่ยแหละถ้าตายเมื่อไรอินชาอัลลอฮ์ได้เข้านะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดยืนยันถึงขนาดนี้ว่าเนี่ยนะลองถ้าตายเดี๋ยวนั้นเลยนะเขามีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์เดี๋ยวนั้นเลยนี่คือคุณค่าความประเสริฐบางประการของอะไรของอายะกุรซีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้นะครับหะดีษบทดังกล่าวนี่นะครับนักวิชาการบางท่านเขาก็วิจารณ์ว่าสถานะของหะดีษมันเคยแข็งแรงนะครับก็เลยมีนักวิชาการในศาสตร์หะดีษบางคนเขาถือว่าไม่มีอามันไม่ต้องปฏิบัติแต่นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านอิหม่ามนะซาอีก็บันทึกหะดีษบทนี้ในซุนันกุบรอของท่านนะครับท่านอิบนุซุนนีในอามันนะครับอามุลยอมีวันไลละนะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามตับรอนีในมุอ์ยัมกะบีรก็มีในอัลออซัดก็มีนะครับหลายบันทึกนะครับโดยภาพรวมแล้วก็นักวิชาการหะดีษบางส่วนก็บอกว่าอยู่ในระดับที่สามารถหยิบยกมาเป็นตัวบทหลักฐานยืนยันถึงการกระทำว่าเป็นสิ่งที่ชอบเป็นหลักการของศาสนาอีกประเด็นนึงนะครับก่อนที่จะหมดเวลาในอายะตุลกุรซีที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเป็นอายะที่เขาเรียกว่ารวบรวมหรือว่าพรั่งพร้อมไปด้วยพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายพระนามเลยและก็ในอายะกุรอานอายะนี้นะครับเป็นหนึ่งในสามอายะกุรอานที่มีพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสองพระนามซึ่งสองพระนามนี้นะครับถ้ามีใครเอ่ยหรืออัญเชิญสองพระนามนี้ในการวิงวอนขอดุอาของเขานะครับอัญเชิญพระนามอ้างพระนามสองพระนามนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ์นะครับด้วยสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยินดีที่จะตอบรับคำดุอาคำวิงวอนของเขานะครับที่เราเรียกว่าเป็นดุอามุสตะญับนั่นนะครับมีปรากฏนะครับในตัวบทหลักฐานนะครับที่ยืนยันถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับเป็นหะดีษนะครับที่ยืนยันนะครับท่านอบีอุมามะอัลบาฮิลีอีกเช่นเดียวกันซึ่งเป็นบุคคลที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เขาเรียกว่าได้คุ้นเคยแล้วก็ได้บอกสอนเรื่องราวต่างๆที่เป็นหลักการศาสนาให้กับอบีอุมามะเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับพระนามอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีปรากฏอยู่ในอายะนี้และในอีก2อายะอื่นนะครับก็คือคำว่าอัลฮัยยุลกอยยูมที่แปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงชีวินอัลลอฮ์ผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองนะครับท่านอบีอุมามะอัลบาฮิลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับเป็นหะดีษว่าอิสมุลลอฮิลอะอฺลัมพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะอฺลัมนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้อัลลซีอิซาดุอียะบิฮิอะญาบก็บอกว่าเป็นพระนามที่ว่าเมื่อพระองค์ถูกเรียกถูกวิงวอนด้วยกับพระนามนี้เมื่อใดอาญาพระองค์จะทรงตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่ขอโดยการอ้างโดยการอัญเชิญพระนามดังกล่าวนี้ในบางรายงานอิลาซูอิลาบีอัลตอในเมื่อถูกขอนะครับพระองค์ทรงได้รับการขอการวิงวอนในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่อัลตอพระองค์จะทรงประทานให้บันดาลให้เดี๋ยวนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ปรากฏในคำสอนของรอซูลที่ยืนยันว่าอายะฮ์กุรซีเนี่ยมีพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งในพระนามที่ว่าเวลาเราขอด้วยกับพระนามนี้แล้วดุอาของเราจะกลายเป็นดุอามุสตะญับรอซูลบอกว่าฟีซูวาลินซะลาสพระนามที่ยิ่งใหญ่นั้นจะมีปรากฏอยู่ในอัลกุรอานเพียงแค่3ที่เท่านั้นนะครับเพียงแค่3ที่เท่านั้นฟีซูวาลินซะลาสในซูเราะห์3ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์รอซูลบอก1ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์2ว่าอาลีอิมรอนซูเราะห์ที่2คือซูเราะห์อาลีอิมรอนซูเราะห์ที่3ว่าตอฮาแล้วก็มีอยู่ในซูเราะห์ตอฮานะครับ3ที่เท่านั้นอ่ะทวนอีกครั้งนึงอัลบะเกาะเราะห์ว่าอาลีอิมรอนว่าตอฮาซูเราะห์ที่1คือซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็คืออายะห์กุรซีที่เรากำลังพูดถึงนี่แหละครับว่าอาลีอิมรอนแล้วก็อยู่ในซูเราะห์อาลีอิมรอนคือซูเราะห์ที่2และซูเราะห์สุดท้ายว่าตอฮาแล้วก็ซูเราะห์ตอฮาอ้าวแล้วมาดูนิดนึงในซูเราะห์นะครับอัลบะเกาะเราะห์ก็คืออายะตุลกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยูมใช่มั้ยครับมีมั้ยอัลฮัยยุลกอยูมส่วนในซูเราะห์อาลอิมรอนก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยูมนะครับในตอนต้นซูเราะห์อาลอิมรอนพี่น้องไปอ่านอะลิฟลามีมเรื่อยไปนะครับแล้วก็ในซูเราะห์ที่3ในซูเราะห์ตอฮาวะอานะติลวุจูฮุลิลฮัยยิลกอยูม3ที่เท่านั้นฉะนั้นพี่น้องต่อไปนี้นะครับเป็นสาระประโยชน์เล็กๆน้อยๆฝากกับพี่น้องตัวนี้ก่อนจากกันเวลาพี่น้องยกมือขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราจะขอดุอาและเราตะวะ

0: ซุนกับอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์โดยสื่อด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโออัลลอฮ์โอพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาเนี่ยยาเราะห์มานยาเราะฮีมยาอัรฮัมอัรเราะฮีมต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตะวัสซุนกับอัลลอฮ์ด้วยพระนามต่างๆเหล่านี้ของพระองค์ได้เป็นสิ่งที่ชอบโดยหลักการของศาสนาบัญญัติให้กระทำฉะนั้นเราทราบแล้วนะครับในบทเรียนวันนี้ว่าพระนามที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอยู่ในอัลกุรอานเพียงแค่3ที่เท่านั้นนะครับอยู่ใน3ซูเราะห์ในบะเกาะเราะห์อาลอิมรอนและก็ตอฮาก็คืออายะห์ที่มีประโยคคำว่าอัลฮัยยุลกอยยุมที่รอซูลบอกฉะนั้นต่อไปนี้เวลาเราขอดุอากับอัลลอฮ์รอซูลบอกว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเอ่ยคำว่าอัลฮัยยุลกอยยุมในการดุอาของเขาอัญเชิญพระนาม2พระนามนี้นะครับขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์โดยพระเมตตาของอัลลอฮ์โดยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ดุอาของเขานะครับอีซาดุอียะบิฮิอาญาบครั้งใดเวลาใดบทใดดุอาใดที่เราขอด้วยพระนาม2พระนามนี้อาญาบพระองค์ทรงยินดีที่จะทรงพระราชทานตอบรับคำดุอานั้นๆฉะนั้นนี่คือหนึ่งสาระที่ผมเชื่อนะครับว่าวัลละอายะนะครับด้วยความปรารถนาดีกับพี่น้องทุกคนว่าเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับไปปรับใช้ในการดุอาของพวกเรานะครับเราได้รู้จักพระนามของอัลลอฮ์ได้ศรัทธาเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็เอาสิ่งที่เป็นพระนามที่ดีที่เราได้จำได้เชื่อได้ศรัทธาได้เคารพเนี่ยนะครับเอาอะไรเอามาเป็นบทในการที่จะดุอานะครับเมื่อก่อนเราอาฮีมีนยากอฟาร์ยากอฟูร์อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะครับเราเพิ่มอีกสักสองพระนามสิครับและเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่นะครับจากพระนามต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันมากมายยาฮัยยูยากอยูมยาซัลจาลาลิวัลอิกรอมหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับยาฮัยยูยากอยูมสองพระนามนี้อีราดูอัยบิฮิอาจาบในเมื่อพระองค์นะครับถูกดูอาหรือได้รับการวิงวอนจากบาปด้วยกับพระนามสองพระนามนี้อาญาพระองค์ทรงยินดีที่จะตอบรับคำดูอาของเขานี่คือสาระประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะครับจากรายการวันละอายะอินชาอัลเลาะห์นะครับกลับมาพบกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตจากลาพี่น้องผู้ชมรายการทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมูฮัมหมัดมาดมาลีนายมูฮัมหมัดมาดมาลีหรืออบต.น้องได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดแดงคลอง14สายกลาง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه وتعالىมีแด่พี่น้องนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังความเป็นไปเป็นมาของฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมทั้งรูปแบบของการใช้ชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์หลังจากที่ทุกคนได้เป็นลูกศิษย์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาสักระยะหนึ่งซึ่งการเป็นลูกศิษย์ของท่านนบีของบรรดาซอฮาบะห์ก็แตกต่างกันตามวาระตามโอกาสนะครับบ้างก็ได้มีโอกาสจำเรียนกับท่านนบีไม่กี่ปีนะครับแต่บางท่านของบรรดาซอฮาบะห์ก็มีอายุยืนกว่าครูนะครับของท่านก็หลายคนด้วยกันยกตัวอย่างท่านอบูบักนะครับมีอายุยืนยาวมากกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บางทีครูบาอาจารย์ตายก่อนลูกศิษย์หรือบางทีลูกศิษย์บางคนอาจจะเสียชีวิตก่อนครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎกฎัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺได้กำหนดมาบนดุนยาว่าใครจะอยู่ดุนยายาวกว่าใครหรือใครจะมีอายุที่ยืนยาวมากกว่าใครแต่ประเด็นของการมีชีวิตอยู่มันอยู่ที่การที่ซอฮาบะห์ที่มีอายุยืนยาวมากกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคนเหล่านี้พยายามรักษาซุนนะห์ของท่านนบีนะครับในการใช้ชีวิตของพวกเขาไม่ใช่เฉพาะในตำรับตำราที่ท่านนบีสอนไม่ใช่ในตัวบทหะดีษที่ท่านนบีสอนแต่อย่างเดียวแต่ท่านจำภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดในตัวของท่านนบีนะครับไม่ว่าท่านนบีจะนอนไม่ว่าท่านนบีจะนั่งไม่ว่าท่านนบีจะยืนไม่ว่าท่านนบีจะอยู่กับซอฮาบะห์ไม่ว่าท่านนบีจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับในทุกอิริยาบถของท่านนบีเนี่ยซอฮาบะห์พยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับถึงแม้ว่ารายละเอียดเหล่านั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาแต่เป็นการแสดงความรักต่อท่านนบีนะครับเป็นการแสดงความรักต่อท่านนบีหรือพยายามที่จะซึมซับบรรยากาศของการอยู่ร่วมกับท่านนบีให้ได้มากที่สุดเพื่อถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับคนยุคหลังที่เราเรียกว่ายุคตาบีอีนให้ได้เรียนรู้ว่าพวกท่านไม่มีโอกาสอยู่เห็นท่านนบีเหมือนกับฉันเห็นไม่มีโอกาสเห็นท่านนบีละหมาดเหมือนกับที่ฉันได้เห็นท่านนบีละหมาดพวกท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปทําฮัจญ์กับท่านนบีนะครับแต่ฉันเนี่ยจะพยายามฉายภาพของท่านนบีให้กับพวกท่านได้เห็นมากที่สุดให้เหมือนกับว่าฉันเป็นตัวแทนของครูที่ได้ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์จึงพยายามทุกวิถีทางในการที่จะเป็นตัวแทนของท่านนบีนะครับให้ได้มากที่สุดหรือพยายามถ่ายทอดบรรยากาศของท่านนบีในวาระและก็โอกาสต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ตาบีอีนได้ซึมซับกลิ่นอายของตัวตนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านความเป็นตัวตนของท่านนบีผ่านบรรดาซอฮาบะห์นี่คือหน้าที่ของซอฮาบะห์ข้อที่สองก็คือเนื่องจากความรักความห่วงหาอาทรของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านรอซูลได้จากพวกเขาไปนะครับแต่ภาพของความรอยยิ้มภาพของการร่วมอยู่กับท่านนบียังคงตราตรึงกับบรรดาซอฮาบะห์ตลอดเวลาจึงเป็นภาพที่หะดีษหลายบทด้วยกันรายงานถึงความเอาใจใส่ของซอฮาบะห์ ที่มีแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าวันนี้ในหรือในวันนั้นซอฮาบะห์อาจจะไม่ได้มีรอซูลมาอยู่เคียงข้างกับพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังขมักเขม้นยังจดจ่อในการที่จะรักษาบรรยากาศของการใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับตาบีอินได้เห็นบรรยากาศหนึ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับเพื่อแสดงถึงบรรยากาศหรือภาพของบรรดาซอฮาบะห์ที่ห่วงหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับในหะดีษบทหนึ่งนะครับที่พูดเรื่องราวนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือความห่วงหาอาทรของท่านนบีของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอันมุญาฮิดนะครับจากท่านมุญาฮิดได้กล่าวว่ากอละกุนนามะอะอิบนุอุมัรฟีซะฟารินท่านมุญาฮิดได้เล่าว่านะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับท่านอุมัรนะครับอิบนุอุมัรนะครับฉันพวกเราได้มีโอกาสได้เดินทางร่วมไปกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ได้ชื่อว่าอิบนุอุมัรนะครับฟามัดรอบีมากานินนะครับฟามัดรอบีมากานินและในขณะที่ท่านเดินทางไปสถานที่หนึ่งหรืออิบนุอุมัรซึ่งเป็นซอฮาบะห์เนี่ยได้เดินทางผ่านไปอยู่ที่หนึ่งนะครับฟาฮาดะอันฮูท่านก็เอี้ยวตัวหลบนะครับฟาฮาดะอันฮูท่านก็เอี้ยวตัวหลบนะครับฟาซูอิละตาบีอินซึ่งเดินทางไปพร้อมกับท่านอิบนุอุมัรก็ถามท่านอิบนุอุมัรว่าเหตุใดท่านถึงเอี้ยวตัวหรือเอ็นตัวหลบนะครับทั้งที่ในระหว่างทางเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันจะมาเป็นอุปสรรคในการเดินในการที่จะข้ามไปนะครับแต่ทำไมอิบนุอุมัรเอี้ยวตัวหลบเหมือนกับว่าข้างหน้ามันมีอันตรายอยู่มันมีของที่ขวางอยู่นะครับท่านก็ถามว่าอะไรครับลิมาฟาอัลตะท่านก็มีคนถามท่านอิบนุอุมัรว่าท่านทำแบบนี้ทำไมนะครับหรือท่านเอี้ยวตัวหลบทำไมนะครับฟะกอละท่านอิบนุอุมัรก็บอกว่าเราไอตูรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฟะอัลฮาดาฉันมีอยู่ครั้งนึงฉันได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทางนั้นก็คือสถานที่ที่เรากำลังเดินผ่านนี่แหละนะครับก็หมายความว่าที่ตรงนี้ที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยนะครับที่เรากำลังเดินทางผ่านเนี่ยในอดีตนะครับหรือในวันก่อนๆที่แล้วมาเนี่ยฉันได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับท่านนบีแล้วก็ผ่านสถานที่แห่งนี้นะครับและในขณะที่ฉันเดินทางซึ่งท่านนบีอยู่เนี่ยท่านนบีก็เอี้ยวตัวหลบนะครับได้เอียงตัวหรือนะครับเอียงตัวหลบนะครับฉันเห็นท่านนบีทำและมาวันนี้ฉันผ่านมาที่นี้แล้วก็รู้ว่าตรงนี้เป็นที่ที่ท่านนบีเคยนะครับทำก็เคยเอียงตัวนะครับหรือว่าหลบตัวเองออกจากหนทางฉันก็ทำเหมือนกับที่ท่านนบีทำนะครับเหมือนกับที่ท่านนบีทำนะครับฮาดาฟาฟาอันตูด้วยเหตุนี้ฉันก็ทำนี่คือความใส่ใจของซอฮาบะห์นะครับที่ถ่ายทอดให้กับใครให้กับตาบีอินได้เห็นว่าทุกเส้นทางฉันจดจำภาพของอดีตได้ดีถึงแม้วันนี้มันจะอาจจะผ่านไปสักระยะหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนเดิมในเรื่องของทางแต่ฉันก็ยังจำว่าตรงนี้ท่านนบีเคยทำตรงนั้นท่านนบีเคยนอนตรงนี้ท่านนบีทานอะไรตรงนั้นท่านนบีทานอะไรนะครับวกานายะตีแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับหรือถ้าท่านเดินทางไปในจากมักกะสู่เมืองมะดีนะห์นะครับชะจารอตันไบนะมักกะวัลมะดีนะห์แล้วก็ไปผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งฉันก็จำได้ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไหนนะครับเมื่อเดินทางผ่านไปเนี่ยนะครับก็จะไปนอนกอยกูไปพักผ่อนนะครับไปกอยลูละที่นั่นนะครับไฟยากีลูตะตาฮาฉันก็จะไปนอนกอยลูละถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่วงหรือไม่ใช่เวลากอยลูละแต่เมื่อผ่านไปปุ๊บเนี่ยฉันต้องไปนอนทุกครั้งเนื่องจากว่าทุกครั้งที่ฉันมากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฉันเคยเห็นท่านนบีแอบมาพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้ฉะนั้นวันนี้ท่านนบีไม่อยู่ฉันก็อยากทำสิ่งที่เคยทำร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะยุคบิรุ นะครับพอท่านอิบนุอุมัรไปนอนใต้ต้นไม้เพื่อพักผ่อนเพื่อทำเพื่อนอนกอยรูละเนี่ยนะครับฟายุกบิรุหลังจากนั้นท่านอิบนุอุมัรก็จะบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยัฟอะลูดาลิกะที่ฉันทำเพราะท่านนบีเคยทำให้ฉันเห็นมาก่อนนี่คือความใส่ใจนะครับของบรรดาซอฮาบะที่พยายามรักษาบรรยากาศของท่านนบีในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตัวเองก็อยู่ร่วมในเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยถ่ายทอดให้กับบรรดาซอฮาบะไอ้บรรดาตาบีอีนได้รับรู้เช่นเดียวกันว่าวากอฟะอุมรบนุคอตอบอะลารุกนิกออีลันนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงที่บ่งบอกว่าซอฮาบะทุกท่านไม่ใช่แค่เพียงท่านหรือ2ท่านที่ใส่ใจกับภาพของท่านนบีที่ทำในขณะที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบนะครับในขณะที่กำลังเดินตะวาฟอยู่ในลานกะบะนะครับท่านก็ทำยังไงนะครับท่านอิบนุอุมัรก็ไปหยุดอยู่ที่มุมหนึ่งนะครับของกะบะนะครับแล้วก็กล่าวว่าอินนีละอะลัมุอันนะกะฮะญับนะครับท่านบอกว่าไปอยู่จุดที่มุมที่จูผินดำนะครับในฮะดีษบอกว่าไปอยู่ที่มุมที่จูผินดำพอท่านไปยืนหยุดปุ๊บนะครับท่านก็กล่าวขึ้นว่าอินนีละอะลัมุอันนะกะชะญารุนอันนะกะฮะญารุนโอ้หินดำฉันรู้ว่าแท้จริงท่านนะครับหรือเจ้าเนี่ยมันก็เป็นแค่หินก้อนหนึ่งเหมือนกับหินที่อยู่ในทะเลทรายหินอยู่ในภูเขานะครับว่าเราลำอารอฉะนั้นถ้าฉันไม่เห็นว่านะครับฮาบีบีคนรักของฉันก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอบบะละกะเคยจูบท่านในขณะที่ท่านมาทำฮัจญ์นะครับเอาอิสตาลามะหรือเคยมาลูบนะครับเคยมาสัมผัสท่านมัสตาลัมตุกะวาลากอบบันตุกะฉันก็จะไม่ทำนะครับแต่ที่ทำไม่จะทำเพราะเป็นบรากัดของหินดำนะครับที่ซอฮาบะเข้าใจแต่ที่ทำเพราะเนื่องจากว่าอะไรอยากจะปฏิบัติตามให้เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเอาไว้นี่คือความใส่ใจของบรรดาซอฮาบะที่พยายามเก็บบรรยากาศทั้งหมดนะครับในขณะที่ตัวเองเคยเคียงข้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของการทำฮัจญ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของการทำสงครามนะครับซึ่งบางทีการทำเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามมันไม่จะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายหรือพิธีกรรมที่เป็นรูปแบบของศาสนาแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางอาจจะเป็นเรื่องราวของการพักผ่อนแต่คนเหล่านี้พยายามนะครับทำให้เหมือนกับที่ตัวเองเคยอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นการอิกติดะแปลว่าทำทุกเรื่องพี่น้องทำทุกเรื่องมั่นใจว่าถ้าท่านนบีทำกับข้าวนะครับและท่านนบีใส่อะไรในขณะที่ทำกับข้าวนะครับซอฮาบะห์ก็จะพยายามไม่ใส่อะไรที่เพิ่มไปนอกจากสิ่งที่ท่านนบีทำยกตัวอย่างนะครับหรือท่านนบีนอนด้วยกับชุดไหนซอฮาบะห์ก็จะนอนด้วยกับชุดนั้นถึงแม้ว่าอากาศมันอาจจะหนาวอากาศมันอาจจะร้อนนะครับแต่ด้วยความรักท่านนบีท่านก็สามารถที่จะอดทนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วเอาอารมณ์ของตัวเองเนี่ยไปตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดนะครับอีกเหตุการณ์นึงนะครับที่เราพูดถึงนะครับก็คือเหตุการณ์ของท่านยะซีดนะครับอันนะยะซีดอินซานุนอะลามาฟะอะละฮูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์นะครับท่านจะไม่ทำในสิ่งที่ท่านนบีห้ามเอาไว้นะครับหรือท่านจะบรรดาซอฮาบะห์จะไม่เพิ่มในสิ่งที่ท่านนบีได้ทำเอาไว้ก็คือไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ตัดนะครับแต่ท่านนบีทำยังไงก็จะทำแบบนั้นท่านยะลาอิบนุอุมัยยะบอกว่าตุฟตูมาอุมัรอิบนุคอฏอบตาบีนท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ายะลาได้เล่าว่าฉันครั้งหนึ่งฉันได้เคยต่อวาฟนะครับพร้อมกับท่านอุมัรอิบนุคอฏอบฟะลัมมากุนตุอินดะรุกนิลละดียะลิลบาบนะครับมิมมายะลิลฮะญัรก็หมายถึง ในขณะที่การกำลังเดินตอวาฟอยู่รอบกะบะเนี่ยนะครับก็ไปผ่านมุมหนึ่งหรือประตูบานหนึ่งซึ่งติดกับประตูที่อยู่ในหินดำนะครับอะคอตูบียาดีริยัสตาลีมานะครับฉันก็เอามือของฉันเนี่ยไปเพื่อที่จะไปสัมผัสกับประตูบานนั้นฟะกอละอัมมาตุฟตะมาอะรอซูลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนตุบะลาฉันนะครับด้วยขณะที่กำลังจะเอามือไปลูบนะครับมุมหนึ่งของประตูเนี่ยก็มีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับเสียงนั้นก็คือเสียงของท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านได้กล่าวว่าท่านไม่เคยร่วมตอวาฟกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือก็หมายความว่าตอนที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็มาตอวาฟพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่หรือนะครับชายคนนี้ก็บอกว่าอุมัยยะอายะลาก็บอกว่าบะลาใช่ท่านอิบนุอุมัรหรืออุมัรฉันเคยตอวาฟพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะบะลาฉันเคยก็ละท่านอาลีก็กล่าวว่าท่านเคยเห็นท่านนบีทำแบบที่ท่านจะทำไหมฮะท่านเนี่ยเคยเห็นท่านนบีทำก็คือที่จะลูบประตูบานเนี่ยตอนที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมท่านยะลาก็บอกว่าละฉันไม่เคยเห็นท่านนบีทำนะครับก็ละท่านอุมัรก็บอกว่าฟาสฟุดอังกาดังนั้นอย่าทำท่านจงอย่าทำในสิ่งนั้นนะครับฟะอินนะละกะฟิรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะเพราะในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เคยทำเอาไว้เนี่ยมันพอแล้วมันดีแล้วนะครับฉะนั้นอย่าไปทำเกินนี่แค่เพียงความรู้สึกนะครับของบรรดาซอฮาบะห์ที่ใส่ใจกับการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกๆเรื่องฉะนั้นมันจึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าในยุคของซอฮาบะห์จะไม่มีอะไรที่ท่านนบีไม่เคยทำแล้วซอฮาบะห์ทำนะครับและอะไรก็ตามที่ท่านนบีห้ามไม่ให้ทำแล้วซอฮาบะห์จะทำนะครับฉะนั้นมันก็หมายความว่าทุกคนเข้าใจในตัวบทของหะดีษหรือคำกล่าวของอัลกุรอานที่บอกว่าเราก็การนะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์เพียงพอแล้วนะครับที่ท่านจะปฏิบัติตามผู้ชายคนนี้ก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นอย่าไปทำเกินความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์คืออย่าไปทำเกินอย่าไปทำมากกว่าสิ่งที่ท่านนบีทำถึงแม้ว่าความรู้สึกเรานะครับของบรรดาซอฮาบะห์จะคิดว่ามันดีมันน่าจะทำนะครับแต่ซอฮาบะห์ทุกคนจะย้ำเตือนว่าไม่ต้องทำเพราะท่านก็เคยละหมาดกับพร้อมกับท่านนบีพวกท่านก็เคยอยู่ตอวาฟกับพร้อมกับท่านนบีพวกท่านก็อยู่การเคยเดินทางร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรที่ท่านนบีทำพวกท่านก็จงทำอะไรที่ท่านนบีไม่ได้ทำก็อย่าได้ทำเพิ่มขึ้นมานี่คืออิกติดะแปลว่าการยอมจำนนที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งท่านอาลีนะครับได้เคยไปร่วมงานละหมาดญะนาซะห์ให้กับชายคนหนึ่งนะครับท่านอาลีได้บอกว่าท่านอาลีได้กล่าวว่าละกอดรอไอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอมะฟะกุมนาฉันเคยเห็นท่านนบียืนนะครับตรงเนี้ยนะครับในขณะที่มาละหมาดญะนาซะห์เนี่ยกับสถานที่ตรงนี้พวกเราก็กุมนาพวกเราก็ยืนตรงที่ท่านนบียืนนะครับวะกออะดะและที่ที่ท่านฉันก็จะนั่งในที่ที่ฉันเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งก็หมายความว่าพวกเขาจะทำตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับทุกเรื่องราวที่กำลังบอกกับพี่น้องว่าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับการเดินทางเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับการตอวาฟเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับการละหมาดญะนาซะห์นะครับเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับการอะไรการปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่มันมีเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นซอฮาบะห์จดจำไว้ทั้งหมดนั่นหมายความว่าพวกเขารักษาสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกกระเบียดนิ้วจริงๆจึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พึงพอใจกับพวกเขาครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะมาอะฎัลลานา
1: อิลลัลมุจริมูลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมูฮัมหมัดมาดมาลีนายมูฮัมหมัดมาดมาลีหรืออบต.น้องได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ว
2: จะละหมาดจนาซาในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแดงคลอง14สายกลาง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซะมาอิซาติลบุรูจวัลยูมิลมาวูดวะชาฮิดินวะมัชฮูดกุติลอัศฮาบุลอุคดูดอันนารซาติลวะกูดอิซฮุมอะลัยฮากุอูดวะฮุมอะลามายะฟะอลูนบิลมุอ์มินีนชูฮู

0: محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับในเรื่องราวของอิสลามนั้นมันยาวนานนะครับไม่ใช่จบได้ง่ายหรือไม่ใช่เลิกกันไปนะครับก็ต้องพยายามย้ำพยายามบอกกล่าวพยายามสร้างความเข้าใจให้กับตนเองให้มากนะครับเพื่อส่งผลในภายภาคหน้าเพราะในชีวิตมุสลิมนั้นต้องมีความเชื่อถึงโลกหน้ามีความเชื่อถึงการตอบแทนมีความเชื่อเรื่องสวรรค์และก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีที่จะต้องถูกลงโทษด้วยกับเอาเวจีนะครับพี่น้องครับเราได้มีความรู้กันไปแล้วว่าความดีนั้นไม่สูญสลายความดีไม่สูญสลายครับแต่ความชั่วอาจจะทำให้มันมาลายสูญสลายไปได้ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาทรงกรุณาทรงปราณีนะครับคนจะทำไม่ดีล่วงละเมิดสักปานใดก็ไม่ได้ตัดท่อน้ำเลี้ยงนะครับจนกระทั่งลำบากระหกระเหินวอดวายกันไปไม่ใช่นะครับแต่บางครั้งเกิดนะครับความไม่ดีระส่ำระสายอดอยากนั้นเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์นะครับฝีมือมนุษย์ที่ไม่เกื้อกูลกันไม่หยิบยื่นกันช่วงชิงกันแก่งแย่งกันต่างหากครับอย่าไปโทษพระเจ้านะครับในเรื่องความดีจะไปลบความชั่วของโลกนี้หมดนั้นมีรายงานอยู่มากมายนะครับหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอัตบิอิสซัยยิอะตัลฮะซะนะตะตัมฮูฮาเห็นไหมครับได้ยินเป็นหะดีษคุ้นๆนะครับจงทำความดีตามหลังที่เคยทำชั่วมาแต่ไม่ใช่เชื่อมาตั้งแรกว่าทำชั่วซะให้สะใจก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำความดีอย่างหนึ่งไปลบกันจะเชื่ออย่างนั้นลำบากนะครับที่ว่านี้ก็คือหลังจากที่เคยผิดพลาดมาเป็นเวลายาวนานแล้วก็มาพบว่ามันผิดพลาดก็สำนึกหรือในอิสลามบอกว่าเตาบะหรือเตาบะตันนะซูฮาตัวกับใจอย่างถอนรากถอนโคนก็จะทำให้ความดีนั้นไปลบล้างความชั่วที่ผ่านมาได้สนิทนะครับปาวิจัยตัลฮาสนะตะตัมฮูฮามีอยู่ตอนหนึ่งนะครับและในเรื่องราวสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่นะครับตามประวัติบันทึกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์มาประกาศศาสนาเป็นตัวแทนของพระองค์พอมาประกาศเริ่มแรกก็ลับๆต่อมาก็เปิดเผยถามว่าพอมาเผยตัวขึ้นเนี่ยคนทั้งหมดที่อยู่ในละแวกนั้นน่ะพอใจไหมครับแน่นอนคนที่เคยมีผลประโยชน์อยู่ย่อมไม่พอใจคนที่เคยใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงอำนาจโกรธคนที่เคยได้รับสิ่งต่างๆตามใจชอบเพราะมีอำนาจมีความร่ำรวยมีความใหญ่โตบีบบังคับผู้อื่นก็จะต้องเลิกระบบนั้นถามว่าชอบไหมแน่นอนไม่ชอบต้องต่อต้านและท่านก็โดนต่อต้านอย่างหนักนะครับโดนต่อต้านอย่างหนักโดยเฉพาะคนคนหนึ่งชื่ออัมอัมบุมุลอาสถึงขั้นท่านสุยูดก็จะเข้าไปทำร้าย ไปเหยียบคอบ้างไปทำอะไรต่อมีอะไรมากมายหลายคนที่เป็นอัครสาวกผู้สูงส่งก็เคยเป็นเช่นนั้นมานะครับแต่พอฟังสัจธรรมจริงๆด้วยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆก็หันมาเข้ารับอิสลามแล้วก็ยังเป็นกองกำลังช่วยประกาศช่วยเสนออิสลามให้กับคนอื่นๆต่อนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากจะรับสัจธรรมแห่งอิสลามก็ไม่ได้บีบบังคับนะครับเสร็จแล้วอัมรุบนุลอาสเนี่ยก็หลังจากที่เคยเป็นปรปักษ์อย่างรุนแรงและหลายคนที่เป็นญาติใกล้ชิดก็ยังมีอาการอย่างนั้นอยู่นะครับครั้งหนึ่งนะครับอัมรุบนุลอาสเนี่ยก็ได้รับคำสอนตั้งใจฟังจริงๆก็เกิดความเข้าใจแสงสว่างก็เกิดขึ้นในหัวใจนูรก็เข้ามารับอิสลามต่อหน้าของท่านนบีและในสายตาของบรรดาซอฮาบะห์อื่นๆนะครับก็ขอสัมผัสมือกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยื่นมาจะสัมผัสมือด้วยกับอัมบินอาสนี้อัมก็หดมือไม่จับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามว่ามาละกะยาอัมรมาละกะยาอัมอัมเอ้ยทำไมหรือถึงได้หดมือไปไม่ยอมสัมผัสมือกับฉันอัมก็บอกว่ามีเงื่อนไขหน่อยขอมีเงื่อนไขหน่อยอ้าวจะเข้ารับอิสลามจะสัมผัสมือกับศาสนทูตก็ยังวางเงื่อนไขนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามาหัวชัรเงื่อนไขนั้นมันคืออะไรล่ะอัมก็ยื่นเสนอว่าอันตัสตัฆฟิรลีอันตัสตัฆฟิรลอฮะลีท่านต้องทำการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์หรือต่อพระเจ้าให้กับผมหรือให้กับข้าพเจ้าโอ้โหก็แสดงว่าสำนึกในบาปโทษต่างๆที่เคยปฏิบัติแล้วมาเป็นเวลาเนิ่นนานถึงขั้นทรมานทำร้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพูดว่าอามาตัดรียาอัมรอัมเอ๋ยท่านไม่ทราบหรือไงว่าอันนัลอิสลามะยะดีมุมากบละหูอิสลามที่แท้จริงถูกต้องนั้นมันจะไปลบล้างความผิดก่อนๆหน้านั้นหมดโดยสิ้นเชิงแล้วก็หะดีษก็ยาวไปอีกแม้กระทั่งการทำฮัจญ์แม้กระทั่งอะไรต่อมีอะไรแต่ประเด็นนี้ประเด็นเข้ารับอิสลามด้วยจิตใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลแหละครับท่านพี่น้องว่าท่านจะอยู่ในความไม่ถูกต้องมานานสักเพียงไหนสักเพียงใดเพียงท่านรับอิสลามทันใดนั้นบัญชีของท่านก็จะถูกสะอาดหมดจดหมดเพราะรับอิสลามนั้นหนึ่งความเชื่อที่เคยไม่ถูกต้องสร้างภาคีกับพระเจ้าก็จะถูกลบไปความผิดเกี่ยวกับปฏิเสธศรัทธาก็จะถูกลบหมดไปด้วยเพราะเข้ารับอิสลามกล่าวคำเตาฮีดคำกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หมดสิ้นนะครับก็มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งขวดศัตรูในยุคที่มีการต่อสู้กันกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามนะครับมีเพียงพ้ำบ้างมีถูกฆ่าบ้างมีถูกจับบ้างก็แล้วแต่สภาพกันไปในสมัยนั้นนะครับขวดไปทันฝ่ายตรงข้ามนั้นกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผู้ที่ขวดไปทันก็ฆ่าเขาทันทีฆ่าเขาทันทีครับแล้วข่าวนั้นก็มาถึงท่านรอซูลมีผู้มาร้องเรียนว่าซอฮาบะห์ท่านนั้นได้ฆ่าฝ่ายตรงข้ามที่ขวดไปทันเขาแล้วเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ยังไปฆ่าเขา ท่านรอซูลุลลอฮ์หรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกมาซักถามว่าจริงไหมจริงไหมที่ท่านไปสังหารเขาทั้งที่เขากล่าวเลยอิละฮะอิลลัลลอฮ์ผู้ที่สังหารนั้นก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์เขากล่าวเลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตรงนี้เพื่อให้รอดตายเท่านั้นฉะนั้นผมจึงไม่ละเว้นท่านนบีจึงพูดด้วยคำพูดที่ลึกซึ้งนะครับว่าท่านจะไปวัดหัวใจด้วยการพาไปดูหัวใจของเขาหรือว่าเขากล่าวไม่จริงอัลลอฮุอักบัรท่านจะทำอย่างไรเมื่อถึงวันอาเครอวันเกียมาข้างหน้าเขามาด้วยกับคำนี้ท่านจะทำอย่างไรชายผู้นั้นซอฮาบะก็พูดว่ายาไลตะอุมมีลัมตะลิดนีอย่าไลตะอุมมีลัมตะลิดนีโอ้โหพูดมาด้วยความเสียดายความเสียใจนะครับว่าโอ้คุณแม่ของข้าพเจ้าไม่คลอดข้าพเจ้ามาก็คงจะดีกว่านี้มากมายเพราะนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือคำเตาฮีดนั้นมีคุณค่ามหาศาลเพียงลั่นวาจาออกมาก็เป็นผลแล้วครับชัดเจนเพราะซอเฮดที่เปิดเผยที่เห็นที่พิสูจน์ได้แต่ใจของคนพิสูจน์ไม่ได้ครับเป็นเรื่องของพระเจ้าที่จะพิสูจน์เราจะพิสูจน์ใจกันนั้นคงลำบากนะครับเพราะจิตใจเป็นเรื่องภายในแต่คำพูดหรือเรื่องของความประพฤติเป็นเรื่องอยู่ข้างนอกที่มองเห็นได้อิสลามก็ถือเป็นเกณฑ์เหมือนกันนะครับจากตรงนี้พี่น้องครับข้อความที่พอจะสรุปได้ก็คือบั้นปลายของชีวิตถ้าเราหันเข้าสู่หลักศรัทธาถูกต้องหมดจดด้วยคำกล่าวแล้วอิละฮะอิลลัลลอฮ์รับอิสลามทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นคุณความดีเหมือนกับอัมรุบนุลอาที่มาต่อรองกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รู้สึกสำนึกละอายที่ทำความผิดมาเยอะก็มีความต้องการที่จะให้นบีชำระโทษให้ด้วยการขอลูกโทษต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับท่านจึงบอกว่าอินนัลอิสลามะยะดิมุมากบละอิสลามที่แท้จริงนั้นก็จะไปลบล้างสิ่งที่เร็วๆมาจากความผิดได้หมดจดเช่นเดียวกันนะครับในหะดีษบอกว่ามันกานอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะไทยที่ประโยคท้ายสุดที่เขาพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ตายตรงนั้นนะครับเขาก็คือเข้าสวรรค์แน่นอนแต่ถ้ากล่าวแล้วยังไม่ตายนะครับจะได้เข้าสวรรค์อะลามะกานะมินัลอามัลขึ้นอยู่กับความประพฤตินะครับก็ต้องไปดูบัญชีชีวานั่นนะครับก็แต่ละคนมีส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพของตนเองตามหลักฐานที่ว่าอินนัลลอฮะลาอยูกอยิรุมาบิกอมินฮัตตาอยูกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์นั้นจะยังไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกว่าว่าชนกลุ่มนั้นจะเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวของพวกเขาจิตใจของพวกเขาเสียก่อนเปลี่ยนจากดีมาเป็นไม่ดีก็ปล่อยตามนั้นเปลี่ยนจากไม่ดีมาเป็นที่ดีก็ให้ตามนั้นนะครับนั้นพี่น้องครับชีวิตเรามีราคานะครับแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีผ่านไปอย่างรวดเร็วนี่ก็ใกล้ๆจะหมดปีอีกแล้วนะครับซึ่งปีของอิสลามก็หมดไปแล้วแต่ปีสากลก็กำลังจะหมดไปหลายคนก็ดีอกดีใจกับวันขึ้นปีใหม่ว่าอายุได้ยืดยาวมาอีก1ปีแล้วแต่ไม่ได้คำนึงถึงว่าผลงานนั้นยาวดีเหมือนกับอายุไขที่ได้รับนั้นหรือไม่เพราะนั้นก็จะต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับรอบคอบหน่อยเพื่อที่ว่ารอดแล้วก็ปลอดภัยทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าโลกนี้ใครจะพูดถึงความไม่ดีถึงโทษทันต่างๆก็นั่งสบายใจไม่ใช่เหมือนวัวหลังวะในโลกหน้าก็เต็มไปด้วยความหวังจากการกระทำที่ดีที่มีน้ำหนักนั้นแล้วก็จะไม่สูญหายไปไหนถูกเก็บรักษาไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงแม้ว่าคนจะไม่เห็นคนจะไม่รู้แต่นะพระผู้เป็นเจ้านั้นถูกให้ไว้เต็มขีดเลยนะครับก็อย่าย่นย่อท้อถอยนะครับวันนี้ก็คงจะจบเวลาตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมูฮัมหมัดมาดมาลีนายมูฮัมหมัดมาดมาลีหรืออบต.น้องได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซาในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 9:00 น.ณมัสยิดแดงคลอง14สายกลาง
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์อามะนะห์กับความรับผิดชอบของมนุษย์ต่อโลกแท้จริงโลกดุนยานี้เป็นสิ่งที่หวานและเขียวขจีและแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแต่งตั้งพวกเจ้าให้เป็นผู้ดูแลมันเพื่อจะทรงดูว่าพวกเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงระวังโลกนี้ไว้ความรับผิดชอบต่อโลกอย่างชัดเจนในอิสลามวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 นพบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาดาริสเวลา 13:00 นพบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1-2-2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์โดยอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อาบิดีนฮัสซันณโรงเรียนอัสลาฟิยาคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้านอาจารย์อาบิดีนในวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 13:00 นณบ้านสวนอินทผลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา
7: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน

0: وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
1: การขออื่นจากอัลลอฮ์เพื่อให้ปลดเปลื้องความทุกข์ยากเป็นศิริกอย่างหนึ่งเราไปขอกับผู้ใดให้ปลดเปลื้องความทุกข์ยากจะเราเป็นศิริกนะเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยกันใช่ไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็บ่นละถ้าหายป่วยจะไปปล่อยไก่ที่โต๊ะเกาะไร่โต๊ะระยองนั่นนะชิริกนะพี่น้องนะแต่นี้เราไม่เอาแล้วอ่ะขอกับอัลลอฮ์แล้วก็ถ้าหากจะบนกับอัลลอฮ์ก็คือถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันหายป่วยมาแล้วฉันจะทำวะกัฟที่นั่นจะเลี้ยงเด็กกำพร้าที่นี่หรือจะละหมาดสุนัตบนสิ่งเหล่านี้เรื่องบนน่ะพี่น้องจำได้นะหนึ่งบนสิ่งที่เป็นสุนัตแล้วบนแล้วเลื่อนเป็นวาญิบสิ่งที่เป็นวาญิบบนไม่ซอพ่อไม่ต้องไปบนหรอกมันของต้องทำอยู่แล้วสิ่งที่ฮารามถ้าบนไปไม่อนุญาตให้แก่บนห้ามแก่บนก็มีสิ่งเดียวสิ่งนั้นเป็นสุนัตดูหลักฐานที่หนึ่งวะลาตะดอมินดูนิลลาตะดอท่านอย่าไปขออันนี้อัลลอฮ์ลงวะฮีกับท่านนบีอยู่ในซูเราะห์ยูนุสอายะที่106บอกไว้เสร็จในหนังสือนี่พี่น้องไม่ต้องจดนะท่านอย่าไปขอการลงวะฮีกับนบีนี่วะฮวะอามลิลอุมมะห์ให้เป็นตัวอย่างใช้แก่อุมัตนบีทั้งหมดพวกเราทั้งหมดว่าอย่าไปขอมินดูนิลาอื่นจากอัลลอฮ์ให้ขอกับอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้เราซึ้งเลยว่าทำไมไม่ขออื่นจากอัลลอฮ์ก็อื่นจากอัลลอฮ์มันไม่มีให้ไปขอทำไมไปขอริซกีเขาก็ไม่มีให้เราขอให้หายเจ็บเขาก็ไม่มีอำนาจให้เราหายเจ็บเพราะว่าอย่าไปขออื่นจากอัลลอฮ์นี่เราสว่างเลยนี่แหละเขาเรียกกะลิมะห์ของอัลลอฮ์สูงเด่นแล้วว่าสิ่งอื่นไม่มีให้เราไม่งั้นเราอย่าไปขออื่นจากอัลลอฮ์นี่ยังมองไม่ออกมาลายัมฟาอกะสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นั้นไม่ให้ประโยชน์กับเจ้าก็ไม่ได้วะลายะดุรุกะให้อันตรายกับเจ้าก็ไม่ได้ในตัฟซีรอธิบายว่าฟิดดุนยาวะลาฟิลอาคิเราะห์ไม่ว่าโลกนี้ไม่ว่าโลกหน้าสิ่งต่างๆไม่มีอำนาจคุ้มครองเราเลยให้อะไรเราก็ไม่ได้ฟาอินฝานตะหากท่านได้กระทำคือไปทำการขออื่นจากอัลลอฮ์แล้วฟาอินนะกะแท้จริงท่านนั้นอิรันเมนัลวอลิมีนเช่นนั้นท่านก็เป็นคนหนึ่งที่อาธรรมแก่ตัวเองเป็นคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่าไปขอนะเพราะสิ่งอื่นช่วยอะไรเจ้าไม่ได้เป็นอันว่าเราต้องขอคุ้มครองจากอัลลอฮ์อีกอายะหนึ่งพออ่านอายะห์อันนี้แหละอายะห์บนจะชัดเจนมากดูหลักฐานที่2วะอินยัมซัสกัลลอฮุบิด

من عباده وهو الغفور الرحيم อันนี้จำเป็นต้องอ่านภาษาไทยที่แปลไว้เพราะว่าพิมพ์ผิดไปตัวนึงท่านดูนะและถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เจ้าต้องประสบกับทุกภัยดังนั้นจะไม่มีผู้ใดสามารถปลดเปื้องมันได้นอกจากพระองค์และหากพระองค์ทรงประสงค์ให้เจ้าได้รับความดีก็จะไม่มีผู้ใดปัดกลับความการุณเขียนว่าทารุณโอ้โหความหมายหน้ามือเป็นหลังมือเลยแก้ทศทหารเป็นกอไก่นะครับการุณครับแก้ทศทหารเป็นกอไก่ไม่มีผู้ใดปัดจับความการุณของพระองค์ได้พระองค์ทรงให้ประสบแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตาเสมออายานี้ชัดหรือยังถ้าหากอัลลอฮ์จะเอาเคราะห์กรรมมาให้ไม่มีใครมีอำนาจจะผลักออกถ้าอัลลอฮ์จะประทานความดีให้ก็ไม่มีใครมีอำนาจจะยับยั้งเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงไว้ซึ่งการอภัยโทษพระองค์ทรงไว้ซึ่งการเมตตาเมื่อเป็นเช่นนี้เราหันเข้าหาอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วทำยังไงถึงจะได้ความดีจากอัลลอฮ์ท่านจงเป็นคนมุตตะกีนมุตตะกีนแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ระวังตัวจากความชั่วจำไว้เลยนะมุตตะกีนฮูดันลิ้นมุตตะกีนกุรอานเป็นทางนำแก่มุตตะกีนผู้ระวังตัวจากความชั่วไปอ่านตัฟซีรให้หมดแล้วผลออกมาว่าผู้ระวังตัวจากความชั่วนั่นแหละมุตตะกีนตอนนี้อันใดที่จะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราพยายามอันใดที่อัลลอฮ์ใช้เราก็พยายามทำถ้าเราเป็นคนอย่างนี้คนนั้นแหละอัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์ก็บอกมันอามิลาซอลิฮัมฟาลินัฟซีใครที่เขาทำความดีนะความดีก็จะได้กับตัวเขาอัลลอฮ์จะให้ว่ามันอาซาใครที่ไปประพฤติชั่วฟาอะไลฮาอัลลอฮ์จะให้ความชั่วตอบสนองอัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมพี่น้องนะฟังกุรอานนั้นไม่ใช่ฟังเพลินๆเหมือนกับฟังเพลงฟังแล้วเกิดผลกับชีวิตโอ้นี่สัญญาของอัลลอฮ์นะทำดีแล้วอัลลอฮ์จะให้ตอบแทนให้ความดีมาตอบแทนเราทำชั่วอัลลอฮ์ให้ความชั่วตอบสนองเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยดีเท่าไหร่ที่ฉันสามารถจะทำฉันจะทำชั่วฉันจะหลีกเลี่ยงจนเต็มความสามารถซุมมาอิลารับบิกุมตุรยาอูนและเจ้าจะต้องกลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะหนีไม่พ้นหรอกเพราะฉะนั้นวันนั้นจะกลับไปรับผิดชอบการกระทำที่เราได้ทำไว้ทุกวันนี้วะกุลยาอัลฮักวะซะฮะกัลบาตินมุฮัมมัดจงประกาศสิความจริงประจักษ์และความเท็จเนี่ยมันมาลายไปฉันจะอยู่กับอัลลอฮ์จะมั่นกับอัลลอฮ์นั่นแหมพอเขาว่าเราเต้นพังไม่ต้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์เลยก็เอาเถอะใครมันจะทำยังไงมันจะว่าอะไรโดยมากผู้หญิงเนี่ยร้อนรนมากนะพอถูกคนใส่ได้ไม่ต้องใครละขอโทษที่บ้านฉันเองนี่แหละวันซืนนี้มีคนมาเล่าว่าเล่าไงว่าเล่าดูสิจุคำเจ็บไม่หายหนที่สุดครูแอต้องทำคนเดียวเหลืองไก่ปิ้งจุคำเพิ่งจะหายครูแอนั่งยิ้มจุคำนั่งเต้น จะไปเต้นทำไมล่ะ ก็เราไม่ได้ทำอย่างเขาว่าเราก็อยู่กับอัลลอฮ์สิแล้วก็พูดที่จะให้เราได้ดีเนี่ยอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อความจริงประจักษ์ความเท็จนั้นมาลายอินนันบาตละกานะซะฮูกอเพราะเรื่องเท็จนั้นเป็นเรื่องอัลลอฮ์ให้มาลายไปเราอยู่กับอัลลอฮ์ซะให้เรามั่นอยู่กับอัลลอฮ์อีกอายะห์หนึ่งที่จะขอโทษอัลลอฮ์บอกว่ามันอามิลาซัยอะตันใครที่ประพฤติความชั่วฟะลายุญซาอิลลามิสตาฮาเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนเว้นไว้แต่ยี่นั้นแปลว่าใครทำชั่วต้องได้รับความชั่วเป็นสิ่งตอบแทนและความมิสลาฮาเนี่ยแปลว่าตอบแทนเท่าตัวทำยังไงก็อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ได้อย่างนั้นว่ามันนามีลาซอลิฮัมแต่ใครที่ทำความดีมินซะกะรินวะอุนซาอัลลอฮ์บอกเลยไม่ว่าจะเป็นชายหรือไม่ว่าจะเป็นหญิงวะฮุวะมุมินนนี่แหละมุมินแหละถ้างั้นเราจะดูว่ามุมินกับไม่ใช่มุมินเนี่ยมันแยกกันตรงนี้

0: มินไม่ใช่อยู่ที่ลิ้นอยู่ที่ลิ้นใครก็พูดได้ฉันได้อีมานต่ออัลลอฮ์ฉันได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์พูดได้แต่ว่าไปดูความประพฤติถ้ามันประพฤติสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์ห้ามมันพยายามในเรื่องเนี่ยงี้มุมินมุมินกันอย่างไหนฟาอูลาอิกะยะดุคูลูนันยันนะชนจำพวกนี้แหละอัลลอฮ์เอาเข้าสวรรค์ยุรซากูนฟีฮาบิไวรฮิซาบจะได้รับเครื่องยางชีพที่อยู่ในสวรรค์โดยที่เจ้าไม่สามารถจะคำนวณได้เอาผมถามจริงๆไอ้ยังเข้าสวรรค์ไปมีความสุขในสวรรค์เอาไหมเอาไอ้ยังทำดีตามอัลลอฮ์บอกเอาไหมไม่เอาแล้วเราจะไปหาอัลลอฮ์ตรงไหนกันล่ะไอ้ยังที่ให้ทำความดีไม่เอาต้องเอานะพี่น้องนะเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วก็ระยะทำความดีเนี่ยไม่นานระยะสั้นๆเราจะลำบากประเดี๋ยวเดียวแต่ไปสบายนานแสนนานกับสบายประเดี๋ยวเดียวไปลำบากนานแสนนานเนี่ยพี่น้องจะเลือกอันไหนล่ะงั้นบอกให้เลยนะใครจะเป็นมุสลิมใครที่จะอยู่ในกรอบจะอยู่ในอิสลามเนี่ยมีโอกาสตอนนี้เท่านั้นแหละถ้าหลังจากนี้ตายไปแล้วเราหมดแล้วนะไม่มีทางแล้วนะตอนนี้แหละใครจะเป็นก็เป็นซะใครจะดีก็ดีตอนนี้แหละถ้าใครยังเชื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ก็เอาเดินไปอัลลอฮ์บอกกูนูมาอัสซอดีกินท่านจงร่วมอยู่กับคนที่มีสัจจะต่ออัลลอฮ์นะคนไหนเป็นคนดีมีอีหม่านมีอามานซอแลท่านไปอยู่ที่ความดีนั้นมันแผ่มาถึงเราถ้าเราไปร่วมกับคนชั่วเราก็ฮารามมีความผิดที่เราไม่เชื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพอมุมินทุกคนทำตัวอย่างนี้ใครชั่วก็ไม่ร่วมด้วยต้องห้ามให้มันเลิกชั่วช่วยกันอย่างนี้มุมินทั้งหมดจะเป็นคนดีถ้าใครมันกลับมาดีมาด่าก็ให้มันออกไปนอกทางอัลลอฮ์ไปเลยแล้วก็มุมินก็จะเหลือเป็นมุมินที่ดีเราช่วยกันนะว่าเราไม่ใช่จะไปสวรรค์คนเดียวพี่น้องเราก็ต้องไปสวรรค์กับเราด้วย
1: ลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงตัวเองอีก30ปีข้างหน้าดูครับคุณอยากเป็นผู้สูงอายุแบบไหนวัยเก่าที่ยังเดินเหินคล่องแคล่วได้ไปเที่ยวรอบโลกหรือต้องนั่งอยู่บนรถเข็นและเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นข้อมูลจากสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ย้ำว่าการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่คือผลลัพธ์ของการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ทั้งการกินอาหารที่มีประโยชน์การออมมวลกล้ามเนื้อและการดูแลจิตใจความร่ำรวยที่แท้จริงในอนาคตไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่คือการมีร่างกายที่ยังพึ่งพาตัวเองได้เริ่มต้นลงทุนกับสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อรอยยิ้มและความสุขในวันข้างหน้าเพื่อเป็นวัยเก่าที่แข็งแรงและมีความสุขในอนาคตสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: ใครนอนดึกตื่นเช้านอนไม่พอต้องระวังเพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อ้วนและเป็นโรคหัวใจได้วิธีแก้คือ4ทุ่มโยนงานออกจากหัวให้หมดปิดมือถือเข้านอนพรุ่งนี้ค่อยลุยงานต่อเพราะสุขภาพก็สำคัญวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
4: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
5: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบาร

أشهد أن لا إله إلا الله

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุوَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับเราทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือความกลัวที่เรามีต่อพระองค์อย่างแท้จริงเรากลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในที่เปิดเผยเรากลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในที่ลับนี่คือสิ่งที่จะทำให้อีหม่านอยู่ในตัวของเราตลอดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับถ้าเราพูดถึงเงื่อนไขของการตอบรับอามันที่เราปฏิบัติกันในทุกวันนี้เราจะต้องย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่ชาวซะลาฟุศซอลิฮได้เน้นย้ำให้เราได้รู้ว่าเงื่อนไขของการตอบรับการงานที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมีอยู่สองเงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขที่หนึ่งนั่นก็คืออัลอิคลาสเราจะต้องบริสุทธิ์ใจในการกระทำต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะทำอิบาดะห์สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นการทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้และห้ามเราจะไม่ทำเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนเงื่อนไขที่สองนั่นก็คืออัลมุตาบะอะห์การที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะชรีอะห์อิสลามียะห์จะไม่ออกไปจากสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่ชาวซะลาฟุศศอลิฮได้เน้นย้ำถึงการงานต่างๆที่เราทำแล้วมันจะไม่ไร้ผลเราจะไม่เหนื่อยเราจะเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาเหมือนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สติปัญญากับเราเราจะไม่ทำสิ่งใดที่นอกเหนือจากคำสั่งของอัลลอฮฺและรอซูลเพราะการงานที่กระทำนอกเหนือจากคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์จะทำให้การงานของเรานั้นเป็นโมฆะมารดูดุนอินดัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นโมฆะทั้งหมดเหมือนกับสิ่งที่ชาวซะลาฟุศซอลิฮได้เน้นย้ำถึงสิ่งที่จะมาก่อนชุรูตทั้งสองข้อนี้พี่น้องทราบไหมครับว่ามันคืออะไรนั่นคือเราจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานะตาลาผู้ที่ปฏิเสธเขาจะไม่ถูกตอบรับในการงานที่เขาทำไม่ว่าการงานของเขานั้นจะเป็นการงานที่ดีก็ตามไม่ว่าการงานของเขานั้นจะเป็นการงานที่มันมากมายก็ตามที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมที่มันเป็นประโยชน์กับตัวของเขาคนในครอบครัวของเขาแต่เขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานของเขานั้นไม่ถูกตอบรับเพราะอะไรครับเพราะเจ้าของแห่งผู้ให้ในสิ่งที่เป็นการตอบแทน คือพระเจ้าและถ้าหากว่าเขาไม่รู้จักว่าพระเจ้าของเขานั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีประโยชน์อันใดเลยกับการกระทำของเขาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าว่ามันอารอดัลอาคิเราะห์ใครที่เขามีความปรารถนาในโลกแห่งอาคิเราะห์พี่น้องครับคำว่าปรารถนาคือความศรัทธาที่มีอยู่ในวันอาคิเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราศรัทธาและถ้าเราไม่เชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราวาซาอาและฮาซายาฮาและเขาขวนขวายในการที่จะปฏิบัติอามันต่างๆอย่างจริงจังเขาทำอย่างจริงจังมันจะมีประโยชน์เฉพาะผู้ที่ศรัทธาวะฮัวมุมินโดยที่สิ่งที่เขาขวนขวายนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เขาทำอันเนื่องมาจากความศรัทธาที่เขามีต่อผู้ให้นั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขาไม่ศรัทธามันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยฟาอูลาอิกะกานะซะยุฮุมมัชกูรอผู้ศรัทธาขวนขวายทำความดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่นชมเขานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาไว้กับผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ของพระองค์หวังในการตอบแทนของพระองค์และเขาจะได้ดังหวังเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของสิ่งที่เป็นการปฏิบัติของเราความศรัทธาคือพื้นฐานหลักถ้าเราปฏิเสธเราก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ทำแล้วได้ในสิ่งที่เขาหวังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บ่งชี้ถึงความสำคัญของผู้ศรัทธาเทียบเท่ากับผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์เพราะฉะนั้นผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์คือผู้ที่เขานั้นปฏิบัติการงานที่ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่ามันอามิละซอลิฮันมินซะกะรินอาวอุนซาวะฮุวะมุมินใครที่ปฏิบัติการงานที่ดีไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโดยที่เขานั้นเป็นบุคคลที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตที่ดีอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่เขาทำในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ได้รับการตอบแทนจากพระองค์เพราะฉะนั้นเราทำเพื่อที่จะหวังผลตอบแทนเราจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ตอบแทนวะลานัซิยันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซะนีมากานูยะมะลูนอัลลอฮ์จะให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่ดียิ่งกว่าการที่เขานั้นกระทำที่ผ่านมาเสียอีกนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้พระองค์ตรัสอีกว่าวะมัยยะมันมินัสซอลิฮาติมินซะกะรินอาวอุนซาวะฮุวะมุอ์มินฟาอูลาอิกะยัดคูลูนัลญันนะห์อัลลอฮ์ตอบแทนสวรรค์ให้กับผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีที่พวกเขานั้นมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจจากอายะห์นี้ก็คือผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆอัศซอลิฮาตสิ่งที่เป็นความดีต่างๆฟะลายัดคูลูนัลญันนะห์เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำว่าวะฮุวะมุมินเขาจะต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺเขาจะได้รับการคุ้มครองจากพระองค์เขาจะห่างไกลจากนรกและได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติของเขาท่านเชคอับดุลรอฮ์มานซาอูดีได้กล่าวเปรียบเทียบไว้เกี่ยวกับการงาน ที่ไม่ได้มีพื้นฐานของการศรัทธาว่ามันเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่ยืนต้นขึ้นมาแผ่กิ่งก้านสาขาและกิ่งก้านของมันก็ถูกตัดลงนั่นหมายถึงกิ่งที่ถูกตัดลงมันไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอะไรเลยมันเหมือนกับการสร้างอาคารกลางมหาสมุทรท่ามกลางคลื่นลมไม่กี่วันมันก็จะพังถึงสร้างสำเร็จมันก็อยู่ไม่ถาวรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บรรดาอุลามะได้บอกกับเราว่าไอ้การงานที่มันจะมีความสำคัญและเป็นที่ตอบรับหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องไปดูที่จุดเริ่มต้นของมันว่าเขานั้นมีความศรัทธาหรือปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกส่วนผู้ที่ไม่ศรัทธาผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่เป็นกาเฟรการงานของเขาไร้ผลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามาลินฟะยาอันนาฮูฮะบาอันมันชูรออัลลอฮฺจะเฝ้ามองดูเราอยู่อัลลอฮฺจะดูถึงพฤติกรรมการกระทำของเราไอการกระทำที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นคำสั่งใช้คำสั่งห้ามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในกุรอานได้แจ้งมากับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์จะเฝ้าดูอยู่จะเฝ้ามองจะมุ่งไปสิ่งจริงที่เรานั้นกระทำแล้วจะดูว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการศรัทธาหรือการปฏิเสธถ้ามันปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์จะทำให้มันเป็นฮาบาอันมันชูรอพระองค์จะทำให้มันเป็นฝุ่นละอองที่มันลอยปิวว่อนอยู่ในอากาศมันเป็นสิ่งเล็กๆที่ไม่สามารถที่จะเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้เลยมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันเป็นโมฆะมันเป็นความเหนื่อยมันเป็นความลำบากมันเป็นความอดทนที่ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นด้านลบจะกลับกลายมาเป็นด้านบวกของเขาทันทีคือศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลละซีนกะฟะรูอะมาลุมกะซะรอบินบิกิอะตินยะห์ซะบุฮุซัมอานุมาอันฮัตตาอิซาจาอะฮูลัมยะญิดฮุชัยอันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการงานของพวกเขามันก็เหมือนกับเหลือบน้ำมันก็เหมือนกับแสงแดดที่มันส่องอยู่กลางที่โล่งและเรามองไปเราเห็นมันเหมือนกับว่ามีบ่อน้ำอยู่หรือมีแอ่งน้ำอยู่สำหรับผู้ที่กระหายเขาต้องการที่จะดื่มน้ำเขาก็เดินไปแต่พอเขาเดินไปถึงแล้วเขาไม่พบอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าสิ่งที่เขาพบก็คือวะยะดัลลอฮอินดะฮูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจับประจันหน้ากับเขาสิ่งที่เขาพบก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตรงหน้าของเขาฟาวะฟาหูฮิซาบะตูฮิซาบะฮูวัลลอฮุซะรีอุลฮิซาบและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนจะพิพากษาจะให้ในสิ่งที่เขาควรจะได้รับพระองค์เป็นผู้ทรงที่รีบเร่งในการคิดคำนวณตอบแทนในสิ่งที่บ่าวของพระองค์นั้นได้กระทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นภาพลวงตาเราอย่ามองว่ามันจะมีประโยชน์กับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญากับเรามาถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่ได้ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านรอซูลไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานนั้นก็ไร้ผลแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูในสิ่งที่เราทำแล้วเราเอาเงื่อนไขเหล่านี้ที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยตั้งเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นชะรีอะห์ของเราอะไรที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺเราปฏิบัติอะไรที่อยู่นอกเหนือจากคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราแยกมันออกมาสิ่งนั้นมันคุ้มเคือไหมสิ่งนั้นมันปฏิบัติได้ไหมสิ่งนั้นมันเป็นฟิตนะตุชชุบฮาตหรือมันเป็นฟิตนะตุชชะฮาวาตเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเป็นสิ่งที่มันคุ้มเคือระหว่างฮาลาลกับฮารอม แต่ถ้าเราไม่แยกแยะสิ่งเหล่านี้แหละมันจะมาเป็นตัวทำลายการงานที่เราจะทำหลังจากนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสองสิ่งที่คู่กันที่ผมบอกไปแล้วนั่นก็คืออัลอิคลาสุนนิยะการปฏิบัติที่เรานั้นจะต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลมุตาบะอะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเงื่อนไขที่จะอยู่คู่กันตลอดแยกกันไม่ได้ถ้าเราทำโดยความบริสุทธิ์ใจแต่สิ่งนั้นไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานเป็นโมฆะครับแต่ถ้าเราไม่บริสุทธิ์ใจแต่ว่าการงานนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้เป็นแบบอย่างการงานนั้นก็โมฆะเช่นกันเพราะเจ้าของคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ทำเพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่ทำเพื่อมนุษย์ไม่ใช่ทำเพราะว่าเรากลัวไม่ใช่ทำเพราะว่ามันเป็นกฎหมายไม่ใช่ทำไม่ทำเพราะว่ามันเป็นข้อบังคับสิ่งเหล่านี้ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าหากว่าเราอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่เป็นมุตตะกีนอย่างแท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าอินนามายะตะกับบัลลอลฮูมินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะตอบรับการงานของเราที่เป็นการงานที่ทำโดยมีพื้นฐานแห่งความยำเกรงต่อพระองค์เพราะฉะนั้นความยำเกรงต่อพระองค์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากภายในของเราเราทำเพราะว่าเรากลัวอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىหรือว่าเราทำเพราะว่าเรานั้นกลัวต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำเพราะว่าเราไปเห็นสิ่งที่คนอื่นเขาทำแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีทำไมทำสิ่งนี้ไม่ได้แต่มันถูกต้องตามหลักการเป็นคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ไหมเพราะถ้าหากว่าเราเอาสิ่งนั้นมาตั้งบนบรรทัดฐานที่เราวางเงื่อนไขเอาไว้แล้วถ้ามันออกห่างไปจากนั้นเราก็อย่าไปยุ่งกับสิ่งนั้นเพราะทำไปเราก็เหนื่อยสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยอัลอิลมูเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทอดทิ้งเราในการที่จะให้เรานั้นอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงพระองค์มีกุรอานประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกเราพระองค์มีตัวแทนมีรูปแบบพระองค์ส่งรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติสิ่งต่างๆที่เป็นการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าถ้าเราทําแล้วสิ่งนั้นเป็นอิบาดะห์แล้วมันไม่ได้มาจากคําสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลนั่นคือเรากําลังสร้างฟิตนะตุลบิดอะห์ฟิตนะห์ที่เป็นบิดอะห์แล้วมีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็มาทำในสิ่งที่เป็นรูปแบบเดียวกันบิดอะห์มันก็จะพอกมันก็จะเพิ่มขึ้นและสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่มาทำลายอัดดีนุลอิสลามิสซอฮีหทำลายศาสนาอิสลามที่ถูกต้องวันนี้เราอยู่ภายใต้ชื่อของคนที่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามที่ถูกต้องหรือเป็นมาจากปู่ย่าตายายหรือเป็นมาจากในบัตรของเราที่เขียนว่าเรานั้นนับถือศาสนาอิสลามเราเป็นบุคคลที่จะทำให้อิสลามที่ถูกต้องนั้นสืบทอดต่อไปให้กับคนรุ่นหลังหรือจะให้มันจบที่เราต้องศึกษาครับเราต้องเรียนรู้เราต้องทำความเข้าใจสิ่งไหนที่ถูกต้องปฏิบัติสิ่งไหนที่ผิดเราแยกออกไปเพื่อที่จะให้สิ่งที่เหลืออยู่คืออัดดีนุลคอลิสศาสนาที่บริสุทธิ์ศาสนาที่เป็นอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมันอามีลาบีกอยรีอิลมินกานามายุฟซิดอักษรมิมายุสลิฮคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่เขาไม่มีความรู้ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมันน้อยกว่าโทษที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่บรรดาอุลามะได้ปลูกฝังให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นบุคคลที่แสวงหาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ทรงโปรดประทานแนวทางที่เที่ยงตรงให้กับพวกเราเหมือนดังเช่นที่พวกเรานั้นได้ขอกันอยู่ทุกวันว่าขอพระองค์ทรงโปรดนำทางที่เที่ยงตรงให้กับพวกเราได้เถิดอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมูฮัมหมัดมาดมาลีนายมูฮัมหมัดมาดมาลีหรืออบต.น้องได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา9นาฬิกาณมัสยิดแดงคลอง14สายกลาง
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับผมเองนะครับในฐานะบุคลากรนะแล้วก็เป็นวิทยากรท่านนึงนะครับของทางวิทยุเสียงอิสลามวิทยุสันตินะครับก็อยากจะได้เชื้อเชิญพี่น้องนะครับมาร่วมกันนะครับในเรื่องราวแห่งคุณงามความดีพี่น้องครับเราเองต้องทำความเข้าใจก่อนนะพี่น้องนะว่าสถานีวิทยุแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสถานีวิทยุสถานีเดียวนะที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศนะครับเรียกได้ว่าออกอากาศกันเนี่ย24ชั่วโมงนะครับดังนั้นแล้วนะครับขอเชิญพี่น้องนะครับผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายนะครับมาร่วมบริจาคเพื่อมุ่งหวังผลบุญรางวัลการตอบแทนณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยากจะได้หยิบยกหะดีษบทนึงนะครับให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นภาพนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอิซามาตันอินซานอินกอตาอันฮุอามะลุอิลลามินซาลาซะนะเมื่อมนุษย์เนี่ยนะได้จบชีวิตลงเนี่ยการงานของเขานั้นถูกตัดขาดทั้งหมดเลยจะเหลือไว้เพียงแค่3ประการอันแรกครับอิลลามินซอดะกอตินญารียะห์นะจะเหลือไว้เนี่ยนะก็คือซอดะกอญารียะห์นะครับแน่นอนเหลือเกินพี่น้องครับวิทยุเสียงอิสลามนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นองค์กรนะที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่เพราะฉะนั้นท่านใดนะครับที่มีส่วนร่วมในการบริจาคเท่ากับว่าท่านนั้นนะครับได้ทำให้องค์กรนี้เนี่ยพี่น้องได้อยู่ทำหน้าที่ต่อไปนะครับเอาอิลมินยุนตะฟาอูบินะหรือความรู้ที่ยังประโยชน์แน่นอนเหลือเกินครับในวิทยุเสียงอิสลามนี้เนี่ยพี่น้องเราเองนะครับมีเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์มาให้ความรู้กับพี่น้องอย่างมากมายหลากหลายสาขาวิชานะครับในเรื่องราวของหลักการอิสลามด้วยกันนะครับดังนั้นแล้วความรู้ใดก็ตามที่ถูกเผยแพร่ออกจากวิทยุแห่งนี้นั่นหมายถึงผลบุญคุณงามความดีที่พี่น้องนั้นจะได้รับและ3เอาวะละดินซอลิฮินยะดออูละหรือลูกที่ซอละที่ทำการขอดุอาให้แก่พ่อแม่นะครับนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องนะครับบุตรหลานนะหรือเราเองเนี่ยพี่น้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะครับคิดถึงบุคคลเหล่านี้นะครับนอกจากจะดุอาแล้วก็ยังเป็นการบริจาคทำแทนบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับนี่แหละเรียกว่าเป็นลูกกตัญญูอย่างแท้ที่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับด้วยกับความประเสริฐทั้งสามนี้ผมเองก็มุ่งหวังนะครับว่าพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับจะได้มาบริจาคช่วยเหลือการทำงานของทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
5: ์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี 03411417796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
6: อย่าทำร้ายคนที่ใจดีกับคุณเพราะถ้าวันหนึ่งเขาเดินออกไปจากคุณในวันนั้นคุณอาจจะเสียใจที่สุดและทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในงานมิงตังสัมพันธ์ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 11:00 น.พบกับบรรยายศาสนธรรมเรื่องล้อมรั้วครอบครัวด้วยอิสลามโดยอาจารย์สมิธมาเดเรสเวลา 13:00 น.พบกับหัวข้อเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายณอาคารมิงตังมูลนิธิซอยอนุท66แยก1ขีด2ขีด2ติดต่อได้ที่คุณอับดุลมานาฟสาลีโทร0908853100 0908853100มีเครื่องดื่มและอาหารบริการฟรี

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของมารยาทมุสลิมนะครับวันนี้มารยาทมุสลิมก็จะนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องเอกลักษณ์นะครับหรือข้อมูลเฉพาะอิสลามนะครับที่มีลักษณะอย่างนี้ซึ่งวันนี้จะเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เขาเรียกว่ามารยาทหรือจรรยาบรรณหรือจรรยามารยาทมุสลิมนั้นจำเป็นจะต้องอยู่ในใจนะครับจำเป็นจะต้องปักลงในใจนะครับไม่ใช่ยึดแบบหลวมๆนะครับเราสามารถพิสูจน์กันได้อย่างไรครับข้อนี้ครับอุลามะพูดอย่างนี้ครับว่าตามเมกุซิฟะฟีนับซิซอฮิบีฮะวะซบาติฮะก็คือจำเป็นจะต้องตอกย้ำทำให้ความรู้สึกหรือมารยาทอิสลามนั้นฝังลึกอยู่ในใจครับจะต้องฝังลึกอยู่ไม่ใช่อยู่แบบผิวเผินเราพิสูจน์ได้ยังไงครับพี่น้องเราพิสูจน์ได้ในช่วงของเวลาที่เป็นเวลาฉุกเฉินเวลาอันตรายเวลาที่ทุกอย่างมันรัดตัวมันฉุกเฉินไปหมดเลยอย่างเช่นเวลาทะเลาะกันนะครับคนที่ทะเลาะกันสามารถทำให้ตัวเองพูดจาดีได้ไหมถ้าทำให้ตัวเองพูดจาดีอัลลอฮฺอักบัรเป็นเนียมัตครับเป็นความปวดปานแสดงว่าเรานั้นคำว่าจรรยามารยาทแห่งอิสลามนั้นถูกฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราแล้วครับเราไม่พูดคำสบถเราไม่พูดคำหยาบเราไม่ตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่เขาว่าเราเราไม่ตอบโต้แบบเดียวกันแต่เราตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าอิดฟะบิลลตีฮิอะซันนี่คือคำสั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ตรัสแล้วก็กำชับให้มุสลิมนั้นได้ตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่งดงามและดีกว่าครับใครมาด่าว่าใครมากล่าวร้ายต่อเราเราอย่าด่ากลับครับแต่เราตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นการที่เราอยู่ในภาวะที่คับขันอยู่ในภาวะที่เรากำลังโกรธกำลังโมโหถูกยั่วยุนะครับทำให้เรานั้นรู้สึกหงุดหงิดเนี่ยถ้าเรายังพูดจาดีได้แสดงว่าอันนี้เนี่ยมันฝังลึกอยู่ในจิตใจลองดูสิครับว่าในเหตุการณ์สมัยก่อนครับสมัยในยุค ของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบซึ่งเป็นคอลิฟะห์ท่านที่สองหลังจากที่ท่านนาบีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตคอลิฟะห์อุมัรนะครับได้ส่งกองกำลังครับไปพิชิตอาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมันถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่และก็กว้างมากครับก็เรียกว่าจักรวรรดิก็คือใหญ่มากจักรวรรดิโรมันจักรวรรดิโรมันแน่นอนครับต้องมีกษัตริย์ต้องมีผู้นำนั่นก็คือจักรพรรดิจักรพรรดิผู้นี้ครับภาษาอาหรับเรียกว่าเฮอร์กันก็คือเฮอร์คิวลีครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นจักรพรรดิกีเซอร์ไกเซอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตรงนี้ครับที่อยากจะนำมาเสนอก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่มุสลิมนั้นถูกจับตัวเป็นเฉลยของกษัตริย์หรือจักรพรรดิผู้นี้ครับโดยการมีท่านหนึ่งมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่ง

มีนามว่าอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะอัสซามีถูกจับเป็นเฉลยครับไอ้กษัตริย์ผู้นี้เนี่ยหรือกษัตริย์คนนี้นะครับต้องการที่จะทดสอบต้องการที่จะทำให้มุสลิมนั้นทิ้งศาสนาของตัวเองด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามุสลิมละทิ้งจากศาสนาได้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขายินดีมากเขาสะใจมากดังนั้นนะครับเขาเลยบัญชาให้เหล่าทหารนะครับเอาเหมือนเป็นกระทะใหญ่เลยนะครับกระทะเนี่ยเพื่อที่จะมาลงโทษครับมีน้ำมันมีน้ำที่กำลังเดือดแล้วจะโยนไปทีละคนให้เห็นเลยครับต่อหน้าเลยเป็นกระทะใหญ่มากสามารถโยนคนลงไปได้แน่นอนครับว่าน้ำที่กำลังเดือดพล่านตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าถูกโยนลงไปมนุษย์โยนลงไปก็สุกแล้วครับก็คือเสียชีวิตดังนั้นเขาทำยังไงเขาถามว่าพวกท่านเห็นไหมพูดกับมุสลิมที่ถูกจับเป็นเฉลยนะครับเห็นไหมนี่คืออะไรถ้าหากฉันโยนพวกท่านไปพวกท่านก็จบชีวิตแต่ถ้าหากว่าท่านไม่อยากจะถูกโยนลงไปเพียงแค่ท่านนั้นออกจากอิสลามแค่นั้นแหละอย่ายืนก็คือให้ปฏิเสธอิสลามซะไปเป็นอย่างอื่นซะนะครับดังนั้นซอบะห์ท่านนี้ครับอับดุลลอฮ์อิบนุฮูซาฟะห์เนี่ยร้องไห้ครับร้องไห้แล้วก็มีน้ำตาไหลนะครับนองหน้าจนทำให้กษัตริย์ผู้นี้ทำรู้สึกว่ามาถูกทางและทำถูกแล้วไอ้มนุษย์ไอ้ซอบะห์ท่านนี้เนี่ยคงกลัวการลงโทษแน่นอนนะครับก็เลยไปถามว่าร้องไห้ทำไมเขาบอกว่าฉันร้องไห้ด้วยกับความปลื้มใจว่าฉันอาจจะได้รับชาฮาดะห์ก็คืออาจจะเสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์แล้วฉันปรารถนาอยากจะให้ฉันเนี่ยมีทั้ง100ชีวิตและ100ชีวิตของฉันเนี่ยถ้าฉันถูกโยนไปแบบนี้ทั้ง100ชีวิตของท่านเนี่ยฉันจะรู้สึกปลื้มมากกษัตริย์พอได้ยินอย่างนี้ครับแทนที่จะลงโทษแทนที่จะเคี่ยนตีกับปล่อยครับปล่อยเฉลยผู้นี้แล้วก็ปล่อยทุกคนเรื่องนี้ถึงหูท่านอุมัรเมื่อท่านอับดุลลอฮ์เดินทางถึงกับเมืองมะดีนะห์ครับท่านอุมัรก็ได้ไปจูบที่ศีรษะของท่านอับดุลลอฮ์เพื่อเป็นการให้เกียรติซอบะห์ท่านอื่นก็ได้ทำปฏิบัติอย่างเดียวกันเห็นไหมครับว่าการยืนหยัดอยู่ในอิสลามด้วยภาวะที่คับขันนั้นเป็นมารยาทหรือเป็นจรรยามารยาทที่งดงามและก็สูงส่งมากดังนั้นถ้าเราอยากจะได้จรรยามารยาทเราต้องทำให้มันฝังลึกอยู่ในใจครับวันนี้จากลาไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: และจงรำลึกเมื่ออัลลอฮ์ได้กล่าวแก่มาลาอิกะฮ์ว่าจงสยูดต่ออาดัมดังนั้นพวกเขาได้สยูดเว้นแต่อิบลิสมันกล่าวว่าฉันจะสยูดต่อผู้ที่พระองค์ทรงสร้างจากดินกระนั้นหรือซูเราะห์อัลอิสรออายะที่61
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับตั้งแต่วันนี้ไปต้องเรียน3เล่มนะ1เรียนชีฏที่ทำสอนวิชาเตาฮีด2เรียนหนังสือของเราเรียนปกติ3ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยจะเริ่มสอนตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งตายเรียนเสือไปก่อนเอาไว้จำเป็นจริงๆใครตายท่านพี่น้องทั้งหลายผมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้พี่น้องฟังซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องทุกคน

เมื่อเช้านี้เขาโทรมาเขาจะมาพบตัวผมด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เทพนมเมืองแมนปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา2ปริญญาเคยเป็นที่ปรึกษาของนายกมา5สมัยและเขานอกจากศึกษาวิชาแขนงต่างๆแล้วเราเขาศึกษาทางจิตไปด้วยนะซึ่งแปลกที่สุดเดี๋ยวนี้เขาติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้และถามว่าแล้วเขาเข้าใจกันได้ยังไงเขาเรียกภาษานั้นว่าภาษากูโบสเรียกว่าภาษากูโบสภาษากูโบสนี่มันเป็นสมาธิชั้นสูงนะไม่ต้องมาใช้วาจาหรอกมันใช้สมาธิชั้นสูงแล้วเกิดความเข้าใจกันเหมือนเวลาเราใบ้แล้วเราก็เข้าใจกันอย่างนั้นแหละแล้วเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นแล้วพระผู้สร้างมีผู้เดียวเท่านั้นแล้วเขาบอกว่ามีอะไรล่ะมีชื่อต่างๆในชื่อต่างๆของเขานี่เขาเรียกว่ามาลาอิกะแต่เขาเรียกมาลาอิกะหรอกเขาเรียกมาลาอิกะเขาเรียกอย่างนั้นนะซึ่งมีพระอิศวรพระอินอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาว่าเนี่ยมาลาอิกะทั้งนั้นและเขาเชื่อแล้วว่าโลกนี้มีพระเจ้าแต่ผู้เดียวแล้วยิ่งกว่านั่นอีกก็คือมนุษย์ทุกคนเตรียมพร้อมไว้เถอะโลกนี้อวสานแน่เพราะฉะนั้นจึงบอกให้รู้ว่าคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาใดเมื่อได้ฟังอัลกุรอานแล้วเขาจะเกิดการศรัทธาผลจากการที่ใช้กล้องถ่ายแล้วพบว่าน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือเนี่ยเริ่มละลายแล้วนะและการที่น้ำแข็งในขั้วโลกเหนือละลายนี่หมายถึงแกนของโลกมันเอียงแล้วเมื่อละลายแล้วมันจะไปไหนรู้ไหมมันก็จะต้องลงมาท่วมโลกนี้เพราะฉะนั้นด็อกเตอร์สองคนที่เถียงกันในเมืองไทยว่าไอ้คลื่นยักษ์เท่าภูเขาจะเกิดหรือจะไม่เกิดปรากฏว่าด็อกเตอร์ที่ว่าไม่เกิดนั้นหนีไปแล้วนะ เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพี่น้องกลับไปขอบคุณอัลลอฮ์อย่างมากวิธีขอบคุณอัลลอฮ์ทำยังไงภาษาอาหรับเรียกว่าชูโกรเนียมัดคือพยายามทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้พยายามงดในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามว่าคนอื่นเนี่ยเขามีความรู้ไปศึกษาไปเวลานี้กุรอานถูกแปลออกเป็นภาษาทั่วโลกแล้วเขาพบข้อความในคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ไปพบความจริงที่มันเกิดขึ้นยอมรับว่าโลกนี้อวสานแน่ยอมรับว่าพระผู้สร้างเขาเรียกพระผู้สร้างคืออัลลอฮ์นี่แหละมีองค์เดียวมีแต่ผู้เดียว
สำหรับเรานั้นเราอีหม่านกันมาแต่ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นพี่น้องยังมีใครอีกที่ยังไม่มีเวลาละหมาดยังมีใครอีกที่ยังอร่อยอร่อยกับการเอาชนะกันยังมีใครอีกที่ยังอร่อยอร่อยกับการอิจฉาริษยาผู้อื่นพี่น้องทั้งหลายเราไม่มีเวลากับสิ่งเหล่านั้นแล้วนะเราเหลือเวลาแห่งการตั้งใจวันหนึ่งนบีกำลังนำอัลกุรอานมาสอนแก่บรรดาซอฮาบะห์ยินก็มาฟังด้วยวัลลาอิลาเกามิฮิมมุนซิรินพอมันฟังกุรอานจากยินเสร็จแล้วมันก็กลับเอาไปตักเตือนพวกมันยินกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นมุมินเพราะฉะนั้นยินที่เป็นมุมินเนี่ยนะเข้าสวรรค์เหมือนมนุษย์นี่แหละส่วนยินที่ปฏิเสธศรัทธาไม่อีมานไม่ยอมเชื่อรอซูลไม่ยอมเชื่ออัลลอฮ์เป็นกาเฟรยินพวกนี้แหละที่เป็นชัยฏอนตอนนี้จะเล่าถึงสภาพว่าตอนที่นบีนำกุรอานมาสอนกับบรรดาซอฮาบะห์ครั้งนั้นบรรดาพวกกาเฟรกล่าวว่าอย่างนี้อยู่ในซูเราะห์ฟุสซิลัตวะกอลัลลซีนะกะฟะรูลาตัสมะอูลิฮาซัลกุรอานบรรดาพวกกาเฟรทั้งหลายบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าไปฟังกุรอานที่นั่งไว้พอยังนั่งได้ไหมยังนั่งได้ไหมพอนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้เดี๋ยวขอเก้าอี้เสริมนะในที่สันติชนนี่ก็ดีอย่างหนึ่งไม่ดีอย่างหนึ่งคือดีอย่างว่ามันอยู่อย่างลำบากคนจะมานี่ไม่ตั้งใจจริงๆไม่มาแต่กันนั้นน่ะคนเต็มไปหมดแต่แทนไปอยู่อย่างกระสุนกลางอย่างลงรถประจำทางแล้วเดินเข้าได้เนี่ยนะไม่รู้จะเอาที่ที่ไหนให้พี่น้องอยู่ซึ่งไม่ได้เต็มแต่ชั้นนี้ชั้นเดียวชั้นบนก็เต็มหมดแต่เป็นความตั้งใจอัลลอฮ์ช่วยมันบอกว่าลาตัสมาลิฮาดัลกุรอานท่านทั้งหลายอย่าไปฟังกุรอานวัลกอฟีฮีให้ส่งเสียงรบกวนพี่น้องฟังไว้นะเวลากุรอานถูกอธิบายถูกสาธยายแล้วก็กาเฟรมันบอกให้ส่งเสียงรบกวนเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะทุกครั้งที่ฟังกุรอานที่ฟังท่านรอซูลอธิบายกุรอานแล้วจะได้เพิ่มคนรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าที่แท้จริงรู้ว่ามูฮัมหมัดเป็นรอซูลที่แท้จริงลาอัลละกุมตุลิบูนให้ส่งเสียงรบกวนเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชนะเพราะฉะนั้นเวลาใครก็ช่างเขาพูดคุยธรรมดาพี่น้องฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้แต่เวลาเขานำอัลกุรอานนำหะดีษมาสั่งสอนกับพี่น้องตั้งใจนะแล้วพี่น้องก็รับความรู้เนี่ยหนึ่งขออัลลอฮฺฮิดายะห์เปิดให้ฉันได้เข้าใจศาสนาอัลลอฮฺที่ถูกต้องเถอะฉันจะได้กลับไปหาอัลลอฮฺในสภาพที่สะอาดและบริสุทธิ์ขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันที่ศาสตราจารย์ดร.เทพนมมาพบถ้าเป็นไปได้ฉันจะเชิญเข้ามาที่นี่ด้วยต่างคนต่างไม่เคยเห็นตัวกันก็เขาบอกเขานับถือศาสนาพุทธแต่เขาเชื่อว่าพระผู้สร้างมีแต่ผู้เดียวแล้วเชื่อว่าโลกนี้อวสานแน่ตามที่คัมภีร์อัลกุรอานบอกกันใช่หมดน้ำจะลงมาท่วมโลกใช่แล้วใช้กล้องจับมาเรียบร้อยแล้ว
น้ำแข็งในขั้วโลกเหนือเริ่มละลายแล้ว เพราะฉะนั้นใครที่รวยเป็นมหาเศรษฐีก็อย่าไปลืมตัวอย่างกับพวกเรานี่แหละเราก็ไม่ได้ลืมตัวถ้าลืมตัวทำยังไงรู้ไหมไม่มีเวลาเราเกาะสูญูเป็นคนลืมตัวแล้วไม่มีเวลาทำอิบาดัตกับอัลลอฮ์นั่นคนลืมตัวแล้วมีอยู่คนหนึ่งเร็วๆเนี่ยก็จะให้ไปช่วยมุสลิมคนหนึ่งเขาถูกโกงสิ้นเนื้อประดาตัวที่ดินมีก็ขายไม่ได้ต้องเอาบ้านไปจำนำเพื่อนจะริบบ้านแล้วริบบ้านก็ต้องพาลูกไปนอนข้างถนนแล้วคนนี้เป็นมหาเศรษฐีพาไปว่าเขามีเงินมีทองจะให้ช่วยนะถ่ายถอนบ้านหลังนี้ไว้แล้วบ้านเนี่ยถ่ายแล้วก็ให้เขาเลยใส่ชื่อให้เป็นของเขาไปเลยแล้วก็ขออาศัยเช่าอยู่ไปก่อนแล้วเมื่อไรขายที่ได้มีฐานะจะมาขอซื้อกับอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมถ้าลองถ่ายแล้วนะมาให้ซื้อกลับอะโอ้โหนี่เขาว่าถ้าวันใดอัลลอฮ์ให้เขาได้ลิ้มรสถึงความยากจนอันนั้นขึ้นมาแล้ววันนั้นเขาจะนึกขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราขอบคุณอัลลอฮ์เถอะที่เราเห็นใจกันเราช่วยเหลือกันเนี่ยเพราะเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์เอาวันนี้ดูอายะห์กุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์26นะอินนัลลอฮะลายัสตะฮยีคำแปลไว้แล้วนะอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นลายัสตะฮยีอัลลอฮ์ไม่อายเลยอายะฎอริบะมะซะลัมมาบะอูดะฮ์ที่อัลลอฮ์จะเอาตัวริ้นมายกตัวอย่างอัลลอฮ์ไม่อายอะริ้นตัวเล็กๆเอามายกเป็นอุทาหรณ์อัลลอฮ์ไม่อายฟะมาฟาวกอฮาแม้แต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะยกอุทาหรณ์น่ะมันเล็กยิ่งกว่าตัวริ้นอีกอัลลอฮ์ก็ไม่อายฟะอัมมัลลซีนาอามานูจากอุทาหรณ์ที่อัลลอฮ์เอาริ้นมาทำตัวอย่างนี่แหละบรรดาผู้มีอีหม่านทั้งหลายฟะยะอ์ลามูนะอันนะฮุลฮักกุมินร็อบบิฮิมเขารู้เลยว่านี่เป็นสัจธรรมที่มาจากผู้อภิบาลของพวกเขาวะอัมมัลลซีนะกะฟะรูส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ยอมเชื่ออัลลอฮ์ไม่ยอมเชื่อรอซูลฟะยะกูลูนพากันกล่าวมาซาอะรอดัลลอฮุบิฮาซามะซะลาอัลลอฮ์ประสงค์อะไรเอาริ้นตัวเล็กๆมาทำตัวอย่างไม่มีความหมายเด็กก็บีตายยูดิลลูบิฮิกะซีรอจากตัวอย่างที่อัลลอฮ์เอาริ้นมาหยิบยกนี่แหละทำให้คนหลงทางไปซะเยอะแยะออกนอกอิสลามไปซะตั้งเยอะแยะวายะดีบิฮิกะซีรอแต่ว่าทำให้คนที่อยู่ในทางนำของอัลลอฮ์อีกมากมายว่ามาอยู่ดิลลุบิฮีอิลลัลฟาติกีนไม่มีใครหรอกที่จะหลงทางด้วยตัวอย่างอันเนี้ยนอกจากผู้ที่ฝ่าฝืนเท่านั้นเอ้าพี่น้องฟังคำอธิบายพี่น้องเห็นคำอธิบายไหมถ้าไม่เห็นผมอ่านให้แต่ต้นมาก่อนก็ได้ซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์26นะแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงละอายในการที่พระองค์จะยกอุทาหรณ์ใดๆขึ้นเปรียบเทียบ
ไม่ว่าจะเป็นตัวริ้นสักตัวหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ตามเล็กยิ่งกว่าริ้นไปส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นพวกเขาย่อมรู้ว่าแท้จริงมันคือความจริงที่มาจากพระเจ้าของพวกเขาและส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะพูดว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์สิ่งใดในการยกอุทาหรณ์ด้วยสิ่งนี้อัลลอฮ์มีประสงค์อะไรล่ะเอารินมาเป็นอุทาหรณ์พระองค์ทรงให้คนมากมายหลงผิดด้วยอุทาหรณ์นั้นและทรงแนะนำทางที่ถูกต้องแก่คนมากมายด้วยอุทาหรณ์นั้นและพระองค์ไม่ทรงให้ใครหลงผิดด้วยอุทาหรณ์นั้นนอกจากผู้ที่ฝ่าฝืนเท่านั้นเอาฟังคำอธิบายฟังคำอธิบายกว่าเนี่ยต้องใช้ปัญญาแล้วนะพละกำลังไม่ได้อยู่ในที่ความใหญ่โตคิดกันจริงไหมพละกำลังไม่ได้อยู่ที่ความใหญ่โตความสามารถไม่ได้อยู่ที่กำลังไม่ใช่มีกำลังเยอะแล้วก็มีความสามารถสูงไม่แน่แต่ยังมีสรรพสิ่งอีกจำนวนมากมายที่ละเอียดอ่อนจนมองไม่เห็นมีกำลังพิชิตสิ่งที่มีเรือนร่างใหญ่โตกว่าหยุดคิดจริงไหมเนี่ยสิ่งที่เล็กจนมองไม่เห็นแล้วสามารถพิชิตสิ่งที่ใหญ่โตกว่าขอโทษเคยเห็นวัวควายเป็นโรคไหมเคยเห็นใช่ไหมถามว่าวัวควายมันใหญ่ขนาดไหนเชื้อโรคนะมองเห็นไหมมองไม่เห็นนะแต่ว่าตายมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ใครอยากจะซื้อใครอยากจะซื้อวัวก็บอกนะมีขายให้พี่น้องไม่ได้โฆษณานะแต่บอกว่ามีขายให้บางคนนึกว่ามีนิดหน่อยถามว่ามีถึงร้อยไหมโอ้ยบอกมีมากกว่านั่นเยอะมีแค่ร้อยเดียวไม่โฆษณาขายหรอกมีเยอะคนไปดูกันทุกวันนี่แหละเอาว่ากันไปก่อนว่าเรื่องนี้กันอัลลอฮฺปรารถนาที่จะให้เรานึกถึงอุทาหรณ์มีไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานประชาชนในสมัยที่ประทานอัลกุรอานไม่เคยใส่ใจเรื่องนี้เพราะในยุคก่อนนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ย่อมแสดงพละกำลังด้วยความสามารถด้วยความใหญ่โตด้วยรูปร่างกำลังมีความมีกำลังในยุทธวิธีเป็นพื้นฐานของความสามารถประชาชาติในยุคที่พระราชทานคัมภีร์อัลกุรอานยังไม่มีความรู้ว่าธาตุวัตถุและสสารขนาดเล็กละเอียดอ่อนจะสามารถพิชิตทำลายสิ่งที่มีความใหญ่โตและแข็งแรงได้ดังนั้นพระองค์จึงเปรียบอุทาหรณ์เช่นดังตัวริ้นและสิ่งที่เล็กกว่าริ้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจึงประหลาดใจนักว่าอัลลอฮ์เปรียบอุทาหรณ์ได้สัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยได้อย่างไรเพราะแม้แต่เด็กตัวเล็กๆก็ฆ่ามันได้แต่สำหรับผู้ศรัทธาม ันมีอวัยวะครบทุกอย่างในร่างกายมันนี่เป็นความคิดของคนมีอีมานจนมันดำรงชีวิตอยู่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาใครหนอจะมีความสามารถสร้างมันขึ้นมาได้หยุดคิดตรงนี้ก่อนพี่น้องถามว่าลิ้นน่ะตัวเล็กนิดเดียวแหละอวัยวะครบหมดเลยถ้าสมมุติว่ามันขาดกระเพาะอาหารไปอย่างเดียวมันอยู่ไม่ได้แล้วมันตายแต่มันมีอวัยวะครบหมดเลยแล้วมันสืบพันธุ์ได้แล้วตัวเล็กนิดเดียวมีครบทุกอย่างแล้วสืบพันธุ์ได้ถามจริงๆเถอะ
นอกจากอัลลอฮ์ใครทำได้ใครทำได้ใครที่มีความสามารถทำขนาดนี้ได้เพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าฟะอัมมัลลซีนาอามานูฟะยะลามูนอันนะฮุลฮักกุมิรร็อบบิฮิมคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์รู้เลยว่านี่มันเป็นสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์จริงๆว่าใครก็ทำไม่ได้ทำของใหญ่ๆตัวโตมันง่ายทำเอาริมมายกเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ว่ารู้ไหมหน้าไหนที่จะทำได้ต่อมาถึงไหนแล้วความใหญ่ตัวรูปร่างนี่ก็เลยและสสารขนาดเล็กละเอียดอ่อนจะสามารถพิชิตทำลายสิ่งที่มีความใหญ่โตและแข็งแรงได้ดังนั้นพระองค์จึงได้เปรียบอุทาหรณ์เช่นดังตัวริ้นและสิ่งที่เล็กกว่าริ้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจึงประหลาดใจในว่าอัลลอฮ์เปรียบอุทาหรณ์ด้วยสัตว์ตัวเล็กนี้ได้อย่างไรพ่อแม่แต่เด็กเล็กก็ฆ่ามันได้ผู้ศรัทธามีศรัทธารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอวัยวะครบอยู่ในเรือนร่างกายของมันจนมันดำรงชีวิตอยู่ได้นี่มิใช่เรื่องธรรมดาใครหนอจะมีความสามารถสร้างขึ้นมาได้ต่อมานักวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าสิ่งที่มีพลังที่มีอันตรายยิ่งนั้นไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเชื้อโรคที่มนุษย์มองไม่เห็นสามารถฆ่าสัตว์ใหญ่ๆได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นมันที่เราไม่เห็นมันนะจนกระทั่งปัจจุบันมันมีอันตรายยิ่งกว่าที่เราเห็นมันอีกเพราะตราบใดที่เรามองไม่เห็นมันยากที่จะป้องกันมันยิ่งไปกว่านั้นอีกวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆก็ยิ่งมีขนาดเล็กมากขึ้นเท่านั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเช่นคอมพิวเตอร์แต่ก่อนจะใหญ่โตมากแรกๆนี่มันใหญ่นะปัจจุบันจะเล็กลงทุกทีนอกจากนั้นแสงเลเซอร์ที่เราไม่สามารถมองได้ยังมีความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ใหญ่หลวงองค์การที่กล่าวนี้ชี้ให้เห็นถึงความเขลาของผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ได้โต้แย้งว่าทำไมพระผู้สร้างจึงไม่ทรงละอายในการที่จะยกอุทาหรณ์ในตัวริ้นเล็กๆนั่นมันเป็นความโง่เพราะความโง่เขลาเนื่องจากพวกเขามองเพียงเปลือกนอกเท่านั้นพวกเขามิได้วิเคราะห์พิจารณาเจาะลึกและความมหัศจรรย์ในพลานุภาพแห่งผู้สร้างแต่อย่างใดพระองค์ทรงตรัสว่าบาอูดอตัมฟามาฟาวกฮาตัวริ้นหรือสัตว์ที่เล็กกว่าริ้นเมื่อเราพิจารณาว่ามันมีขนาดเล็กและอ่อนแอกว่ามนุษย์สิ่งดังกล่าวนี้แหละที่แสดงพลานุภาพแห่งอัลลอฮ์เราจึงแยกได้3ประเด็นต่อไปนี้1อัลลอฮ์ตรัสว่าบาอูดอตัมฟามาฟาวกฮาตัวริ้นและที่เล็กยิ่งกว่าเมื่อเราใคร่ครวญถึงความเจริญทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความสำเร็จผลอยู่ในปัจจุบันเราจะพบว่ากำลังดำเนินไปสู่ความละเอียดอ่อนและความกระทัดรัดขึ้นทุกทีดังนั้นในยุคที่วิทยาการยังไม่เจริญก้าวหน้าอย่างทุกวันนี้เราจะพบว่านาฬิกาก็มีรูปร่างที่ใหญ่มากปัจจุบันมีขนาดเล็กเท่าหัวแหวนดังนั้นพิจารณาตัวริ้นแล้วไต่ตองถึงความปราณีตแห่งการสร้างของอัลลอฮ์จะมองเห็นอนาคตนี่อัลลอฮ์
อัลลอฮ์บอกแล้วให้เห็นในอนาคตเหมือนอัลลอฮ์ให้เกิดสุริยคราสที่ผ่านมาทำไมถึงเกิดสุริยคราสล่ะซึ่งตามธรรมดาเนี่ยดวงอาทิตย์เป็นแกนกลางแล้วจะมีดาวเคราะห์9ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวเสาร์ดาวยูเรนดาวเนปจูนดาวเคราะห์9ดวงเนี่ยมันโคจรหมุนรอบตัวเองแล้วหมุนรอบดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองแล้วหมุนรอบดวงอาทิตย์ในขณะที่โลกหมุนหาดวงอาทิตย์เป็นกลางวันหมุนออกเป็นกลางคืนแต่พอถึงเวลานั้นอัลลอฮ์ให้โลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาอยู่ในเส้นเดียวกันเกิดมาบังเงากันทั้งกลางวันก็มืดได้บอกให้รู้ว่าเลือนลางอนาคตข้างหน้าพอใกล้วันเกียมัตอัลลอฮ์จะให้โลกให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวห้าดวงจะมาอยู่ในเส้นเดียวกันนี่แหละวันใดที่ดาวห้าดวงมาอยู่ในเส้นเดียวกันวันนั้นแกนโลกจะต้องเปลี่ยนและน้ำแข็งในขั้วโลกใต้จะต้องถูกละลายลงมาท่วมโลกวันนั้นโลกจะสั่นสะเทือนไปทั้งโลกและพี่น้องทั้งหลายเตรียมไว้เถอะมันอาจจะไม่นานเกินรอเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ผิดหวังเลยก็คืออีมานกับอัลลอฮ์อีมานกับรอซูลแค่นั้นแหละนอกนั้นจะผิดหวังทั้งนั้นอย่าไปหลงเลยว่าโอ้ฉันมีตั้งหลายพันล้านพี่น้องรู้ไหมเวลานี้เศรษฐีพันล้านเขาเป็นอะไรรู้เปล่าเขาเป็นไงรู้ไหมถ้าไม่รู้จะบอกให้เศรษฐีพันล้านเขามีหนี้พันล้านเวลานี้ถ้าใครไม่เชื่อจะพาไปสัมผัสเพราะฉันนี่ไม่ได้เป็นโต๊ะครูที่อ่านแต่หนังสืออย่างเดียวอยู่ในวงธุรกิจการค้าด้วยมีอยู่เจ้าหนึ่งเป็นมุสลิมเลยนะลงทุนสร้างอพาร์ตเมนต์30ล้านสร้างเสร็จคนตกงานเพราะคนตกงานแล้วไม่มีค่าเช่าห้องให้ก็กลับบ้านห้องก็ว่างแล้ว30ล้านที่ลงทุนไปเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปส่งดอกเบี้ยให้เขาล่ะนี่แหละเชื่ออัลลอฮ์นะพี่น้องพยายามหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยพยายามออกห่างหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยพยายามระเกาะสุญูดขอดุอากับอัลลอฮ์เถอะอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะช่วยเราอยู่กับอัลลอฮ์อยู่อย่างเรานี่แหละเอาเถอะใครจะขึ้นช้างลงมาใครจะชนะใครจะแพ้ฉันรู้อย่างเดียวว่าฉันชนะชัยฏอนแล้วรู้ได้ไงล่ะมาเดี๋ยวรู้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอาบละหมาดขึ้นไปเป็นแถวฉันชนะชัยฏอนแล้วนี่แหละฉันจะไปหาอัลลอฮ์แหละอย่างนี้แหละฉันจะไปหาอัลลอฮ์แหละพี่น้องที่รอบๆนี้ได้เปรียบฟังฉันที่นี่เดี๋ยวคืนนี้ไปฟังที่วังใหญ่ตอนนี้ขออภัยกับเจ้าภาพงานทั้งหลายไม่ประกาศวิทยุเลยไปไหนประกาศไม่ได้พอประกาศแล้วงานไหนที่ไม่ไปไม่ยอมไปทุกงานยังไม่ได้เพราะสุขภาพยังไม่ดีพี่น้องเพิ่งจะค่อยยังชั่วขึ้นเมื่อสองสามวันน่ะนะทำไม่รอดนะตายเมื่อสองสามวันที่แล้วมาเนี่ยบังเอิญมันรอดมาเลยไม่ตายลูกศิษย์เวลาอัลลอฮ์จะให้หายลูกศิษย์เป็นอาจารย์ทำไมร่างกายโทรมอย่างนี้เถอะเอาใส่รถเลยจะกลับมาเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวลูกศิษย์จะไม่ยอมเลยเอาไปหาหมอบอกว่ายาที่โรงพยาบาลให้กินนะฮะให้หยุดก่อนนะ
ก็เวลาอัลลอฮ์เมตตานะก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นที่มองไม่เห็นนี่แหละแล้วริ้นไม่ใช่สร้างง่ายๆตัวนิดเดียวมีอวัยวะครบทุกอย่างสืบพันธุ์ได้ด้วยนอกจากอัลลอฮ์ใครทำได้ไปหามาอำนาจของอัลลอฮ์ประเด็นที่สองบอกอูดอตัมฟามาฟาวกฮาตัวริ้นและที่เล็กยิ่งกว่าเมื่อเราใคร่ควรถึงความเจริญทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความสำเร็จผลอยู่ในปัจจุบันเราจะพบว่ากำลังดำเนินไปสู่ความละเอียดอ่อนและความกระทัดรัดขึ้นทุกทีดังนั้นยุคที่วิทยาการยังไม่เจริญก้าวหน้าอย่างทุกวันนี้เราจะพบว่านาฬิการูปทรงใหญ่มากปัจจุบันมีขนาดเล็กอ้าวอ่านแล้วไม่ใช่เหรอฮะอ่านแล้วไม่อ่านทำไมล่ะข้อสองต่อไปข้อสองบอกอุตตมฟมาฟาวกฮาเดี๋ยวเดี๋ยวจับไปรักษาแล้วเดี๋ยวเพื่อว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ยกตัวอย่างเช่นอย่างริ้นและยิ่งกว่าริ้นในที่นี้ได้เปรียบตัวริ้นเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นไม่ได้เปรียบริ้นเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นแต่ยังมีสิ่งเล็กจิ๋วกว่านี้ในปัจจุบันเราสามารถมองเห็นสิ่งจำพวกนี้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่อาจมองเห็นมันได้เลยล่ะจนกระทั่งเจริญมีกล้องจุลทรรศน์สามารถจะเห็นได้เพราะขนาดเล็กของมันแต่เดี๋ยวนี้เชื้อโรคที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดามันก็ยิ่งมีพลังอันตรายมากซึ่งเล็กจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเชื้อโรคชนิดนี้จึงนับว่าเป็นศัตรูฉกาจของมนุษย์เนื่องจากเป็นการยากที่จะนำเข้าห้องทดลองเพื่อค้นหาวิธีปราบปรามมันข้อที่3นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ละเอียดอ่อนและมีอันตรายยิ่งกว่านี้อีกเช่นแสงเลเซอร์ที่นำมาใช้เป็นอาวุธเพราะมันมีประสิทธิภาพในการทำลายดาวเทียมและเคมีที่กระจัดกระจายแผ่รังสีอยู่ในอวกาศฆ่าชีวิตได้เป็นหมื่นๆชีวิตในชั่วพริบตาทั้งที่ไม่มีผู้ใดสามารถมองเห็นมันได้ดังนั้นความสามารถในการสร้างสรรค์นี้จึงเป็นความมหัศจรรย์การสร้างของอัลลอฮ์ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเขาไม่เข้าใจต่างหากไม่รู้รายละเอียดที่อัลลอฮ์ให้มาข้อคิดอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องนี้ปัจจุบันนี้มนุษย์สามารถประดิษฐ์เครื่องใช้และกลไกต่างๆโดยธรรมชาติเป็นบรรทัดฐานจนกระทั่งสร้างกล้องถ่ายรูปซึ่งลอกระบบมาจากลูกตาของมนุษย์กล้องถ่ายรูปเนี่ยนะเลนกล้องเรียนแบบมาจากเลนตาเรียกไดอะแฟมกล้องเรียนแบบมาจากรูม่านตาฟิล์มที่ได้รับแสงเนี่ยเรียนแบบมาจากฉากรับภาพของตาซึ่งมีเส้นยาวหลายเส้นและเป็นรูปครึ่งวงกลมจะมองเห็นสิ่งต่างๆในรูปกลับหัวกลับหางและอัลลอฮ์ก็ปรับเข้าทิศทางให้เป็นภาพอันชัดเจนคิดดูนะงานของอัลลอฮ์นี่ละเอียดอ่อนไม่ใช่น้อยนะพี่น้องคิดอย่างนี้คิดว่าจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังมีการบริจาคดวงตากันอยู่ได้ดูโทรทัศน์หรือเปล่ามีคนคนหนึ่งตกงานเคยกินเงินเดือน 25,000 ตอนนี้ยอมเสียสละขายยอมประกาศขายดวงตาข้างซ้ายราคา5 ล้านบาทต้องการจะไปเลี้ยงพ่อแม่ไปเลี้ยงครอบครัวแม่ก็ร้องพ่อก็ร้องแต่มีเจตนาดีผลที่สุดผู้ที่จะซื้อเลยเขาไม่ซื้อตอนนี้ประเด็นที่เราจะเอาก็คือว่าทำไมจะต้องเอา
เอาเลนตาที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยเอาไปใช้กับคนอื่นก็มนุษย์เนี่ยผ่ากว่าจะได้เป็นในแพทย์ถามว่าผ่าศพมานับไม่ถ้วนทำไมไม่คิดสร้างตาเองล่ะแม้แต่ตาข้างเดียวก็สร้างไม่ได้ต้องเอาตาที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยเอาไปใช้ลองสร้างตาเองที่สร้างเสร็จแล้วเป็นไงสร้างเสร็จแล้วก็เหมือนเลยตาขาวก็เหมือนตาดำก็เหมือนแต่มองเห็นไหมมองไม่เห็นปั้นกระต่ายมาหูก็เหมือนตัวก็เหมือนสีก็เหมือนเสร็จแล้วให้ชีวิตไม่ได้นี่แหละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นฟังกุรอานของอัลเลาะห์แล้วยิ่งเพิ่มการศรัทธายิ่งให้รู้ว่าที่อัลลอฮ์บอกมาเนี่ยมาคอลักตาฮาซาบาติลาทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาไม่มีเรื่องอันใดไร้สาระเลยอย่านึกว่าเอ้ยรินตัวเล็กๆนี่ดิดหน่อยอัลลอฮ์มายกตัวอย่างทำไมที่ไหนได้ล่ะมันมีความลึกซึ้งความมหัศจรรย์ที่ฝังแฝงอยู่ในนั้นโดยที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาเข้าไม่ถึงและอัลลอฮ์บอกว่ายูดิลลูบิฮีกะซีรอนทำให้คนปฏิเสธศรัทธาหลงออกมากมายแต่วะยะดีบิฮีกะซีรอแต่ทำให้ผู้มีอีหม่านนั้นศรัทธาในอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายด้วยตัวอย่างที่สองมหาวิทยาลัยมอสโกได้ประดิษฐ์กลไกแบบนี้ขึ้นเพื่อวัดความถี่ต่ำกว่าเสียงกลไกนี้จะทำการปรับข้อมูลต่างๆของอุทกภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่นๆล่วงหน้าได้12ถึง15ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ก็สามารถจะรู้ล่วงหน้านะอีก12ชั่วโมงหรืออีก15ชั่วโมงแผ่นดินจะไหวสามารถจะรู้ล่วงหน้าอัลลอฮ์ให้อะไรมาหรือไม่การประดิษฐ์เครื่องกลไกดังกล่าวเนี่ยเขาได้เรียนแบบมาจากแมงกะพรุนความไวของแมงกะพรุนเนี่ยเอามาศึกษาเนื่องจากมันเป็นสัตว์ที่มีความไวสูงสามารถรับความถี่ต่ำกว่าเสียงได้ตัวอย่างที่3พวกที่สร้างเครื่องบินมืออาชีพต่างก็รู้สึกอึดอัดที่เครื่องบินประเภทขับไล่แม้จะสร้างให้บินเร็วกว่าเสียงได้แล้วก็แต่ก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายขวาหรือจอดกลางอากาศหรือถอยหลังได้อย่างคล่องแคล่วจริงอยู่สมัยนี้มีเครื่องบินสามารถขึ้นลงตามแนวดิ่งได้แต่ความคล่องแคล่วของตัวมันก็ยังห่างไกลจากอุดมคติอยู่มากจึงมีนักค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้วิเคราะห์แมลงปอแมลงปอที่บินเนี่ยพี่น้องอะแล้วก็มองเห็นว่าด้วยขนาดตัวของมันด้วยส่วนเปรียบเทียบแล้วมันมีความคล่องแคล่วเหลือกำลังเวลามันบินขึ้นมันก็ใช้เวลานิดเดียวเวลามันบินลอยอยู่เฉยบินไปทางด้านหน้าด้านข้างถอยหลังเดินหน้าสารพัดจะทำได้ดังนั้นนักค้นคว้าของมหาวิทยาลัยโคโลราโดได้เอาเครื่องวัดติดกับตัวแมลงปอเข้าแล้วก็ถ่ายภาพขณะที่มันบินเอามาดูก็ได้รู้ความลับของแมลงปอคือเวลามันบินขึ้นปีกบางๆของมันเนี่ยจะเปลี่ยนรูปตอนที่มันกระพือปีกซึ่งทำให้เกิดลมหมุนทำให้บินขึ้นได้เร็วการที่จะทำให้ปีกโลหะบินให้เปลี่ยนรูปกระพือปีกปึ๊บๆอย่างแมลงปอไม่มีใครทำได้เขาจึงได้เอาแถบโลหะติดกับปีกของเครื่องบินแล้วแถบโลหะนี้แหละมันจะกระพือปรากฏว่าสามารถสร้างลมหมุนได้เช่นเดียวกับการทดลองนี้ทำกันในอุโมงค์ทดลองทดสอบแรงลมวิธีนี้สามารถนำมาใช้ได้กับการสร้างเครื่องบินที่ปลอดภัยนั่นเครื่องบินขับไล่เครื่องบินที่ใช้ทุกวันเนี่ยได้เรียนแบบมาจากแมลงปลอเครื่องที่วัดว่าแผ่นดินจะไหวเมื่อไหร่รู้ก่อนล่วงหน้าตั้ง15ชั่วโมงได้มาจากแมงกะพรุน
นี่อัลลอฮ์มาขอลักตาฮาดาบาติลาที่พระองค์ทรงสร้างมาไม่มีเรื่องอะไรเลยที่ไร้สาระมีประโยชน์ทั้งหมดหากเราเอาชิ้นส่วนที่เราตั้งชื่อว่ากลไกนี้ไปติดกับกระสวยอวกาศเช่นยานเซเลนเจอร์มันก็อาจจะร่อนลงในสนามบินพลเรือนได้แน่นอนที่สุดที่ไม่มีนักวิชาการท่านใดสามารถอ้างได้ว่าฟังให้ดีนะไม่มีนักวิชาการคนใดเลยที่จะอ้างว่ากล้องถ่ายรูปก็ดีเครื่องมือวัดความถี่ต่ำของเสียงก็ดีอากาศยานนานาชนิดก็ดีเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้ประดิษฐ์ไม่มีมนุษย์ใดมันอ้างได้อย่างนั้นหรอกว่าเกิดเองโดยไม่มีผู้ประดิษฐ์แต่กันนั้นก็ตามก็ยังมีบุคคลมากอีกส่วนมากเชื่อว่าลูกตาของมนุษย์เราแมงกะพรุนแมลงปอสัตว์ทั้งมวลอุบัติขึ้นโดยบังเอิญตามธรรมชาติโดยไม่มีผู้สร้างนี่แหละที่อัลลอฮ์บอกว่ายูดิลลูบิฮีกะซีรอวะยะฮดีบิฮีกะซีรอตัวอย่างนี้ทำให้ผู้หลงทางไปก็มากมายและทำให้ผู้เข้าใจอยู่ในทางนำก็มากมายฟังกุรอานอายะห์สุดท้ายก่อนจะจากกันวะละกอดยัสซัรนัลกุรอานลิซิกอัลลอฮ์บอกว่าเราให้อัลกุรอานมานี่สะดวกแก่การดำลึกฟะฮัลมีมุดดะกิรท่านเคยเอากุรอานไปพินิจพิจารณาบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฟังกุรอานอย่าฟังผ่านไปเฉยๆฟังแล้วพินิจพิจารณาวันนี้คุณอับดุลกะรีมเซนหลวงมาด้วยคุณอับดุลกะรีมเซนหลวงนี่นี่ฉันพูดตรงๆนะเพราะการยอคนนี่นบีห้ามฉันไม่ยอใครอ่ะฉันพูดตรงๆกุรอานมุกริมเสียเหลือหนึ่งอ่านก็อ่านดีเพราะอัลลอฮ์ให้แก่เขาอันนี้วาสนานะเสียงดีตัจวิดดีอ่านไพเราะและประการสำคัญซูเราะที่เขาอ่านเนี่ยเขารู้ความหมายด้วยและเขาจะรู้ไปอีกกี่ซูเราะนั้นเรื่องของวัลลอฮุอะลัมแต่สุรที่เขาอ่านเลยแหละเขาสามารถจะรู้ความหมายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องศึกษาคุรอานอย่างนี้แล้วพี่น้องจะเกิดการซาบซึ้งและพี่น้องจะรู้ว่าอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยจริงไหมที่ว่าวัยซาตุลยัตอะลัยฮิมเมื่อกุรอานถูกสาธยายขึ้นแล้วจะเพิ่มอีมานจริงไหมพอฟังกุรอานแล้วกุรอานเนี่ยจะเพิ่มอีมานเอาละวันนี้วิชาอีมานต่ออัลกุรอานจบตอนเท่านี้นะเอาต่อไปเอาหนังสืออ่านถึงไหนแล้วไม่รู้ต้องถามคนเรียนด้วยสตังหายตังหายทองก็หายตังก็หายฉันบอกจำเอาไว้เลยนะว่าขโมยที่มันมาลักเนี่ยมันลักทองเราอะลักได้ลักเงินเราอะลักได้แต่ริสกีเรามันลักไม่ได้และนบีบอกซาลาสตนอุกซมวาไลฮินนะนบีบอกฉันขอสาบานได้3ประการต่อไปนี้ถึงกับนบีสาบานนะ1มานะกอซอมาลุนมินซอดะกะตินทรัพย์ที่ซอดะกะไปในทางอัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนบนหน้าดุนยาให้อีกทํามาค้าขึ้น2สวรรค์อาคิเราะห์รองั้นขอดุอากับอัลลอฮ์แล้วอดทนนะวันหลังอัลลอฮ์จะให้มากกว่าเก่าอยู่ไม่ถึงอาทิตย์โทรมาจริงอย่างว่าเลยอัลลอฮ์ให้ได้แล้ว
นั่นไงเรื่องของอัลลอฮ์อีมานของอัลลอฮ์แต่นี่อีมานเราน่ะบางทีเราเอามาแปลได้แปลให้ชาวบ้านฟังได้พอท่านครูโดนเขาจริงๆก็อดไม่ได้ฉันเคยเล่าให้พี่น้องฟังไงฉันเก็บเงียบฉันกลัวลูกเมียจะเสียใจตอนปลายปี2538ถูกโกงไปล้าน 700,000 ฉันไม่บอกใครรู้แล้วใครก็จับพิรุธไม่ได้เพราะไม่ได้โศกไม่ได้อะไรเพราะฉันรู้ว่าเขาโกงได้แต่เงินเราหรือกี่เราเขาโกงไม่ได้ฉันก็ขอดุอากับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์พอปีกว่าๆได้มากกว่าเก่าตั้งเยอะพอได้มากกว่าเก่าแล้วเพิ่งจะเล่าให้ลูกเมียฟังเล่าให้ฟังมันได้ทีมได้เยอะกว่าเก่าแล้วล่ะก็ไม่เป็นไรนี่พอถูกโกงไปไหนก็ไปเล่าให้เขาฟังไปไหนก็ไปเล่าให้เขาฟังใกล้คนที่ไปเล่าให้ฟังนะไม่มีรู้สึกีให้เราสักคนไปเล่าทำไมล่ะไม่ต้องไปเล่าตุฮันมีให้ไม่มีเออลุกขึ้นบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ดีว่าคนทุกข์ทรมานนอนไม่หลับลุกขึ้นละหมาดบอกกับอัลลอฮ์พอทำอย่างนั้นแหละขอดุอาอยู่เป็นปีแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้งั้นว่าเสียเงินหาได้เสียทองหาได้เสียอีหม่านแกจะไปหาที่ร้านไหนเอาเถอะในประเทศไทยทั้งหมดน่ะที่ร้านไหนมีอีหม่านขายไม่มีขายอะแกก็เข้ามาสิทธิ์มาสันติชนไปสถาบันที่ก็ให้ศาสนาเนี่ยไปเรียนศาสนาไปหาซื้อเลยเขาไม่มีขายหรอกอีหม่านน่ะเพราะงั้นไปวัดอัครันน่ะเอาตังค์ไปซื้อสวรรค์หนึ่งตัวหันก็ไม่ขายหรอกนะทำไมรีบซื้อตอนนี้ซื้อบัตร200นะได้สวรรค์นะอ้าวโฆษณาขายอีกอ้าวเออแต่ไปซื้อแต่พาตังค์200ไปสวรรค์ฉันจะไปซื้อสวรรค์เขาไม่ขายหรอกซื้อตอนนี้ล่ะเอาความเข้าใจจากหะดีษนี้1มีบทบัญญัติไทยละหมาดอันเนื่องจากการเกิดสุริยคาตและจันทรคาตในเวลาที่เกิดขึ้นท่านอิหม่ามชาฟิอีกล่าวว่าให้ละหมาดได้ทุกเวลาเพราะถือว่ามีเหตุแม้จะเป็นเวลามักรุห์ละหมาดก็ตามเป็นอันว่าสุริยคาตเมื่อไรก็ละหมาดก็แล้วกันจำแค่นั้นแต่ยุมฮูดวงเล็บแปลว่านักวิชาการส่วนใหญ่มีทัศนะว่าไม่ให้ละหมาดในเวลามักรุห์อันนั้นไม่ต้องไปฟังใครนะอิหม่ามชาฟิอีว่าละมาเกิดสุริยคาตให้ละหมาดเลยเพราะอะไรล่ะเพราะตรงตามหะดีษนะ2ตอบโต้ชนบางกลุ่มที่ถือว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นจะเกิดคาดเพราะการตายของคนสำคัญหรือการเกิดไม่เกี่ยวกับเกิดตายของใครเลยเกิดเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่พอในยุคยาฮิลิยะแปลว่าโง่ยาฮิลิยะแปลว่ายุคนั้นน่ะยุคยังไม่เข้าใจอิสลามพวกเขามีความเชื่อว่าการเกิดคาดนั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในพื้นดินเช่นการล้มตายของผู้คนหรือการเกิดเพศภัยต่างๆเป็นต้นซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยบางคนว่ากูโบเนี่ยกินคู่แล้วก็จริงด้วยกูโบกินคู่ทุกกูโบเลยพอตายไปแล้วอีกไม่กี่วันตายใหม่มันต้องไปฝังอีกกินคู่กินทุกกูโบนั่นแหละกินคู่ถึงนั่นแหละต้องห่วงหรอกรอไปอีกหน่อยแล้วก็เพราะว่ากี่คนตายก็ฝังที่เดียวกันท่านนบีจึงสอนให้สาวกแปลว่าซอฮาบะห์ของท่านได้รู้ว่านั่นคือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องตอนนี้เรามายุ่งกับเรื่องไร้สาระนะมีอยู่สถานที่นะฉันดีใจเหลือเกินฉันดีใจจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นึกถึงแล้วฉันก็ยังดีใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็ไปขอไม่เอ่ยชื่อเลยนะเขาไปขอกับกูโบโต๊ะนั่นกูโบโต๊ะนี่นะรู้ไหมพี่น้องฉันใช้เวลาไปสอนเขา3ปี
เลิกหมดเลยเราถามไปถึงเราไปบอกว่าโอ๊ยไปขออย่างนี้ไม่ได้ชีริกลงนรกเขาไม่เชื่อหรอกต้องไปสอนให้รู้ว่าพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นเจ้าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่มีอำนาจดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพี่น้องลองคิดนะพี่น้องอยากได้ริซกีนอกจากอัลลอฮ์มีใครให้ริซกีเราได้ไหมไม่มีอยากให้พ้นบัลลอนอกจากอัลลอฮ์มีใครให้เราพ้นบัลลอเจ็บป่วยได้ไหมไม่ได้

ขอกับใครไม่ได้ทั้งนั้นใช้เวลา3ปีเดี๋ยวนี้เขาเลิกหมดเลยแต่ว่าอย่าหักพาด้วยเขานะไม่ได้ต้องใช้เวลาท่านนบีจึงสอนให้สาวกของท่านได้รู้ว่านั่นคือการเชื่อที่ไม่ถูกต้องเพราะทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นเป็นสิ่งถูกบังเกิด2ประการที่บริหารโดยอัลลอฮ์ทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อัลลอฮ์สร้างมามันไม่มีอำนาจในตัวมันเองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีอำนาจในตัวมันเองอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดและไม่มีใครมีอำนาจบงการมันนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นแหละมนุษย์เนื้อจะผลักให้ดวงอาทิตย์หมุนจะผลักให้ดวงจันทร์เคลื่อนที่รถไฟตายยังเข็นไม่ไหวเลยกะสามการมุ่งหน้าสู่พระองค์อัลลอฮ์ด้วยการละหมาดการขอดุอาขออภัยโทษต่อพระองค์มาเกิดความหวาดกลัวเพื่อป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่จะติดตามมาเอาวันนี้หนังสือสอนไว้แค่นี้นะจะสอนให้อีกเล่มหนึ่งพี่น้องแย่ยังนะยังจะสอนให้อีกเล่มหนึ่งเล่มที่เกิดจนตายนี่แหละจะสอนให้ทุกวันนั่นแหละ

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเปิดหน้าหนึ่งเลยนะหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด59เรื่อง25บาทในเรื่องนึงไม่ถึง3บาทนะจากเกิดจนตาย1เมื่อคลอดออกจากครรภ์ของมารดาสุนัตให้อาซานขอทำความเข้าใจหน่อยนะพี่น้องเข้าใจคำว่าสุนัตไหมบางคนว่าอย่างนี้สุนัตคือทำได้บุญไม่ทำเกิดโทษพี่น้องฟังให้ดีนะนั่นไม่ใช่ไอ้ทำได้บุญไม่ทำเกิดโทษนั่นมันรู้แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสุนัตตอนนี้ทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นสุนัตล่ะงั้นรับความรู้เลยนะคีตอบุลลอฮิตาลาอัลลันมุกัลลาฟีนคำสั่งของอัลลอฮ์ที่มาถึงมุกัลลับมุกัลลับเนี่ยใครหนึ่งมีปัญญาสองบรรลุนิติภาวะสามศาสนาอิสลามเผยแพร่มาถึงมุกัลลับคือเรานี่แหละถ้าฉะนั้นคนนั้นอายุ40แล้วยังเป็นบ้าอยู่ไม่ได้เป็นมุกัลลับคนนั้นปัญญาดีไม่บ้าแต่เพิ่งอายุ5ขวบไม่ใช่มุกัลลับเราเนี่ยมุกัลลับคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์มาถึงมุกัลลับคีตอบันกอยรยาซิเมนสั่งสนับสนุนให้กระทำมาอยู่ซาบวาลาเฟียลิฮีทำไปแล้วอัลลอฮ์ให้บุญวาลายูอาคือวาลาตัดกิฮีแต่ถ้าไม่ทำอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนั่นแหละสุนัตพี่น้องจำไว้เลยนะเดี๋ยวสุนัตคืออะไรทำได้บุญไม่ทำเกิดโทษอ้าวแล้วฉันจะรู้ยังไงว่าอันนี้เป็นสุนัตล่ะต้องไปดูต้นมนุษย์คำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์นู่นถ้าคำสั่งนั้นไม่มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากรอซูลไม่เป็นสุนัตไม่เป็นวาญิบเพราะท่านรอซูลอาซานที่หูขวาของฮะซันบุตรของท่านอาลีขณะที่คลอดออกจากครรภ์ของฟาติมาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะฟาติมาเนี่ยเป็นลูกสาวของท่านรอซูลไซนาลีก็เป็นลูกเขยท้องได้ลูกคนแรกเลยชื่อฮะซันพอคลอดออกมารอซูลก็ไปอาซานที่หูขวาเวลาหลานฉันไปคลอดโรงพยาบาลนะนะฉันไปบอกกับหมอพออาบน้ำแล้วก็ขอเด็กมาทำพิธีศาสนานะหมอให้ทุกคนนี่แหละแล้วมาก็มาอุ้มเด็กก็อาจารย์ตีหูขวาอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอาจารย์ให้เด็กฟังมันจะกี่มาน้อยกับมันไม่ได้อาจารย์ให้หมอมาละหมาดนี่

0: ไม่เป็นไรหรอกทำได้อันอบีรอฟินรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันฮุกอลรออัยตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะซะนาบิศศอลาติฟีอุซุลฮะซันอิบนุอาลีฮีนวะลาดะตุฟาติมะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมรอวาอะห์มัดวะอบูดาวูดวะติรมิซีวะศอฮฮะฮูยะท่านอบีรอฟิรอฎิยัลลอฮุอันฮุดิลาวาดฉันได้เห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะซานเหมือนกับอะซานที่เรียกละหมาดนี่แหละอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอะซานอย่างที่ละหมาดนี่แหละอย่างนี้แหละที่หูของฮัสซันลูกของท่านอาลีในขณะที่ฟาติมาคลอดฮัสซันออกมาจากครรภ์หะดีษที่รายงานโดยอามัดอบูดาวูดติรมิซีและติรมิซีกล่าวเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์อ้าวเอาอีกบทเดียวพอนะเดี๋ยวคนเรียนจะแย่มากวะฟีมุสนะดิบมีรอซีนอันนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอูซุนิมาวลูดินไออูซุนิฮิญุมนาซูเราะตุลอิคลาสวะยะตะดิกุบิตัมรุตินมุสนัดของอิบนุรอซีนอธิบายว่าท่านรอซูลได้อ่านซูเราะห์อิคลาสซูเราะห์อิคลาสคือกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดพี่น้องจำไว้นะคือซูเราะห์อิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนั่นแหละอ่านจบต้นเลยนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวะอะฮัดปีที่สงครามญี่ปุ่นน่ะฉันไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กอยู่มีคนข้างๆฉันถือกุรอานอยู่บนศีรษะนี่แหละพี่น้องต้องยอมรับสภาพนะความกลัวนะอ่านกุลฮุวัลลอฮไม่จบต้นกุลฮุวัลลอฮวะลอซอมัดลัมยะลิดวะลัมยะวะลัมยะกุลฮุวัลลอฮวะลอซอมัดลัมยะลิดวะลัมยะวะลัมยะกุลฮุวัลลอฮวะลอซอมัดลัมยะเอ๊ะจนกระทั่งเขาเลิกวอขึ้นมายังอ่านไม่ได้หมดต้นเลยนี่แหละความกลัวของคนนะคนนี้อย่าไปดูถูกกันเลยเรื่องกลัวนี่เราเนี่ยไปกลัวระเบิดกลัวไอ้นู่นกลัวไอ้นี่เราไปเก็บอะไรต่ออะไรมากลัวจนไม่มีเวลากลัวอัลลอฮ์เอาใหม่พี่น้องเอาใหม่พี่น้องจำไว้นะกลัวอัลลอฮ์จนไม่มีเวลากลัวอะไรทำได้ไหมเอาละจำเอาไว้นะตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะกลัวอัลลอฮ์จนไม่มีเวลากลัวอะไรพอได้เวลาละหมาดฉันไปละหมาดเลยโอ้เดี๋ยวคนมาซื้อของจะขาดรายได้ริซกีอัลลอฮ์ให้อ้าวดูอีกนิดนึงในมุสนัดอิบนุอธิบายว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านสุรอิคลาสคือกุมนอลฮัตที่หูขวาของเด็กและนำเอาอินทรัมมาเคี้ยวและใช้น้ำหวานจากอินทรัมป้อนเด็กในหนังสือมันจะมั่วได้กล่าวว่าเอาพวกผู้หญิงฟังให้ดีนะผู้ที่จะทำหน้าที่ป้อนเด็กให้เลือกเอาคนดีหากผู้ชายไม่มีผู้หญิงก็ทำหน้าที่นี้ได้ผู้ชายมีแต่เล่นมวยตู้มีแต่เฮโรอีนไปเอาผู้หญิงแล้วกันเอาที่ใส่แต่ละกงละหมาดน่ะและให้แสดงความยินดีกับเด็กที่เกิดมาในการกล่าวว่าบารักัลลอฮุละกะฟิลเมาฮูบิลักเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวเวลาจะล่วงเลยไปมากนะดูอ่านขอภาษาไทยก็ได้นะเดี๋ยวว่าอาทิตย์หน้ามาต่ออาทิตย์หน้ามาต่อวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องไปละหมาดกันได้แล้ววัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าการทำอามันของเราเนี่ยที่เราสามารถที่จะทำได้เลยนะครับทุกยามสุขยามทุกข์ของเรานะครับสิ่งนั้นก็คือไม่ว่าร่างกายเราจะสุขภาพดีหรือจะไม่ดีนะครับเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราจะถือศีลอดหรือเราจะไม่ถือศีลอดนะครับสิ่งที่เราทำแล้วก็เราได้ผลบุญอย่างทันทีทันใดเลยนะครับนั่นก็คือการบริจาคนะครับพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าการบริจาคของพวกเราเนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดได้บอกกล่าวเอาไว้ในพระวจนะของท่านนะครับว่าการที่เราบริจาคเนี่ยนะครับที่เราทำการช่วยเหลือนะครับบริจาคไม่ว่าจะบริจาคช่วยเหลือองค์กรนะครับช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของศาสนาในเรื่องราวเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามเนี่ยนะครับลำดับแรกเลยเมื่อเงินออกจากกระเป๋าของเราพี่น้องรู้ไหมว่าเราได้อะไรนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือดุอาจากมาลาอิกะของอัลลอฮฺสุตาลาทุกเช้าเลยนะครับในยามเช้ามาลาอิกะก็ขอดุอาให้นะครับให้กับใครให้กับคนที่บริจาคท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีเช้าวันหนึ่งเช้าวันใดเลยที่เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยนอกจากมาลาอิกะฮ์สองมาลาอิกะฮ์เนี่ยจะมายืนขอดุอาให้นะครับว่าอัลลอฮุมมะอิมุมฟีกอนคอลาฟันโออัลลอฮ์จ๋าขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงชดเชยทดแทนให้กับคนที่บริจาคนั่นแปลว่าบริจาคไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบานตะลาจะเพิ่มให้นะครับจะชดให้กับเราในการที่เราบริจาคทุกเช้าเลยนะเราบริจาคแล้วเนี่ยมาลิกัตมาลิกัตก็จะขอดุอาให้ในยามเช้านะครับอัลลอฮุมมะติมุมฟีกอนคอลฟานโออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงชดเชยนะครับการบริจาคให้กับคนที่บริจาคด้วยนะครับวะติส่วนมาลิกัตอีกมาลิกัตหนึ่งบอกอะไรวะติมุมฟีกันตะลาฟาโออัลลอฮ์จ๋ามาลาอิกะฮ์อีกมาลาอิกะฮ์หนึ่งนะโออัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงอะไรทรงให้ความอะไรล่ะให้ความแร้นแค้นกับคนที่ตนีทีเหนียวอัลลอฮ์พี่น้องครับพี่น้องลองนึกนะว่าเราดุอาของมาลาอิกะฮ์นะพวกเราเนี่ยอยากได้ดุอาของท่านผู้รู้ครูผู้สอนอยากได้ดุอาของคนที่ดีๆนะครับเพราะหวังว่าดุอาของพวกเขาเหล่านั้นมุสตะญับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อพี่น้องเป็นผู้ที่จับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินของพี่น้องไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทุกๆเรื่องในเรื่องการเรียนรู้การสนับสนุนนะครับให้กับนักเรียนให้กับโปรแกรมต่างๆกิจกรรมต่างๆที่บ่งบอกผลักดันในเรื่องของการทำคุณงามความดีเนี่ยนะครับเป็นบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทำซอดาเกาะห์ไปเนี่ยนะครับอัลลอฮฺจะให้มาลาอิกะฮ์มายืนขอให้ทุกๆเช้าว่าให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนให้จากการบริจาคส่วนอีกมาลาอิกะฮ์อีกท่านหนึ่งจะมาบอกอะไรวะติมุมสีกันตะลาฟาส่วนไอ้คนที่กอดเอาไว้ไม่ให้ใครหวงเอาไว้ขี้เหนียวไว้ไม่ให้ใครนั้นให้เขาได้รับความแร้นแค้นพี่น้องเลือกนะครับว่าพี่น้องอยากได้ดุอาจากมาลาอิกะฮ์ท่านใดนะครับถ้าเป็นคนที่บริจาค ก็ได้ดุอาของมาลาอิกะฮ์ที่ขอให้กับคนที่บริจาคถ้าเป็นคนที่ตนีทีเหนียวก็จะได้ดุอาของมาลาอิกะฮ์ที่ขอดุอาให้คนที่ตนีทีเหนียวนั้นได้แรงแค้นฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับให้พี่น้องนั้นได้รับดุอาจากมาลาอิกะฮ์นะครับที่ขอดุอาให้เราเพิ่มพูนริสกีตลอดนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
4: ์ดุอายามเช้าاللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور โอ้ Allah ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี
1: Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan

0: كثت وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด
0: อัลลอฮุมมะมาอัศบะฮะบีมินนิอ์มะตินเอาบิอะฮะดิมมินคอลกิกะฟะมินกะวะห์ดะกะลาชะรีกะลักฟะละกัลฮัมดุวะละกัชชุกร
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

0: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีปคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทาน